0: ฝนลงซ้ำๆต้องระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าสำหรับวันนี้ในส่วนของภาคเหนือยังมีอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่บางจุดมีลูกเห็บตกได้ภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงกว่าภาคอื่นๆแต่ยังมีฝนที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อากาศยังไม่นิ่งมีทั้งฝนหนักลมกระโชกแรงและบางจุดมีลูกเห็บตกได้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนยังเยอะมีฝนหนักและลมกระโชกแรงภาคตะวันออกฝนยังเยอะและบางจุดยังหนักมาพร้อมกับลมแรงทะเลถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงเกิน2เมตรได้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ยังมีฝนหลายพื้นที่มีฝนหนักในบางพื้นที่ของเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ระนองพังงากระบี่และตรังมีฝนหนักบางจุดไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับThank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Nat Nakaivisut. Prime Minister Anutin Chanwirakul has ordered authorities to speed up flood relief payments without waiting for cabinet approval or the completion of recovery efforts. The first payments are expected to reach affected households this week.The Prime Minister has instructed all affected provinces to speed up household damage assessments and submit verified information to the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or the DDPM, so relief payments can be transferred as soon as possible. Mr. Anutin said relief payments should not have to wait until all affected areas have been surveyed. Recovery work is completed or the issue is submitted to the Cabinet. The relief budget has already been transferredto the Government Savings Bank, with the first payments expected to reach eligible recipients this week. He said the 4.7 billion baht relief fund comes from the remaining central budget, which would normally be returned to the Treasury for debt repayment. Preliminary assessments indicate the funds should be sufficient.
4: หนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วปีแล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆหมื่นล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธกส.อะไรนะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระหนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
5: ก็คือสามารถ
4: แต่ว่าผมก็ตำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
3: Meanwhile, DDPM Director General Nirat Pongsithi Thawon said the first round of flood relief payments is expected this week. More than 1 million people have already registered, which may cause temporary delays in processing. Officials will also assist vulnerable groups, including elderly people, staying at evacuation centers who are unable to register themselves. Registration remains open with no closing date set.The Education Ministry says nearly 1,100 schools have been affected by flooding, with some forced to suspend classes. Deputy Education Minister Akaranan Gan Kittinan said 1,097 educational institutions

0: have been affected by flooding, with some unable to reopen due to standing water. Some teachers and education personnel have also been affected at their homes. He instructed agencies and schools under the ministry to urgently assess the situation and provide assistance to students, teachers, staff and nearby communities. Some schools have already set up kitchens to prepare meals for people affected by the floods. The ministry is also coordinating with other agencies, including the Agriculture Ministry, to provide water pumps to speed up drainage, and the Public Health Ministry to address sanitation concerns, waterborne diseases, and mosquito-related risks. Mr. Akaranan also praised teachers and education personnel for going beyond their teaching duties to help people through the flooding. The Royal Irrigation Department says two major dams still have enough capacity to receive water from the north, while the current situation is not expected to affect Bangkok and its suburbs. Director of the Water Management and Hydrology Office at the Royal Irrigation Department, Thaneet Somboon, said Phumiphol and Sirikit dams still have sufficient capacity to receive water from the north. The department will maintain releases of from the Dalpraya Dam at 2,500 cubic meters per second to make room for additional rainfall in the Bing River Basin. The releases may affect downstream areas from Tainan to Samut Prakan, particularly communities along riverbanks outside flood barriers. However, officials say the water is not expected to overflow flood barriers into Bangkok or its suburbs.
1: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้งสองแห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับ
0: The Finance Minister has unveiled a new economic strategy called STI or Sati, aimed at maintaining economic stability, accelerating the transition to clean energy, and investing for the future as the global economy faces a changing landscape.Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Nitti Nittithan Prapat outlined Thailand's economic strategy at a forum, marking Thai Post's 30th anniversary. He said global investors are seeking safe destinations that can trade with all sides. Thailand received investment promotion applications worth 1.47 trillion baht through the Board of Investment last year. The BOI has revised its conditions to focus on actualinvestment, technology transfer, stronger domestic supply chains, workforce skills, and future industries. Mr. Agniti outlined three pillars under the STI strategy. Stabilize today focuses on economic stability, fiscal discipline, and household and SME debt. Transition now accelerates the shift to clean energy and new industry, while invest for tomorrow focuses on infrastructure, human capital, and technologyfor small businesses. The government is also working with the private sector to address economic issues and identify seven strategic industries focusing on investment, workforce development, SME support and regulatory reform for long-term growth.
2: ผมว่าพวกเราทุกคนอยู่ที่เมืองไทยเราก็อยากให้ประเทศไทยดีอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นวันนี้โอกาสมาแล้วครับผมว่าวันนี้อยากขอเล่าให้ฟังถึงยุทธศาสตร์ที่ว่าเราต้องมีสติแน่นอนครับดราม่าการเมืองอะไรทั้งหลายผมเองก็ต้องมีสติต้องพยายามที่ว่าอะไรคิดดีตั้งใจดีผมก็คิดอย่างนั้นจริงๆอยากทุกคนอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทําอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นจริงๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันทํา อนาคตประเทศไทยจะดีขึ้นขอบคุณ

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ปฐาภรณ์เกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้ DC and welcome to the top.
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่กัมพูชาที่ได้ประกาศผลงานการกวาดล้างแหล่งพนันออนไลน์ครั้งใหญ่โดยจับกุมผู้กระทำความผิดได้เกือบ600คนซึ่งมีคนไทยรวมอยู่ด้วยสำนักข่าวคาเมร์ไทมส์รายงานว่าเมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการบุกทลายแหล่งพนันออนไลน์ภายในอาคารสูง30ชั้นซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดบันเตียเมียนเจยตามคำสั่งการของพลตำรวจเอกสอดเท็ดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยปฏิบัติการครั้งนี้มีพลตำรวจโทอีโซคีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติการร่วมกับศูนย์บัญชาการบูรณาการจังหวัดบันเตียเมียนเจยจากการแถลงผลงานปฏิบัติการได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้591คนประกอบด้วยชาวอินโดนีเซีย518คนชาวกัมพูชา51คนและชาวไทยอีก22คนพร้อมระบุว่าตัวการใหญ่ของแหล่งพนันออนไลน์ดังกล่าวก็คือคนไทยโดยขณะนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเอาไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
1: กระทรวงกลาโหมสหรัฐสั่งถอนเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้ง12ลำที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชียทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษกลับฐานทัพในสหรัฐหลังจากเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมามีการจับกุมผู้ต้องสงสัย5คนที่อาจเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมฐานทัพอากาศดังกล่าวโดยคดียังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่อังกฤษซึ่งได้มีการตรวจสอบรถตู้ต้องสงสัย3คันในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพอีกทั้งยังได้มีการสอบสวนชาวอังกฤษเชื้อสายอิหร่านเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยแต่ทั้งหมดได้รับการประกันตัวออกมาด้วยเงื่อนไขพิเศษทั้งนี้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจึงตกเป็นเป้าหมายของอิหร่านที่ขู่ว่าจะตอบโต้ทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับสหรัฐอย่างไรก็ตามอิหร่านปฏิเสธการเกี่ยวข้องกับแผนก่อวินาศกรรมฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในครั้งนั้น
0: คณะกรรมการโนเบลประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีนี้ว่าได้แก่นายคาร์ล ไดร์ โซรอสนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันวัย54ปีและนายปีเตอร์เฮเกอร์มันวัย71ปีกับนายจอร์จ นาเจลวัย73ปี2นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนีจากผลงานการค้นพบช่องไอออนที่ควบคุมด้วยแสงและเทคนิคออปโตเจเนติกส์ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเปิดหรือปิดการทำงานของเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์ในสมองที่ยังมีชีวิตอยู่ได้และปัจจุบันมีการนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วโลกเพื่อศึกษากลไกการทำงานและไขปริศนาที่ซับซ้อนของสมองทั้ง3จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลรวม12ล้านโครนาสวีเดนหรือราว40ล้านบาทโดยเงินรางวัลจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนและทั้ง3คนจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กูสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของนายอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลนี้
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่ข่าวลือการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากห้องทดลองของรัสเซียหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งทำหลอดทดลองแตกเสียหายซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตลงภายในเวลาไม่กี่วันครับ
2: ที่สาธารณสุขในแคว้นอีคุตเขตไซบีเรียของรัสเซียสั่งเฝ้าระวังทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างน้อยเกือบ200คนหลังเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองดังกล่าวเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เธอทำหลอดทดลองเชื้อโรคแตกโดยกลุ่มประชาชนที่ถูกจับตาเฝ้าระวังเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวและการเฝ้าระวังก็มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเกิดการแพร่ระบาดของกาฬโรคหลังอุบัติเหตุครั้งนั้นผลเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลไม่มีผู้สมัครคนใดได้เสียงถึง 50% ทำให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับแรกคือประธานาธิบดีลุอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำคนปัจจุบันวัย80ปีกับนายฟาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกวัย45ปีซึ่งเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต้องไปชิงชัยกันต่อในรอบชี้ขาดในวันที่25ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งรอบนี้นายดาซินวามีคะแนนเป็นรองนายโบโซนารูเล็กน้อย ส่วนการเมืองสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสได้ประกาศยุบสภาและกำหนดให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้โดยเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่รัฐสภาปฏิเสธลงมติรับร่างกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ฉบับเร่งด่วนของเขาที่ต้องการผลักดันเพื่อช่วยเหลือผู้เช่ากลุ่มเปราะบางหลังเกิดปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยที่ปรับราคาขึ้นหลายเท่าได้พรรคพันธมิตรแห่งสังคมประชาธิปไตยอิสระของนายมิโลราสโดดิกผู้นำชาวเซิร์ฟในบอสเนียประกาศคว้าชัยในการเลือกตั้งทั่วไปของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาโดยได้คะแนนเสียงในสภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐเซิร์ฟไปเกือบ 39% พร้อมกันนี้นายโดดิกได้ประกาศจุดยืนทางการเมืองที่แข็งกร้าวว่าจะผลักดันการแยกเซิร์ฟออกมาเป็นประเทศอิสระประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันการแต่งตั้งนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เพิ่งเข้าทำงานเมื่อเดือนสิงหาคมให้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลพิเศษด้านนโยบายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ประ

0: จำทำเนียบขาวซึ่งจะมีภารกิจเร่งด่วนในการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงจาก AI ให้เสร็จสิ้นภายใน4เดือนถือเป็นบุคคลหนึ่งที่สนับสนุนนโยบาย AI ของทรัมป์นายแฟรงค์สตราด้ายื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์รัฐเทนเนสซีของสหรัฐซึ่งจะมีผลสิ้นเดือนนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการประหารชีวิตคริสตาพายนักโทษหญิงที่ถูกตัดสินมีความผิดในคดีฆาตกรรมโดยการประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดสารพิษเข้าร่างกายเกิดความล้มเหลวถึง2โดสทำให้เธอหมดสติและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนถึงเวลานี้ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้สั่งตรวจสอบเหตุข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานรัฐหลายแห่งพร้อมกับชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเร่งด่วนในการรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามจากไซเบอร์ซึ่งก็มีความกังวลจากคณะกรรมการบริหารการเงินของเกาหลีใต้ด้วยว่ากลุ่มแฮกเกอร์อาจพัฒนาตนเองในการนำ AI มาใช้ซึ่งจะทำให้การป้องกันยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนหรือที่เรียกว่าพันธุ์ไส้กรอกได้จัดกิจกรรมปารีสซอสเซจวอล์กขึ้นบนถนนชองเซลิเซ่ในกรุงปารีสโดยถือโอกาสเนื่องในวันสัตว์โลกจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งที่7เพื่อระดมทุนสำหรับนำไปใช้ในการช่วยเหลือสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนที่ถูกทอดทิ้งถือเป็นงานพบปะสังสรรค์ของผู้เลี้ยงที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วย
1: นอกชายฝั่งรัฐทมิลนาดูทางใต้ของอินเดียมีหมู่เกาะเล็กๆที่มีขนาดหดตัวลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าเกาะค่อยๆจมลงทะเลนะคะแต่ว่าที่นั่นก็มีโครงการฟื้นฟูที่ดูเหมือนจะป้องกันแผ่นดินอย่างได้ผลจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: โครงการปักสมอโคลงหญ้าทะเลกำลังดำเนินอยู่บริเวณพื้นมหาสมุทรรอบๆเกาะกิริยาชลีเกาะเล็กๆนอกชายฝั่งรัฐทมิลนาดูทางตอนใต้ของอินเดียนี่คือปฏิบัติการกู้ชีพผืนดินและแนวป้องกันทางธรรมชาติด้วยแนวปะการังเทียมปลูกถ่ายปะการังและการสร้างทุ่งหญ้าทะเลเพื่อชะลอการกัดเซาะและปกป้องแผ่นดินจากคลื่นยักษ์เกาะกิริยาชลีเป็นหนึ่งใน21เกาะที่ทอดตัวเรียงและยึดโยงกันในอ่าวมันนาแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเกาะแห่งนี้สูญเสียผืนดินไปแล้วกว่า 80% จากพื้นที่130ไร่ในปี2512เหลือไม่ถึง20ไร่ในปัจจุบันและอาจอันตรธานหายไปอย่างสิ้นเชิงภายใน10ปีหากไม่มีการยับยั้งความสำคัญของระบบนิเวศที่นี่คือการเป็นปราการทางทะเลดังเช่นเหตุการณ์สึนามิปี2547ที่ปะการังและหญ้าทะเลช่วยดูดซับแรงกระแทกช่วยลดความสูญเสียไม่ให้ขยายวงกว้างหลายทศวรรษที่ผ่านมาระบบนิเวศรอบเกาะถูกซ้ำเติมด้วยน้ำมือมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งการทำเหมืองปะการังในอดีตมลพิษประมงเกินขนาดและปะการังป้อขาวส่งผลให้พื้นที่แนวปะการังรอบเกาะกิริยาชลีลดลงจาก 3,100 ไร่ในปี2548เหลือเพียง 1,230 ไร่ดังนั้นทางการท้องถิ่นจึงได้ผุดโครงการฟื้นฟูมูลค่า 4,800,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว160ล้านบาทซึ่งจะดำเนินการทั้งการติดตั้งปะการังเทียมปูนซีเมนต์หนักหลายตันจำนวน 8,500 ชิ้นเพื่อหักเหแรงคลื่นและเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะให้ปะการังใหม่การปลูกถ่ายปะการังและฟื้นฟูทุ่งหญ้าทะเลเพื่อดักตะกอนดินและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและโครงการนี้ยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนท้องถิ่นในช่วงหน้าแล้งที่ไม่สามารถทำนาเกลือได้แม้ต้องเผชิญกับบททดสอบใหญ่อย่างปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวรุนแรงแต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงเดินหน้าค้นหาปะการังสายพันธุ์ทนความร้อนตามธรรมชาติเพื่อหวังให้พวกมันปรับตัวและอยู่รอดเป็นแนวปะการังแห่งอนาคตโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของเกาะวานที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งการติดตั้งปะการังเทียมกว่า 10,000 ชิ้นสามารถกู้คืนผืนดินที่จมหายไปให้กลับคืนมาได้บางส่วนและที่เกาะซิงเกิลปะการังที่ปลูกถ่ายใหม่สามารถทนต่อการฟอกขาวได้ดีกว่าปะการังกลุ่มเก่าถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าปราการมนุษย์สร้างขึ้นนี้สามารถต่อลมหายใจให้ธรรมชาติและหล่อเลี้ยงปากท้องของชุมชนชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน
2: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีต้านะครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
5: ก็มีฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเหลือ10คนนะแต่ว่าสู้กับเจ้าภาพอินโดนีเซียจนถึงดวลจุดโทษตัดสินกันเลย
4: ค่ะแต่ว่าเป็นอินโดนีเซียนะคะที่แม่นจุดโทษกว่านะคะภายใต้แรงกดดันเพราะว่ากองเชียร์ในสนามที่อินโดนีเซียเนี่ยเกือบ70,000คน

0: เต็มสนามค่ะ
1: เสียดายแต่ก็ชื่นชม
0: ใช่ค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับวีระวันนี้เริ่มที่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนะครับเมื่อคืนนี้ทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ย11คนแรกไม่มีนักเตะที่เกิดในอินโดนีเซียเลย
0: ตัวขาวๆหน้าลูกครึ่งตาน้ำข้าวทั้งนั้นนะคะ
2: มีเกิดที่เนเธอร์แลนด์8คนน่ะ
0: ไปแล้ว
2: ค่ะมีนักเตะที่เล่นในอังกฤษระดับแชมเปี้ยนชิพด้วย
0: ค่ะมีออสเตรเลีย1คนมีสหรัฐอเมริกาอีก1คนมีที่มาโตที่ไทยอีก1คนด้วยนะคะ
2: ของไทยอันดับ94ของโลกนะครับส่วนอินโดนีเซียอันดับที่118ของโลกจุดเปลี่ยนสำคัญช่วงท้ายเกมนาที81นะครับช่วงครึ่งหลังนิโคลัสมิคเคลสันโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงเหลือ10คนและจังหวะต่อเนื่องนะครับจังหวะฟรีคิกเนี่ยเป็นดีนเจมยิงฟรีคิกแฉลบนักเตะไทยเข้าไปทำให้อินโดนีเซียนำ 1-0 แต่ว่า10คนของเรามาตีเสมอได
0: ้ถูกต้องนาทีที่87ค่ะเป็นจังหวะที่เสกสรรราตรีนะคะเปิดไปให้อิกลาสันหล่นค่ะยิงด้วยซ้ายเข้าไปนะคะ
2: ครับแล้วช่วงต่อเวลาพิเศษกลายเป็นไทยที่แซงนำ 2-1 นะครับนี่จังหวะขึ้นนำ 2-1 จ่ายให้ทางพิรณฉ่ำรัศมีตัวสำรองนะครับยิงเข้าไปคนจ่ายเป็นอนันต์ยอดสังวาลแต่ว่าจะจบอยู่แล้วนาที116อินโดนีเซียมาตีเสมอได้นะครับจังหวะที่สดานนท์ปัดบอลมาเข้าทางเอลคานเบกกอตยิงให้อินโดนีเซียไปเสมอเป็น 2-2 ต้องตัดสินด้วยการดูจุดโทษ
0: ค่ะก็สำหรับการโดนจุดโทษนะคะเป็นอินโดนีเซียที่แม่นกว่าอย่างที่บอกไปนะคะยิงเข้าไปทั้งหมด4คนส่วนไทยยิงเข้า2คนนะคะก็สกอร์รวมนะคะเป็นอินโดนีเซียที่สุดท้ายชนะไป6ประตูต่อ4อินโดนีเซียก็คว้าแชมป์สมใจนะคะเพราะว่าเขาดูมุ่งมั่นกับถ้วยใบนี้มากนะคือเขาเน้นเลยนะคะ
2: เราเสียเปรียบตัวผู้เล่นสู้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวเจอกันใหม่เอเชียนคัพต้นปีหน้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
0: ค่ะของจริงนะคะนี่อยู่ในกลุ่ม F ด้วยกันนะคะก็กลุ่ม F ในเอเชียนคัพนี่ก็จะมีญี่ปุ่นมีกาตาร์มีไทยมีอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวไปล้างตานั้น
2: ก็ทีมชาติไทยจบรายการนี้นะครับได้รองแชมป์ได้เงินไปประมาณ16,500,000 บาท
0: ค่ะก็นับตั้งแต่การได้เข้าร่วมการแข่งขันชนะในรอบแบ่งกลุ่มมา2นัดแล้วก็การคว้ารองแชมป์ด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีประธานฟีฟ่าอินฟานติโน่เข้าไปชมเกมด้วย
2: ครับก็อินโดนีเซียก็ผลงานดีแหละ
0: ค่ะ
2: และสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยิงบังคลาเทศไป9ลูกอ่ะ
0: ค่ะ
2: 9-2
0: โอเคนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะพอมันไปจนถึงการดวลจุดโทษเนี่ยคือสมาธิสติแล้วก็สภาพจิตใจก็สำคัญมากๆนะคะแล้วกองเชียร์ในสนามอินโดนีเซียนี่ต้องบอกว่าล้นหลาม
2: เกือบแสน
0: ใช่ค่ะเต็มสนามไปหมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอินโดนีเซียก็มีการแห่แชมป์กันด้วยนะคะฉลองกันเต็มเมืองไปหมดเลยนะคะแสดงความยินดีด้วยกับแชมป์อาเซียนฟีฟ่าครับครั้งแรกนะคะแล้วจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องลุ้นกันนะคะ
2: รายการเนี้ยก็ได้ข้อดีก็คือเรื่องของคะแนนสะสมในการชนะ
0: แต่
2: ละนัดแต้มจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเป็นรายการที่รับรองโดยทางฟีฟ่า
0: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเอเชียนคัพเนี่ยคะแนนฟีฟ่าจะเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวล้างตากันให้ได้แต่ก่อนที่จะไปแข่งเอเชียนคัพเนี่ยไทยก็จะมีโปรแกรมต่อไปก็คือคิงส์คัพนะคะก็จะเตะช่วงเดือนพฤศจิกายน9-17นะคะก็มีทีมที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยก็จะมีโอมานบาเรนแล้วก็ทาจิกิสถานที่รอมาเล่นกับเรานะคะ
2: ครับก็จะไปเตะกันที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับช่วงพฤศจิกายนแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเอเชียนคัพในช่วงต้นปีหน้าไปดูฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยนัดแรกชนะปูตานไป 4-0 เลยนี่เป็นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกของฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหญิงนะครับเป็นกลุ่ม F นัดแรกเจอกับปูตานแข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียม
0: ค่ะเกมนี้นะคะโค้ชวิมธิดารัตน์วิวาสุขุนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเลือกแกนหลักค่ะกวินธิดามีมิกคิรานะคะแล้วก็มีกนกพรด้วย
2: ครับไทยขึ้นนำนาที19นะครับจังหวะบอลมาเข้าทางกวินธิดากี่ขุนทศจังหวะยิงแล้วเนี่ยตามซ้ำจ่อหน้าประตูเข้าไปเรานำเร็วนะครับตั้งแต่ประมาณ20นาทีแรกแล้วก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกไทยนำ 2-0 นะครับจะจังหวะเตะมุมแล้วก็เป็นจันทิมายะอือมงเข้าไปจบครึ่งแรกเรานำ 2-0 ละ
0: ค่ะแล้วก็ครึ่งหลังท้ายเกมนาทีที่89นะคะทิติรัตน์สำโรงค่ะมายิงด้วยเท้าซ้ายในกรอบเขตโทษนะคะบอลเข้าไม่หนักมากแต่ว่าก็เป็นประตูที่ทำให้ไทยนะคะออกนำ3-0ค่ะ
2: ครับแล้วลูก4มาช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งหลังนะครับเป็นพรณพัฒน์พลับใหญ่ ที่ยิงจังหวะสุดท้ายเข้าไปให้ไทยชนะพูตานไป 4-0
0: ค่ะ
2: ก็ประเดิมเก็บ3คะแนนได้
0: ใช่นะคะส่วนผลอีกกลุ่มนะคะอีกในคู่เดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเลบานอนนะคะเอาชนะมาเก๊าไป6ประตูต่อ0ค่ะโปรแกรมนัดต่อไปนะคะเดี๋ยวทีมชาติไทยชุด U17 ปีชุดนี้จะเจอกับมาเก๊านะคะก็แข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเตะอีกทีนึงก็คือวันที่8ตุลาคมเวลา19นาฬิกานะคะก็ในกลุ่มนี้นะคะเป็นฝ่ายไทยที่รั้งอันดับที่2นะคะเพราะว่าทางเลบานอนเนี่ยเอาชนะมาเก๊าได้มากกว่า6ประตูต่อ0ค่ะ
2: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อคืนนี้ฝรั่งเศสใช้เวลา13นาทีสุดท้ายนะครับยิง4ประตูรวดแซงชนะเบลเยียมไป 4-1 นี่เป็นเนชั่นลีกลีกเอกลุ่มที่1นัดที่4นะครับทีมชาติฝรั่งเศสทีมนำที่มี7คะแนนก็มีนักเตะอย่างอุสมันเดเบเล่แบรดลีย์บาโคล่าเล่นที่บ้านที่สตาร์เดอร์ฟรองเจอกับเบลเยียมอันดับ2ที่มีอยู่6คะแนน
0: ค่ะเหมือนโดนลูบคมไปก่อนนะคะเพราะว่านาทีที่35เนี่ยโดดี้ลูเกบาเกโอทำประตูให้เบลเยียมขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0แต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยโค้ชอย่างซินาดีนซีดานนะคะแก้เกมได้เด็ดขาดมากๆค่ะส่งตัวสำรองเดซเรตยูเอไรอันชายกีไมเคิลโอลิเซ่3คนนี้ช่วยกันยิงประตูนะคะโดยเฉพาะไมเคิลโอลิเซ่นี่ทำ2ประตูเลยนะคะ
2: นะครับดูเอเนี่ยยิงนาที77นะครับไรอันชายกีนาที81โอลิเซ่เนี่ยมีส่วนกับประตูของการทำประตูของฝรั่งเศส17ประตูนะครับใน16นัดหลังที่เขาลงสนาม
0: ค่ะ
2: ก็ยอดมาก
0: นัดนี้ยิง2จ่ายอีก1นะคะยิงได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะคะก็เป็นฝรั่งเศสค่ะที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ1นะคะทำสถิติไม่แพ้ทีมใดเลยเตะ4นัดชนะ3เสมอ1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนก็รั้งจ่าฝูงต่อไปนะคะ
2: ยังร้อนแรงนะครับ
0: ซี
2: ดานยังไร้พ่าย
0: ใช่
2: ในการคุมทีมชาติฝรั่งเศส
0: ค่ะ
2: ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับอิตาลีของโรเบโต้มันชินี่เอาชนะตุรกีไปได้ 3-1 นะนะครับก็อิตาลีตอนนี้อยู่อันดับ2ของกลุ่มอยู
0: ่ค่ะก็ถือว่าเป็นการย้ำแค้นนะคะเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยก็เอาชนะไปได้เหมือนกันนะคะก็มาดูตารางคะแนนสำหรับกลุ่ม1นี้นะคะฝรั่งเศสนำเป็นจ่าฝูงค่ะมี10คะแนนตามมาด้วยอิตาลีมี7คะแนนเบลเยียมมี6คะแนนตุรกียังไม่มีคะแนนนะคะก็จ่อที่มีโอกาสสูงที่ตกชั้นไปเล่นลีกบีในฤดูกาลหน้านะคะขณะที่อิตาลีกับเบลเยียมยังคงลุ้นอันดับที่2กันได้อยู่นะคะ
2: ครับแล้วก็นัดต่อไปของเนชั่นลีกจะไปเตะกันช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ13พฤศจิกายนเดี๋ยวมีตุรกีเจอกับเบลเยียมแล้วก็อิตาลีเจอกับฝรั่งเศสเกมแรกคู่นี้เจอกันที่บ้านของฝรั่งเศสเสมอกันไป 1-1
0: ใช่นะคะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติอังกฤษที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแฮร์รี่เคนกัปตันทีมนะคะมีลุ้นทาบสถิตินะคะลงเล่นให้ทีมชาติมากที่สุด125นัด
2: คืนนี้เจอกับเช็ก 01:45 นาทีนะครับตอนนี้ลงสนามไป124นัดถ้าคืนนี้ได้ลงสนามนะครับจะเป็น125นัดสถิติเท่ากับปีเตอร์ชิลตันที่ทำไว้ตั้งแต่ปี1990นู่นเลย
0: โอ้แต่ว่าเกินแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ยังมีอีกหนึ่งนัดนะคะสำหรับทีมชาติอังกฤษแต่คืนนี้เดี๋ยวเจอกับเช็กก่อนนะคะซึ่งโค้ชโทมัสทูเคิลค่ะก็นำทีมฝึกซ้อมนะคะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เทนนิ่งกราวในกรุงลอนดอนนะคะก็จะมีเนี่ยนำโดยแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลิโกรูอิสแล้วก็จอร์แดนพิกฟอร์ดนะคะก
2: ็
0: ซ้อมในการเจอกับเช็กนะคะ
2: ก็แฮร์รี่เคนนอกจากกำลังจะเป็นเจ้าของสถิติที่ติดทีมชาติอังกฤษมากที่สุดเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันนะครับที่นำโดดๆก็คือดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษตอนนี้ยิงไป89ประตูนะครับคือสถิตินี้น่าจะอยู่อีกนานอ
0: ่ะ
2: เพราะนำอันดับ2เวนรูนี่อยู่36ประตูอ
0: ่ะ
2: นะครับรูนี่ยิงให้ทีมชาติอังกฤษไป53ประตู
0: นะคะก็โดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เอาชนะโครเอเชียมา7ประตูต่อ0เนี่ยแฮร์รี่เคนก็ทำ2ประตูด้วยนะคะ
2: คือเป็นคนที่ถูกโฉลกกับทีมชาติอังกฤษนะครับเพราะว่าตอนเขาเล่นเกมแรกให้กับทีมชาติอังกฤษช่วงมีนาคมปี2015ตอนนั้นเจอลิทัวเนียชนะไป 4-0 เขาลงสนามมา79วินาทีทำประตูแรกให้กับทีมชาติอังกฤษได
0: ้นะคะก็แต่ว่าไม่ถูกโฉลกกับทีมในสโมสรอังกฤษไม่ได้แชมป์นะคะก็สำหรับอังกฤษนะคะความพร้อมเนี่ยก็จะไม่มีอัชลีย์คอนซ่ากองหลังของอาร์เซนอลรวมถึงอเล็กซ์สกอตกองกลางของบอนมัธที่ถอนตัวเพราะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะสถานการณ์ในกลุ่มนี้ค่ะเป็นสเปนทีมนำที่ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มตามมาด้วยอังกฤษมี6คะแนนนะคะโครเอเชียมี3คะแนนแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนี่ยังไม่มีคะแนนนะคะโปรแกรมคืนนี้นอกเหนือจากอังกฤษกับเช็กแล้วก็จะมีโครเอเชียอีกคู่หนึ่งที่จะต้อนรับทีมชาติสเปนค่ะ
2: ก็แฮร์รี่เคนเนี่ยสถิติทำแฮตทริกในนามทีมชาติอังกฤษไปทั้งหมด 5ครั้งนะครับและสถิติการลงสนามเนี่ยถ้าแฮร์รี่เคนลงเป็นตัวจริงเปอร์เซ็นต์ชนะของอังกฤษจะอยู่ที่ 66%ถือว่าสูงมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวลุ้นบอลลงดอร์ด้วย
0: ใช่นะคะมีโอกาสสูงมากๆนะคะที่จะคว้ารางวัลเหมือนกันนะคะเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งคนนะคะ
2: นะครับจากฟุตบอลไปดูเทนนิสนะครับกับการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นดานิลเมดเวเดฟถูกปรับแพ้หลังจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัศจรรย์ครับเป็นเกมรอบรองชนะเลิศรายการไชน่าโอเพ่นนะครับเมดเวเดฟเจอกับโนวัคโยโควิชเซตแรกเนี่ยโยโควิชชนะไปก่อน 7-5 เหตุการณ์มาเกิดขึ้นในช่วงเซตที่2นะครับโยโควิชนำอยู่ 5-3 แล้วจังหวะที่เจ้าตัวเหมือนกับโมโหอ่ะคือเมดเวเดฟเนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเขาพยายามปรับตัวอยู่นะนะครับแล้วจังหวะตีลูกเทนนิสไปโดนแฟนเทนนิสที่อยู่บนอัศจรรย์นะครับโดนบริเวณใบหน้าเลยนะ
0: โอ้แล้วคือแบบแฟนเทนนิสคนนั้นนะคะถึงกับแบบต้องเอามือกุมหน้าด้วยความเจ็บปวดเลยนะคะ
2: ครับอันนี้
0: จะโดนเต็มแรงเลยอะค่ะ
2: ใช่คือโดนผู้ชมโดนบอลบอยก
0: ็
2: คือถูกปรับแพ้หมดนะครับเป็นข้อหาที่ค่อนข้างร้ายแรงคือปกติเนี่ยจะโดนปรับแพ้ถ้าเป็นกรณีแสดงท่าทางไม่เหมาะสมเกี่ยวกราดหรือว่าทุบไม้ตัวเองเนี่ยผู้ตัดสินเขาจะเตือน3ครั้งถ้าครั้งที่4ยังทำอีกจะโดนปรับแพ้แต่อันเนี้ยโดนปรับแพ้เลย
0: นะคะแล้วก็จริงๆเป็นจังหวะที่ยอร์ควิชเนี่ยได้เซตแรกไปก่อนด้วยแล้วเซตที่2เนี่ยเขาก็ตามอยู่3-5เกมนะคะน่าจะหงุดหงิดตัวเองเป็นลูกกระดอนมาจากยอร์ควิชตีอัดกำแพงด้วยนะคะ
2: ยอร์ควิชเองก็เห็นใจเมดเวเดฟนะครับเพราะเจ้าตัวก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาด้วยตอนแข่งขัน US Open ปี2020นะครับตอนนั้นก็ถูกปรับแพ้เหมือนกันแต่อันนี้โดนแรงอ่ะ
0: แต่จริงอาจจะไม่ได้เจตนาหรือเปล่านะคะ
2: เจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่ได้เจตนาจะตีให้โดนผู้ชมนะครับคืออารมณ์เสียยอมรับว่าผิด
0: ใช่ใช่
2: เขาพยายามที่จะตอนนี้พยายามติดต่อโดยตรงที่จะไปขอโทษนะครับแล้วก็ขอให้อาการบาดเจ็บไม่หนักหนาเดี๋ยวเขาจะไปขอโทษด้วยตัวเองด้วย
0: นะคะก็น่าจะสำนึกผิดนะคะแต่ว่ายังดีเท่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะคนที่โดนลูกเทนนิสเนี่ยเขาก็ยังแบบเดินได้แต่ว่าเอามือปิดหน้าไว้
2: แล้วโดนปรับแพ้แบบนี้เนี่ยก
0: ็
2: จะเสียคะแนนสะสมเสียแต้มไปด้วยนะครับเงินรางวัลรายการนี้ก็จะไม่ได้นะครับก็ถือว่าต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำไป
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนแล้วกันนะคะเพราะว่าคือผลที่ตามมามันก็เสียหายสำหรับนักกีฬาเองพอสมควรนะคะก็ทำให้ยอร์ควิชนะคะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเลยนะคะจะไปพบกับอเล็กซ์ดอมิโนจากออสเตรเลียมือ9ของโลกต่อไปค่ะ
2: ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับรายการ Japan Open แข่งกันที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นรอบรองชนะเลิศคาร์ลอสอัลคาราซแชมป์เก่าจากสเปนมือ1ของรายการช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีนะครับได้แชมป์ล่าสุดคือเดือนกุมภาพันธ์ที่กาตาร์เมื่อวานนี้เจอกับทางเจ้าแม่มูน่าจากสเปนเซตแรกเนี่ยอาการเริ่มออกที่แพ้ไป5-7เพราะจริงๆเนี่ยทางอัลคาราซนำอยู่5-3แล้วต้องออกมาเสิร์ฟปิดเซตเขามีปัญหากับเกมเสิร์ฟของตัวเองเสีย16แต้มรวดเลยส
0: ุ
2: ดท้ายโดนแซงนะครับแพ้ไปก่อนเซตแรก5-7แต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาคืนฟอร์มได้ชนะไป6-3แล้วก็6-1
0: ก็เข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะไปพบกับยูรีเลเฮกกาจากสาธารณรัฐเช็กนะคะก็อย่างที่บอกว่ากราสเนี่ยหายเจ็บไปสักพักนึงนะคะแล้วก็พอกลับมาเล่นเนี่ยเหมือนฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทาง
2: ตอนนี้มาทรงผมยาวใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ไม่ช่วงนึงก็สกินเฮดนะ
0: ใช่ใช่เป็นอดีตมือหนึ่งของโลกนะคะก็ฟอร์มร้อนแรงก่อนที่จะมีอาการบาดเจ็บนะคะ
2: ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสหญิงไชน่าโอเพ่นนะครับทางเจิ้นฉินเหวินนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นก็เข้ารอบ16คนสุดท้ายได
0: ้ค่ะสำหรับรอบ32คนสุดท้ายนะคะเจิ้งฉินเหวินเนี่ยดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมปารีส2024พบกับมารีบุสโควาจากสาธารณรัฐเช็กนะคะมือวางอันดับ18ของรายการแมตช์นี้แฟนๆกีฬาเจ้าถิ่นก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเจิ้งฉินเหวินนะคะสามารถเอาชนะไปได้3เซตเลย2-1เซตนะคะด้วยคะแนน7-6ไทรเบรก7-3 4-6แล้วก็7-5เล่นกันสูสีนะคะใช้เวลา2ชั่วโมง54นาทีก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายต่อไปค่ะ
2: ส่วนคู่ต่อมานะครับรอบ32คนสุดท้ายโคโก้กอล์ฟจากสหรัฐอเมริกานะครับมือ3ของรายการเจอกับซุนซินรานวัย16ปีเป็นนักเทนนิสจีนเจ้าถิ่นเกมนี้เป็นกอล์ฟนะครับชนะไป7-5แล้วก็6-1แต่ว่าในช่วงการแข่งขันมีแต้มที่อาจจะมีปัญหากันนิดนึงนะครับแล้วหลังจบเกมเนี่ยทางโคโก้กอล์ฟมีการโพสต์ในโซเชียลนะครับว่าหลังจากชนะเกมนี้แล้วมีข้อความเหยียดเชื้อชาติมาทางเจ้าตัวเยอะมากนะครับก็เลยโพสต์ฟ้องเลย
0: ต้องมาดูนะคะ ทีนี้มาดูควันหลงเอเชียนเกมกันบ้างค่ะก็มีบรรยากาศการต้อนรับทัพนักกีฬาชุดสุดท้ายนะคะที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นถึงเมืองไทยอย่างชื่นมื่นค่ะ
2: เมื่อวานนี้ก็มียูจิสุเรือใบวินเซิร์ฟเซปักตะกร้อนะครับที่เดินทางกลับมา
0: ก็เซตนี้นะคะน่าจะร่วมพิธีปิดการแข่งขันนะคะแล้วก็เดินทางมานะคะไปดูกันที่นักกีฬายูจิสุทีมชาติไทยก่อนค่ะก็กลับถึงประเทศไทยหลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะไฮไลท์อยู่ที่เหรียญทองของปุ๊กอรภาเสนาธรรมในรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงนะคะซึ่งเป็นเหรียญทองแรกของยูจิสุนะคะนับตั้งแต่บรรจุกีฬาชนิดนี้ในเอเชียนเกมมาเมื่อปี2018นอกจากนี้ยังเพิ่มมาอีก2เหรียญทองแดงจากมิยูซูซูกิลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีนะคะมีนุชนาถสิงห์ฉลาดรุ่นไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยสุขสุวรรณนะคะนายกสมาคมกีฬายูจิสุแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวที่ต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เห็นผลแล้วเพราะว่าเราได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงกลับมาเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
3: ผมว่าวันนี้ก็การันตีแล้วว่าเหรียญทองประวัติศาสตร์เราต้องขอบคุณนักกีฬาทีมงานผู้ปกครองอยากผู้ใหญ่แรงเห็นนะครับในสมาคมกีฬาที่อาจจะยังไม่เยอะบรรจุในโอลิมปิกแต่วันนี้ในเอเชียนเกมก็ส่งผลให้เห็นแล้วว่าหลายๆกีฬาก็ประสบความสำเร็จวันนี้อยากให้มองว่าเราจะทำยังไงให้เอเชียนเกมต่อไปเรารักษาผลงานได้แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดกีฬาอายุสูงครับเหรียญทองสวีเดนเซียมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วก็แปดเหรียญทองเป็นของ UAE 5ซาอุ2แล้วก็ประเทศไทย1มีแค่3ประเทศที่ได้เหรียญทองครับผม
2: ส่วนทีมตะกร้อไทยของเรานะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้แม้จะพลาดเหรียญทองในทีมชุดชายเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีแต่ว่าได้เหรียญทองในทีมเดี่ยวชายและก็ทีมชุดหญิงส่วนอีก2เหรียญเงินนะครับได้จากทีมชุดชายและก็ทีม4คนหญิงซึ่งทางโค้ชปุ้ยร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นในการทำหน้าที่โค้ชครั้งแรกนะครับแม้ว่าจะพลาดแชมป์ทีมชุดชายแต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว
4: ครับสำหรับบทบาทของผมในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้พาน้องๆนะครับไปแข่งขันในเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับเทียบกับตอนนักกีฬาก็ยากกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนเป็นนักกีฬาเราก็มีหน้าที่แค่ซ้อมแล้วก็แข่งขันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาเป็นโค้ชเราก็ต้องทำหน้าที่คุมทีมอยู่ข้างสนามแล้วก็ช่วยบอกช่วยแนะนำน้องๆนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆของการเป็นรับก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ได้รับอีกบทบาทนึงนะครับก็ถือว่าท้าทายเลยทีเดียวครับผม
0: นะคะเช่นเดียวกับทัพเรือใบทีมชาติไทยนะคะผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากโซเฟียแกลมันโกโมรีนะคะประเภทดิงกี้หญิง ILCA 6แล้วก็ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทเยาวชนนะคะ ILCA 4นะคะแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากปิติภูมิเจริญผลรวมถึงกรการศักดิ์ศรีกลมด้วยนะคะในประเภทเรือ240เยาวชนคู่ผสมด้วยนะคะก็สร้างความชื่นใจนะคะ
2: ปิดท้ายที่วินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะครับผลงาน2เหรียญทองแดงจากวิลเลียมแมคคิลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับประเภท IQ ฟอยชายรุ่นทั่วไปแล้วก็ชนัทการเจริญสุขน้องเค้กนะครับดาวรุ่งวัย16ปีประเภท IQ ฟอยหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับก็ได้เหรียญติดมือกลับมา
0: ถูกต้องนะคะต่อเนื่องกันที่เรื่องของน้องเค้กนี่แหละค่ะชนัทการเจริญสุขนะคะนามสกุลอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าเธอคือทายาทของนักกีฬาวินเซิร์ฟไทยนะคะ อย่างโอ๊ตณัฐพงษ์โพนปรัชชื่อนี้เราคุ้นกันดีเป็นตัวแทนทีมชาติไทยที่ไปถึงโอลิมปิกมาแล้วนะคะ
2: โอลิมปิกมาแล้วนะครับก็น้องเค้กชนัทการอายุ16ปีนะครับลงแข่งประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงเรือหมายเลข3เนี่ยนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่20ในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับซึ่งเค้กชนัทการเองก็เป็นลูกสาวของโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัชตอนนี้อายุ38ปีแล้วก็รับใช้ทีมชาติมาหลายปีแล้ว
0: ถูกต้องนะคะคือโค้ชโอ๊ตเนี่ยผลงานของคุณพ่อเนี่ยยอดเยี่ยมเพราะว่าคว้าเหรียญเงินวินเซิร์ฟประเภท RSX ชายในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วมาได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่อินชอนก็คว้ามาได้ด้วยนะคะก็น้องเค้กเนี่ยนะคะเปิดเผยว่าภูมิใจกับเหรียญที่ได้มานี้มากๆนะคะเพราะว่าตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อเหรียญเอเชียนเกมทุ่มเทมากๆนะคะขอมอบเหรียญนี้ให้ตัวเองแล้วก็ให้คุณพ่อด้วยเพราะว่าคุณพ่อเป็นโค้ชให้นะคะอยากจะบอกพ่อว่าขอบคุณมากๆที่ผลักดันลูกสาวมาจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อเองเนี่ยก็เป็นฮีโร่ของน้องเค้กด้วยค่ะ
5: สึกอะไรกับพ่อคะ
6: อยากพ่อว่าขอบคุณมากค่ะที่ผลักดันหนูมาจนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะไอดอลของหนูนะคะก็คือพ่อของหนูเองค่ะเพราะพ่อหนูก็ได้ไปทั้งซีเกมเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกค่ะ
0: นะคะก็มีคุณพ่อเป็นไอดอลนะคะสำหรับผลงานของคุณพ่อนะคะโค้ชออสณัฐพงศ์พงษ์นพรัตน์อย่างที่บอกว่าได้ทั้งเหรียญทอง4เกม2007ได้ทั้งเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2014ที่อินชอนแล้วก็ครั้งที่แล้วที่หางโจนะคะรวมถึงเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมปี2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลด้วยค่ะ
2: ครับไปดูการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ที่ฮาวายกันบ้างนะครับซ
0: ึ่
2: งโปรจีโน่อัตยาธิติกุลได้แชมป์รายการนี้ไปนี่เป็นรายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพแข่งที่ฮาวายสหรัฐอเมริกานะครับเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน
0: ค่ะก็วันสุดท้ายนี่อินายูนโปรเกาหลีใต้ออกสตาร์ทเป็นอันดับที่2ช่วง9หลุมแรกนี่เธอโชว์วงสวิงร้อนแรงนะคะทำไปถึง5เบอร์ดี้เสียคืน1โบกี้ในหลุมที่16เนี่ยเธอขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมนะคะมี19อันเดอร์พาร์มีโอกาสลุ้นแชมป์เหมือนกันแต่ไปพลาดเสียโบกี้ที่หลุม17จบวันเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์รวม4วันเนี่ยมี18อันเดอร์พาร์ทำให้เธอจบอันดับที่2นะคะขณะที่โปรจีโน่อัชยาธิติกุลนะคะของไทยผู้นำ3วันแรกไปพลาดตีตกน้ำในหลุมที่16ออกดับเบิลโบกี้ไปนะคะเหลือ19อันเดอร์พาร์ไปเท่ากับอันดับที่2นะคะแต่ว่าก็แก้ตัวคืนฟอร์มมาเก็บ2เบอร์ดี้ใน2หลุมสุดท้ายก็เลยจบ4วันนะคะมี21อันเดอร์พาร์โปรจีโน่คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองค่ะ
2: ครับรับเงินไป15ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ในปีนี้แล้วก็เป็นแชมป์รายการที่11ในการเล่น LPGA ทัวร์ของตัวเธอด้วยส่วนผลงานของนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆนะครับโปรเหมียวปาจารีอนันต์นฤการ12อันเดอร์พาร์ได้อันดับ13ร่วมโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์ได้อันดับ60ร่วมโปรแพรวครับชนตีวรรณแสนสกอร์1อันเดอร์พาร์ได้อันดับ67ร่วมไป
0: ก็ปีนี้นะคะนอกเหนือจากรายการลอตเต้เนี่ยโปรจีโน่ได้ Honda LPGA ที่บ้านเรามีมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นแล้วก็ The Standard Portland Classic แล้วก็แชมป์ล่าสุดนะคะปีนี้นี่4แชมป์แล้วเทิร์นโปรเมื่อปี2022ตอนนี้คว้าไป11รายการแล้วนะคะ
2: ครับไปที่กอล์ฟ PGA ทัวร์กันบ้างนะครับซึ่งก็แข่งกันที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นนักกอล์ฟเจ้าถิ่นที่คว้าแชมป์ไปรายการ Bank of Utah Championship แข่งที่สนามกอล์ฟ Black Desert Resort Golf Club ที่สหรัฐอเมริกานะครับนี่เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน
0: ค่ะก็เทรสโครนะคะโปรชาวอเมริกันมือ261ของโลกหวดทำ1อีเกิล5เบอร์ดี้แต่ว่าไปเสียคืน2โบกี้จบ18หลุมเพิ่ม5อันเดอร์พาร์รวม4วัน23อันเดอร์พาร์เท่ากันกับดาวิดฟอร์ดเพื่อนร่วมชาติค่ะที่ทำไปถึง7เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้ด้วยนะคะก็จบอันดับ3ร่วมกันขณะที่ดักกิมโปรชาวอเมริกาอีกคนนะคะหวดทำ5เบอร์ดี้เสียคืน3โบกี้จบ18หลุมเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์รวม4วันทำไป24อันเดอร์พาร์คว้าอันดับที่2ค่ะ
2: ครับแชมป์รายการนี้เป็นของออสตินสมุชมานอีก1โปรชาวอเมริกันนะครับมือ121ของโลกวันสุดท้ายทำ6เบอร์ดี้เสียคืน1โบกี้1ดับเบิลโบกี้จบวันเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์รวม4วัน26อันเดอร์พาร์นะครับคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองรับเงินไปประมาณ34ล้านบาทและเป็นการคว้าแชมป์ PGA รายการแรกของเจ้าตัวในการเล่นกอล์ฟอาชีพครบนัดที่100รวมทั้งอันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่67ของโลกแล้วนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยก็จะได้สิทธิ์แข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์ทุกรายการแบบอัตโนมัติไปจนถึงปี2027แหละ
0: นะคะจากกอล์ฟไปดูกันที่วงการหมัดมวยกันบ้างค่ะเพชรโกศลกฤษดานะคะแชมป์มวยสากลโลกชาวไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมเข็มขัด IBF ค่ะ
2: นี่เดินทางไปป้องกันแชมป์ครั้งที่2นะ
0: ค่ะ
2: แชมป์ได้ชนะนักชกจากฟิลิปปินส์ชนะ TKO ด้วย
0: ค่ะนี่เพชรโกศลกฤษดาหรือว่าธนงศักดิ์สิมศรีนะคะเจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยสากลอาชีพโลกของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF รุ่นไลฟ์ฟลายเวท108ปอนด์นะคะแล้วก็ภูมิโกศลเศษเทรนเนอร์คู่ใจเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นนะคะพร้อมกับนำเข็มขัดที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโชว์ด้วยบรรยากาศอบอุ่นค่ะ
2: ก็ไปป้องกันแชมป์ครั้งที่2นะครับเจอกับนักชกจากฟิลิปปินส์มาร์ควิซิเลสแล้วก็ชนะ TKO ไปได้นะครับก็เจ้าตัวเนี่ยอยู่ค่ายกฤษดาซึ่งเป็นค่ายมวยของญี่ปุ่นนะ
0: คร
2: ับก็เป็นค่ายมวยที่นอกจากจะเอานักชกไทยไปชกแล้ว ก็ดึงทีมงานสตาฟไปด้วยแล้วก็มีการเซ็นสัญญานักชกไทยไปอยู่กับค่ายในพันธมิตรด้วยหลายคนนะครับให้ไปบูมมวยสากลที่นั่น
0: ถูกต้องนะคะเพชรโกศลเปิดใจนะคะบอกว่าตั้งใจเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เพราะรู้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งไฟที่สำคัญมากๆขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ตนเองทั้งครอบครัวทีมงานดีใจที่สามารถนำเข็มขัดกลับมาฝากคนไทยได้อีกครั้งนะคะหลังจากนี้จะไปพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กลับมาคุยกับทีมงานว่าเป้าหมายต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่อยากทำเหมือนเดิมก็คือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็รักษาเข็มขัดเส้นนี้เอาไว้ให้นานที่สุดค่ะ
2: ครับส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีคุณชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีครับ
0: หรือว่าพามินิสเตอร์ยูทครับวอลเลย์บอลยู15นะคะประจำปีนี้ก็ระดับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็มีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์นะคะรวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬาเนี่ยเข้าร่วมแถลงข่าวด้วยกันนะคะรายการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กแล้วก็เยาวชนได้แสดงความสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดนะคะแล้วก็ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการเล่นสู่ระดับสากลจัดการแข่งขันที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็สนามโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้านะคะ
2: ครับก็มีทั้งหมด20ทีมนะครับประเภททีมชาย9ทีมแล้วก็ประเภททีมหญิง11ทีมนะครับทีมชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดไปแข่งขันในระดับภาคนะครับส่วนรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์คัดเลือกนักกีฬาตัวเก่งเข้าร่วมทีมออลสตาร์รวมดาราด้วย
0: ใช่นะคะก็จัดการแข่งขันกันตั้งแต่ระดับเยาวชนยุวชนกันไปเลยนะคะ
2: เรียกกำลังบูมมากๆนะได้ไปโอลิมปิกเกมนะทีมหญิงเอเชียนเกมวอลเลย์บอลชายหาดก็ได้เหรียญทองอีก
0: ถูกต้องนะคะส่วนวอลเลย์บอลชายเนี่ยชิงแชมป์เอเชียจบอันดับ5ของเอเชียเอเชียนเกมก็ยังจบอันดับ5อีกนะคะตอนนี้เป็นปีทองของวอลเลย์บอลจริงๆ
1: ใช่ค่ะนี่ถ้าไม่ได้มาเป็นนักข่าวผู้ประกาศก็น่าจะไปเป็นวอลเลย์นักวอลเลย์เหมือนกัน
0: เป็นมือตบหัวเสาค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะสูง155นะได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพงานฉลอง81ปีวันกองทัพอินโดนีเซียที่จัดขึ้นที่กองบัญชาการทหารในกรุงจาการ์ตาในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปราโบโวสูเบนโตก็ได้ย้ำให้กองทัพพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้วก็มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามที่มีหลากหลายรูปแบบค่ะ
5: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NVT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

งคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับ NBT ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศในหลายพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนครับช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมฝนจะตกชุกในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกให้ระวังฝนตกหนักลมแรงนะครับส่วนภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นครับข่าวแรกวันนี้ที่อำเภอแม่วงคุณผู้ชมครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับน้ำที่ท่วมขังในไร่มันสำปะหลังเป็นเวลานานทำให้มันสำปะหลังบางส่วนเสียหายครับชาวบ้านจึงตัดสินใจขุดมันสำปะหลังทั้งแปลงเพราะว่าถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ผลผลิตจะเสียหายทั้งหมดครับชาวไร่มันสำปะหลังบ้านบางข้าวสารหมู่ที่6ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เร่งขุดมันสำปะหลังที่ถูกน้ำท่วมขังออกจากแปลงเพื่อนำไปขายที่ร้านรับซื้อแม้หัวมันสำปะหลังมีขนาดเล็กซึ่งยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยวตามกำหนดนะครับแต่เพื่อป้องกันหัวมันเน่าเสียหลังถูกน้ำแช่ขังเป็นเวลานานชาวไร่มันจึงยอมตัดสินใจขุดมันดีกว่าถูกน้ำท่วมแช่จนเสียหายทั้งหมดกำนันตำบลแม่เล่ซึ่งมีอาชีพปลูกมันสำปะหลังด้วยเนี่ยบอกว่าตนเองและชาวบ้านอีกหลายรายครับจำเป็นต้องถอนหรือว่าขุดมันสำปะหลังบางส่วนที่ถูกน้ำท่วมออกซึ่งนำไปขายก่อนกำหนดเนื่องจากเกรงว่าหากปล่อยให้แช่น้ำนานหัวมันจะเริ่มเน่าเสียและคุณภาพลดลงจนไม่สามารถขายได้นะครับหรือว่าขายได้ในราคาที่ต่ำประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่ช่วงวันที่4-7ตุลาคมซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านและชาวไร่มันสำปะหลังในพื้นที่หากมีฝนตกลงไปเพิ่มเติมอาจทำให้ไร่มันหรือพื้นที่การเกษตรที่มีท่วมน้ำท่วมขังอยู่แล้วเสียหายเพิ่มขึ้นมันสำปะหลังที่ชาวบ้านเร่งถอนขึ้นมาในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นมันที่มีอายุประมาณ 5-6 เดือนครับยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยวตามปกติและได้รับผลกระทบจากน้ำฝน

0: แล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าปีนี้พอราคาได้เขาก็เลยมั่งครับไร่ละตันก็กว่า2 ตันอะไรประมาณเนี้ยตันก็กว่าก็ได้3-4 พันแหละ
1: แล้วถ้าเกิดช่วงสมบูรณ์เนี่ยจะได้ประมาณกี่ตัน
0: ไร่ก็3 ตันกว่าเกือบ4 ตันครับไร่ครับ
1: แต่ช่วงนี้ได้ประมาณสักไร่ตัน
0: ตันก็กว่า2 ตันได้อยู่ครับเหลือจากเน่านะเหลือจากเน่าก็ต้องทิ้งก็ทำไม่ทอนแล้วจะเน่าหมดเลยจะไม่ได้เลย
1: อย่างนี้เราก็ไปขายเหมา
0: ขายเหมาครับขายเหมาให้ร้านรับซื้อ
1: ก
0: ็
1: คือไอ้เล็กๆอย่างนี้เขาก็รับซื้อหมด
0: ซื้อครับซื้อเป็นมันรวมหัวเล็กหัวใหญ่อะไรก็คือทำให้สะอาดหน่อยไม่ต้องมีสิ่งจุบปนเยอะไม่ต้องให้มีดินปนเยอะอะไรประมาณนี้ครับ
2: นายอนันต์กัลยากำนันตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงบอกนะครับว่าการขุดมันสำปะหลังก่อนถึงกำหนดเก็บเกี่ยวเพื่อหนีน้ำท่วมออกไปขายก่อนนั้นอย่างน้อยคุณผู้ชมครับทำให้ชาวไร่มันพอมีเงินสำหรับใช้จ่ายและเป็นเงินทุนสำหรับรอปลูกรอบใหม่นะครับเมื่อสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติซึ่งวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงโดยไม่สูญเสียผลผลิตทั้งหมดแม้ภายหลังจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าจ่ายเงินเยียวยาจากภาครัฐแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับในจำนวนที่คุ้มค่ากับความเสียหายหรือเทียบเท่ากับรายได้ที่สามารถขายผลผลิตในช่วงนี้หรือไม่ครับขณะที่ราคารับซื้อมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ3 บาทครับไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับโดยเฉพาะตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองมหาราชหรือว่าคลองชัยนาทอยุธยาคลองชลประทานสายใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับประชาชนที่นั่นได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาติดตามกับคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานจากตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท
3: ครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณซอยวัดมะปรางนะครับในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าด้านหลังของผมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีน้ำท่วมขังอยู่เป็นบริเวณกว้างชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านแห่งนี้ครับสำหรับตำบลโพนามดังออกนะครับขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 1,412 ครัวเรือนโดยมากกว่า350ครัวเรือนนั้นต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงขณะที่ส่วนที่เหลือยังคงพักอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองครับในส่วนของการช่วยเหลือขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ก็ได้เข้าไปดูแลทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและสุขอนามัยรวมถึงสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนกันอย่างต่อเนื่องโดยที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลโพนางดำออกยังได้รับการสนับสนุนกำลังพลครับจากกองบิน4ตาคลีจำนวน40นายเข้ามาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ครับขณะเดียวกันนะครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือบริเวณคันคลองมหาราชซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะขยายวงกว้างขึ้นโดยทางนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้การดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงครับ
4: ของเราเองนะครับก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่เบื้องต้นนะครับหลังจากการอพยพขึ้นมาอยู่บริเวณคันคลองมหาราชนะครับทางเทศบาลเราเองก็ดูแลเรื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขาและเรื่องกระแสไฟฟ้านะครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็อพยพขึ้นมาและมีไฟฟ้ามีสุขามีน้ำอุปโภคบริโภคใช้นะครับวันนี้ก็มีฝนตกมาอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณด้านในหมู่บ้านนะครับแล้วก็บริเวณด้านคันคลองมหาราชก็ได้รับผลกระทบซ้ำเติมมาอีกนิดหนึ่งก็อาจจะอยู่ลำบากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็
3: จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าประชาชนบางส่วนยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขณะที่อีกส่วนหนึ่งต้องอพยพออกจากบ้านไปยังศูนย์พักพิงดังนั้นเรื่องของการดูแลทั้งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นจึงยังจำเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ต้องดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องอย่างจุดนี้ครับเจ้าหน้าที่เองกำลังนำเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและวันนี้เองครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยเพื่อสะท้อนสถานการณ์และความต้องการความช่วยเหลือจากพื้นที่จริงครับ
5: บ้านสองชั้นค่ะน้ำท่วมแค่อกเขานายกเขาช่วยเหลือดีค่ะบริการดีค่ะดีจ้ะ

0: จค่ะทำอาหารมาให้ค่ะเพราะว่าในบ้านมันก็ลำบากอ่ะที่คับแคบหาซื้อกินซื้ออยู่มันก็ลำบากแล้ววันนี้ฝนตกอีกน้ำดูเพิ่มอีกหน่อยแหละเนี่ยวันเนี้ยแล้วก็แบบไงล่ะหญ้ากำลังเน่าเหม็นน้ำเหม็นเลยล่ะวันนี้ฝนเติมมาเนี่ยคงจะเบาเหม็นได้หน่อยนึงวันเนี้ยดูฝนมาหลายเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่มาดูแลกันค่ะ
1: อย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ในพื้นที่เรียกว่ายังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะบริเวณคันคลองมหาราชรวมถึงเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและปริมาณฝนในพื้นที่ครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดครับในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
2: ครับขอบคุณครับคุณภาคภูมิครับรายงานจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับไปที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ถูกน้ำจากเขาใหญ่ไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างและก็ท่วมหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้หลังจากน้ำลดแล้วตอนนี้อู่ซ่อมรถทั้งในอำเภอปากช่องและอำเภอใกล้เคียงเต็มไปด้วยรถที่ถูกน้ำท่วมและรอคิวซ่อมครับช่างซ่อมรถยนต์ในตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตรวจสภาพความเสียหายและทยอยซ่อมรถยนต์รวมถึงจักรยานยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วมครับหลังน้ำลดคุณผู้ชมครับเจ้าของรถต่างนำรถเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมตามอู่ต่างๆทั้งในพื้นที่อำเภอปากช่องและพื้นที่ใกล้เคียงแต่อู่ซ่อมรถหลายแห่งมีเจ้าของรถจองคิวรับบริการกันจำนวนมากครับทำให้ต้องกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นด้วยนะครับเพื่อเร่งซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วรถแต่ละคันลักษณะความเสียหายแตกต่างกันไปตามระดับน้ำและระยะเวลาที่จมน้ำนะครับที่เสียหายหนักสุดเนี่ยคือรถจมน้ำทั้งคันครับน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์และระบบต่างๆช่างแนะนำว่าเจ้าของรถไม่ควรฝืนสตาร์ทเครื่องครับเพราะอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นควรใช้รถยกหรือว่ารถลากนำรถเข้าศูนย์บริการหรือว่าอู่ซ่อมเพื่อดำเนินการซ่อมอย่างถูกวิธีครับ
3: ถ้าน้ำท่วมแบบท่วมแบบเลยเครื่องอ่ะถึงเครื่องเราก็อย่าสตาร์ท
4: ห้ามสตาร์ท
3: ครับผม
4: ถ้าทำสตาร์ทแล้วมันจะเป็นยัง
3: ไงอาจจะมีการสูญเสียเยอะครับ
4: เครื่องมันจะพังใช่ไหม
3: ครับผมการสูบจะโคตร
4: ต้องลองฝืนทำไง
3: หารถสไลด์รถยกมาครับ
4: แล้วก็มาให้ช่างทำ
3: ครับผม
4: ตอนนี้เน้นที่ร้านนี่ประมาณกี่คันแล้วครับที่เอามาทำ
3: สิบกว่าคันแล้วครับ
4: สิบกว่าคันแล้ว
3: ครับผม
4: ในพื้นที่ปากช่องเขามันรองรับไม่พอใช่ไหม
3: ไม่พอครับ
4: อ๋อก็เลยกระจายมารอบนอก
3: ใช่ครับ
2: คุณผู้ชมครับช่างซ่อมรถยนต์เนี่ยให้ข้อมูลว่าการซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะรถยนต์ช่างจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์และน้ำหล่อเย็นทันทีครับทำความสะอาดระบบภายในตรวจเช็คระบบเบรกลูกหมากช่วงล่างกรองอากาศและห้องเครื่องทั้งหมดเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อนพร้อมทั้งแนะนำให้เจ้าของรถติดต่อกับบริษัทประกันภัยครับหากเจ้าของรถทำประกันภัยชั้นหนึ่งไว้ที่มีความคุ้มครองภัยน้ำท่วมให้รีบแจ้งบริษัทประกันเพื่อประเมินความเสียหายก่อนที่จะเริ่มซ่อมครับส่วนทางภาคใต้คุณผู้ชมครับช่วงนี้ผักตามตลาดสดบางแห่งปรับราคาสูงขึ้นนะครับบางชนิดขาดตลาดครับเนื่องจากแหล่งปลูกผักในบางจังหวัดเช่นภาคเหนือและภาคกลางถูกน้ำท่วมทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยและราคาสูงขึ้นจากช่วงปกติครับประชาชนที่จังหวัดยะลาเลือกซื้อผักที่ตลาดเมืองใหม่เทศบาลนครยะลากันตามปกติครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ไม่ปกติในช่วงนี้ก็คือผักหลายชนิดปรับขึ้นราคานะครับเนื่องจากแหล่งปลูกผักในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่งผลให้ปริมาณผักที่จะส่งขายไปยังพื้นที่ต่างๆรวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ด้วยเนี่ยลดลงครับและราคาก็ปรับขึ้นเกือบทุกชนิดประกอบกับใกล้ช่วงเทศกาลกินเจด้วยครับประชาชนบางคนเนี่ยบอกว่าซื้อผักเท่าเดิมแต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มครับขณะที่บางคนเลือกซื้อน้อยลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพ่อค้าผักตลาดเมืองใหม่ยะลาคาดการว่าเมื่อใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมจะมีประชาชนและร้านอาหาร ซื้อผักกันมากขึ้นครับขณะที่ผักมีจำนวนจำกัดจึงมีโอกาสที่ราคาผักอาจจะขยับสูงขึ้นไปอีกได้ครับ
5: แพงครับผมราคาขึ้นสูงมากครับมีผักกาดหอมคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งครับผมเกือบทุกตัวครับพี่ขึ้นผักกาดหอมครับจาก70ตอนนี้ขึ้นมา180ครับผมกวางตุ้งคะน้าครับผมขึ้นมาเท่าตัวเลยครับน่าจะขึ้นอีกครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม่มีของด้วยครับผมผักไม่ค่อยมีครับมีบางตัวครับผมแต่ก็น้อยนะครับขึ้นครับผมเพราะว่าคนส่งเขาตามราคาตลาดเลยครับตามราคาลาดบุรีหมดเลยครับผม
2: เช่นเดียวกับตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงคุณผู้ชมครับที่นั่นผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาเช่นกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าผักให้ข้อมูลว่าแหล่งปลูกผักในหลายจังหวัดถูกน้ำท่วมส่วนแปลงปลูกผักที่ไม่ถูกน้ำท่วมผักหลายชนิดมันโตไม่ทันกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคครับทำให้ผักสดเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคาครับเช่นถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ45บาทขึ้นมาเป็น70บาทต้นหอมผักชีจากกิโลกรัมละ150บาทขึ้นมาเป็น200บาทกะหล่ำปลีจากกิโลกรัมละ60บาทขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ80บาทเรียกได้ว่าผักเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคากิโลกรัมละประมาณ 10-20 บาทขณะที่บางชนิดขาดตลาดครับประชาชนที่เตรียมตัวกินเจในช่วงนี้บอกว่าต้องวางแผนเลือกซื้อผักให้เหมาะกับเงินในกระเป๋าครับขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องติดตามราคาผักจากตลาดต้นทางหรือว่าตลาดค้าส่งอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายจังหวัดอยู่ในช่วงเทศกาลศาสตร์ไทยหรือว่าบุญศาสตร์เดือน10นะครับเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชครับจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และฉลองครบรอบ103ปีศาสตร์เดือน10ด้วยครับการแสดงทางวัฒนธรรมและการรำโนราอย่างงดงามเป็นส่วนหนึ่งครับในการเปิดงานประเพณีศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยมีนายสมชายลีลาน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานครับงานนี้จัดขึ้นในวาระครบรอบ103ปีที่ชาวนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันสืบสานประเพณีและอัตลักษณ์ของชาวนครครับทั้งความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและความศรัทธาในพระพุทธศาสนารวมถึงการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยครับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10มีกิจกรรมหลากหลายนะครับเช่นมีการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงโนราการแสดงหุ่นเปรตการแสดงพื้นบ้านการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชเทพบุตรเมืองนครและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นสินค้าโอท็อปผลผลิตทางการเกษตรงานจัดถึงวันที่12ตุลาคมครับที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับส่วนที่จังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมครับประชาชนหลายพื้นที่ต่างทำบุญในช่วงวันศาสตร์ซวยหรือว่างานประเพณีบุญยะจั๊วเส้นไหว้บรรพบุรุษมีขบวนแห่สำหรับเครื่องเส้นไหว้นะครับและการร่ายรำของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านครับเช่นตำบลสำเภาลูนอำเภอบัวเชษฐมีพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและผีปู่ย่าตายายตามความเชื่อมีการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับบุญยะจั๊วหรือว่าแซนยะจั๊วเป็นประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือสวยครับในพื้นที่อีสานใต้เพื่อแสดงความกตัญญูและรำลึกถึงบรรพบุรุษให้ลูกหลานได้กลับภูมิลำเนาไปพบกันและร่วมกันทำบุญขณะที่วันแสนโดนตาหรือว่าวันศาสตร์ใหญ่ปีนี้จะตรงกับวันที่10ตุลาคมครับพาคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ช้างป่าเขาใหญ่2ตัวครับรุมไล่ช้างอีกตัวหนึ่งและชนกันในพื้นที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาเป็นเหตุการณ์ที่นานๆครั้งจะมีให้เห็นนะครับสะท้อนพฤติกรรมตามธรรมชาติของช้างเมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับ
6: ไม่เอาเจ้า
7: ไม่เอาลูกแล้วไม่เอา
6: ด้วนถอยไปเลยด้วนถอยเลย
2: คุณผู้ชมครับคลิปนี้ผู้ใช้ Facebook ชื่อกุ๊กนาวิกโยธินได้โพสต์นะครับพร้อมกับเผยแพร่ข้อความที่ระบุว่าพบช้างป่าเขาใหญ่ชื่อเจ้าเบี่ยงใหญ่และเจ้าเรนเจอร์ใช้งาเนี่ยไล่ทำร้าย จ้าป่าด้วนจนต้องวิ่งหนีอย่างรวดเร็วครับขณะที่ช้างทั้งสองตัวยังคงไล่ตามหลัง

หลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่30กันยายนนะครับบริเวณไร่มันสำปะหลังในตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโป่งตาลองคุณผู้ชมครับเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมช้างป่าเมื่อมันเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะช่วงที่มันเผชิญหน้าหรือว่าแสดงพฤติกรรมข่มกันนะครับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผลักดันช้างป่าเนี่ยแจ้งเตือนเลยนะครับว่าหากคุณผู้ชมไปเที่ยวหรือว่าพบเห็นช้างป่าควรเพิ่มความระมัดระวังไม่เข้าใกล้หรือพยายามขัดขวางการเคลื่อนไหวของช้างเพื่อความปลอดภัยครับผู้ใช้เฟซบุ๊กกุ๊กนาวิกโยธินยังได้โพสต์คลิปช้างอีกคลิปหนึ่งครับระบุว่าเป็นเจ้าพลายแคระครับคุณผู้ชมปรากฏตัวอยู่บริเวณหมู่บ้านบ้านไร่หมูสีตำบลหมูสีอำเภอปากช่องครับมันเข้าไปกัดกินต้นกล้วยของชาวบ้านก่อนจะลากต้นกล้วยไปตามทางสร้างความสนใจกับประชาชนในพื้นที่ที่พบเห็นเหตุการณ์ครับชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าหมูสีได้ติดตามสถานการณ์เพื่อผลักดันช้างให้กลับเข้าป่าพร้อมทั้งขอให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงระมัดระวังหากพบช้างป่าสิ่งที่ต้องทำคือไม่ควรเข้าใกล้และไม่พยายามไล่ต้อนด้วยตนเองครับเอาปิดท้ายกันด้วยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพรหมธรรมสีคิ้วครับเข้าไปช่วยลูกแมว3ตัวคุณผู้ชมลูกแมว3ตัวนี้อายุประมาณ1เดือนเองนะครับทั้ง3ตัวครับมันเข้าไปติดอยู่บริเวณบังโคลนล้อและใต้ท้องรถยนต์ครับขณะที่เจ้าของรถจอดอยู่บริเวณข้างห้างบิ๊กซีสีคิ้วนครราชสีมาเจ้าของรถเขาเล่าว่าเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านครับแล้วก็ได้ขับรถออกมาเข้าเมืองสีคิ้วระยะทางประมาณ20กิโลเมตรไปทำธุระระหว่างเดินทางกลับก็ได้แวะกินข้าวครับก่อนจะได้ยินเสียงลูกแมวร้องและเห็นหางลูกแมวเนี่ยโผล่ออกมาครับจึงแจ้งขอความช่วยเหลือคาดว่าแม่แมวที่เลี้ยงไว้อาจจะคาบลูกของมันไปซ่อนอยู่บริเวณบังโคลนหรือว่าใต้ท้องรถยนต์ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ15นาทีครับดึงออกมาทีละตัวคุณผู้ชมช่วยลูกแมวทั้ง3ตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยครับสร้างความโล่งใจให้กับเจ้าของรถและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าของรถและเจ้าของแมวเนี่ยคือคนเดียวกันนะครับหลังจากช่วยมันแล้วเจ้าของก็นำลูกแมวทั้ง3กลับไปเลี้ยงไปดูแลเหมือนเดิมครับทั้ง3ตัวอายุ1เดือนกว่าครับกำลังน่ารักเลยครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมจัดตะคุณดักเลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: เพราะเราไม่ได้คู่กันอาหารที่ไม่ควรกินคู่กันน้ำผึ้งไม่ควรคู่กับน้ำร้อนน้ำผึ้งไม่ควรนำมาชงพร้อมกับน้ำร้อนเพราะความร้อนจะเข้าไปทำลายเอนไซม์และวิตามินที่อยู่ในน้ำผึ้งทุเรียนไม่ควรคู่กับแอลกอฮอล์ทุเรียนมีกรรมฐานสูงแอลกอฮอล์จะทำให้สารนี้เข้าสู่กระแสเลือดเร็วจึงอาจได้พิษจากสารแอลดีไฮด์เพิ่มขึ้นเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทุเรียนไม่ควรคู่กับลำไยทั้งทุเรียนและลำไยเป็นผลไม้ที่น้ำตาลและพลังงานสูงหากกินคู่กันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นรวดเร็วผักหรืออาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงไม่ควรคู่กับนมเพราะใยอาหารจะขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุแนะนำควรกินนมให้ห่างจากมื้ออาหารชาไม่ควรคู่กับยายาควรกินกับน้ำเปล่าจะดีที่สุดน้ำชนิดอื่นอาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมยาลดลงแนะนำอาหารบางชนิดไม่เหมาะที่จะรับประทานด้วยกันเนื่องจากมีส่วนประกอบและคุณสมบัติที่แตกต่างซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อระบบการย่อยและดูดซึมหรือส่งผลกระทบต่อร่างกายได
2: ้กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
3: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
4: ดิฉันลภรดากันเกต
5: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
4: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
5: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
3: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
4: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
5: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
3: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
6: SPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: ตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
2: กับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
3: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
4: มงคล38ประการประการที่11ดูแลบำรุงบิดามารดาดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยความกตัญญูมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่นะคะรายการที่จะนำคุณผู้ชมเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยรอยยิ้มกับเนื้อหาสาระที่น่าสนใจข่าวสารการทำงานของภาครัฐรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมรายการยิ้มรับวันใหม่ได้ค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 9:30 นค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราทั้ง2คนนะคะดิฉันกิฟต์กิตรดาพุทธิโชติฮิรันและคุณเมธิยาเข็มเพชรค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณกิฟต์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราผ่านช่อง2 NBT 2 HD ที่ทีวีดิจิทัลที่บ้านคุณเลยนะคะแล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์หลากหลายเลยค่ะเพียงแค่สแกน QR Code ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปแพลตฟอร์มออนไลน์ของ NBT ได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok นะคะหรือว่า X นะคะก็สามารถไปร่วมรับชมรายการของ NBT ได้เลยและขอฝากอีก1ช่องทางนะคะเป็นช่องทาง nbtplus.prd.go.thค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถรับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะให้เราอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะมีรายการยิ้มรับวันใหม่แล้วก็ยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะล่ะค่ะมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มไปกับเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมมาเจอกันวันที่6ตุลาคม2569นะคะแน่นอนว่าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มและสายฝน
0: ใช่ค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคุณกิฟต์
1: ค่ะ
0: ประมาณกี่โมงนะเที่ยงคืนครึ่งฟ้าร้องดังมากๆเลยนะคะแถวย่านที่เมย์อยู่ตอนนี้ตรงดินแดงหอการค้าวิภาวดีนะคะฟ้าผ่าฟ้าร้องดังมากทำให้ตกใจตื่นประมาณช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งเมื่อคืนฝนตกหนักมากจริงๆเช้าวันนี้ก็เลยตื่นขึ้นมากับอากาศที่สดใสเย็นๆสบายๆ
1: สดใสไหมเพราะว่ายังแบบว่าออกไปข้างนอกยังครึ้มๆอยู่นะบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวเนื้อหาสาระมากมายเลยที่จะมาอัปเดตกันโดยเฉพาะเรื่องราวของการเช็คน้ำเช้านี้ค่ะ

0: ผู้ชมคะมาเช็คน้ำเช้านี้กันนะคะแน่นอนว่ายังเป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตามองอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าน้ำเหนือก็กำลังจะมาแล้ว
1: มาเริ่มมาละ
0: ส่วนภาคกลางก็มีฝนตกหนักเลยนะคะหลายพื้นที่เลยทีเดียวมาอัปเดตเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะเพราะตอนนี้เขามีการออกประกาศฉบับที่10ออกมานะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่6ตุลาคมไปจนถึงวันที่7ตุลาคมเลยนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะมาดูการประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอากาศแปรปรวนฉบับที่10นะคะซึ่งประเทศไทยตอนบนอากาศก็ยังคงแปรปรวนอยู่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากระวังลมกระโชกแล้วก็เกิดฟ้าผ่าอาจจะเกิดลูกเห็บตกได้ด้วยนะ
1: ใน
0: ส่วนของภาคอีสานก็จะมีฝนตกลดลงนะคะสังเกตปริมาณฝนที่จะตกได้นะคะอย่างพื้นที่สีเหลืองๆที่เราเห็นในแผนที่ประเทศไทยเนี่ยจะเห็นเลยว่าฝนเนี่ยมาทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งภาคกลางแล้วก็มีภาคใต้ตอนบนด้วยนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะ
0: ใช่
1: พื้นที่ที่ฝนคาดการว่าจะตกหนักในช่วงของวันที่6ตุลาคมภาคเหนือค่ะแทบจะทุกจังหวัดเลยนะคะก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรค่ะคือพูดได้ว่าแทบจะทั้งภาคเลย
0: ทั้ง
1: เหนือตอนบนแล้วก็เหนือตอนล่างนะคะ
0: ในส่วนของภาคกลางนะคะก็จะมีที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วย

0: นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูทางภาคตะวันออกกันบ้างค่ะก็มีที่จังหวัดชลบุรีระยองนะคะจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนทางภาคใต้นะคะก็จะเป็นส่วนของภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงภาคใต้ตอนล่างด้วยนะคะมีที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่แล้วก็จังหวัดตรังนั่นเองนะคะซึ่งจังหวัดที่เราได้พูดถึงทั้งทุกภาคเนี่ยทั่วประเทศไทยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ใช่แล้
0: วก็ต้องติดตามเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีเลยทีเดียวในช่วงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้ก็อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพ
0: ื้
1: นที่ลุ่มต่ำนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได
0: ้
1: เพราะว่าฝนอาจจะตกแช่แล้วก็ช่วงนี้เมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่เห็นน้ำป่าไหลหลากค่ะบริเวณดอยสุเทพคือน้ำป่าก็จะไหลหลากออกมาแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พื้นที่ไหนเนาะที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่รวมไปถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยเพราะว่าเห็นข่าวคุณเมย์มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นช่วงนี้บ่อยมากๆเลยต้องระมัดระวังนะคะ
1: ที่บอกว่าฟ้าผ่าลงมาแรงมากไม่รู้ว่าผ่าที่ไหนจะอาจจะเป็นในพื้นที่โล่งแจ้งที่ไม่มีบ้านผู้คนก็ถือว่าโชคดีไปนะคะแต่ว่าบางทีถ้าหากฝนตกหนักมากๆอย่างเช่นช่วงก่อนมีลูกเห็บด้วยจะเป็นไปได้ยังไงลูกเห็บตกในกรุงเทพด้วย
0: ก็เราเป็นภาพใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นกันนะคะก็เป็นความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เราจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองอ่ะทีนี้เรื่องราวของสภาพอากาศเราพูดคุยกันไปแล้วนะคะ
1: คุ
0: ณผู้ชมแน่นอนว่าการทำงานของภาครัฐค่ะก็ยังคงต้องทำงานกันอย่างเต็มที่เนาะเพราะว่ามีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็มีการสั่งการไปยังหน่วยงานภาครัฐค่ะให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยตัวท่านเองเลยมีการสั่งการ8ข้อสั่งการด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยการประชุมนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเนาะ
1: ค่ะ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการในที่ประชุมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะข้อสั่งการของท่านนายกนะคะ8ข้อสั่งการค่ะเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะท่านก็ได้บอกว่าให้เน้นย้ำในการบริหารจัดการน้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งพร่องน้ำและระบายน้ำจากแหล่งน้ำที่เต็มชนโดยใช้เงินทดลองราชการฉุกเฉินค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ปลุกนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีระบบสาธารณูปโภคใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นปกติโดยเร็วนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีการเร่งสำรวจนะคะเรื่องของการขึ้นทะเบียนแล้วก็ส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือค่ะเพื่อที่จะให้กระทรวงการคลังนะคะหารือกับธ.ก.ส.หาแนวทางในการช่วยเหลือรวมถึงให้เงินกู้ฟื้นฟูแก่เกษตรกรด้วยแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพิจารณาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าค่าน้ำประปาให้กับครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในช่วงที่เกิดสถานการณ์นะคะและสุดท้ายก็คือให้กระทรวงคมนาคมสั่งการให้ท่าอากาศยานนะคะบริหารจัดการผู้โดยสารอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมที่จะมีการจัดประชุม IMF ขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสัมภาระล่าช้าแล้วก็การเดินทางติดขัดอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ
1: นี่ก็เป็น8ข้อสั่งการนะคะที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาก็เป็นการประชุมมาแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการลงไปนะคะให
0: ้
1: ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนในช่วงนี้และอย่างที่บอกว่าใกล้เลยใกล้จะประชุม IMF ก็ยังกังวลอยู่นะคะในเร
0: ื่อง
1: ของการบริหารจัดการต่างๆเพราะว่ายังคงมีน้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมขังที่ยังอยู่ในหลายบริเวณในกรุงเทพมหานครเลย
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะที่ยังประสบอุทกภัยกันอยู่ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะคะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแต่ทีเนี้ยถ้าฝนมันตกขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็มีในส่วนของน้ำที่รอการระบายด้วยอ
1: ัน
0: นี้อาจจะต้องแบบว่าอาศัยความใจเย็นแล้วก็อาศัยน้ำจิตน้ำใจที่มีให้แก่กันสักนิดนึงถ้าใครที่ขับรถใหญ่ๆแล้วไปในพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยอาจจะต้องมีการชะลอรถลงนะคะขับช้าๆวันก่อนเนี่ยเห็นคลิป

0: วิดีโอนะเป็นรถกระบะคันหนึ่งนะคะขับโอ้โหเร็วมากเลยแล้วก็สาดน้ำไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างๆอย่างเนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ต้องบอกว่าไม่อยากจะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะอยากจะเห็นทุกคนเนี่ยช่วยกันแล้วก็มีน้ำใจให้แก่กันในช่วงที่เกิดวิกฤตแบบนี้มากกว่าเนาะ
1: ค่ะต้องคอยช่วยเหลือกันช่วงนี้ก็ต้องคอยเป็นกำลังใจแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าพอมันเกิดอุทกภัยตอนนี้ในช่วงนี้มันเป็นช่วงฟื้นฟูเยียวยาหลายพื้นที่หลายบ้านเรือนก็ต้องเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและก็รวมไปถึงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ด้วยที่เกิดความเสียหายนะคะตอนนี้ก็เราก็มีการยื่นเขาเปิดให้ยื่นได้แล้วนะคะที่แอปทางรัฐนั่นเองนั่นก็คือการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามคณะรัฐมนตรีนั่นเองค่ะเป็น6ขั้นตอนง่ายๆนะคะที่ใครก็สามารถลงทะเบียนได้ก็คือผู้ประสบภัยนั่นแหละสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยสะดวกด้วยแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องไปถึงสถานที่ราชการแล้วก็ไม่ต้องใช้เอกสารให้ซับซ้อนนะคะเรามาดู6ขั้นตอนในการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยกันนะคะขั้นตอนที่1ค่ะก็คือเข้าใช้งานระบบนะคะเข้าสู่ระบบยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองค่ะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วข้อที่2นะคะจะมีช่องที่เขาให้กดว่าลงทะเบียนคำร้องก็เลือกคำร้องที่เปิดรับลงทะเบียนนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะกรอกข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องนะคะต่อไปนะคะก็ระบบจะแสดงหมายเลขคำร้องเพื่อที่เราจะใช้ติดตามสถานะต่อไปนั่นเองค่ะแล้วก็พอยื่นส่งคำร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถติดตามสถานะได้ที่เมนูคำร้องของฉันก็คือจะเป็นการยื่นแบบง่ายๆเลยทำให้ลดขั้นตอนการทำงานไปได้เยอะเลยนะคะก็สามารถให้ลูกหลานที่บ้านสามารถช่วยลงทะเบียนให้แบบนี้ได้เลยค่ะ
0: ถูกค่ะแล้วก็ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบนะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของท่านเนี่ยที่ถูกเข้ารหัสก็จะมีการป้องกันตามมาตรฐานความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยทางเทคโนโลยีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีการดูแลระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ต้องเป็นความจริงด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใช้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนค่ะเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาเข้าบัญชีธนาคารได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองสามารถติดตามสถานะและผลการพิจารณาผ่านระบบได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็จะมีการดำเนินการอย่างเต็มที่นั่นเองก็สำหรับท่านใดที่อยากจะลงทะเบียนหรือว่าได้รับความเดือดร้อนนะคะอย่าลืมลงทะเบียนกับ6ขั้นตอนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าหลายๆพื้นที่อ่ะน้ำท่วมบรรเทาเบาบางลงแล้วนะคะก็สามารถจะไปติดต่อได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะคะทุกเขตเลยไปบอกเจ้าหน้าที่ได้ก็สามารถที่จะแจ้งอีกหนึ่งช่องทางได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะนอกจากเรื่องของการเยียวยาของทางภาครัฐแล้วนะคะคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งส่วนที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระแสมากๆแล้วก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะคะนั่นก็คือเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเรานำข้อมูลต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องของข้อมูลประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ
1: มันเป็นอะไรใหม่ๆ
0: อะไรที่ใหม่ๆเลยแหละนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นกลไกความช่วยเหลือเชิงรุกของทางภาครัฐนะคะคุณผู้ชมโดยคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณนะคะเพื่อจัดซื้อประกันภัยพิบัติแบบกลุ่มให้กับประชาชนไทยฟรีเลยนะคะโดยรัฐบาลค่ะเป็นผู้ที่รับภาระในการจ่ายเบี้ยประกันภัยรวมกว่า 15,500 ล้านบาทต่อปีนะคะเพื่อเปลี่ยนจากการจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิมมาเป็นการใช้ระบบประกันภัยค่ะช่วยให้การประเมินการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายทำได้รวดเร็วแล้วก็มีมาตรฐานเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะรายละเอียดเงื่อนไขประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เป็นอะไรใหม่ๆของเราเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องเป็นการใช้ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ได้กำหนดใช้ขึ้นแล้วนะคะกรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้และให้ความคุ้มครองนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่1ตุลาคมปี2570นั่นก็คือครอบคลุมไป1ปีนั่นเองถึงปีหน้านะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือคนไทยนะคะได้รับสิทธิ์30ล้านครัวเรือนค่ะ ดยความคุ้มครองจะถูกแบ่งออกเป็นตัวสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและความคุ้มครองต่อชีวิตนะคะถ้าหากเกิดอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมวงเงินชดเชยเนี่ยขั้นต้นเริ่มต้นเลย 10,000 บาทต่อครั้งวงเงินชดเชยเพิ่มเติมไม่เกิน 90,000 บาท
0: ค่ะ
1: รวมแล้วสูงสุดก็จะได้ประมาณ 100,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะอันดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของวาตภัยหรือว่าพายุและแผ่นดินไหวค่ะวงเงินชดเชยอยู่ที่ 5,000 บาทต่อครั้งวงเงินชดเชยเพิ่มเติมไม่เกิน 95,000 บาทรวมแล้วสูงสุดก็ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนั่นเองนะค
0: ะ
1: และกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติค่ะความคุ้มครองอยู่ที่2ล้านบาทต่อรายจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะก็เป็นช่องทางนะคะที่ทางภาครัฐเนี่ยได้ดูแลพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะคะกรณีที่เกิดเรื่องราวของภัยต่างๆขึ้นมานะคะก็จะสามารถเคลมประกันได้นะผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันนะคะเว็บไซต์นะคะหรือว่าจะเป็น LINE Official ก็ได้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ Call Center ก็มีนะคะแล้วก็มีจุดรับแจ้งเหตุด้วยนะคะก็เป็นช่องทางที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเคลมประกันได้นั่นเองแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือจะคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จนถึง1ตุลาคม2570นั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะครอบคลุมประชาชนประชาชน30ล้านครัวเรือนในประเทศไทยถ้าหากประสบอุบัติภัยน้ำท่วมก็อย่าลืมถ่ายภาพความเสียหายเก็บไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในหลักเกณฑ์ในการยื่นเคลมประกันเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแนบรูปภาพรูปถ่ายเข้าไปด้วยก็เราจะทำให้ได้เงินชดเชยนะคะรวดเร็วภายใน15วันเขาบอกแบบนี้นะคะก็เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะซึ่งระบบประกันภัยแห่งชาตินะคะถือว่าเป็นมิติใหม่ของการรับมือภัยพิบัติเลยนะคะของประเทศไทยที่รัฐบาลนะคะจะทำหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกันแทนพี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนนั่นเองค่ะซึ่งหากประสบภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวต่างๆก็อย่าลืมถ่ายรูปความเสียหายอย่างที่คุณเมย์บอกแล้วก็เตรียมเอกสารผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ให้พร้อมเพื่อที่จะยื่นเคลมประกันแล้วก็ขอเงินชดเชยมาให้เราได้แก้ไขได้บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นอะไรใหม่ๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจไว้ก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าป
0: ั
1: ญหาอุทกภัยหรือปัญหาภัยพิบัติเนี่ยมันไม่สามารถจะแจ้งเตือนได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: อาจจะ
0: เกิดขึ้น
1: ใช่ไม่รู้ล่วงหน้ามันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอยากให้ทำความรู้จักและทำความเข้าใจและรู้จักประกันภัยพิบัติแห่งชาติไว้ก่อนนั่นเองนะคะ
0: น
1: ี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
0: ใช่ค่ะเอามาติดตามกันต่อเนาะเรื่องของประกันภัยไปแล้วเรื่องของการเยียวยาไปแล้วแต่ว่าในส่วนของกลุ่มเปราะบางในส่วนของผู้ป่วยเองก็ต้องมีการดูแลแล้วก็ต้องใส่ใจเช่นเดียวกันในช่วงที่เกิดปัญหาอุทกภัยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการลงพื้นที่ค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมกับขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเผยด้วยนะคะว่าโรงพยาบาลบ้านค่ายรวมไปถึงโรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวายนะคะสามารถที่จะเปิดให้บริการแล้วด้วยส่วนโรงพยาบาลแกลงจะกลับมาเปิดเต็มรูปแบบภายในวันที่8ตุลาคมนี้นะคะก็เน้นย้ำถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงแล้วก็การบริการดูแลปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยโดยจัดทำแผนฟื้นฟูความเสียหายโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในช่วงวิกฤตน้ำท่วมนะคะในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะพร้อมกับพบปะให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุขนะคะมอบชุดยาและเวชภัณฑ์ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.แล้วก็ผู้ประสบภัยด้วยนะคะก็บอกเลยว่าประชาชนได้รับผลกระทบต้องเฝ้าระวังด้านสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนั่นเองโดยมีหน่วยบริการสาธารณสุขที่ได้ผลกระทบ6แห่งด้วยกันนะคะทั่วจังหวัดระยองเนาะก็เกิดปัญหาเกิดน้ำท่วมเกิดภัยขึ้นมากมายนะคะเราก็ต้องให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ในช่วงนั้นนั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็วางแผนมาตรการรองรับสถานการณ์อย่างเป็นระบบตามข้อสั่งการและนโย ยบายนะคะทั้งการป้องกันความเสี่ยงน้ำท่วมโรงพยาบาลระบบไฟฟ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะแล้วก็การป้องกันทรัพยากรต่างๆโดยจัดทำแผนให้บริการสุขภาพตามระดับสถานการณ์ค่ะเพื่อให้สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยรวมถึงการจัดทำแผนฟื้นฟูความเสียหายต่างๆด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีการจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์นะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยก็มีการจัดเตรียมให้เพียงพอรวมไปถึงการดูแลด้านสุขภาพจิตของผู้ที่ประสบภัยด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเกิดปัญหาอุทกภัยแบบนี้หลายๆคนเนี่ยมักจะเกิดอาการเครียดน
1: ะคะ
0: แล้วก็ต้องมาดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตใจกันนะคะรวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างน้ำท่วมรวมไปถึงเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมสุขภิบาลอาหารและน้ำดื่มนะคะและการป้องกันเรื่องของโรคที่มากับน้ำและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมที่จะระดมทรัพยากรบุคลากรแล้วก็ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ของพื้นที่จังหวัดระยองนะที่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วแหละโรงพยาบาลหลายๆแห่งก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติพี่น้องประชาชนก็จะสามารถไปโรงพยาบาลไปเข้าระบบประกันสุขภาพได้อย่างเป็นปกติแล้วนะคะก็ทำให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะไปเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาไปเรื่องของน้ำท่วมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันอีกนิดนึง
0: ไปไหนคะ
1: เขาใหญ
0: ่อ๋อไปเขาใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครไปง่ายแล้วก็ได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะก็มีการประกาศเปิดการท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกแหล่งแล้วนะคะตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2569เป็นต้นไปแต่ก็ยังมีที่ยกเว้นนะคะก็คือยกเว้นผาตรอมใจผาเดียวดายและแก่งหินเพิงนั่นเองค่ะก็จากที่มีการปิดการสัญจรทางขึ้นเขาเขียวตลอดสายและปิดการท่องเที่ยวบริเวณแก่งหินเพิงไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้มีความพร้อมให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเร็วนั่นเองนะคะโดยตอนนี้ค่ะทางด้านของนายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มีการออกประกาศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเปิดการท่องเที่ยวและการพักแรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยตามประกาศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะลงวันที่27กันยายน2569เรื่องปิดการท่องเที่ยวและการพักแรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางดินสไลด์และหินถล่มอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่นั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วละค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ได้คลี่คลายลงนะคะแล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะก็ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพพื้นที่นะคะตลอดจนความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วนะคะก็ทำให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมีความปลอดภัยแล้วนะคะสามารถที่จะเหมาะกับการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้ยกเว้นในบางเส้นทางนะคะที่อาจจะเกิดถนนเสียหายหรือว่าเกิดการทรุดตัวค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ขอเปิดการท่องเที่ยวและการพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกแหล่งนะคะยกเว้นบริเวณของผาตอมใจผาเดียวดายแล้วก็แก่งหินเพลิงอย่างที่คุณเมย์บอกนั่นเองนะคะซึ่งจะมีการปิดการจราจรทางขึ้นเอาไว้นั่นเองค่ะก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปสัมผัสอากาศเย็นๆนะแล้วก็มีฝนตก
1: ปลายฝน
0: ปลายฝนต้นหนาวนะคะแล้วก็มีแบบ
1: ทะเลหมองทะเลหมอก
0: ใช่แล้วก็
1: เขาใหญ่ก็จะเป็นธรรมชาติเขียวๆแบบแต่นี่ยังไม่เคยไป
0: ป่าไม้เขียวๆแบบนี้นะคะใครที่ชื่นชอบธรรมชาติก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้นะคะเพราะว่าแน่นอนว่าที่เขาใหญ่เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็ป่าไม้ที่นั่นนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านไปร่วมสัมผัสแล้วก็ไปเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พอพูดคุยกันถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะจะนำมาฝากคุณผู้ชมกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะโดยเฉพาะสุขภาพตาที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามวันนี้นะคะเรามีเรื่องของต้อหินมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรับชมกันค่ะ

0: จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

มาติดตามรับชมรายการยิ้มรับวันใหม่กันต่อนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นกันในช่วงต้นของรายการค่ะว่าโรคต้อหินนะคะเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดภาวะตาบอดในผู้คนจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นโชคดีมากๆเลยที่มีเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะที่ทำให้การตรวจคัดกรองโรคต้อหินรวมไปถึงการรักษาเนี่ยสามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นายแพทย์นะคะที่จะมาพูดคุยกันในรายการแล้วก็จะมาให้ความรู้เรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคต้อหินและก็เทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษาโรคต้อหินด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอต้อนรับค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรทัศน์ศรีบุญนาคนะคะท่านรองเลขานุการฝ่ายวิชาการจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยและอาจารย์จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินและจอประสาทตาวชิรพยาบาลคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะ

0: ท่านนายแพทย์สอนกุลติยรัตนะค่ะท่านผู้ช่วยเป็นแพทย์ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะและผู้ช่วยเลขานุการจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยต้อนรับทั้งสองท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณเกศครับสวัสดีครับ
0: พอพูดถึงเรื่องของต้อหินแน่นอนว่าเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวของคนไทยมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะ
2: จริงครับถูกต้องครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องถามน้องสอนเพราะว่าแอบให้น้องเตรียมมาแล้วน้องเขาจะมาพูดให้ฟังว่าต้อหินจริงๆแล้วมันสำคัญมากน้อยแค่ไหน
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยครับต้อหินเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยครับของการตาบอดถาวรทั่วโลกนะครับ
2: ตาบอดถาวรหมายถึงว่าเราถ้าเกิดว่าเสียการมองเห็นไปแล้วกู้คืนมาไม่ได
0: ้
2: นะครับ
3: ครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยต้อหินเกิดจากอะไรถูกไหมครับก
0: ็
3: คือส่วนใหญ่นะครับเกิดจากความดันลูกตาที่สูงฮะทีเนี้ยพอความดันลูกตาขึ้นสูงมันจะไปกดทับบริเวณเส้นประสาทตาที่อยู่เลนด้านหลังของลูกต
0: าน
3: ะครับผมทีเนี้ยพอเส้นประสาทตาโดนกดทับด้วยความดันที่สูงเนี่ยมันก็จะเกิดความเสื่อมทีเนี้ยครับพอจอประสาทตาเสื่อมปุ๊บมันก็จะสูญเสียด้านสายตาหรือการมองเห็นลงนะครับก็คืออาจจะมีอาการมองเห็นแคบลงนี่ได้ครับซึ่งก็จะมีสิ่งที่ควรต้องเฝ้าระวังเลยก็คือปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายุที่มากกว่า40ปีนะครับหรือว่าประวัติการใช้ยาเช่นสเตียรอยด์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรับประทานหรือว่ารูปแบบหยอดน
0: ะ
3: ครับก็ควรจะใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์นะครับผมหรือว่าจะมีประวัติในครอบครัวเป็นโรคต้อหินโดยเฉพาะญาติสายตรงนะฮะคุณพ่อคุณแม่อันนี้ครับก็ต้องรีบไปตรวจคัดกรองกับจักษุแพทย์
1: เป็นกรรมพันธุ์ได้ด้วยเหรอคะต้อหิน
3: เป็นกรรมพันธุ์ได้บางส่วนใช่ครับถูกต้องครับ
1: แล้วอย่างที่บอกว่าโรคต้อหินเนี่ยเป็นภัยเงียบเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันไม่มีอาการหรือมันไม่ได้มีสัญญาณแจ้งเตือนอะไรก่อนถ้าเราจะสังเกตได้ไงคะว่าเราเริ่มแรกในระยะที่เราจะมีความเสี่ยงเป็นต้อหินหรือว่ากลไกที่ทำให้เกิดโรคต้อหินแบบนี้ค่ะเราจะต้องสังเกตยังไงบ้างคะ
3: จะถ้าเป็นระยะแรกๆเนี่ยนะครับจะสังเกตยากมากนะครับคนไข้จะมีอาการถ้ามองเห็นแคบลงสูญเสียลานสายตาเนี่ยจะเป็นตอนเป็นเยอะแล้วดังนั้นควรจะมาพบจักษุแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆอย
0: ่
3: างที่แจ้งไปว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็ควรต้องมาตรวจละเอียดนะครับ
0: ค่ะในส่วนของที่คุณหมอได้เกริ่นเมื่อสักครู่นี้ว่าเรื่องของความดันภายในลูกตาเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการมองเห็นแล้วทำให้เกิดโรคต้อหินขึ้นมาความดันในลูกตาเนี่ยมันต่างจากความดันโลหิตอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เป็นคำถามที่ดีมากคือผมแอบเอาโมเดลดวงตามาให้ดูจริงๆแล้ว
1: ดวง
2: ตามาด้วยใช่ครับจริงๆแล้วดวงตาเราเนี่ยมันเป็นถ้าให้อธิบายง่ายเหมือนลูกโป่งก
0: ็
2: จะมีส่วนที่มีน้ำเข้าแล้วก็มีส่วนที่มีน้ำออกปัญหาของโรคต้อหินเนี่ยส่วนมากที่เราเจอคือว่าทางออกทางระบายของน้ำเนี่ยมันมักจะมีการตันซึ่งมีการเสื่อมลงได้ตามอายุเพราะฉะนั้นเลยทำให้ความดันลูกตาเนี่ยสูงขึ้นเม
0: ื่อ
2: กี้จริงๆแล้วภาพที่อินเสิร์ตขึ้นมานี่ดีมากเลยนะเป็นภาพที่เราเห็นเลยว่าพอความดันตาสูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปกดฮะตรงขั้วประสาทตาด้านหลังตรงตำแหน่งนี้น
0: ะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วขั้วประสาทตาเนี่ยผมอธิบายให้คนไข้ฟังง่ายๆก็คือเหมือนกับสายไฟที่เราต่อไปที่สมองเราเพื่อทำให้เกิดการมองเห็นนั่นเองพอเกิดการกดแบตเตอรี่ดวงตาที่เป็นกล้องถ่ายรูปเราก็ลดลง ความยากของโรคนี้คือว่าส่วนมากเนี่ยเวลาที่มันไปกดช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเสียลานสายตาใช่ไหมครับพอเสียลานสายตามันเลยทำให้คนไข้ไม่สามารถที่จะจับได้ว่าตอนนี้เริ่มมีการสูญเสียการมองเห็นเกิดขึ้นแล้ว ผมว่าคีย์สำคัญที่สุดเลยของโรคต้อหินเนี่ยคือการที่คนไข้ต้องรู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่า

0: ความดันตาเนี่ยมันพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าคนวัดเนี่ยส่วนมากต้องเป็นหมอตาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองเนี่ยผมมักจะบอกเขาเห็นมองคือเนี่ยผมมองหน้าคุณเมย์นึงที่เป็นคุณภาพของการมองเห็นเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นการดูความกว้างของการมองเห็นไอ้ความกว้างนี่แหละเขาเรียกว่าลานสายตา
1: แบบความกว้าง
0: ใช่เวลาเรามองมันก็จะเห็นว
1: ั
0: ตถุด้านข้างอยู่ถูกต้องครับต้อหินเนี่ยมันเสียตรงนี้ก่
1: อ
0: นตาเรามันเป็นอวัยวะที่เป็นพี่น้องกันมีสองข้างเนี่ยเวลาเริ่มเสียข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ช่วยกันมันก็ทำให้ยิ่งดีเทคยากเข้าไปอีกว่าจริงๆแล้วการมองเห็นคนไข้เสียหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลยต้องมาตรวจเร็วนะครับถ้าอายุเกิน40ปีมีความเสี่ยงควรจะต้องมาตรวจกระจกสุแพทย์สักครั้งหนึ่ง
2: ค่ะกระบวนการในการตรวจคัดกรองโรคต้อหินเนี่ยยากไหมคะคุณหมอคะ
0: จริงๆถ้าเป็นคนไข้ผมตรวจเยอะมากเลยนะเพราะว่าต้องใช้ในการเก็บเคสใช้ในการดูข้อมูลต่างๆด้วยเพียงแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ฟังอาจารย์คุณหมอสอนเนี่ยเล่าให้ฟังจริงแล้วคีย์มีอยู่3อย่าง
2: ค่ะ
0: 1คือความดันตาต้องวัดสองคือต้องดูแล้วแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูปเราเนี่ยมันเท่าไหร่ก
2: ็
0: ต้องมีการตรวจตรงบริเวณขั้วประสาทตาข้อ3เมื่อกี้เราคุยกันแล้วคือลานสายตาต้องมีการวัดลานสายตาอย่างละเอียดว่าลานสายตาคนไข้มีการเสียหรือยังแล้วเสียเข้าได้กับต้อหินหรือเปล่าเพื่อที่จะเอาผลทั้ง3อย่างนี้ในการที่จะใช้ในการรักษาแล้วก็ติดตามคนไข้ต่อไป
2: คีย์
0: การตรวจส่วนมากมีอยู่3อย่าง
2: มีการวัดเบื้องต้นไหมคะอย่างลานสายตาเนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าการมองเห็นตามปกติที่เรามีการวัดเนี่ยนะคะอาจจะมีการทดสอบเรื่องของระดับสายตามีตัวอักษรให้เราอ่านว่าเห็นชัดเจนหรือเปล่าแล้วลานสายตาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ช
0: ม
2: อยู่ที่บ้านแล้วอยากจะลองตรวจเช็คตัวเองดูเบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำได้ไหมคะคุณหมอคะ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ดีมากนะเพราะว่าผมว่าการดีเทคเรื่องลานสายตาเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทำได้แต่ยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนที่เรากำลังจะคุยต่อเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องของลานสายตาเองเนี่ยมันต้องใช้เทสที่ค่อนข้างจะสเปซิฟิกมากในการตรวจแต่ว่าผมมักจะบอกคนไข้เพราะว่าคนไข้มักจะเข้าถึงการรักษาไม่ได้ทุกคนใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรามักจะให้คนไข้ปิดตาทีละข้างเพื่อเช็คดูการปิดตาก็อาจจะอยู่ในที่เดิมๆความสว่างเท่าเดิมห้องเดิมๆแล้วก็พยายามดูว่าสิ่งที่เราเห็นในตาแต่ละข้างวันนี้เท่าไหร
2: ่
0: สัปดาห์หน้าเท่ากับเทียบกับเบสไลน์ตัวเองมีความผิดปกติหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าชดเชยการตรวจด้วย
2: จากสุแพทย
0: ์แล้วก็ใช้เครื่องมือในการวัดลายสายตาโดยตรงได
2: ้
0: เท่านั้นเองคร
1: ับ เป็นแค่การที่เราสามารถทำได้เบื้องต้นที่บ้านแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องไปให้คุณหมอตรวจดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้อหินมันไม่ได้มีอาการอะไรแบบว่าชัดเจนที่จะทำให้เราได้รู้ก่อนว่าเราจะต้องเป็นโรคนี้แล้วมาพูดถึงเรื่องของการรักษากันมาเลยก่อนค่ะพูดถึงเรื่องของการตรวจการรักษาปัจจุบันนะคะที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยการรักษาโรคต้อหินเนี่ยเรามีการรักษาได้กี่รูปแบบคะอย่างไรบ้าง
0: เมื่อกี้อย่างที่คุณหมอสอนบอกว่าโรคต้อหินในปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่สำคัญคือความดันตาที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาณปัจจุบันยังคงคอนเซปต์เดิมคือเราพยายามจะลดความดันตาให้อยู่ในช่วงที่เราเรียกว่าควบคุมได้แล้วก็ทำให้ตัวโรคเนี่ยสงบหรือดำเนินโรคช้าที่สุดนะครับการรักษาของต้อหินจริงๆแล้วคอนเซปต์เดิมก็คือยังเป็นการหยอดยาการเลเซอร์แล้วก็การรักษาโดยการผ่าตัดแต่ว่าในแต่ละมิติเองเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการอัปเดตมีการพัฒนาในแง่ของเทคโนโลยีขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของการหยอดยาม ียังไงบ้างคุณหมอสอน
3: ก็คืออย่างที่อาจารย์เจรทัศน์แจ้งไปว่าอันดับแรกคือหยอดยาก่อนนะครับ
2: และ
3: ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีบริษัทยาผลิตยาออกมาใหม่ๆที่มีการผสมยาต้อหินเดิมๆ2ตัวในยาตัวเดียวกันทีนี้ครับเวลาคนไข้ใช้ใช้ง่ายขึ้นครับอีกอย่างนึงคือผลข้างเคียงเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจากเดิมที่เคยหยอด2ครั้งต่อวันเหลือ1ครั้งต่อวันแล้วก็ไม่ค่อยเคืองตาด้วยนะครับก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยมีวินัยในการใช้ยามากขึ้น
2: ต้องหยอดไปตลอดไหมคะคุณหมอคะ
0: ต้องหยอดตลอดครับต้องหยอดตลอดเพราะว่าเราเป้าหมายเราเหมือนเดิมคือต้องการคุมความดันตาซึ่งยาไม่มียาตัวไหนที่หยอดเดียวแล้วอยู่ไปตลอดนี่คือข้อจำกัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาในเรื่องของยาเนี่ยก็ยังต้องมุ่งเน้นไปที่3ประเด็นเหมือนเดิมก็คือต้องทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นความปลอดภัยต้องสูงขึ้นและคนไข้ต้องมีความอดทนในการหยอดกับเราได้ดีขึ้นอาจจะลดจำนวนการหยอดหรือให้เป็นยารูปแบบผสมอย่างที่คุณหมอสอนเล่าให้ฟัง
1: นี่ก็เป็น1วิธีการรักษาแต่ว่าหยอดยาอย่างเดียวก็ไม่ได้รักษาหายได้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับอาจจะต้องขยับขึ้นมาเป็นอีกขั้นตอนนึงคือการเลเซอร
1: ์
0: การเลเซอร์หลายคนฟังแล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนเป็นหัตถการที่ต้องทำแล้วมันจะยิ่งกับอยู่กับดวงตาด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวเลเซอร์เองเนี่ยสำหรับการรักษาต้อหินแทบเรียกได้ว่าแทบจะมาแทนการหยอดยาในช่วงแรกได้เลยโดยเฉพาะในคนไข้ที่ต้อหินไม่ได้เป็นเยอะนะ

0: ครับข้อดีของการเลเซอร์เนี่ยมันแทบจะกบการหยอดยาทั้งหมดเลยคือคนไข้ไม่ต้องมาหยอดทุกวันจากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าที่3ปีด้วยการเลเซอร์ที่เขาเรียกกันว่า SLT นะครับย่อจาก Selective Laser Trabeculoplasty เนี่ยก็คือเลเซอร์ไปที่ทางระบายที่เราบอกว่ามีการตันเนี่ยที่3ปีคนไข้ประมาณสัก 74% เนี่ยไม่ต้องหยอดยาเลยแล้วก็ประมาณ 70% ที่6ปีเนี่ยก็สามารถคงประสิทธิภาพของการรักษาไว้ได้นะเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนตัวของผมเองเป็นต้อหินมุมเปิดระยะที่ไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยผมมักจะให้คนไข้เริ่มจากการยิงเลเซอร์ก่อนใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับประมาณสักข้างละ3-5 นาทีแล้วก็ไม่เจ็บด้วย
1: ไม่เจ็บด้วยอันนี้เป็นคำถามสำคัญเลย
0: ผมว่าการรักษาทางการแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของตาเนี่ยสิ่งสำคัญคือคนไข้ต้องไม่เจ็บถ้าคนไข้เจ็บเมื่อไหร่ก็จะไม่อยากรักษากับเรา
2: แล้วเวลาเรารักษาเลเซอร์เนี่ยมันมีการแบบฉีดช้าหรือว่ามีการทำอะไรไหมคะที่จะให้คนไข้รู้สึกสบายใจ
0: ส่วนมากเราจะใช้การหยอดยาอย่างเดียวเลยจริงๆการหยอดยาถ้าเรายิงเลเซอร์ในบริเวณเขาเรียกว่ามุมตานี่ฮะครับมุมตาคือด้านในตรงนี้นะครับมุมตาเนี่ยเป็นทางระบายน้ำของเราเวลาเรายิงเลเซอร์เข้าไปตรงนี้ส่วนมากการหยอดยาชาอย่างเดียวเพียงพอแล้วอีกที่เหลือที่ทำให้คนไข้สบายใจคือเป็นหน้าที่ในการพูดของผมแล้ว
2: คุณหมอก็ต้องชวนคุยไปเรื่อยๆ
0: ต้องชวนคุยไปเรื่อยๆใช่ครับ
2: และอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของการหยอดยาตาแล้วก็ในพูดถึงเรื่องของการเลเซอร์เรามีลำดับไหมคะว่าคนอาการแบบไหนถึงจะใช้ยาหยอดตาหรือว่าอาการแบบไหนขั้นไหนแล้วถึงจะเป็นการเลเซอร์อะไร
0: จริงๆโดยปกติเรามักจะบอกว่าการรักษาต้อหินเหมือนกันขึ้นบันไดขึ้นบันไดหมายถึงว่าเราขึ้นไปชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะลดความดันตาได้เยอะกว่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีภาวะซับซ้อนเกิดขึ้นก็อาจจะตกลงมาเจ็บกว่าเช่นกันงั้นการรักษาต้อหินเนี่ยเรามักจะเริ่มจากสเต็ป1 2 3ก่อนเมื่อกี้อาจจะมีการสลับสเต็ปนิดนึงคือว่าสมัยก่อนเป็นหยอดยาเลเซอร์แล้วผ่าตัดแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเลเซอร์ทำง่ายมากแล้วก็ผลมันค่อนข้างดีบางที1กับ2แทบจะเป็นขั้นเดียวกันสุดท้ายจริงๆคือเรื่องของการผ่าตัดซึ่งคนไข้หลายๆคนของผมเองเนี่ยก็ต้องไปจบที่การผ่าตัดเหมือนกันนะเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยแทบจะการที่มันเป็นบันไดขั้นที่สูงเนี่ยมันสามารถคุมความดันตาในจุดที่เราต้องการได้เลยน
2: ะ
0: แล้วก็ข้อดีของการผ่าตัดอีกอย่างนึงคือว่าความดันตาเหมือนความดันร่างกายเลยครับมันมีขึ้นมีลงแต่ว่าการผ่าตัดเนี่ยเราชิฟน้ำออกไปตำแหน่งอื่นไม่หลีกเลี่ยงทางระบายเดิมละ มันก็จะทำให้ความดันตาเราเป็นเส้นตรงมากขึ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการผ่าตัดมีแบบเดียวนะครับก็คือเรามุมตาเราทำงานไม่ได้ถูกไหมฮ
2: ะ
0: เราก็เลยเปิดประตูทางด้านบนขึ้นมาแล้วให้มันระบายไปทางด้านอื่นแทนชิฟไปเลยแต่ว่าณปัจจุบันเทคโนโลยีของการผ่าตัดมันมีเยอะขึ้นนะครับเราสามารถไปกระตุ้นทางระบายเดิมก่อนได
2: ้
0: อาจจะใส่ท่อขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นท่อไทเทเนียมเนี่ยเล็กแค่ไหนก็คือชอบบอกคนไข้ว่าถ้าเรารู้ขนาดเม็ดข้าวสารเนี่ยท่อที่หมอจะใส่ให้เนี่ยมันเล็กกว่าประมาณ10เท่าใส่เข้าไปตรงทางระบายเลยเล็กมากๆเล็กมากๆแล้วก็เหมือนเดิมไม่เจ็บเหมือนเดิมไม่เจ็บที่สำคัญคือต้องไม่เจ็บนะแล้วก็สามารถทำให้เกิดประสิทธิผลของการระบายน้ำของคนไข้ด้วยทางระบายเดิมได้ดีขึ้นการดูแลการฟื้นตัวก็ดีกว่านะครับหรือแม้แต่การผ่าตัดแบบดั้งเดิมที่เราคุยกันเนี่ยเราปัจจุบันก็มีการ modify ไม่ว่าจะเป็นการใส่ท่อขนาดเล็กหรือว่าใส่ท่อเหล็กขนาดเล็กเพื่อช่วยในการเขาเรียกว่าฟื้นฟูเรื่องของทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการรักษามากขึ
1: ้
0: น
1: อย่างการเตรียมตัวของคนไข้อะค่ะที่จะไปตรวจคัดกรองหรือแม้กระทั่งเข้ารับการรักษาต้อหินเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษอย่างไรบ้างไหมคะ
0: คือจริงๆผมว่าคีย์แรกที่สำคัญที่สุดก่อนคือต้องรู้ก่อนว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าง่ายที่สุดคืออายุเกิน40ปีก็มาตรวจได้เลยนะครับในแง่ของการคัดกรองเนี่ยผมคิดว่าต้องทำใจไว้นิดนึงว่าโดยเฉพาะถ้ามาเจอผมนะต้องตรวจเยอะในวันแรกต้องมีข้อมูลที่ครบมากๆเพื่อที่จะดูว่าความเสี่ยงของเรามากน้อยแค่ไหนต้องทำใจอีกเรื่องนึงคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าสู่ระบบการตรวจแล้วเนี่ยต้องเจอกันตลอด
2: ค่ะ
0: อาจจะ6เดือนครั้งปี1ครั้งแต่ว่าเพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าย้ำอีกทีนึงว่าความเสี่ยงที่สำคัญคืออายุอายุที่เพิ่มขึ้นโอกาสเป็นต้อหินเยอะขึ้นวันนี้มาตรวจ40ปีไม่ได้หมายความว่าที่50ปีเราจะไม่เป็นส่วนในแง่ของการรักษาเนี่ยถ้าในแง่ของการหยอดยาเลเซอร์จริงๆการเตรียมตัวไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่าถ้าการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการดูด้วยว่าทานยาอะไรอยู่ไหมหยอดยาอะไรไหมต้องหยุดยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นครับซึ่งในแง่ของการรักษาคุณหมอที่ดูแลก็น่าจะมีการคุยกันอยู่แล้วว่าเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนการให้การรักษาการผ่าตัดหรือการเลเซอร์เป็นต้นครับ
2: แล้วอย่างที่คุณหมอได้บอกไปเมื่อตอนข้างต้นนะคะว่าต้อหินเนี่ยถ้าหากเป็นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเอากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ในการรักษาแบบนี้คะมันจะช่วยได้แค่ไหนคะในการที่เราจะทำให้เรากลับมามองเห็นชัดเจนหรือว่ามองเห็นได้มากขึ้นเหมือนเดิมอะคะ
0: ส่วนมากแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูปถ้าเสียไปแล้วเนี่ย ดีที่สุดเนี่ยผมเก็บให้ได้เท่าเดิมหมายถึงว่าถ้ามันเป็นระยะท้ายๆหรือแบตเตอรี่ 10% เนี่ยดีที่สุดที่จะได้คือ 10% นั้นแน่นอนพอเหลือ 10% ความยากขึ้นก็คือ

0: เราต้องทำการผ่าตัดทั้งให้การรักษาเพื่อที่จะเก็บ 10% นั้นและต้องไม่ให้เกิดภาวะซักซ้อนด้วยนี่ก็ยิ่งชาเลนจ์ชั่วไปใหญ
1: ่
0: แต่ในขณะที่ถ้ามาตอนที่โหเหลือแบตเตอรี่ 90% นี่มันมีรูมสำหรับการรักษาสำหรับผมเยอะมากความดันตาก็ไม่ต้องลงไปต่ำโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นการผ่าตัดก็น้อยการให้การรักษาถ้าเราคุยกับคนไข้ดีๆเราให้คนไข้เข้าใจความสำคัญมากขึ้นก็จะง่ายขึ้นนะแต่ตรงอยากจะไหนๆก็เราบอกนะจริงๆอยากจะบอกคำหนึ่งมากเลยว่าเราผมอยากให้คนไข้มีคนไทยมีความคิดใหม่ว่าต้อหินไม่ได้หมายความว่าตาบอดนะฮะที่สำคัญวันนี้เรารู้แล้วถ้าคนไข้มาตอนแบตเตอรี่ 90% เนี่ยหน้าที่ผมคือต้องเก็บให้มันเยอะที่สุดให้ได้คุณก็จะไม่มีการมองเห็นเข้าสู่ขั้นตาบอดแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่านั่นแหละไม่อยากให้ตีตราว่าต้อหินต้องบอด
2: ต้องบอด
0: ไม่จริงอีกต่อไปไม่จริงอีกต่อไป
2: ก็แสดงว่าขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือขั้นตอนในการตรวจให้เร็วนั่นเองนะคะเพราะเรา40ปุ๊บอายุ40ขึ้นไปปุ๊บใครที่ยังไม่ได้ตรวจเนี่ยแนะนำเลยให้ไปตรวจเลยเพราะว่ารักษาเร็วก็ดีกว่าคุณหมอบอกว่าเก็บตรงเปอร์เซ็นต์เยอะๆตรงนั้นน่ะจะดีกว่า
0: คุณเมย์พูดถูกแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดเลยฮะเป็นสิ่งที่ผมแบบโดนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วผมเข้าใจเราคุยกันเรื่องเทคโนโลยีแต่ว่าผมว่าสิ่งที่สำคัญกว่าแล้วมันเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีหลังๆเนี่ยคือความรู้ที่เข้าถึงกับประชาชนมากขึ้นซึ่งต้องขอบคุณสื่อทุกคนนะฮะที่ให้โอกาสหมอมาพูดมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้เนี่ยเราก็ป้องกันการเกิดการสูญเสียการมองเห็นได้นี่คือ key message เลยนะ
1: นี่นะคะซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของการให้ความรู้พี่น้องประชาชนเนี่ยทางจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เลยทีเดียวใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: แน่นอนเดี๋ยวให้น้องสอนช่วยโปรโมทดีกว่าม
2: ีโครงการอะไรดีๆจักษุว่า
3: ตอนน
2: ี้
3: จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยก็มีเพจFacebook อยู่นะครับผมชื่อว่าจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยหรือว่า Eye Foundation of Thailand นะครับผมก็ตอนนี้ก็สนับสนุนโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์กับดวงตามากมายเป็นองค์การเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการการผ่าตัดออกหน่วยผ่าตัดกล้ามเนื้อตาที่ต่างจังหวัดหรือว่าแบบโครงการตาปลอมประดิษฐ์อะไรประมาณนี้ครับ
2: มีหลากหลายโครงการนะคะที่ทางจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยได้มีโครงการดีๆออกไปเพื่อพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่เลยเรามีเขาเรียกว่ามีภาคีเครือข่ายแต่ละจังหวัดไหมคะคุณหมอ
0: อาจจะไม่ถึงกับเป็นภาคีเครือข่ายชัดเจนแต่ว่าแน่นอนของจักษุมูลนิธิเนี่ยเราทำงานภายใต้ราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทยงั้นเราก็จะมีคุณหมอตาที่เป็นเครือข่ายของเราอยู่ทุกๆจังหวัดอยู่แล้วที่เขาทำงานนะฮะแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกเพิ่มเติมเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเรื่องของ health literacy เรื่องความรู้นะครับตอนนี้ในแง่ของฝ่ายวิชาการของมูลนิธิเองเนี่ยก็ผมก็พยายามที่จะมีการทำโปสเตอร์ให้ความรู้แล้วก็ในเพจ Facebook เองเนี่ยร่วมกับประธานจากศูนย์มูลนิธิอาจารย์ศักชัยนะครับท่านก็กรุณาที่จะให้โอกาสเรามาทำส่งความรู้ทั้งด้านออฟไลน์ที่เป็นโปสเตอร์แล้วก็ออนไลน์ผ่าน Facebook page ด้วยที่คุณหมอสอนเล่าให้ฟังก็คือ DI Foundation of Thailand หรือว่าจากศูนย์มูลนิธิประเทศไทยก็จะมีการทยอยลอนช์ความรู้ออกไปให้กับประชาชนเรื่อยๆก็ตามไปอ่านได
1: ้นี่ก็เข้าเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางเนาะที่สามารถที่จะทำให้เราได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพตานะคะที่คุณหมอจะนำข้อมูลเหล่านี้มาย่อยให้เข้าใจง่ายแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะ
2: แต่ก่อนจะลากันไปขอสุดท้ายจริงๆเลยค่ะอยากให้คุณหมอนะคะแนะนำคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ที่อาจจะยังไม่เคยไปหาหมอจักษุยังไม่เคยหาหมอตาเลยแล้วก็อาจจะเริ่มมีความกังวลแล้วพอฟังรายการเราวันนี้ก็เริ่มมีความอยากจะไปตรวจตาแล้วอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวผมเป็น key message สั้นๆนะเดี๋ยวให้น้องหมอสอนช่วยจบให้ทีละกัน
2: ได
0: ้ต้องพึ่งคุณหมออายุน้อยเพื่อช่วยละไม่ไหวที่สำคัญนะครับของการรักษาต้อหินผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเสี่ยงเมื่อกี้คุณหมอสอนเล่าให้ฟังแล้วอายุเกิน40ปีผมเน้นตัวเลขนี้ตลอดเลยอาจจะมีการใช้ยาบางประเภทเช่นยาสเตียรอยด์ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทาการหยอดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่าสายตาที่ผิดปกติมากๆสายตาสั้นหรือสายตายาวเยอะๆมีประวัติอุบัติเหตุในครอบครัวมีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหินต้องเจอหมอตาสักครั้งหลังอายุ40ปีนะครับ
1: นี่นะคะ
2: คุณหมอสอนแล้วคะ
3: ครับผมนอกจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจารย์ธีรชัยได้กล่าวไปนะครับก็มีอาการที่ต้องเฝ้าระวังนะครับคือจะแบ่งเป็นอาการฉับพลันกับเรื้อรังถ้าเป็นฉับพลันเนี่ยจะมีอาการตาแดงปวดตาแล้วก็มีตามัวได้นะครับผมอันนี้คือการฉับพลันซึ่งควรต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีส่วนอาการเรื้อรังเนี่ยก็คือการสายตาแคบลงเช่นเดินชนสิ่งของบ่อยๆอะไรประมาณนี้ครับก็ควรรีบมาพบจักษุแพทย์นะครับ
1: นี่นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์แพทย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะอาจารย์แพทย์ธีรทัศน์ศรีบุญนาคนะคะแล้วก็นายแพทย์สอนกุลติยรัต

0: ณะนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุแพทย์นะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องราวของสุขภาพที่เรามาติดตามกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันในช่วงนี้ด้วยค่ะกับช่วงวาร์ปทั่วไทยของเราค่ะคุณผู้ชมคะช่วงวาร์ปทั่วไทยวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่จังหวัดทางภาคอีสานกันนะคะที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอมีหน้าฝนแบบนี้แล้วนะคะแน่นอนว่าเห็ดเพาะก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยทีเดียวเขาเอาเมนูค่ะเป็นเมนูอีสานพื้นบ้านนะคะที่จะทำเมนูจากเห็ดเพาะนั่นเองมาติดตามกันในช่วงนี้เลยค่ะอีสานพาแซ่บค่ะ

0: านผ้าแซ่บแซ่บอีหลีเด้อ
1: พี่สารพาแซ่บมื้อนี้ค่ะทีมงานสวทอุบลนะคะเพิ่นพาไปเปิดปลาหาแนวแซ่บฤดูฝนมาเยือนเชื่อใดสิ่งที่ชาวอีสานเพิ่นหาเนี่ยก็คือเฮ็ดเพาะหรือบางคนเพิ่นก็เอิ้นว่าเฮ็ดขอบเฮ็ดลูกกลมๆเปลือกนุ่มๆที่กัดแล้วแตกป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะในปากนี่ล่ะจ้ะเสียงดีสมชื่ออีหลีเนาะและที่ได้ขึ้นหลังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีนี่ล่ะค่ะคือแหล่งเฮ็ดธรรมชาติที่คืนเองเพราะมีทั้งต้นยางนาต้นตะเคียนทองต้นประดู่ใบใหม่ทับผมแถมอากาศก็ยังชื้นๆแบบนี้เฮ็ดขึ้นปึ๊บเลยก่อนเข้าป่านะคะอย่าลืมสวมเสื้อแขนยาวถ้าอยากกันยุ่งให้เรียบร้อยวิธีหาเฮ็ดก็บ่ยากค่ะไฟไหม้น้อยๆเคลียร์เบาๆบริเวณโคนต้นไม้คันเห็นหัวขาวๆโผล่มาอย่าทาด้วยค่ะให้เฝ้าเก็บเลยแต่ว่าต้องใส่น้ำหนักมือเบาๆเด้อเพราะว่าเฮ็ดพอนี่มันอยู่ตื่นหลายคันถือเหยียบกระสีพังเบิดนะคะโดยวิธีการล้างนะคะก็คือล้างเฮ็ดให้สะอาดต้องใส่ซอนหรือว่าแปรงคนอ่อนนี่ถูดินออกเบาๆอย่าแซ่น้ำดนเด้อค่ะเดี๋ยวเฮ็ดมันสิเละจากนั้นก็เด็ดใบยานางมาขยี้กับน้ำสะอาดคั่นให้ได้สีเขียวเข้มๆกองเอาแต่น้ำไว้นะคะมาถึงวิธีการปรุงนะคะต้มน้ำใบยานางให้เดือดใส่เครื่องเทศนะคะลงไปแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาผงชูรสตามหมักใส่เฮ็ดลงไปทาจนมันสุกนะคะเติมผักติ่วพริกไทยเพิ่มรสเปรี้ยวแล้วล่ะจ้าแกงเฮ็ดเพาะใบยานางหอมๆ หอมๆแซ่บหลายอันนี้กินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวนี่นะบอกเลยค่ะฟินทั้งกลิ่นและก็รสชาติแถมได้คุณค่าจากสมุนไพรพื้นบ้านอีสานแบบเต็มๆแต่ระวังเด้อพี่น้องมันมีขอคนระวังคือกันเด้อสำหรับใครที่ไปหาเฮ็ดหาของป่าเด้อคันบ่ฮู้จ้าเฮ็ดอีหลีนี่ยาเก็บเด็ดขาดนะคะต้องให้ผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผ้าไปหลีกเลี่ยงการเก็บเฮ็ดไก่โลกอุตสาหกรรมเวลาเอามาปรุงก็ต้องปรุงให้สุกก่อนกินคันมีอาการผิดปกติให้ฟ้าวไปหาหมอนะคะโอ้ยนอนนะคะมื้อนี้อิ่มเอมอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ได้สาระนะคะแกงเฮ็ดเพาะนะคะบ่แม่นแค่ของกินเด้อแต่มันคือตำนานความแซ่บของฤดูกาลหนาวฝนของอีสานบ้านเฮานั่นเองค่ะนี่ล่ะมนต์เสน่ห์ของอาหารอีสานกินหม่องใดก็บ่แซ่บตำบ้านเฮาเธอหนาสิพาไปกินอีหยังฝากติดตามกันในช่วงอีสานพาแซ่บมื้อนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยไหลอีสานผ้าแซ่บแต่ว่าไม่ใช่แค่อีสานเท่านั้นนะคะที่มีแต่ว่าภาคอีสานเขาอาจจะมีการนำเห็ดเพาะเนี่ยไปทำเมนูอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี
3: ้ใส่กระเทียมนะใช่นะคะแต่ถ้าเป็นชื่นชอบเลยก็โอ้โหสุดยอดเลย
2: บ้านเราภาคเหนือก็มีเหมือนกันนะคะเห็ดเพาะ
3: เป็นไงคะคุณเมย
2: ์แต่ว่าที่บ้านจะเรียกว่าเห็ดถอบ
3: ก็เห็ดกัน
2: ใช่ก็จะมีการนำมาแกงแต่จะเป็นยอดมะขามบ้างแกงใส่หน่อก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นต้มเฉยๆแล้วก็กินกับน้ำพริกข่าก็แซ่บมากเลยค่ะ
3: ด
2: ิ
3: ฉันชอบเมนูหนึ่ง
2: อะไรเอ่ยที่ฉันชอบ
3: เห็ดหอบแล้วก็ใส่ไข่เจียวอร่อยนี่แล้วก็ทำง่ายด้วย
2: ผัดคั่วเห็ดถอบใส่สับมาคุณกิฟได้ทานไหมที่
3: อร่อยค่ะต้องยกนิ้วให้เลยนี่นะคะฝีมือที่บ้านคุณเมธิยาเขานะคะคุณผู้ชมอ่ะก็เป็นเมนูพื้นบ้านนะคะที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็เมนูเหล่านี้เนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยใครที่ชื่นชอบนะก็สามารถที่จะไปหาเห็ดถอบนะแล้วก็มาลองทำตามกันดูได้นะคะ
2: ค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเดตนโยบายต่างๆนะคะการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเต้าหินด้วยวันนี้ครบทุกอย่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมคะเราจะลากันไปนะคะพร้อมกับช่วงนี้ค่ะช่วงเพลงละวันวันละเพลงนั่นเองนะคะวันนี้เราจะนำเสนอในบทเพลงที่มีชื่อว่าบุญหรือกรรมนะคะจะไพเราะขนาดไหนเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับบทเพลงเลยนะคะส่วนเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: พี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนทุกท่านครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่6ตุลาคม2569ครับในวันนี้ก็จะขอเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศนะครับจากที่มีการคาดการณ์ว่าฝนจะเริ่มตกลงมาในวันที่5 6 7เนี่ยก็จากหลายพื้นที่ก็เห็นแล้วว่าเริ่มมีฝนตกลงมาแล้วในเมื่อวานนี้นะครับฝนก็จะตกไปถึงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ลักษณะฝนก็จะเป็นลักษณะของฝนเปลี่ยนฤดูนะครับทางภาคเหนือก็จะเริ่มมีอากาศหนาวแล้วก็ฝนที่เคลื่อนตัวมาทางภาคเหนือเนี่ยในบางพื้นที่ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับในฝั่งฝนที่จะตกในวันที่6หรือ7เนี่ยนะครับจะมีการเคลื่อนตัวจากภาคกลางนะครับแล้วก็จะไปสู่ภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ลงไปสู่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็จังหวัดในฝั่งอันดามันนะครับก็จะมีฝนตกชุกขึ้นนะครับในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนก็จะหายไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีฝนกลับมาใหม่นะครับในช่วงวันที่10 11 12 13นะครับฝนในวันที่10 11 12 13เนี่ยก็จะอยู่กระจายอยู่โดยเฉพาะทางภาคฝั่งภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นหลักนะครับอาจจะมีภาคกลางได้รับผลกระทบบ้างนะครับรวมถึงภาคใต้เนี่ยก็ยังมีผลกระทบจากฝนก้อนนี้อยู่นะครับในวันที่10ถึง13นะครับก็มีการเฝ้าระวังนะครับระดับน้ำฝนนะครับที่ตกลงไปในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะครับในส่วนของรายละเอียดเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับเป็นหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอเชิญคุณฟาตานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ครับสวัสดีครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในวันนี้นะครับสมมติพรุ่งนี้นะครับวันที่6ก็บริเวณจะมีฝนหนักนะครับบริเวณภาคเหนือนะครับภาคกลางนะครับซึ่งรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงนะครับส่วนในวันที่7เนี่ยก็จะยังคงมีฝนหนักนะครับทางด้านภาคตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็ฝนจะไปหลังจากนั้นจะไปหนักภาคใต้นะครับประมาณวันที่89นะครับแต่ก็ยังประมาณที่8ก็ยังมีแนวโน้มของทางตะวันตกของภาคเหนือก็อาจจะมีฝนอยู่นะครับส่วนในช่วงวันที่10ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนเยอะนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือช่วงพื้นที่ที่เป็นภาคกลางตอนล่างนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยครับขอบคุณมากครับ
0: สรุปแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับเราก็จะติดตามลุ่มน้ำแรกคือลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับน้ำเหนือนะครับที่มาจากทางภาคเหนือลงมาสู่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็อยู่ในภาวะที่ลดลงแล้วนะครับจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำที่ลงมาสู่เขื่อนเจ้าพยาก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนะครับเมื่อผ่านเขื่อนเจ้าพยาครับปัจจุบันนี้ระดับการระบายน้ำยังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยที่ระดับน้ำที่เขื่อนนะครับลดลงนะครับจากเมื่อวาน 17.3 นะครับวันนี้เหลือเพียงแค่16.88 นะครับเป้าหมายการระบายเนี่ยให้ลงอยู่เหลือประมาณ 16.5 เพื่อสามารถรองรับน้ำฝนแล้วก็รองรับน้ำเหนือที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากฝนได้ในอนาคตนะครับในส่วนของแม่น้ำสแกกรังครับซึ่งอาจจะมีเข้ามาเติมที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็มีระดับลดลงเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับรวมถึงเขื่อนป่าสักนะครับ นื่องจากว่าเขื่อนป่าสักมีความจุที่เต็มความจุของเขื่อนป่าสักอยู่ก็มีการระบายในอัตราที่เท่าเดิมนะครับมีการบริหารจัดการน้ำลงมาสู่เขื่อนพระราม6ในส่วนของพื้นที่รับน้ำในจุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่อยุธยานะครับจังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีเรื่องของปริมาณน้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่อาจจะลดลงช้าหรือว่ายังทรงตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้การช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยก็ยังลงไปอย่างต่อเนื่องที่พระนครศรีอยุธยานะครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับลงมาจากพระนครศรีอยุธยานะครับผ่านจังหวัดภาคกลางลงมาอยู่ปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็ลงไปสู่อ่าวไทยนะครับผ่านกรุงเทพมหานครในจังหวัดเหล่านี้นะครับปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำถึงเมตรกว่าๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของภาคตะวันตกครับเขื่อนวชิรังกรก็มีระดับการเก็บกักน้ำอยู่ที่ 98% เขื่อนศรีนครินทร์มีระดับเก็บกักน้ำอยู่ที่ 90% มีการระบายน้ำแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำโดยที่มีการเตรียมการพร่องน้ำไว้นะครับระบายน้ำออกแล้วก็มากกว่าที่ได้รับน้ำเข้ามาโดยเฉพาะที่เขื่อนวชิรังกรเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเข้ามาในอาทิตย์หน้านะครับจากเขื่อน2เขื่อนนี้นะครับก็จะผ่านไปสู่แม่น้ำแม่กลองผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับตอนนี้อัตราการปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่กลองก็ลดลงแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ในแม่น้ำแม่กลองริมน้ำสองฝั่งเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะครับในส่วนของภาคตะวันตกอีกที่หนึ่งที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าคือที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับปัจจุบันนี้เขื่อนแก่งกระจานก็มีความจุที่เต็มแล้วนะครับก็มีการบริหารจัดการแล้วเริ่มมีการระบายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันที่10 11 12ที่จะมีฝนเพิ่มเติมนะครับขอเน้นย้ำนะครับว่าให้บางพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีให้มีการเตรียมตัวแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะตำบลเขากระปุกนะครับอำเภอท่ายางอำเภอเมืองเพชรบุรีแล้วก็อำเภอหนองยาปร่องนะครับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดครับมาถึงทางฝั่งภาคตะวันออกครับน้ำที่อยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับจะเห็นว่ามีระดับน้ำที่ลดลงช้าเนื่องจากว่าที่อำเภอกบินบุรีเนี่ยที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยระดับน้ำยังอยู่ล้นตลิ่งอยู่นะครับก็ค่อยๆเลื่อนระดับน้ำก็จะค่อยๆลงมาสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับแล้วอีกก้อนหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากทางจังหวัดนครนายกนะครับที่จังหวัดนครนายกก็มีการบริหารจัดการที่เขื่อนขุนด่านเนี่ยเพื่อการลดการระบายน้ำแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกน้อยที่สุดนะครับจากปราจีนบุรีนครนายกจะรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ตรงนี้เองนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศูนย์ JICC มีการแจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราครับปัจจุบันนี้ต้องมีการเฝ้าระวังที่8อำเภอนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำอาจจะเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับขอให้มีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับในส่วนของรายละเอียดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมทั้งหมดนะครับก็เป็นหน้าที่ของดร.ธเนศนะครับผู้แทนจากกรมชลประทานครับ
2: ครับเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับมาดูที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับก็จากการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่ตกมากในภาคเหนือนะครับเราก็ยังยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนบุ้ยพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยและเขื่อนตรงนี้ครับยังสามารถมีช่องว่างเพียงพอที่รับน้ำได้อย่างแน่นอนอย่างเขื่อนบุ้ยพลครับเมื่อวานน้ำเข้าถึง50ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เราระบายมาเพียง3ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีช่องว่างเพียงพอครับปัจจุบันเขื่อนบุ้ยพลมีความจุอยู่ที่ประมาณ 68% นะครับเขื่อนสิริกิติ์เองนะครับน้ำเข้าถึงประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรเราระบายแค่7ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพื่อใช้ในบริเวณท้ายเขื่อนทั้ง2เขื่อนทั้งแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านเท่านั้นนะครับยังยืนยันว่าน้ำที่ระบายนี้ไม่มาสู่ทุ่งและน้ำไอตัวของลุ่มน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำฝนนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางสสน.ได้มีการคาดการณ์ว่าเมื่อวานเนี่ยฝนจะตกบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุนะครับแต่อุทัยธานีซึ่งเป็นต้นเหตุของน้ำที่จะมาที่นครสวรรค์นะครับทำให้เราต้องมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น2005ตอนรอบที่แล้วนะครับปัจจุบันจากการติดตามนะครับ น้ำที่แม่น้ำปิงเองนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไม่เป็นนัยสำคัญนั่นหมายถึงว่าปริมาณน้ำค่อนข้างจะทรงในส่วนแม่น้ำปิงและเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจะไม่มีส่งผลกระทบต่อแม่น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเรื่อยๆนะครับปัจจุบันครับจากการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานตามการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาว่าตัวของฝนเนี่ยจะมาวันที่11ครับกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องมีการลดระดับหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเกิดบริเวณการน้ำท่วมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไปนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานีนะครับเรามีความจำเป็นต้องลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาครับอยู่ที่ระดับเป้าหมายที่บวก 16.50 นะครับซึ่งเป็นระดับเก็บกักของเขื่อนเจ้าพระยาหน้าเขื่อนนะครับเพื่อรองรับนะครับปริมาณน้ำฝนถ้าอาจจะเกิดตกขึ้นเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากวันที่11เดือนตุลาคมนี้ไปแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นครับก่อนจะถึงวันที่11เดือนตุลาคมครับปัจจุบันน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.8 นะครับซึ่งก็ใกล้เป้าหมายนะครับฉะนั้นในแนวทางการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการนอกจากลดหน้าเขื่อนแล้วนะครับก็จะดำเนินการลดทั้งการเข้าฝั่งทั้งฝั่งตอนออกไม่จะเป็นคลองชัยนาทป่าสักหรือคลองชัยนาทยุทธยานะครับหรือฝั่งตะวันตกทางแม่น้ำน้อยและแม่น้ำท่าจีนครับเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการไหลมาที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ต้องมีการบริหารจัดการนะครับอย่างสมดุลเพราะว่าการลดลงของระดับหน้าเขื่อนที่มากเกินไปนั้นนะครับอาจจะทำให้เกิดตลิ่งสไลด์ได้บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ต้องบริหารตามหลักวิศวกรรมนะครับโดยการลดบนนะครับที่มาจากตัวหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับลดด้านข้างคือการเข้าคลองหรือการอาจจะมีแนวทางที่อาจจะมีแนวทางที่จะลดนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์น้ำทุกวันครับว่าจากการสอบถามสมดุลน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นเราจะลดส่วนไหนได้อย่างไรจากสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะมาวันที่11นะครับถือว่าเป็นแนวทางการจัดการที่เตรียมความพร้อมยิ่งเราต้องมีการจัดการในช่วงนี้นะครับสำหรับในการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักโทรสิทธิ์นะครับถึงแม้เราจะระบาย500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับเราก็มีการจัดจราจรน้ำนะครับโดยการลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักที่จะมาเติมหน้าเขื่อนพระราม6นะครับฉะนั้นการลดน้ำที่มาแม่น้ำป่าสักกับการเพิ่มน้ำจากเขื่อนป่าสักนะครับมันจะเกิดการสมดุลอาจจะเพิ่มไม่มากนักนะครับถือว่าเป็นการจัดจราจรน้ำนะครับและน้ำดังกล่าวนะครับที่มาที่แม่น้ำป่าสักครับจะไม่มาในกรุงเทพเจ้าพระยาฝั่งตอนออกอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากเราปิดคลองระพีพัฒน์คือคลองระพีพัฒน์ครับมันจะมาคลองระพีพัฒน์มาคลอง13นะมาคลองพระเจ้าชัยวิชิตซึ่งมาในเขตของกรุงเทพฝั่งตอนออกครับซึ่งน้ำตรงนี้จะไม่ใช่เป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำป่าสักหรือน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนอย่างแน่นอนนะครับส่วนน้ำที่เรามีการบริหารจัดการน้ำในเขตทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตอนออกครับตั้งแต่จังหวัดปทุมธานีนะครับตัวของรังสิตเองนะครับจนมาถึงกรุงเทพมหานครนั้นนะครับเป็นน้ำที่บ่ามาจากฝั่งทางนครนายกซึ่งมาทางคลอง13 14 15นะครับแต่องคลักษ์นะครับที่จากบ้านนานครนายกเนี่ยไหลมาซึ่งทางกรมชลประทานเองนะครับก็ต้องมีการเร่งระบายน้ำใน2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกคือการที่ระบายน้ำในแนวขวางคลองแนวขวางไม่จะเป็นคลองของรังสิตประยูรศักดิ์นะครับซึ่งวันนี้ครับกรมชลประทานได้ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมแล้วที่ปากคลองรังสิตนะครับแล้วก็รวมทั้งการระบายน้ำทั้งในแนวดิ่งนะครับผ่านทั้งคลอง13ลงมานะผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยวิชิตลงสู่คลองชายทะเลนะครับซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆริมคลองชายทะเลเนี่ยเร่งสูบน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นแนวทางการจัดการน้ำในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองเองนะครับถึงแม้นะครับการระบายที่เขื่อนไวยวัชรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายนะครับมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบนะครับต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะว่าจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนะครับเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับนะครับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตกถ้าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์สักครู่ครับว่าอาจจะตกมากในทิศตะวันภาคตะวันตกครับก็คงเป็นลักษณะของการตกท้ายเขื่อนไม่ว่าจะเป็นแควน้อยแควใหญ่ที่จะมารวมกันที่จังหวัดกาญจนบุรีครับสถานการณ์
3: ดยรวมของทั้งท้ายเขื่อนแม่กลองเองตอนนี้ครับก็มีแนวโน้มที่ลดลงน้ำลดลงอย่างเรื่อยๆนะครับก็เป็นลักษณะของการระบายน้ำนะครับออกจากพื้นที่นะครับลงสู่แม่น้ำแม่กลองเท่านั้นเองนะครับตรงนี้

0: ่วนของสิ่งที่ต้องติดตามนะครับก็คงต้องเป็นสถานการณ์น้ำของภาคตะวันออกนะครับในเขตของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจะเห็นว่าจากสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นของมาจากแควหนุมานนะครับมาจากคลองพระปรงนะครับหรือมาจากคลองพระสะทึงตรงนี้ครับสถานการณ์น้ำเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากตัวอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเนี่ยก็มีการลดการระบายนะครับพระปรงเองก็ลดการระบายนะครับแล้วก็ตัวพระสะทึงเองนะครับถึงแม้จะมี 86% แต่ก็ลดการระบายฉะนั้นในเรื่องของต้นน้ำนะครับที่อ่างจะมาเติมนั้นครับก็มีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าสถานการณ์น้ำที่เราบริหารจัดการน้ำตอนนี้ครับมันมาจากน้ำที่ยังท่วมที่อำเภอกบินบุรีอยู่นะครับอำเภอกบินบุรีเนี่ยจะอยู่เหนือนะครับต้นน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีครับสถานการณ์น้ำยังท่วมอยู่แต่ว่าก็มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆนะครับน้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับและถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับอย่างรอบคอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับเห็นว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตรงนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ที่นั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรานะครับส่วนการเตรียมความพร้อมนะครับของเพชรบุรีเองนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับเขื่อนแก่งกระจานเองครับถึงแม้วันนี้จะมีความจุอยู่ที่ประมาณ 102% นะครับทางกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในการเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานนะครับมาเพื่อให้รองรับฝนที่จะมานะครับแต่ว่าจากการบาลานซ์นะครับทำสมดุลน้ำที่เขื่อนแก่งกระจานนั้นนะครับเราก็คาดว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกชนิดที่ว่าตกกระจุกไม่กระจายนะครับตกเป็นลักษณะของเรนบอมมาเนี่ยตัวเขื่อนแก่งกระจานเองก็จะสามารถที่จะพอจะหน่วงนะครับการระบายน้ำที่จะมาถึงตัวของในแม่น้ำเพชรบุรีครับซึ่งเราจะมีเขื่อนเพชรบุรีเนี่ยในการที่จะบริหารจัดการน้ำนะครับผันเข้าสู่ระบบฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับของเขื่อนหน้าเขื่อนเพชรบุรีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นระบบหนึ่งที่ช่วยนะครับที่จะผันน้ำออกไปด้านข้างนะครับคล้ายๆการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับคือมาที่เขื่อนเพชรบุรีที่เป็นเขื่อนทดน้ำก็จะมีระบบทั้งสองฝั่งในการกระจายน้ำออกไปรวมทั้งระบบของคลองระบายน้ำด้วยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะควบคุมปริมาณน้ำนะครับให้ไหลผ่านนะครับตัวเมืองเพชรบุรีครับไม่ให้เกินอัตราที่อาจจะมีผลกระทบที่150ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในลุ่มน้ำต่างๆครับ
1: ครับผมในส่วนของการบริหารจัดการน้ำอย่างที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากกรมชลประทานนะครับก็จะเห็นว่าได้มีการเตรียมการเพื่อรักษาระดับน้ำแล้วก็ลดระดับน้ำในหลายพื้นที่นะครับยังมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับก็ขอเน้นย้ำว่าถ้ามีการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะต้องลงไปอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นนครนายกนะครับปราจีนบุรีรวมถึงฉะเชิงเทรานะครับที่ก็ปริมาณน้ำก็ยังทรงตัวแล้วก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในบางจุดได้นะครับในฝั่งภาคตะวันตกก็มีหลายพื้นที่ที่เริ่มดีขึ้นรวมถึงแม่น้ำแม่กลองริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองรวมถึงปลายน้ำแม่กลองเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังฝนที่จะเติมมาในทางฝั่งภาคตะวันตกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับส่วนเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการบริหารจัดการน้ำแล้วก็น้ำเหนือได้ลดลงแล้วนะครับปริมาณน้ำยังสามารถบริหารจัดการได้ทำให้ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยยังมีพื้นที่ที่จะรับน้ำและระบายน้ำได้อีกเยอะทีเดียวเป็นผลให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเราจะเห็นว่าหลายพื้นที่น้ำเนี่ยลดลงมากแล้วแล้วก็มีการระบายน้ำลงสู่คลองแล้วก็ลงสู่พื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครเมื่อน้ำลดลงแล้วนะครับระบบคลองระบบน้ำต่างๆที่เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็เริ่มมีการรับน้ำแล้วก็ระบายน้ำช่วยนะครับจังหวัดข้างเคียงด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับจะขอให้รองโฆษกลลิดานะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
2: ค่ะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ได้แก่ถนนฉลองกรุงค่ะดังนั้นประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหาร่มเกล้าลาดกระบังนะคะจากเมื่อวานที่ทางกทม.ตั้งเป้าไว้ว่าจะลดระดับน้ำต่อวันได้วันละ25เซนซึ่งทำได้ดีเกินเป้าค่ะทำให้ในวันนี้นะคะระดับน้ำในชุมชนเคหาร่มเกล้าลดลงในจุดอยู่ในจุดที่สัญจรไปมาได้และก็ในยังมีน้ำขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยๆเท่านั้นเองค่ะซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนะคะในส่วนของมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงค่ะพื้นที่บริเวณนี้มันเมื่อวานมีฝนตกหนักเข้ามาทำให้ทางกทม.เร่งระบายน้ำค่ะในส่วนของสายไหมอเงินค่ะณขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่นะคะแล้วก็จะมีการพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำจากปทุมธานีด้วยค่ะในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะคะผู้แทนจากกทม.คุณเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลจะเป็นผู้ให้รายละเอียดค่ะ
3: ครับขอบคุณครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับในภาพรวมเนี่ยถนนสายหลักเนี่ยก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วนะครับที่เป็นข้อกังวลหรือว่าเป็นห่วงกันคือการเคหะร่มเกล้าเนี่ยในส่วนนี้นี่ยังมีน้ำขังอยู่ในบางส่วนของซอยย่อยๆนะครับซึ่งถ้าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองนะครับปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็มีในเรื่องของการที่เราจะเอาตัวสารชีวภาพบำบัดนะครับไปโรยให้เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับและเมื่อน้ำลดนะครับปัญหาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของขยะที่ตามมานะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราก็มีการจัดเก็บนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ที่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับในเรื่องของการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับก็ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อที่จะบรรเทาปัญหานะครับเรื่องขยะที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะเยียวยานะครับประชาชนเนี่ยประชาปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประสบภัยครับได้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะครับเคลม bangkok.go.th แล้วเนี่ย49,218รายนะครับเป็นข้อมูลที่เวลา 8:30 นนะครับของวันที่8ตุลาคมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ประสบภัยที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์นะครับก็แบ่งเป็นรายเขตครับถ้าอันดับแรกนะครับจะเป็นเขตลาดกระบังนะครับอันดับที่2จะเป็นเขตบางกะปิแล้วก็เขตสายไหมนะครับโดยสิทธิ์ที่ขอเราสามารถขอได้หลายสิทธินะครับซึ่งสิทธิ์ที่ขอมากที่สุดเป็นอันดับ1ก็จะเป็นในเรื่องของค่าดำรงชีพนะครับลำดับ2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านนะครับแล้วก็เป็นค่าเครื่องมือนะครับแล้วก็ทุนในการที่จะประกอบอาชีพนะครับตอนนี้เนี่ยทางเมนูของเราเนี่ยสามารถที่จะเช็คสถานะคำร้องได้นะครับว่าคำร้องที่ทางประชาชนเนี่ยเข้าไปยื่นคำร้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานะเนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนใดนะครับซึ่งตรงนี้การไปยื่นขอลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ทั้งที่ออนไลน์แล้วก็ที่ทางสำนักงานเขตนะครับแต่ในส่วนของทางออนไลน์เนี่ยสามารถยื่นได้24ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นสำนักงานเขตก็ตามเวลาราชการส่วนเอกสารที่จะนำไปยื่นที่สำนักงานเขตก็เพื่อที่จะเป็นการแสดงตัวตนนะครับก็ประกอบไปด้วยประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับถ้าไม่ต้องถ่ายเอกสารก็ได้นะครับสามารถที่จะไปให้ทางเขตเขาถ่ายเอกสารให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเขตเนี่ยก็จัดเจ้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วนะครับขอบคุณครับ
1: ครับในส่วนของการเยียวยาและฟื้นฟูนะครับจะเห็นว่าหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำลดลงแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระบบการเยียวยาและฟื้นฟูแล้วนะครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องให้น้ำลดทุกพื้นที่ก็ให้พื้นที่ไหนที่น้ำลดลงแล้วก็เริ่มกระบวนการได้เลยนะครับในส่วนนี้ครับก็การเยียวยาฟื้นฟูและการช่วยเหลือนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือดร.สิริธรสมสวรรค์ครับจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะในส่วนของเงินที่รัฐบาลให้ความห่วงใยนั่นก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะให้การช่วยเหลือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วม 9,000 บาทและบ้านเรือนและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม 5,000 บาทปัจจุบันข้อมูลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะในเวลา 7:50 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานข้อมูลจากจังหวัดมีการส่งข้อมูลยืนยันมาให้ที่ปภ.แล้วจำนวน2จังหวัดด้วยกันที่จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติครม.ได้แก่จังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น611ครัวเรือนนะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีกำหนดในเรื่องของเวลาในช่วงของ2ทุ่มของทุกวันระหว่างนี้ที่จะรอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมติครม.ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบถึงปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินซึ่งได้มีการกำหนดไว้ที่2ทุ่มของทุกวัน2ทุ่มของวันนี้เราจะมีการกดยืนยันข้อมูลหากระหว่างนี้มีการส่งข้อมูลจากจังหวัดอื่นๆเข้ามาก็จะรวมยอดเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อข้อมูลส่งไปถึงธนาคารออมสินคาดว่าธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมานะคะได้ภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ก็จะเป็นล็อตแรกของการให้การช่วยเหลือเยียวยาตามที่ท่านนายกกำชับสั่งการว่าไม่ต้องรอให้ครบนะคะแล้วก็เป็นการทยอยให้การช่วยเหลือค่ะสำหรับในแอปพลิเคชันทางรัฐที่มีการยื่นขอความช่วยเหลือผ่านระบบลงทะเบียนเข้ามาปัจจุบันมียอดจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งสิ้น 1,224,030 ครัวเรือนกรุงเทพมหานครมีผู้ยื่นมากที่สุดอยู่ที่ 529,690 ครัวเรือนรองมาคือสมุทรปราการ173,753ครัวเรือนปทุมธานี 151,658 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 49,933 ครัวเรือนและระยอง 41,160 ครัวเรือนซึ่งเป็นข้อมูลนะเมื่อเวลา 7:30 นาทีซึ่งถือว่าเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นประมาณ 160,000 กว่าในระหว่างวันที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการเยียวยาพื้นที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก65จังหวัดที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 และ 5,000 บาทจังหวัดที่มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันนี้ได้ทำเรื่องขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในเรื่องของอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก1จังหวัดโดยทางปภ.ได้เสนอนำเข้าครม.นั่นก็คือจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้มีการเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายนทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากแล้วก็มีน้ำปริมาณท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้นข้อมูลที่สำรวจนะคะสมุทรสงครามมีความเดือดร้อนพี่น้องกว่า 20,000 ครัวเรือน 20,000 กว่าครัวเรือนซึ่งวันนี้ปภ.ก็ได้เสนอไปยังมติครม.เพื่อขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มเติมอีก1จังหวัดซึ่งก็จะรอมติครม.ในการอนุมัติภายในวันนี้ค่ะขอแจ้งให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของการช่วยเหลือเยียวยาและขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดถ้าหากมีการดำเนินการก็สามารถทยอยส่งข้อมูลให้ปภ.เพื่อที่ปภ.จะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินภายใน2ทุ่มของวันนี้และออมสินก็จะทำการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการตามที่ได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบค่ะ
1: ครับในส่วนของประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจ กับปัญหานะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการผ่านกระทรวงพาณิชย์นะครับ

0: ในวันนี้ครับมีผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์นะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ ขออนุญาตนำเรียนผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับคือกรมการค้าภายในมีภารกิจหลักที่สำคัญก็คือการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของราคาสินค้าและก็บริการนะครับผมมีเรื่องที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่สำคัญเนี่ยใน2ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของปริมาณและราคาสินค้าซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่จำเป็นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในสื่อมวลชนนะครับก็คือในเรื่องของผักแล้วก็ไข่ไก่ในประเด็นที่2เนี่ยคือเป็นมาตรการเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำท่วมของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับผมขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณและราคาของสินค้าผักนะครับเนื่องจากบางพื้นที่ปลูกผักนะครับได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักเนี่ยลดลงในตลาดเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์นะครับได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดนครราชสีมาในบางพื้นที่นะครับเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าที่ผมได้เอ่ยไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการทำให้ราคาของผักได้เริ่มอ่อนตัวลงนะครับและเราจะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเทศกาลกินเจที่จะมาถึงในปลายสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้ราคาผักกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับสินค้าประเภทที่2ก็คือในเรื่องของไข่ไก่นะครับสืบเนื่องจากฟาร์มไก่ไข่นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มไก่ไข่ที่อยู่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทำให้ไก่นะครับได้รับความเสียหายไปโดยประมาณก็คือ3ล้านตัวซึ่งกระทบต่อปริมาณไข่ในระบบเป็นจำนวนมากนะครับสิ่งที่กรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือเร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆนะครับควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับโดยเราออกมาตรการเลยทันทีร่วมกับกรมปศุสัตว์ก็คือการยืดอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงนะครับเดิมเนี่ยแม่ไก่ไข่เนี่ย เราจะเลี้ยงไว้ประมาณ80สัปดาห์เพื่อให้สร้างไข่ออกมาผลิตไข่ออกมาให้พวกเราได้บริโภคนะครับก็ขอยืดจาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์นะครับเพื่อให้มีไข่เข้ามาทดแทนนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ได้ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันคือแม่ไก่พันเนี่ยนะครับแม่ไก่พันก็คือจะผลิตลูกไก่เพื่อเอาไปเลี้ยงเพื่อให้ไข่ออกมาเราก็ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันเนี่ยจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์นะครับเพราะนั้นก็เราคาดว่าปริมาณไข่จะเข้ามาทดแทนได้เร็วที่สุดน่าจะไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้นะครับนอกจากนี้มาตรการอีกมาตรการหนึ่งก็คือเราได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่นะครับกั

แล้วเราก็ได้เชิญประชุมขอความร่วมมือให้รวบรวมไข่จากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะกระจายไปสู่ร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือขอความร่วมมือในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยนะครับไข่ไก่เนี่ยจะเข้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือร้านค้าปลีกเนี่ยบางครั้งมันต้องวิ่งอ้อมเนื่องจากถนนหนทางถูกน้ำท่วมนะครับบางพื้นที่ไข่ไก่ไม่สามารถจะออกจากฟาร์มได้1วัน2วันนะครับก็ต้องใช้พี่น้องทหารเข้าไปช่วยจัดการในเรื่องของการขนส่งการคัดแยกเพราะฉะนั้นมันจะมีต้นทุนเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้เราขอความร่วมมือในกลุ่มของผู้รวบรวมผู้ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่ข้อกลางตรงนี้อย่าไปบวกราคาเพิ่มจนเกินความเหมาะสมนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็คือในส่วนของการค้าปลีกการค้าปลีกอาจจะมีผู้ฉวยโอกาสอยู่บ้างนะครับทางกรมการค้าภายในก็จะออกตรวจนะครับร้านค้าปลีกเพื่อให้มีราคาไข่ที่มันเหมาะสมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนพบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดมีราคาแพงเกินความเหมาะสมเราจะรีบเข้าไปนะครับทำการสอบสวนนะครับว่าทำไมถึงขายราคาแพงขนาดนี้แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่มีราคามาตรฐานเพราะมันขึ้นอยู่กับเส้นทางการขนส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการตรวจสอบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดควรจะมีราคาเท่าใดแล้วก็จะขอรับฟังเหตุผลที่เขาขนส่งไปต้องอ้อมไปเนี่ยมันเพิ่มต้นทุนขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราดำเนินการในเรื่องของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ2สินค้าที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตผ่านมาในประเด็นที่2ในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับกรมค้าภายในเราจะมีการจัดงานแสดงสินค้าที่เราเรียกกันคุ้นชินว่าเป็นเรื่องของธงฟ้านะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่เราประสบภัยในเรื่องของอุทกภัยเราจะจัดงานใหญ่ๆเป็นงานธงฟ้าอย่างสมัยก่อนคงไม่ค่อยจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเรากำลังทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานเขตต่างๆว่าถ้าหากมีพื้นที่ไหนที่น้ำลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายได้นะครับเราก็จะเข้าไปดำเนินการเป็นรถโมบายเล็กๆนะครับแล้วก็ตั้งเต็นท์เพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมๆกับต่างจังหวัดด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังทำงานใกล้ชิดกันอยู่นะครับโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะคิกออฟวันที่9เนี่ยครับแล้วก็9ถึง18เนี่ยเราจะทำอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่น้ำเริ่มลดแล้วนะครับการเยียวยาในเรื่องของถุงยางชีพจะผ่านไปนะครับหลังจากนั้นก็คือเอาสินค้าราคาถูกเข้าไปช่วยจำหน่ายให้นะครับก็9ถึง18ตุลาคมนี้นะครับเราจะดำเนินการที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วเราก็จะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีงบประมาณปกติที่เราดำเนินการอยู่แล้วเป็นงานประจำของกรมการค้าภายในก็คือคล้ายๆกับงานธงฟ้าในที่ผ่านๆมานะครับในส่วนของภูมิภาคนะครับหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะคิกออฟวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเราจะจัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะจัดเดือนละทั้งหมดเนี่ย12ครั้งต่อจังหวัดนะครับแล้วเราก็จะจัดทุกจังหวัดนะครับเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของสถานที่ที่เราจะเลือกจำหน่ายสินค้านี้เราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านนะครับเว็บไซต์ Facebook ของกรมการค้าภายในนะครับและเราก็จะส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มายังสำนักโฆษกนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งสื่อต่างๆด้วยแล้วก็เรามีสายด่วน1569ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องราวราคาสินค้าต่างๆการไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าพร้อมๆกับเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับท่านสามารถสอบถามไปที่หมายเลข1569ได้เลยว่าณขณะนี้เรากำลังจัดงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพอยู่ที่ไหนนะครับก็ขออนุญาตนะ

0: รียนครับ
1: ครับในส่วนของประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็ให้ความการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนะครับก็คือการช่วยเหลือและการบริหารจัดการในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็จะจบท้ายด้วยคำแนะนำด้านสุขภาพของประชาชนนะครับก็เรียนเชิญนะครับดร.นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: ครับสวัสดีครับเรื่องของสุขภาพของประชาชนก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมักได้รับผลกระทบในช่วงของการเกิดอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนบางส่วนต้องลุยน้ำนะครับหรือย้ายไปพักพิงชั่วคราวในศูนย์พักพิงซึ่งอาจจะมีความแออัดแล้วก็ไม่สะดวกเหมือนในภาวะปกติอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของประชาชนก็ได้เปิดให้บริการในทุกสถานพยาบาลนะครับถ้าหากไม่ติดขัดด้วยเรื่องของน้ำท่วมและการเดินทางจากการสำรวจสถานพยาบาลใน23จังหวัดจำนวน157แห่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยพบว่าสามารถเปิดให้บริการได้ปกติ88แห่งมีปิดบริการบางส่วน14แห่งนะครับแล้วก็มีการปิดให้บริการชั่วคราว55แห่งในช่วงที่มีน้ำท่วมนอกจากนี้ก็มีการจัดบริการทางการแพทย์เชิงรุกนะครับสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ต่างๆมากกว่า 235,132 ครั้งโดยการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่เป็นศูนย์พักพิงนะครับที่จะเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราก็มีการดูแลโดยทีมแพทย์เข้าไปประจำอยู่นะครับภาพรวมของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งที่อยู่ในศูนย์พักพิงและบางส่วนที่ยังอยู่ในที่พักอาศัยจำนวน 88,664 รายพบว่ามากที่สุดเป็นผู้สูงอายุมากถึง 60,364 รายต่อมาก็เป็นเด็กนะครับ 8,086 รายนะครับและกลุ่มถัดมาที่สำคัญก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ดูแลตนเองได้ลำบาก5,441 รายนะครับแล้วมีผู้พิการอีก 2,740 รายซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้รับการดูแลโดยทีมงานของบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับซึ่งจัดหมุนเวียนกันไปดูแลนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตอีก663รายก็ได้มีการจัดบริการเพิ่มเติมให้ได้รับการล้างไตตามกำหนดปกตินะครับในส่วนของสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบและต้องมีการปิดให้บริการเนื่องจากน้ำท่วมสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามที่ค่ายจักรพงษ์นะครับโดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปร่วมดำเนินงานด้วยมากกว่า300คนนะครับในส่วนนี้เองก็จะเห็นได้ว่าบริการต่างๆที่ประชาชนและผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับเนี่ยก็ยังมีความต่อเนื่องสามารถที่จะได้รับบริการได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับในการเตรียมการสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในระยะต่อไปกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีการกำหนดการรับส่งสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้นะครับโดยจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เราจะนำออกมาถ้าหากมีภาวะน้ำท่วมมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องให้มียาที่เพียงพอมีระบบการนำส่งยาและเวชภัณฑ์และเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเนื่องจากมีสถานการณ์อุทกภัยและในศูนย์พักพิงทุกแห่งก็จะมีระบบในการดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยกรมอนามัยการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโดยกรมควบคุมโรคด้านสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตและมีการสนับสนุนเรื่องของส้วมที่เป็นส้วมกระดาษนะครับสำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้และส้วมได้รับผลกระทบมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์พักพิงแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักนะครับก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับตัวอย่างเช่นที่เคหะ ร่มเกล้านะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์เข้าไปจัดบริการโรงพยาบาลสนามนะครับในต่างจังหวัดมีศูนย์พักพิงทั้งหมด362แห่งซึ่งมีผู้พักอยู่ 13,260 คนนะครับก็มีหน่วยแพทย์เข้าไปให้การดูแลสำหรับสถานการณ์พยากรณ์อากาศในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับและมีผลกระทบกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยนะครับตั้งแต่ล่วงหน้าก่อนที่จะมีภาวะน้ำท่วมมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์นะครับรวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบในเส้นทางหลักนะครับมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ในเรื่องของออกซิเจนนะครับเรื่องของระบบไฟและระบบสื่อสารก็มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันนะครับน้ำดื่มอย่างน้อย7วันนะครับแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกันนะครับและมีการเตรียมระบบสื่อสารเพิ่มเติมจากระบบปกติเช่นวิทยุโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมนะครับและยังมีการเตรียมการในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดจากภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันเช่นอุบัติเหตุเป็นต้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าภาวะน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับบางพื้นที่เป็นช่วงของการฟื้นฟูนะครับบางพื้นที่เพิ่งเป็นช่วงที่เริ่มจะมีภาวะน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนะครับเช่นการป้องกันโรคฉี่หนูซึ่งเป็นโรคที่มากับน้ำนะครับมีเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาในน้ำถ้าหากมีการเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับมีการป้องกันการสัมผัสน้ำโดยใช้บูทที่มีความยาวสูงนะครับถ้าหากลุยน้ำมาแล้วก็ให้มีการทำความสะอาดนะครับสำรวจบาดแผลนะครับใส่ยาฆ่าเชื้อหากพบว่ามีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะนะครับบางรายอาจจะมีตาแดงหรือว่าตัวเหลืองตาเหลืองด้วยนะครับก็ให้สงสัยว่าเป็นโรคไข้ฉี่หนูให้รีบไปพบแพทย์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการป้องกันโรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียนะครับก็ขอแนะนำให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ภายใน2ชั่วโมงนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่ค้างมื้อแล้วก็ล้างมือนะครับดูแลเรื่องความสะอาดของส้วมนะครับให้มีความสะอาดที่จะไม่ปนเปื้อนไปในการปรุงอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสัตว์มีพิษนะฮะซึ่งอาจจะหนีน้ำมาเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบนะครับก็ต้องระมัดระวังในการที่จะสังเกตในพื้นที่ที่มีสัตว์จะเข้ามาอาศัยอยู่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าที่พบได้บ่อยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้แจกจ่ายยาป้องกันน้ำกัดเท้าไปในพื้นที่นะครับถ้าหากมีความต้องการเพิ่มเติมสามารถที่จะขอรับการสนับสนุนได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดถัดมาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญรองจากเรื่องของการพัดตกจมน้ำนะครับก็คือเรื่องของการถูกไฟฟ้าช็อตประมาณ1ใน4ของผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดจากการถูกไฟช็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่จากเสาไฟฟ้าในที่สาธารณะนะครับซึ่งมักจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับหรือการที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังมีสายไฟตกลงไปในน้ำนะครับก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ และที่สำคัญในช่วงของการฟื้นฟูเมื่อประชาชนเริ่มกลับเข้าบ้านเรือนอาจจะมีการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นนะครับที่มีน้ำเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับที่เข้าไปช่วยโดยไม่ถูกวิธีนะครับด้วยมือเปล่าก็ทำให้ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนของการดูแลสุขภาพที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เน้นย้ำแล้วก็ให้ข้อมูลไปในสื่อช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในช่วงที่มีภาวะอุทกภัยนะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วก็คาดว่าถ้าหากท่านได้กลับเข้าสู่บ้านเรือนในภาวะปกติแล้วนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งอาจจะมีการขาดยาก็อยากให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับแต่ขณะนี้ก็มีการจัดส่งยาเพื่อให้มีการรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขครับขอบคุณครับ
1: ครับผมวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับก็ได้รับข้อมูลที่มากทีเดียวนะครับโดยที่เป็นรายละเอียดของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการแถลงข่าวนะครับก็จะมีการแถลงข่าวทุกวันนะครับในเวลาประมาณ10นาฬิกาของทุกวันนะครับรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีเหตุใดที่เป็นข้อสงสัยก็ติดต่อเข้ามาได้ในทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวในวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: โต๊ะข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
5: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแกแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้แกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกเนี้ยมันทำลายระบบประสาทนะแกเดี๋ยวแกก็เบอร์จนจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
6: แกก็พูดเวอร์ไป
5: เนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
6: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะเห็นในรีวิวบอกว่าหน้าโกลใสจึ้งใจในหนึ่งวินี่อะไรอ่ะเนื้อบ้งมากสีก็ไม่เวิร์กอ่ะขนาดกดได้ตอนราคามันลด 90% นะราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
5: ฉันว่าแป้งแบรนด์ยังไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยด์มาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนนี้มันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
6: เจนผิวหลุดอ่ะ
5: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
6: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมารู้นี้มีงานอีเวนต
5: ์มิงแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกือนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
6: อ
5: ะ
6: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอร์ตกอะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆเนี่ยไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอะไม่น่าเลยอะ
5: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิ้งทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายชี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะ

0: MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: มงคล38ประการประการที่13ดูแลสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีปฏิบัติต่อคู่ครองด้วยความรักซื่อสัตย์และช่วยเหลือกันสร้างครอบครัวที่มั่นคงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคทางช่อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคนอนไม่หลับทำอย่างไรดีช่วงสุขภาพดีสร้างได้สปาหูกับแพทย์แผนไทยเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจะตอบได้ห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอทำอย่างไรเมื่อไตเสื่อมคุณหมอธีรวีมีวิธีป้องกันและการดูแลตัวเองต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ
1: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลเรเดียน
2: ผิวดูโกลว์ดูไบรท์เกินหน้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดิเซลเรดพลัส
0: สนับสนุนการผลิตรายการโดยผลิตภัณฑ์ QP อร่อยกับ QP ได้ทุกวัน
4: QP Mayonnaise และสลัดครีม Half Series ลดไขมันลง 50% จะกี่เมนูโปรดก็บีบไปเลยบีบอร่อยได้ทุกเมนู QP Mayonnaise และสลัดครีม Half Series
5: QP Plus Skin กันแดดผิวไร้คุณสั่ง A หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
0: สนับสนุนโดยบริษัทลาวิด้าคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยรอบรู้สู้โรคร
6: อบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยเรื่องปัญหานอนไม่หลับทำอย่างไรจะทำไงให้นอนหลับให้สนิทให้นอนหลับให้มีคุณภาพอย่างไรวันนี้จะมาเสนอ6ข้อที่ต้องทำและ6ข้อที่ไม่ควรทำที่จะทำให้นอนไม่หลับ6ข้อที่ควรทำและทำให้หลับสนิทเลยข้อที่1ต้องฝึกให้นอนและตื่นเป็นเวลาเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยมันตั้งในกาชีวภาพของตัวเองแล้วถ้าเรานอนเป็นประจำเนี่ยแล้วตื่นเป็นเวลาเนี่ยสม่ำเสมอมันจะทำให้เราอายุยืนขึ้นไม่น้อยกว่า5ปีเลยทีเดียวนอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาเนี่ยข้อที่2ที่ต้องทำให้ได้คือห้องนอนต้องทำให้ดีห้องนอนต้องเงียบมืดอากาศถ่ายเทดีอุณหภูมิพอเหมาะหมอนที่นอนต้องสะอาดไม่มีกลิ่นอับชื้นห้องนอนนี่ไม่ใช่ห้องทำกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นนะไว้สำหรับนอนข้อที่3ออกกำลังกายให้สม่ำเสมออันนี้มันจะทำให้ฮอร์โมนเอนโดฟินหลั่งแล้วเป็นยานอนหลับที่ดีมากนะแล้วเวลาออกกำลังกายก็ขอให้ถูกแสงแดดทั้งนิดๆนะแล้วกินก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินออกมาในเวลาที่เหมาะสมเป็นยานอนหลับที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้ข้อที่4ช่วงก่อนนอนนี่เป็นช่วงสำคัญคือช่วงที่จะต้องทำให้สมองจิตใจหยุดนิ่งไม่คิดฟุ้งซ่านฟุ้งเฟ้อหรือว่าวนเวียนก็คือต้องเข้าโหมดของการนอนก็คือสงบผ่อนคลายฝึกหายใจลึกๆสวดมนต์หรือบางคนถึงกับนั่งสมาธิได้สุดยอดข้อที่5อาหารในแต่ละวันก็สำคัญผมก็จะกินกล้วยน้ำว้าหามหนึ่งลูกตอนเย็นก่อนนอนเพราะว่ามันจะปีสารโปรตีนทริปโตแฟนมีแคลเซียมแมกนีเซียมซึ่งไปรวมกับกลางวันที่ถูกแดดนะไม่น้อยกว่า15นาทีมันจะนั่นวิตามินดีจะทำให้เกิดการหลั่งเซโรโทนินเวลานอนกับเมลาโทนินที่มันไปซื้อหาร่างกายสร้างได้ข้อที่6ถ้าเกิดกลางวันเราไปทำอะไรมารู้ทำให้นอนไม่หลับเนี่ยนะนอนไปแล้ว20นาทียังไม่หลับเนี่ยลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมานั่งเอาฟังเพลงอ่านหนังสือสวดมนต์เราไฟก็อย่าสว่างนักอย่าดูจอคอมพิวเตอร์อย่าไปทำอะไรที่ทำให้ตื่นเต้นอีกด้านหนึ่งก็คือสิ่งที่ห้ามนะข้อที่1ไม่ดื่มชากาแฟข้อที่2ไม่ดื่มเหล้าข้อที่3ไม่กินอาหารหนักข้อที่4ไม่เล่นโทรศัพท์อยู่หน้าจอนานข้อที่5ไม่นอนกลางวันเกิน20นาทีแล้วข้อที่6ที่ห้ามจะทำให้เราหลับไม่ดีก็คือการใช้ยานอนหลับไม่ใช่พอนอนไม่หลับ20นาทีวิ่งหายานอนหลับกินไม่ใช่ไม่ได้ไปทำอะไรเพลินๆเดี๋ยวมันก็ง่วงก็กลับมานอนเพราะถ้ากินยานอนหลับนานๆมากๆไปเนี่ยมันจะเกิดความที่เราต้องพอจะนอนจะต้องพึ่งปลายาก็โดยสรุปนะฮะนอนและตื่นเป็นเวลาข้อที่1สร้างบรรยากาศห้องนอนให้เหมาะสม3ออกกำลังกายทุกวันสม่ำเสมอ30นาที4ไม่มีชาไม่มีกาแฟและแอลกอฮอล์ก่อนนอนอันที่5 ถ้า30ถ้า20นาทีนอนไม่หลับให้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมผ่อนคลายอันที่6สุดท้ายเลยถ้าท่านนอนไม่หลับติดต่อกัน3เดือนเนี่ยท่านต้องไปพบแพทย์นะฮะจะต้องหาสาเหตุว่านอนไม่หลับด้วยเหตุอื่นๆอะไรหรือเปล่าทำ6ข้อไม่ในเรื่องนอนหลับครับขอให้ท่านทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยนอนหลับสนิทวันละ 6-8 ชั่วโมงทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ
1: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลด์เรเดียนท
2: ์ผิวดูโกลว์ดูไบรท์เกินหน้า
7: ขอขอบคุณอะบูมโซเชียลเวลเนสคลับคลับของคนที่ต้องการยกระดับสุขภาพไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
0: สนับสนุนการผลิตราย

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ QP อร่อยกับ QP ได้ทุกวัน
1: น้ำสลัด QP Good Choice Series จะทำให้ทุกมื้อของคุณโอยชี่ Yummy Delicious Tasty มื้อไหนก็อร่อยได้ด้วยน้ำสลัด QP Good Choice Series
2: QP
0: สนับสนุนโดยน้ำแร่มองเฟล
3: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
4: มองเฟลอโอมิรอล
5: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลเรเดียน
6: ผิวดูโกลว์ดูไบรท์เกินหน้า
7: ช่วงสุขภาพดีสร้างได้
8: เรื่องสุขภาพวันนี้ที่อยากชวนคุณผู้ชมมาคุยนะคะเกี่ยวเรื่องของการสปาหูกับแพทย์แผนไทยค่ะมาร่วมพูดคุยเรื่องนี้กับแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะคุณหมอแจ่มแจ๋วแรมไทยสงค่ะผู้ช่วยผู้จัดการอบรมโซเชียลเวลเนสคลับค่ะวันนี้คุณหมออยู่กับมีแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะโอ้โหเคยได้ยินเรื่องสปาอย่างอื่นนะคะคุณหมอแต่สปาหูนี่เมืองไทยของเราตอนนี้ล้ำแล้วเหรอคะ
9: ก่อนอื่นค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าสปาหูค่ะไม่ใช่ศาสตร์ดั้งเดิมของไทยเนาะเราเป็นศาสตร์ดั้งเดิมของอินเดียซึ่งเรานำศาสตร์เนี้ยค่ะเข้ามาเป็นการรักษาแบบบูรณาการร่วมกันกับการรักษาออฟฟิศซินโดรมอาการปวดไมเกรนแบบนี้ค่ะ
8: โอ้โหต้องให้คุณหมออธิบายแล้วล่ะค่ะว่าสปาหูคืออะไรให้คุณผู้ชมได้ทำความเข้าใจหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่ที่เรานำเข้ามาก็คืออินเดียเขามีอยู่แล้ว
9: ใช่ค่ะเดิมอะค่ะเป็นศาสตร์ของอินเดียเนาะทีเนี้ยเราอะนำศาสตร์สปาหูเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ร่วมกับการรักษาก็คือการใช้แบบบูรณาการก็คือเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกซึ่งสปาหูเนี่ยค่ะหลายคนจะเข้าใจดูดขี้หูหรอคะอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะ
8: ก็คิดว่าเป็นการทำความสะอาดเป็นการคลีนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณหมอ
9: คลีนอะค่ะมีแน่ๆก็คือจะมีการทำความสะอาดช่วงใบหูช่องหูแต่ในส่วนของขี้หูที่มันแบบลึกๆอะค่ะตัวนี้จะไม่ได้ช่วยแบบมันไม่เหมือนกับเครื่องที่ดูดขี้หูที่มันอุดตันมันจะเป็นการใช้ความดันเล็กๆอะค่ะแล้วก็ความร้อนแต่ไม่ได้ร้อนมากนะคะเป็นความร้อนแบบอุ่นๆซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นการช่วยเพิ่มความผ่อนคลายจากระหว่างที่เราติดไฟที่เทียนสปาใช่ไหมคะมันจะมีเสียงสู้ๆสู้ๆ เล็กๆซึ่งตัวนี้จะเข้าไปกล่อมระบบประสาทใช่จากที่มันตื่นตัวอยู่ให้มันสงบลงซึ่งส่วนนี้ค่ะมันจะช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาวะเกี่ยวกับการนอนหลับยาก
8: คุณหมอถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าใครที่จะไปสปาหูกับแพทย์แผนไทยหรือว่าจะเดินเข้าไปพบคุณหมอปรึกษาคุณหมอแสดงว่าต้องมีกลุ่มเฉพาะหรือว่าต้องเป็นกลุ่มประเภทไหนคนป่วยหรือว่าคนทั่วไปก็ทำได้คะ
9: ถ้าสำหรับคนทั่วไปอะค่ะก็สามารถทำได้มันจะเป็นฟิลแบบผ่อนคลายบำบัดใช
8: ่
9: แต่ถ้าสมมติท่านที่มีอาการปวดบ่าคอออฟฟิศซินโดรมปวดไมเกรนตัวนี้ก็จะทำได้ซึ่งผลลัพธ์ของการหัตถการเนี้ยค่ะมันจะช่วยเสริมในส่วนของบรรเทาอาการปวดอาการปวดจะลดลงความดันในช่องหูก็จะลดลงเวลาเรามีความเครียดอะค่ะที่รู้สึกปวดศีรษะ
8: ค่ะ
9: ซึ่งส่วนนี้ความดันส่วนหูค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นหรือท่านที่ทำงานออฟฟิศนานๆที่ใช้สายตาจ้องจอคอมนานๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยเพราะว่าอาการปวดออฟฟิศซินโดรมอะค่ะไม่ได้เกิดจากแค่กล้ามเนื้อคอบ่ามันตึงนะคะมันเกิดจากความเครียดสะส
8: ม
9: ใช่การใช้สปาเทียนหูเข้าไปช่วยตัวนี้จะช่วยลดความดันในช่องศีรษะช่องหูแล้วก็ระหว่างที่เราติดเทียนสปาค่ะ
8: ค่ะ
9: เราจะมีการนวดช่วงท้ายทอยศีรษะขมับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
8: โอ้โหคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วเราแค่เห็นคุณหมอจำแจ๋วเล่าให้ฟังก็คือเป็นกระบวนการที่มีการรักษาบำบัดไปในตัวด้วยแค่นี้เราก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจได้ก็คือคำว่าแพทย์แผนไทยอันนี้คือต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลกระบวนการนี้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
9: ในส่วนของการทำสปาหูนะคะสามารถทำได้กับทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เทอราปิสต์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของสปาหูเพราะว่ามันต้องมีการตรวจคัดกรองก่อนที่จะเริ่มทำได้
8: ยังไงบ้างคะคุณหมอ
9: เช่นเราก็จะมีการตรวจวัดความดันก็คืออันนี้คือโดยทั่วไปนะคะ

0: แล้วก็จะมีการตรวจในช่องหูโดยการใช้กล้องส่องเพื่อดูว่าในช่องหูมันมีแผลหรือเปล่ามีหูน้ำหนวกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสปาหูไม่ใช่แบบเดินเข้ามาแล้วทำได้เลยนะคะต้องตรวจเช็คก่อนว่าในช่วง1สัปดาห์มีการเดินทางโดยเครื่องบินหรือไปดำน้ำไหมเพราะว่าการเดินทางโดยเครื่องบินหรือดำน้ำเนี้ยค่ะเขาจะมีแรงดันในช่องหูที่ยังคงค้างอยู่หากทำสปาเทียนหูเลยตัวเนี้ยจะทำให้คนไข้อ่ะค่ะมีอาการเจ็บในช่องหูหรือเลือดออกในช่องหูได้เพราะความดันมันเยอะเกินไป
1: คุณผู้ชมคะหลายคนที่ดูแลตัวเองเรื่องของ wellness เรื่องของการรักษาสุขภาพหรือบางคนที่เคยไปเปิดประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสปาเรื่องนึงที่คุณหมออยากฝากเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาข้อมูลต่างๆเรื่องของการบางคนไปเห็นในโซเชียลมีเดียหรือมีการโฆษณาแฝงมาแบบนี้คุณหมอในฐานะที่เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์คุณหมออยากแนะนำเรื่องสุขภาพด้านนี้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ในส่วนของการทำสปาหูใช่ไหมคะมีบางท่านที่กำลังเข้าใจผิดอยู่ว่าสปาหูคือดูดขี้หูซึ่งที่จริงแล้วอะค่ะมันไม่ใช่การดูดขี้หูโดยตรงแต่มันเป็นการใช้เทียนหูในการบำบัดเพราะในเทียนมันจะมีทั้งกลิ่นสมุนไพรมีความร้อนแบบอุ่นๆแล้วก็แรงดันเล็ก
1: ๆค่ะ
0: ซึ่งถ้าสมมติว่ามีการแจ้งว่าดูดขี้หูโดยสปาหูอันนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วค่ะว่ามันใช่หรือเปล่า
1: ค่ะก็คืออย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้สปาหูนี่คืออะไรอย่างที่คุณหมอจำแจ๋วบอกมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นเรื่องของการบำบัดรักษา
0: ใช่ค่ะ
1: โดยการใช้เทียนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นเทียนรูปแบบคือจะจุดใกล้ๆหูอย่างนี้ไหมคะคุณหมอหรือยังไงคะ
0: อ๋อลักษณะเทียนใช่ไหมคะจะเป็นเทียนเฉพาะสำหรับการทำสปาซึ่งมันจะเป็นเกลียวยาวๆก็จะมีติดไฟที่เทียนละ
1: ค
0: ่ะติดไฟอีกแล้วแต่ไม่ได้ร้อนนะคะไม่มีไหม้นะคะ
1: ค่ะ
0: ใช่ซึ่งตัวเทียนที่มันเป็นลูกเกลียวยาวอะค่ะมันจะทำให้เกิดสุญญากาศเล็กๆแล้วก็ความร้อนในระดับที่เป็นไออุ่น
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเกิดแรงดันที่เข้าไปในช่องหูนั่นแหละค่ะที่เราแจ้งว่ามันจะไปช่วยลดความดันในศีรษะช่องหูบางคนเคยเป็นไหมคะแบบเวลาเครียดหรือพักผ่อนน้อยค่ะจะรู้สึกหูดับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่หูดับหรือปวดแบบท้ายทอยแล้วหูอื้
1: อ
0: ใช่ค่ะในส่วนนี้แหละก็คือเป็นการควรจะเลือกเลยแหละว่าเป็นสปาเทียนหูร่วมกับนวดกดจุดรักษา
1: ช่วงท้ายนี้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการสปาหูเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองหรือแม้กระทั่งการช่วยให้ตัวเองผ่อนคลายในวิธีไหนที่สามารถแนะนำได้แล้วก็ข้อควรห้ามควรพึงระวังว่าอย่าทำเองเชิญค่ะคุณหมอคะ
0: เดี๋ยวขอแจ้งข้อห้ามที่อย่าทำเองก่อนเลยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับท่านที่คิดว่าฉันมีเทียนเหมือนกันจุดแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเทียนเฉพาะสำหรับการทำสปาส่วนการทำสปาหัวค่ะจะเป็นการรักษาร่วมกับการนวดกดจุดโดยแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นการรักษาแบบองค์รวมจะปรับให้ธาตุลมและธาตุไฟกลับมาสมดุลจะเป็นการบรรเทาบูรณาการการรักษาเนี้ยค่ะมันคือการเชิงป้องกันไม่ต้องรอให้แบบป่วยแล้วค่อยไปหาหมอเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลสุขภาพตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกโดยการมาตรวจเช็คสุขภาพกับแพทย์แผนไทยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสปาหูเพื่อที่จะไม่ต้องรอให้มันแบบป่วยเยอะๆแล้วค่อยไปหาคุณหมอค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คุณหมอแจ่มแจ๋วบอกแล้วนะคะว่าเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองต้องเริ่มจากภายในสู่ภายนอกค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ได้มาแชร์เรื่องความรู้แล้วก็เรื่องของการสปาหูที่เชื่อว่าหลายๆคนกำลังมองหาเรื่องของการบำบัดผ่อนคลายแบบนี้อยู่ขอบคุณนะคะคุณหมอ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลด์เรเดียน
3: ผิวดูโกลว์ดูไบรท์เกินหน้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอจิเซลเรดพลัส
5: พลัสกินกันแดดผิวไบรท์คูณ 3A หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: สนับสนุนโดยบริษัทลาวิด้าคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลด์เรเดียน
3: ผิวดูโกลว์ดูไบรท์เกินหน้า
1: ช่วงคุยกับหมอวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะคุณหมอธีรวีบอกว่าทำอย่างไรเมื่อไตเราเสื่อม มาพูดคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์ธีรวีวีระวันค่ะนายแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: โอ้โหถึงกับต้องคุยเรื่องนี้แล้วเพราะมันเสื่อมไปแล้วนะคุณหมอต
7: ั
1: วเลขอัตราเห็นว่าคนไทยของเรานี่เป็นโรคไตแล้วก็ไตเริ่มเสื่อมนี่เยอะมาก
7: ใช่เยอะมากเลยครับตัวเลขขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีเขาก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าเอ๊ะเป็นเพราะอาหารการกินของเราลดจัดใช่ไห
1: ม
7: หรือเป็นเพราะอะไรเพราะว่าทำไมประเทศเราขึ้นเร็วซึ่งก็สันนิษฐานว่ามาจากอาหารการกินขนมกรุบกรอบอาหารต่างๆอะไรก็ตามที่มันมีความเค็มมีผงชูรสมีอะไรความนัว
1: ใช่ค่ะคุณหมอถ้าเป็นของมีนี่คือถ้านัวนี่คือมันยิ่งอร่อยม
7: ัน
1: ยิ่งทำให้เราเพลินต่อการกินแล้วอีกอย่างนึงตัวเลขที่น่าตกใจมากๆคือตัวเลขคนที่มีภาวะเรื่องของไตเสื่อมต
7: ั
1: วเลขอายุน้อยลงเรื่อยๆ
7: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเด็กเขากินขนมตั้งแต่เล็กๆด้วยไหมคุณหมอเกี่ยวไหมคะเรื่องของการกิน
7: การกินมีส่วนแต่ต้องกินจนกระทั่งเด็กเขาเริ่มน้ำหนักเกินนะคือถ้าเด็กน้ำหนักเกินมีความดันตั้งแต่เด็กอะเนอะไหมครับแต่ก่อนเราก็เ
1: ค
7: ยความดันโลหิตสูงเราก็คิดว่าต้องผู้ใหญ่เยอะ
1: ใช่ไหมใช่ค่ะต้องว่าอายุเท่านั้นเท่านี้
7: เดี๋ยวนี้สิบกว่า20มีแล้วนะเป็นความดันโลหิตสูงตั้งแต่วัยเด
1: ็
7: กอ
1: ัน
7: นี้อาจจะต้องไปหาความผิดปกติของหลอดเลือดด้วยอาจจะมีปัญหาที่หลอดเลือดอาจจะมีปัญหาที่ไตอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินเป็นได้แต่ส่วนนึงที่คนที่ไตเสื่อมตอนเด็กๆเนี่ยหรือตอนวัยรุ่นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่กินยาปฏิชีวนะเวลาเจ็บคอแล้วก็ไปซื้อยากินโดยมันไม่พร่ำเพรื่อนะนะครับแล้วก็บางทีกินแล้วก็ไม่ต่อเนื่องบางทีถ้ามีเชื้อจริงเชื้อก็ไปลงไปที่ไตก็ทำให้เกิดไตอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วก็ไตวายได
1: ้โอ้คือคำว่าไตเสื่อมกับผู้ที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันมันก็จะต้องแยกกันนะคุณหมออย่างบางคนมันเกิดจากภาวะเกิดจากโรคหรือเกิดจากสถานการณ์ในสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเหมือนไตมันรับไม่ไหวใช่ไหมคะอันนี้วันนี้เราจะพูดถึงว่าทำอย่างไรเมื่อไตเราเริ่มเสื่อมแล้ว
7: ใช่ครับสิ่งที่คุณมี่บอกก็คือเวลาเราไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณหมอจะบอกอุ๊ยค่าไตเริ่มไม่ดีนั่นอาจจะเป็นภาวะที่ร่างกายสูญเสียน้ำความดันมันตกช็อกเชิงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าไตวายระยะเฉียบพลันแต่ถ้าไตเสื่อมที่เราจะพูดถึงนี่คือระยะยาวนะมันไม่ใช่เป็นระยะสั้นๆ
1: ต
7: ้
1: องแยกกัน
7: นะครับเวลาไปตรวจร่างกายคุณหมออาจจะให้เจาะเลือดเช็คค่าไตมันก็จะออกมาแล้วอ๋อตอนนี้ค่าไตอยู่ในระดับ1ระดับ2ระดับ 3A หรือ 3B หรือ4หรือ5ม
1: ัน
7: จะมีประมาณเท่านี้ถ้าอยู่ในระยะที่ระยะ3แล้วเนี่ยถือว่าเริ่มละเริ่มที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วน
1: ะครับ
7: งั้นถ้าเราไปดูในใบเจาะเลือดนะสมมติเราไปหยิบใบเจาะเลือดที่คุณหมอให้มาถ้าค่าเขาเรียกว่า GFR นะครับ
1: GFR
7: ถ้าต่ำกว่า60นั่นแสดงว่าเริ่มมีไตเสื่อมระยะที่3แล้ว
1: คุณหมอคะก่อนที่จะไปเรื่องของการฟอกหลายบางคนบอกว่าเอ๊ะโรคไตบางทีมันไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมาก
7: ใช่
1: ไหมครับคุณหมอมันไม่ได้เหมือนโรคอื่นๆที่มันแสดงอาการคุณหมอพอจะมีวิธีการสังเกตไหมหรือว่าเราต้องสังเกตจากพฤติกรรมเรา
7: ดีครับสังเกตง่ายๆถ้าเราปัสสาวะบ่อยถ้าเรายังไม่ได้ไปเจาะเลือดยังไม่ได้ตรวจสุขภาพนะแต่เราสังเกตว่าทำไมเราปัสสาวะบ่
1: อ
7: ยยิ่งถ้าปัสสาวะออกมาแล้วมีฟองมากๆยังไงต้องตรวจเลยครับแสดงว่าโปรตีนในร่างกายมันออกมาทางปัสสาวะแล้วแสดงว่าไตเริ่มทำงานไม่ดีแล้วมันรั่วออกมาโปรตีนรั่วในปัสสาวะอันนี้จะปัสสาวะเป็นฟองแล้วนะครับบางทีก็จะมาด้วยตัวบวมๆหน้าบวมๆขาบวมๆน้ำหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
7: ันนี้ให้สงสัยละแต่อันนี้คือเราก็ไม่อยากให้รอถึงวันนั้นนะแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณหมอไทยเก่งมากไปทำชุดทดสอบปัสสาวะโควิดเรายังตรวจกันเองเลย
1: ใช่ค่ะคุณหมออ
7: ันนี้ก็เอาปัสสาวะจุ่มเข้าไปออกมาเลยเหมือนกัน
1: โอ้ก็จะเห็นค่าขึ้นมา
7: ว่าตอนนี้ไตเริ่มเสื่อมหรือยังแค่นี้เอง
1: เพราะว่าปัสสาวะมันบอกค่าได้ด้วย
7: ใช่ครับจริงๆง่ายที่สุดบางคนกลัวเข็มใช่ป่ะผมเชื่อว่ามีบางคนไม่ยอมเจาะเลือดในชีวิตเลยนะ
1: กลัวเข็มค่ะ
7: ถ้าปัสสาวะเก็บปัสสาวะแล้วไปตรวจอันนี้ยอมไห
1: ม
7: ผมคิดว่าไม่ได้รุนแรงงั้นอย่างน้อยตรวจปัสสาวะดีกว่านะครับถ้าเรากลัวเข็มตรวจเฉพาะก่อนแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะอธิบายอีกทีว่าจะต้องเจาะเลือดอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับถามว่าทำอย่างไรนะเมื่อค่าไตเริ่มไม่ค่อยดี
1: ใช่ค่ะ
7: เราต้องรู้ก่อนว่าไตมันก็อาศัยเลือดมาเลี้ยงเราก็ต้องคุมความดันคุมเบาหวานให้ดีเพราะถ้าเบาหวานความดันไม่ดีน้ำตาลในเลือดสูงความดันในเลือดสูงเลือดก็มาเลี้ยงไตไม่พอ อันนี้เริ่มต้นง่ายๆเลยครับ
1: ค่ะ
7: ถ้ามีโรคอื่นต้องคุมให้ดีก่อนไม่งั้นไตพังหมดนะครับอันดับที่2อาหารที่กินเข้าไป
1: ค่ะ
7: ก็ต้องลดของเค็มแล้วบางคนบอกของเค็มฉันไม่เคยใส่เลยนะน้ำปลาซีอิ๊วฉันไม่เคยกิน
1: ค่ะ
7: แต่ฉันกินน้ำซุป
1: น้ำซุป
7: น้ำซุปส่วนใหญ่เขาต้องปรุงแล้วถูกไหมครับ
1: ปรุงค่ะคุณหมอ
7: ใส่ผงสารพัดอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเพื่อความอร่อย
7: ก็โซเดียมสูงอยู่ดีอีกไม่กินพวกนี้ก็ไปซื้ออาหารสำเร็จรูปอ่ะให้ดูดีๆนะครับว่ามีผงชูรสไหมปริมาณโซเดีย
1: ม
7: นะก็ต้องควบคุม
1: ค่ะ
7: ผลไม้ก็ต้องระวังเพราะว่าอะไรครับคนที่เริ่มเป็นโรคไตอ่ะมันจะมีเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลผลไม้บางอย่างมีโพแทสเซียมเรียกว่าโพแทสเซียมนะครับสูงกล้วยหอมมะละกอสุกมะม่วงสุกทุเรียนนะซึ่งคุณหมอจะต้องแนะนำอยู่แล้ว
1: อ
7: ันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่ไตเสื่อมถึงต้องไปหาคุณหมอแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการแนะนำด
1: ัง
7: นั้นผมเลยคิดว่าเบื้องต้นถ้าเราเข้าไปหาเจอคุณหมอเจอพยาบาลเจอเภสัชจะได้รับคำแนะนำที่ดีมากยาตัวไหนกินไม่ได้ยาแก้ปวดก็กินได้ไม่กี่ไม่บางตัวด้วยนะครับไม่ใช่กินได้ทุกตัวนะหรือยาแก้อักเสบฆ่าเชื้อแบคทีเรียถ้าจะกินก็ต้องลดขนาดลง
1: อันนี้แสดงว่าคนที่พอมีภาวะไตเสื่อมหรือว่าเป็นโรคไตเสื่อมแล้วเนี่ยร่างกายเขาก็จะอยู่ในอีกระดับนึงที่เวลาจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องอยู่ในขอบเขต
7: ต้องระมัดระวัง
1: ต้องระมัดระวังมากกว่าคนทั่วไป
7: ใช่ครับ
1: คุณหมออยากฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ตอนนี้อาจจะยังค่าไตยังดีอยู่หรือว่าสุขภาพยังดีอยู่หรือว่าใครที่ทำพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะไตเสื่อมฝากทิ้งท้ายเชิญค่ะ
7: ก็ไตก็คืออวัยวะหนึ่งของเราครับถ้าจะดูแลต้องดูแลทั้งองค์รวมไม่ใช่ดูแลแต่ไตเพราะต้องดูแลทั้งความดันทั้งน้ำตาลในเลือดนะครับต้องทำให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติต้องออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนนอนหลับให้ดีแล้วก็งดเรื่องของสารพิษในร่างกายใครยังสูบบุหรี่ต้องงดเลยนะครับบุหรี่เป็นตัวทำให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่ได้อาหารการกินหลายอย่างกินได้บางอย่างกินไม่ได้อันนี้อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอประจำตัวเราครับว่าเอ้ยอันนี้เราผลไม้นี้เรากินได้ไหมเพราะค่าไตมีหลายระดับบางคนยังอยู่ในระดับที่ยังกินได้ปกติไม่ต้องกลัวเพราะว่าค่าไตมีหลายระดับอย่างที่บอกครับเป็นระยะต้นๆเรายังกินได้เหมือนเดิมครับแต่เป็นระยะที่ปริ่มแล้วกังวลว่าอาจจะต้องล้างไตหรือฟอกไตหรือเปล่าอันนั้นเราจะต้องควบคุมอย่างค่อนข้างเข้มงวดขึ้นมานิดนึงครับ
1: ค่ะวันนี้ที่เรามาคุยกันไม่ได้ให้คุณผู้ชมถึงกับต้องวิตกหรือว่ากังวลอะไรมากไปแต่ถามว่าไตเรามันเสื่อมไปตามกาลเวลาอยู่แล้วระดับนึงแต่เราอย่าไปเร่งมันด้วยปัจจัยที่เราคุยกันวันนี้นะคุณหมอและที่สำคัญเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เพื่อให้ค่าไตของเรายังคงดีแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีในอนาคตนั่นเองคุณหมอขอบคุณนะคะ
7: ยินดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีคลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีนักคุณหมอพร้อมและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลเรเดียน
3: ผิวดูโกลดูไบรท์เกินหน้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดิเซลเรดพลัส
8: QP Mayonnaise และสลัดครีม Half Series ลดไขมันลง 50% จะกี่เมนูโปรดก็บีบไปเลยบีบอร่อยได้ทุกเมนู QP Mayonnaise และสลัดครีม Half Series
9: QP
10: ในที่สุดแล้วพวกเราทุกคนต่างต้องกลายเป็นผู้สูงอายุไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่จะเป็นผู้สูงอายุแบบใดจะยังคงแข็งแรงอยู่ไหมจะมีความสุขหรือเปล่านั่นเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกเองได้โดยการเริ่มใส่ใจและเตรียมตัวเสียตั้งแต่วันนี้ทั้งในเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจรายได้สภาพแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพนั้นสามารถเตรียมพร้อมได้ตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวครับซึ่งการดูแลสุขภาพของคนในแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปการดูแลสุขภาพให้เหมาะกับช่วงวัยณขณะนั้นนอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้วจิตใจก็สำคัญมากเช่นเดียวกันเราจึงควรใส่ใจให้ครบทุกด้านไม่ละเลยบางสิ่งบางอย่างไปเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุความสามารถในการหารายได้อาจหายไปแต่ก็ไม่มีใครอยากจะเป็นภาระให้กับคนข้างหลังหรอกใช่ไหมล่ะครับการเก็บออมเงินสำหรับใช้ในยามสูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญหากมีหนี้สินควรรีบหาทางจัดการเพื่อไม่ให้เป็นภาระในอนาคตมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบ้างทั้งคนในครอบครัวคนภายนอกคนวัยเดียวกันหรือต่างวัยควรใช้เวลาร่วมกับผู้อื่นเพื่อทำความเข้าใจทั้งเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจตนเองเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ศึกษากฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุเพื่อรักษาสิทธิของตนเองการจัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมถือเป็นเรื่องสำคัญบ้านที่ดีจะต้องปลอดภัยสะดวกและเป็นมิตรกับคนทุกวัยในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมากเราจึงควรทำความคุ้นเคยเรียนรู้และสร้างความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีให้กับตนเองและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อใช้เป็นแล้วก็จะต้องใช้อย่างมีสติระวังข่าวสารที่ถูกปลอมขึ้นและระวังมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุมีคุณภาพเป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคมและมีความสุขนะครับ

0: ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร
1: พืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: สวัสดีครับ 11 นาฬิกาติดตาม NBT News ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่7โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วและยังคงมีหลายพื้นที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปะม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีจึงขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต้องช่วยเหลือผู้ที่จะต้องย้ายไปยังศูนย์พักพิงได้รับความสะดวกและถูกสุขอนามัยแขวงทางหลวงนครนายกขอไปครับแขวงทางหลวงนครนายกรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนทางหลวงหมายเลข305สายรังสิตนครนายกในพื้นที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกพบว่ามีน้ำท่วมผิวจราจร2จุดเจ้าหน้าที่ได้จัดการจราจรและเปิดเส้นทางเบี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยจุดที่1บริเวณหลักกิโลเมตรที่41หน้ามสว.องคลักษ์ระดับน้ำ30เซนติเมตรจุดที่2บริเวณหลักกิโลเมตรที่44ช่วง3แยกไฟแดงโค้งอุโมงค์องคลักษ์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครระดับน้ำประมาณ30เซนติเมตรกรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการจราจรและเร่งระบายน้ำเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยส่วนที่จังหวัดยะลาทุกภาคส่วนได้เร่งยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่ทางอบต.หน้าถ้ำเทศบาลนครยะลาและองค์การส่วนจังหวัดยะลาประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยการระดมกำลังกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมขับเคลื่อนโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำและเขตรอยต่อเพื่อเร่งเปิดทางน้ำจากอำเภอยะหาให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้อย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและเขตเทศบาลนครยะลาในช่วงปลายปีนี้ขณะที่ประชาชนซึ่งเคยเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมใน2ปีที่ผ่านมาต่างตื่นตัวและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเป็นระบบ หลังเกิดความกังวลด้านสาธารณสุขการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านการละโลกแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลในแคว้นอีคุสประเทศรัสเซียส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อสังเกตอาการองค์การอนามัยโลกระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ณขณะนี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่จะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้เสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่ทางสถาบันวิจัยต่อต้านการละโลกไม่พบหลักฐานว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดการเชื้อโรคหรือไม่ภายหลังมีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองตกแตกทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาบอกว่าสหรัฐกำลังจับตามองกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะให้การช่วยเหลือแต่ยังไม่ได้สายตรงไปหาขอไปครับแต่ยังไม่ได้ต่อสายหารือกับทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียโดยตรงขณะที่นายไซมอนคลาร์ครองศาสตราจารย์ด้านจุรชีววิทยาของเซลแห่งมหาวิทยาลัยเลดดิ้งในสหรัฐอธิบายว่าแม้การละโลกปอดจะอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาแต่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะและเหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่นำไปสู่การล็อกดาวน์เหมือนโรคโควิด-19ต่อไปติดตามรายการ NBT มีคำตอบครับ
4: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
5: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
6: มงคล38ประการประการที่14ทำการงานไม่ให้ข้างค้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบขยันและทำงานให้เสร็จเรียบร้อยมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะออกอากาศเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์11:05 น.ถึง11:55 น.โดยประมาณนะคะดิฉันทิชาสุริธรรมค่ะก็เป็นประจำ

0: วงทวารสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าจริงๆข้างจะเซนซิทีฟเพราะว่าทุกคนอาจจะมีญาติหรือแม้ตัวเองในช่วงหนึ่งของวัยทีละสเต็ปต่างกันไปบางคนรู้สึกปวดมากปวดน้อยยังไงก็อาจจะอยากกำจัดแต่อาจารย์เขาบอกว่าอยากจะให้รู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นแล้วก็มีวิธีการต่างๆที่มันต้องดำเนินการรักษาตามขั้นตามตอนของมันนะคะเผื่อว่าคุณอาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้ดังนั้นเราคงต้องมาทำความรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นก่อนนะคะมาดูเรื่องของฤทธิ์สีดวงค่ะอาจารย์เรามารู้ทันโรคนี้กันก่อน
1: ครับ
0: อาการฤทธิ์สีดวงจริงๆก็พูดกันทั่วไปจนแทบจะรู้จักกับเกิดมาก็โตมาก็รู้จักแต่ว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วค่ะ
3: คืออธิบายเบื้องต้นแบบนี้ครับว่าฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันเหมือนเป็นกลุ่มของเส้นเลือดที่อยู่ในก้นเรานะครับซึ่งโดยปกติพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนมันมีแล้วทุกคนเพราะมันเป็นอวัยวะหนึ่งของเราที่ทำหน้าที่ในการช่วยควบคุมการขับถ่าย
0: ค่ะ
3: ทีนี้เมื่อไหร่มันเป็นโรคก็คืออาจจะเกิดจากภาวะท้องผูกเนาะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตในห้องน้ำที่ไม่ค่อยถูกต้องนักอาจจะไปนั่งนานเบ่งแรงนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีปัจจัยทำอะไรที่ไปใช้ก้นมันเยอะๆขึ้นอย่างเช่นท้องเสียนะครับพอมันมีการใช้อย่างรุนแรงนะครับใช้อย่างยาวนานสักพักหนึ่งมันต้องมีการเสื่อมซึ่งพอมันเสื่อมของเนื้อเยื่อข้างในมันนะครับมันอาจจะมีอาการแต่เลือดออกหรือบางคนออกมามันยื่นออกมาเป็นก้อนนะครับหรือบางคนเป็นหนักหน่อยมันยื่นออกมาแล้วมันติดค้างอยู่บางคนก็ปวดนะก็เป็นอาการเด่นๆที่เรามักจะเจอกันในห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกของทางโรงพยาบาล
0: คือหลักๆก็ให้สังเกตพฤติกรรมก่อนว่าหนึ่งท้องผูกไหมใช่ไหมคะแล้วก็นิสัยเนี่ยชอบสมัยก่อนมีหนังสือพิมพ์เนี่ย
3: ใช่ครับ
0: เขาก็จะไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์กันเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ไม่ค่อยมี
3: ค
0: นนั่งมือถือบางคนหนักเลยคือแปะไว้ที่ห้องน้ำแล้วมองเลยไม่ต้องใช้มือคือจับด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยเกิดพฤติกรรมการนั่งนานบางทีเพลินและอย่างนี้อาจารย์บอกประเด็นนึงคือเวลาตรวจท้องเสียพอเสียบ่อยๆวันนึงถ้าเกิดเกิน 4-5 รอบเนี่ยมันอักเสบนะคะเพราะมันเป็นทางเข้าออกของทวารพอดี
3: ใช่ครับ
0: ค่ะ
3: ท้องเสียก็เป็นปัจจัยนึงครับที่ทำให้เกิดเรื่องของสีดวงเพราะว่าแรงดันที่มันเพิ่มขึ้นจากที่เราไปนั่งเบ่งนะครับแล้วก็ตัวลำไส้เองก็มีการบีบตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเรารวมทั้งอาหารบางอย่างเราก็รู้ว่ามันเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เส้นเลือดตัวนี้มันใช้คำว่าขยายตัวผิดปกติขึ้นมา
0: ค่ะอาหารที่ไปกระตุ้นอันนี้น่าสนใจบางคนบอกกินเผ็ดหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แค่เผ็ดนะมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารเผ็ดเนี่ยตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับเราแสบที่ปากยังไงเราก็แสบที่ก้นแบบนั้น อย่างอื่นก็อย่างเช่นพวกอาหารที่ทำให้เกิดการ movement ของลำไส้ที่มันเร็วขึ้นพวกรสจัดๆเปรี้ยวจัดๆเค็มจัดๆนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มบางอย่างอย่างเช่นแอลกอฮอล
0: ์กาแฟได้ไหม
3: กาแฟก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับแต่แอลกอฮอล์เนี่ยจะค่อนข้างเห็นชัดเพราะว่าพอเรากินไปปุ๊บเนี่ยตัวเราแดงหน้าเราแดงซ
0: ึ่
3: งก็คือเส้นเลือดมันขยายตัวขยายที่ตัวที่ก้นยังไงที่ผิวยังไงที่ก้นมันก็ขยายอย่างนั้นใช่ครับ
0: เพราะบางคนก็จะรู้สึกว่าขอบเขาบวมก่อนก็เกิดเส้นเลือดแข็งตัวบริเวณนั้น
3: ใช่ครับ
0: นะคะทีนี้มันก็มีพัฒนาการของโรคเห็นมีชาร์ตขึ้นมาอาจารย์อยากอธิบายหน่อยไหมคะ
3: อันนี้เป็นลักษณะที่เราเอาไว้อธิบายครับว่ากลไกการเกิดของโรคมันเนี่ยมันเกิดได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเพิ่มแรงดันในช่องท้องซึ่งมักจะเกิดจากคนที่เล่นกีฬาอย่างเวทเทนนิ่งเยอะๆเบ่งเยอะๆนะครับการอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไปครับเรื่องของการใช้เวลาในห้องน้ำที่มากเกินไป
0: ค่ะ
3: เข้าไปนั่งเล่นมือถือในห้องน้ำอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือนะครับเรื่องของการเสื่อมที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับรวมถึงปัจจัยด้านอาหารซึ่งพอมันมีปัจจัยพวกนี้มารวมๆกันมันก็ทำให้ แรงดันหรือเส้นเลือดพวกนี้มันขยายตัวขึ้นแล้วก็แตกออกมาเป็นเลือดแล้วพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อที่เป็นตัวยึดฤทธิ์สีดวงเอาไว้มันก็จะเริ่มเสื่อมเริ่มขาดถ้าเรายังไม่หยุดพฤติกรรมของเรานะครับไม่หยุดปัจจัยกระตุ้น
0: อ๋อมันมีกล้ามเนื้อยึดบริเวณสีดวงเอาไว้
3: ใช่ครับมันก็เหมือนเป็นลูกโป่งนี่แหละครับแล้วมันก็แขวนเอาไว้ด้วยลวดสลิงอย่างนี้แล้วกัน
0: ค่ะ
3: แล้วพอเราใช้มันหนัก

0: พิ่มน้ำหนักให้มันเรื่อยๆสักพักหนึ่งสลิงพวกนี้ก็จะขาดก็จะยื่นออกมาเป็นก้อน
1: โอเคค่ะเพิ่งรู้เลยนะคะว่าเวทเทรนนิ่งแล้วออกแรงแบบบางคนคือยกล้มเบ่งนะอะไรเง
0: ี้
1: ยตรงนี้มีโอกาสทำให้เป็นได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่แค่คุณถ่ายแข็งหรือคุณใช้เวลานั่งนานเบ่งนาน
0: ใช่ครับ
1: คุณเบ่งจากการเล่นกล้ามเล่นเวทก็มีสิทธิ์เหมือนก
0: ัน ใช่ครับคือท่านถ้าเบาๆนั่งยก5โล10โลคงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแบบคีแอนเจิร์กเลยคงไม่ไหวอ่ะ
1: โอเคค่ะอันนี้เป็นความเสี่ยงนะคะก็จะได้รู้ว่ามีโอกาสเป็นแล้วก็อายุที่เสื่อมทำให้ปลายทวารเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์อายุที่เสื่อมเนี่ยผมว่ามันทำให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงโดยสภาพอยู่แล้วนะครับส่วนตรงปลายทวารคงไม่ได้เกี่ยวกันนักนะครับเป็นแต่ว่าในผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยการเจอภาวะท้องผูกมันเจอได้มันเจอได้อยู่แล้วเพราะว่าเราอาจจะคุ้นชินกับอาหารที่มีเครื่องเทศเยอะตั้งแต่เด็ก
1: ๆค่ะ
0: แล้วพอเราอายุเยอะขึ้นเราก็กินให้มันจืดลงพอจืดลงพอมันขาดตัวกระตุ้นเราก็จะรู้สึกว่ามันท้องอืดบ่อยนะเออทำไมกินวันนี้แล้วมันไม่ถ่ายบวกกับสภาวะสังคมบ้านเราเนี่ยเราซื้อยากันเองได้ง่ายไม่เหมือนอย่างต่างประเทศที่เขาซื้อเองไม่ได
1: ้
0: จะไปซื้อยาต้องมีใบสั่งยาใช่ครับฉะนั้นเนี่ยพอเราซื้อยากันง่ายกินยากันง่ายมันก็ทำให้เหมือนกับลำไส้เราเนี่ยคุ้นเคยกับการถูกกระตุ้นพออายุมากขึ้นไม่ได้กินยาไม่ได้กินอาหารกลุ่มนั้นละมันก็เลยไม่ออก
1: ค่ะก็เป็นเหตุผลที่ว่าคนเวลาไม่ถ่ายติดมะขามแขกอะไรทำนองนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับถือเป็นอันตรายนะมะขามแขกเนี่ยผมถือว่าเป็นยาถ่ายที่ค่อนข้างอันตรายเลยเพราะมันออกฤทธิ์ด้วยการกระตุ้น
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อกระตุ้นมากๆเข้าเราจะชินพอชินปุ๊บเราก็จะเพิ่มแล้วพอเราซื้อเองเราก็เพิ่มเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งบางครั้งไส้มันไม่สนละ
1: ค่ะ
0: มันชาละกระตุ้นเท่าไหร่ก็ไม่ออก
1: ค่ะดังนั้นอันนี้ก็เป็นมันจะเหมือนกับว่าเราเข้าถึงยาได้ง่ายจริงแต่บางทีมันก็อาจจะง่ายไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราก็เหมือนกับเพิ่มโดสไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันเอาสะดวกเขาว่าใช่ไหมคะเจอที่ไหนก็ทุกมุมมีร้านขายยานะคะทีนี้ถ้าเรามาจับอาการนะคะเริ่มต้นของการเป็นฤาษีดวงที่เรารู้สึกแล้วว่าโอเคมันเหมือนกับโอเคถ่ายยากอาการมันจะเป็นอะไรยังไงก่อนคะอาจารย์เช่นมีคันมีปวดหนึบๆอะไรอย่างงี้ไหมคะ
0: มันมักจะมาด้วยเรื่องเลือดออกกับเป็นก้อน
1: ก่อนบางทีออกโดยที่ก่อนเจ็บด้วยซ้ำอย่างเงี้ยหรอคะ
0: ใช่เรื่องแรกๆของฤาษีดวงเนี่ยมักจะเป็นเลือดออกโดยที่เขาไม่เจ็บ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: โดยที่เขาไม่เจ็บอาจจะตกใจตอนที่ว่ากดชักโครกไปแล้วอุ๊ยทำไมมันมีคราบเลือดอยู่ที่ชักโครกแล้วพอเป็นหนักขึ้นก็อาจจะเป็นก้อนซึ่งพอล้างก้นบางคนล้างแล้วอุ๊ยก้อนอะไรคำได้แล้วตกใจ
1: ค่ะ
0: ก็มาตรวจส่วนถ้าเจ็บยังไงก็มา
1: อันนี้ก็คือเป็นเรื่องเลือดออกที่เราอาจจะเห็นตอนที่มันออกไปแล้ว
0: ใช่
1: แล้วเราตกใจแต่มันต้องบอกก่อนว่าคนละอาการกับคนที่มันมีอาการหนึ่งอาจารย์คะที่อาจารย์พูดว่าแอลกอฮอล์บางคนดื่มแอลกอฮอล์เยอะอะค่ะแล้วถ่ายเป็นเลือดทุกอย่างออกมาเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้แล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นอาการฤาษีดวงแต่เหมือนกับอาการที่ว่าเหมือนหลอดเลือดเขาอะค่ะเริ่มไม่ไหวอะ
0: คือถ้าเป็นจากการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสิ่งที่มันมักจะตามมาก็คือทำให้เกิดภาวะตับแข็งพอตับแข็งปุ๊บเส้นเลือดในร่างกายโดยจากด้านท้องทั้งหมดอะเนาะส่วนใหญ่มันต้องผ่านตับพอตับมันแข็งง่ายๆเหมือนกับประตูมันแข็งเลือดมันผ่านได้ยากขึ้นฉะนั้นเส้นเลือดที่อยู่ใต้ต่อตรงนี้ทั้งหมดเลยในท้องทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนถูกขยายท่อให้ใหญ่ขึ้นรถมันติด
1: ร
0: ถมันติดจนผ่านได้ยากฉะนั้นมันก็จะไปขยายตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะลำไส้แล้วก็ก้นซึ่งส่วนใหญ่อาการของคนที่เป็นตับแข็งมากๆเนี่ยที่แตกก่อนมักจะเป็นหลอดอาหารส่วนตรงก้นมักจะแตกช้าแต่ว่าถ้ามีภาวะตับแข็งด้วยเราก็ต้องกังวลไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นเส้นเลือดที่มันโป่งผิดปกติที่ในก้นด้วยหรือเปล่าไม่ใช่แค่ฤาษีดวงไหม
1: ค่ะต้องดูหลายบริบทว่าค
0: ุ
1: ณประวัติดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าบางทีมันต้องแยกกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะพอฤาษีดวงก็เลือดออกเหมือนกันดื่มแอลกอฮอล์เยอะจนเข้าซึมสู่เลือดแล้วจนไม่ไหวแล้วตับแข็งแล้วเลือดทะลุออกมาอย่างเง
0: ี้
1: ยม
0: ัน
1: ก็คนละเหตุกันนะคะทีนี้สัญญาณที่บอกว่าโอเคเลือดออกมาสดๆแยกได้ยังไงว่ามันแบบเป็นฤาษีดวงแล้วหรือเป็นเพียงแผลที่ขอบทวารค่ะ
0: อ๋ออันนี้จากการตรวจร่างกายเราเห็นได้ง่ายครับคือเนื่องจากอาการ2อย่างเนี่ยมันเหมือนกันเลยก็คือคนไข้มักจะมาด้วยมีเลือดออกมีเจ็บก้นนะครับแต่เวลาตรวจร่างกายเราจะเห็น พราะเป็นถ้าเป็นแผลอยู่ภายนอกแค่แง้มแก้มก้นปุ๊บเราก็จะเห็นแผลละ
1: ค่ะ
0: แล้วส่วนใหญ่เรามักจะแนะนำกันว่าหยุดเลยอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาต่อรักษาแผลก่อนเพราะว่าการตรวจขั้นถัดไปเนี่ยมันต้องมีทั้งการตรวจด้วยนิ้วนะครับการใส่อุปกรณ์เล็กๆ เข้าไปเพื่อดูในช่องรูทวารซึ่งมันทำถ้าเห็นแผลเราจะบอกว่าอย่าเพิ่งทำเพราะไม่งั้นแผลมันจะฉีกมากขึ้นมันแค่จะเจ็บให้หยุดก่อนรักษาแผลให้หายก่อนนะอาจจะสัก2อาทิตย์4อาทิตย์แล้วเรามาดูอีกทีนึงแล้วค่อยดูว่ามันมีสิ่งร่วมด้วยไหม
1: โอเคคนไข้ต้องถ่ายอยู่ทุกวันดังนั้นเขาอาจจะรู้สึกเจ็บระบมแต่อาจารย์บอกอย่าเพิ่งไปอะไรเยอะนะ
0: เอาแผลหายก่อนเอาแผลหายก่อน
1: เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์ใหม่
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วมันก็ยังพ่วงกับการที่อาการมันคล้ายกับมะเร็งลำไส้ใหญ่บางคนมีเลือดออกด้วยอะค่ะ
0: อืมใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อที่ทำให้เรากังวลเหมือนกันครับข้อดีคือเลือดมันออกเหมือนกัน
1: ค
0: นไข้ที่มีความตื่นตัวในการรักษาตัวเองเนี่ยเขาจะมาตรวจเลยซึ่งถ้าอายุที่เข้าถึงเกณฑ์อย่างอายุ50แล้วเนี่ยเราก็มักจะแนะนำส่องกล้องไปเลยตรวจเสร็จปุ๊บคุณมีฤทธิ์ดวงนะแต่ว่าด้วยอายุเนี่ยคุณมีความเสี่ยงเราก็จะแนะนำคุณส่องกล้องหรือตรวจวิธีอื่นก็ได้เพื่อให้ยืนยันให้ได้ก่อนว่านอกเหนือจากที่เราเห็นขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีรอยโรคอื่นซ่อนอยู
1: ่ค่ะ
0: ถ้าบางคนกังวลคนไข้บางคนกังวลเรื่องการส่องกล้องเพราะการส่องกล้องต้องเตรียมลำไส้
1: ใช
0: ่ต้อง
1: ถ่ายให้ใสใช
0: ่ไหมใช่ครับแล้วยังต้องมีการงดน้ำงดอาหารมาอีกรวมถึงค่าใช้จ่ายที่มันสูง
1: ค่ะ
0: บางคนเราอ่ะงั้นเดี๋ยวรักษาฤทธิ์สีดวงก่อนนะแล้วถ้ามั่นใจว่าเลือดหยุดดีๆแล้วเราจะตรวจด้วยการตรวจอึก่อนก็ได
1: ้
0: ถ้าตรวจอึแล้วมันไม่มีเลือดปนอยู่อย่างน้อยๆก็น่าจะเซฟประมาณนึงแล้วแหละว่าข้างบนไม่น่ามีอะไรเพราะฤทธิ์สีดวงเลือดมันหยุดแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนข้อที่เรากังวลคือเนื่องจากทั้งสองโรคเนี่ยมีเลือดออกเหมือนกันคนไข้บางคนก็ไม่กังวลเลย
1: คิดว่าออกเป็นปกติ
0: เป็นฤทธิ์สีดวงอยู่แล้วนี่ก็คิดว่าเป็นฤทธิ์สีดวงก็ไม่มาตรวจพอไม่มาตรวจพอมาเจออีกทีนึงอาจจะหูเลือดออกเยอะละแล้วเพิ่งมาตรวจซึ่งบางคนมันแค่ตรวจด้วยนิ้วก็เจอก้อนละบางทีมันอาจจะผมเชื่อโรคมันก็ไปไกลละบางทีมันอาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้แล้ว
1: ค่ะก้อนของมะเร็งลำไส้ใหญ่กับก้อนฤทธิ์สีดวงมันก็อยู่ต่างที่ต่างบริเวณต่างลักษณะกันไหมคะ
0: ฤทธิ์สีดวงอยู่เฉพาะตรงก้นไม่ลึกเข้าไปสัก2เซน3เซนเนี่ยเต็มที่ละ
1: ค่ะ
0: แต่ก้อนของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเกิดได้ตั้งแต่ปากรูทวารจนไปถึงลำไส้ส่วนลำไส้ใหญ่ตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นได้เลยฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องมีการตรวจซึ่งคนไข้บางคนก็โอเคบางคนแต่บางคนเขาก็จะกลัวการมาตรวจ
1: ค่ะ
0: อายที่จะมาตรวจซึ่งเราก็พยายามบอกว่าถ้าคุณกลัวนะไม่เป็นไรครั้งนี้คุณซื้อยากินเองไปก่อนแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้น 2-3 เดือนไปแล้วหรือว่าแม้กระทั่งแบบ2อาทิตย์ไปแล้วเลือดคุณยังไม่หยุดสักทีเนี่ยคุณมาตรวจดีกว่า
1: ค่ะ
0: จะได้สบายใจ
1: ค่ะนะด้วยวัยด้วยอะไรมันมีเหตุให้คิดได้เยอะเลยนะคะ
0: ใช่
1: ถ้าชัวร์คือต้องไปตรวจนะคะประเภทของฤทธิ์สีดวงก็มีอีกภายในภายนอกอย่างที่บอก
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาบอกว่ามันมีกี่ขั้นนะอาจารย์ฤทธ
0: ิ์สีดวงถ้าจากรูปเมื่อสักครู่อะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เดิมเราจะแบ่งเอาง่ายๆว่าฤทธิ์สีดวงแบ่งเป็น4ระยะ
1: ค่ะ
0: ระยะแรกอันนี้เฉพาะของฤทธิ์สีดวงภายในนะครับระยะที่1ก็คือมีแต่เลือดออกเฉย
1: ๆ
0: และที่2มีเลือดออกด้วยมีก้อนยื่นด้วยแต่ก้อนมันยุบกลับไปได้เองส่วนระยะที่3มีก้อนยื่นอยู่แต่ว่ามันไม่หดเองต้องเอามือดันกลับส่วนระยะที่4คือมันออกมาคาอยู่นอกก้นละแล้วปวดนะครับส่วนในรูปที่นำเสนออยู่ตอนนี้เป็นลักษณะการแบ่งเพื่อให้มันมีความเรียกว่าละเอียดเพิ่มมากขึ้นครับในแต่ละช่วงของมันนะครับ
1: ก็คือมี4ระยะนะคะ
0: หล
1: ักๆระยะที่1ส่วนใหญ่ผ่านกันมาทั้งนั้น
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเป็นวงหรือไม่เป็นวงเลือดออกอะไรขนาดไหนนานแค่ไหนก็ว่ากันนะคะแล้วมันก็จะมีวิธีการรักษาของมันซึ่งถ้าอย่างเบาเลยค่ะอาจารย์ก็จะบอกว่ากลับไปกินยาประเภทนี้ใช่ไหมคะ
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะคือถ้าไม่ได้ถ้าอย่างระยะที่4เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันต้องถูกบังคับผ่าแล้วเพราะมันออกมาติดอยู่ข้างนอกยังไงคงต้องผ่าตัดแต
1: ่
0: ถ้าเป็นสามระยะข้างต้นเนี่ยส่วนใหญ่เลยเราจะบอกว่าคุณควรจะปรับพฤติกรรมก่อน
1: เช่น
0: ลดเวลาเข้าห้องน้ำลง อย่าไปนั่งนานอย่าไปเบ่งแรงปรับวิธีการกินอาหารเพิ่มผักเพิ่มน้ำเพิ่มผลไม
1: ้
0: งดกิจกรรมที่มันทำให้มีการเบ่งเยอะๆออกกำลังกายเวทหนักๆเนี่ยต้องงดนะครับร่วมกับการรับประทานยาปรับพฤติกรรมพวกเนี้ยซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะบอกกันเลยว่า 80-90% คนไข้ดีขึ้นจนกระทั่งนับวันที่มาอยากผ่าพอผ่านไปสัก2เดือนไม่เอาละอยู่กับมันได้จากเลือดออกจากที่เคยแบบออกทุกวันออกแดงเต็มชักโครกอันนี้อาจจะเหลือสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็เป็นแค่หยดๆเขาบอกเออเขาอยู่ได้ละเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องผ่าตัดละซึ่งโดยส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้กับเรามีตัวเลขอยู่ครับว่าถ้าคนไข้ณวันที่มาแล้วผ่าตัดเลยกับคนไข้ที่ปรับพฤติกรรมปรับอาหารการกินไปก่อนเน
1: ี
0: ่ยแล้วลงเอยต้องผ่าตัดเหมือนกันเราพบว่ากลุ่มแรกที่กระโดดมาผ่าตัดเลยโดยที่ไม่ปรับพฤติกรรมเนี่ย1ปีโรคกลับมาแล้ว
1: นี่ไง
0: กับคนที่ปรับพฤติกรรมด้วยผ่าตัดด้วยตัวเลขมันออกมาว่ากว่าที่โรคจะกลับมาอีกทีอีก5ปีเลย
1: ค่ะเหมือนเขารู้แล้วว่าเขาต้องปรับยังไง
0: ใช
1: ่นะคะดังนั้นคนที่มาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอยากเอามันออกไปเลยใจร้อนอะไรอย่างนี้มีประกันเพราะฉะนั้นกลับไปอีกก็คือจริงๆหลังรักษาก็เหนื่อยแล้วนะคะอาจารย์เพราะมันต้องพกหมอนอะใช่ไหมหมอนโดนัทที่เขาบอกว่าเวลาผ่าไปปุ๊บมันยังนั่งค่อยได้ถูกไหมคะในพื้นราบ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่คนไข้หลังผ่าตัดใหม่ๆผมมักจะบอกว่าความเจ็บขึ้นกับแต่ละบุคคลแต่ว่ากว่าแผลจะหายกว่าคุณจะหายเป็นปกติเนี่ยต้องมี 2-3 อาทิตย์แน่นอน
1: แน
0: ่ๆใช่ครับฉะนั้นก็เลยมักจะบอกว่าใจเย็นๆนะณวันเนี้ยใจเย็นๆคุณควรรู้สิ่งที่มันจะเกิดชีวิตคุณก่อนอีก 3-4 อาทิตย์ตรงเนี้ยคุณอาจจะเดินแล้วไม่สบายก้น
1: ขับรถก็เหนื่อย
0: ขับรถ
1: เจ็บ
0: ก็เจ็บนั่งได้ไม่เต็มก้น
1: ค่ะ
0: กว่าจะกลับมาได้เนี่ยใช้เวลาถ้าบางคนเป็นนักออกกําลังกายเป็นนักวิ่งเนี่ยเดือนเนี่ยทั้งเดือนคุณวิ่งไม่ได้แล้วนะ
1: มันเซลสลายก่อนเลยเพราะเวทไปได้แล้วมันมีวิธีการในการพักฟื้นอาจารย์ก็เลยมีวิธีว่าเดี๋ยวจะบอกว่าจะทำยังไงก่อนถึงจะเลี่ยงการผ่าออกไปแล้วมันยืดอายุการที่โรคจะกลับมาด้วยมีคำถามจากคุณผู้ชมส่งมาทางบ้านนะคะจากสมุทรปราการค่ะเป็นคนถ่ายสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเนี่ย 1-2 ครั้งเองอะถือว่าปกติไหมเพราะปกติทั่วไปเนี่ยคนเราควรจะถ่ายทุกวันหรือเปล่ามีวิธีแนะนำยังไงได้บ้างคะเรื่องของระบบขับถ่ายคะ
0: ครับคือต้องใช้คำว่านิยามคำว่าท้องผูกเนี่ยมันอาจจะมันมีหลายขั้นตอนแต่ว่าที่เราเอาง่ายๆเราก็นั่งจะนับจากการนับจำนวนครั้งใน1สัปดาห์ซึ่งถ้าได้วันเว้นวันอันนี้โอเคว่าไม่ผูกว่าถ้าได้วันเว้นวันเนี่ยโอเคไม่ผูกละซึ่งเป็นอันที่เราสื่อสารกับคนไข้ได้ง่ายสุดให้เขานับจำนวนครั้งต่อสัปดาห์งั้นแต่ถ้าบอกว่า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าน้อยไปแต่ว่าการน้อยอันนี้เนี่ยมันต้องมานั่งคุยกันก่อนครับว่ามันน้อยเพราะขาเข้ามันน้อยหรือเปล่ายิ่งปัจจุบันเนี่ยเราเจอผู้หญิงอายุน้อยๆหรือคนผอมๆแบบอย่างคุณทิชาเนี่ยแต่ไปปักปากกาเพื่อลดน้ำหนัก พอขาเข้ามันน้อยแต่จะไปคาดหวังว่าขาออกจะทุกวันเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ฉะนั้นเนี่ยคงต้องมานั่งคุยกันในรายละเอียดนะครับว่าถ้าเป็นจากอาหารการกินงั้นเริ่มจากคุณเพิ่มไฟเบอร์ก่อนไหมถ้าคุณกลัวเรื่องน้ำหนักจะเพิ่มถ้าไปกินผักผลไม้เองงั้นเป็นไฟเบอร์ทางการแพทย์ไหมที่ไม่มีน้ำตาลแล้วลองเพิ่มตรงนี้ดูก่อนถ้าขาเข้ามันพอสมควรละขาออกมันก็น่าจะโอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่จากการที่อินเทคน้อยเราคงต้องมานั่งคุยกันในไล่เลียงสาเหตุไปว่ามันถ้าเป็นในคนอายุน้อยเป็นเพราะว่า มันมีรอยโรคที่เส้นประสาทตรงลำไส้มันน้อยไปหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะเป็นเพราะว่าทางเดินอาหารเนี่ยมันมีช่องที่มันแคบไปไหมอย่างเช่นมีมะเร็งเกิดขึ้นหรือเปล่าฉะนั้นมันคงต้องมานั่งคุยกันพิจารณาเป็นรายๆไปก่อนนะครับ
1: ค่ะอันนี้น่าสนใจค่ะไฟเบอร์ทางการแพทย
0: ์ครับ
1: ค่ะไม่ใช่ที่เขาขายชงๆกันพวกนี้ใช่ไหมหรือไซเลียมฮัสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: คือไฟเบอร์ทางการแพทย์อะครับที่ขายในโรงพยาบาลเอางี้ที่ขายในโรงพยาบาลแล้วกันครับ
1: เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์มันก็มีส่วนผสมหลักๆเป็นตัวไซเลียมฮัสนั่นแหละเพียงแต่ว่าที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยแนะนำให้คนไข้ไปซื้อในกลุ่มอาหารเสริมเองเนี่ยเพราะว่าการจดเป็นอาหารเสริมเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขายื่นข้อมูลตรงไปตรงมากับทางอย.ไหม
1: โอเคค่ะ
0: ไม่รู้เขาแอบหยอดยาถ่ายบางตัวลงไปหรือเปล่าเพื่อให้รู้สึกว่ากินแล้วมันออกเลยกินแล้วมันพุทธปาสเลยได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะไฟเบอร์ก็เหมือนกับเป็นกากใยอะครับเหมือนเรากินข้าวเข้าไปณวันเนี้ยมื้อเช้ามันน่าจะยังไม่ถึงก้นแต่มันอยู่ไหนเราไม่รู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะพุทธปาสทันทีคงไม่ใช่
1: ที่เป็นซองๆแล้วเป็นผงส้มๆอะไรอย่างนั้นอะที่อยู่ตามโรงพยาบาลบางทีแพทย์จ่ายอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าใช่ใช่ไหมมันก็ไม่หวานแล้วก็มันก็ไปคล้ายๆเพิ่มโวลูมของความเป็นเจลลี่หรือความพองน
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับคือพวกนี้มันเป็นผงแต่พอมันถูกผสมน้ำปุ๊บมันก็จะเริ่มเป็นเจลลี่ซึ่งเท็กเจอร์แต่ละยี่ห้อก็มีความแตกต่างกัน
1: นะครับแบบนี้คือการแพทย์คือทางการแพทย
0: ์ใช่ครับก็มักจะแนะนำว่าลองกินของโรงพยาบาลก่อนไหมแต่แล้วถ้าได้ตัวอย่างแล้วเนี่ย
1: ไปซื้อเองก็ได้
0: ไปซื้อข้างนอกก็ได้ เพราะว่าพวกนี้เนี่ยระยะยาวไม่ได้มีผลอะไรกับเรา
1: โอเค
0: นะครับเพราะมันก็เป็นแค่กากอาหาร
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะนะคะมีท่านนึงบอกว่าถ่ายเป็นเลือดจากกทม.นะคะถ่ายเป็นเลือดค่ะหรือมีก้อนโผล่แบบไหนคะที่คิดว่าน่าจะอันตรายและต้องไปตรวจด่วนไปรักษาด่วน
0: แยกกรณีว่าถ้าเลือดออกเนาะเอาว่าถ้าเลือดออกมากดูแล้วโหมันเต็มชักโครกเลยอันนี้ผมว่ามาตรวจก่อนเถอะ
1: ค่ะ
0: อย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยมันเป็นแค่ฤทธิ์ดวงนะครับสองการคำได้ก้อนเนี่ยอันนี้ยากละเพราะว่าตัวฤทธิ์ดวงเองก็เป็นก้อนจะบอกว่าเอาไม่เรียบบางครั้งมันก็ไม่เรียบ
1: ค่ะ
0: ขึ้นกับว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคำได้ก้อนแล้วรู้สึกว่ามันแข็งมาตรวจดูดีกว่าเพราะว่าฤทธิ์ดวงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของเส้นเลือดโอกาสแข็งมันมีแต่มันน้อยแต่ถ้าเกิดคำได้ก้อนแข็งๆผมว่ามาตรวจเถอะเพื่อความสบายใจกับอีกกลุ่มนึงเลยก็คือถ้าอายุเยอะแล้วโดยอายุนะครับถ้าอายุเกิน50แล้วเนี่ยผมว่ามาตรวจก่อนเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเนี่ยคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆเพียงแต่ว่าจำนวนมันอาจจะยังไม่สูงมากพอจนกระทั่งเราจะบอกว่า30ต้อง2กล้องนะ40ต้อง2กล้องนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเรายังไม่ได้มีโรคที่เป็นลักษณะลำไส้อักเสบเรื้อรังเหมือนทางตะวันตกเขาซึ่งมันเป็นตัวปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดมะเร็งเร็วในคนอายุน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยปัจจุบันบ้านเราก็ยังคัตออฟที่50อยู่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดอายุคุณก็เยอะก้อนคุณก็แข็งๆเลือดคุณก็ออกเยอะอย่างเงี้ยมาตรวจก่อนดีกว่าเพื่อความสบายใจ
1: ค่ะนะคะเพื่อความสบายใจก็ต้องลองดูแลสุขภาพแล้วก็ลองตรวจดูถ้ามีเลือดออกนานเกินไป1สัปดาห์นะคะเป็นคำถามจากขอนแก่นปวดบวมปวดบวมค่ะมากจนดันก้อนที่ว่ามีออกมาเนี่ยกลับไม่ไหวหรือมีอาการหน้ามืดเวียนหัวร่วมด้วยอันนี้สอถึงอาการประมาณไหนควรพบแพทย์เลยไหมคะ
0: ควรมาตรวจครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่มันมีก้อนฤทธิ์ดวงเนี่ยค้ำอยู่นอกก้นมันปวดอยู่แล้วเพราะว่าหูรูดเรารัดเลือดมันไหลกลับไม่สะดวกมันก็จะมีก้อนเลือดคาอยู่แล้วมันตรงนั้นมันตัวแทบไม่ปวดแล้วพอปวดมากๆเข้าก็เหมือนกับทุกคนนะครับก็จะมีอาการหน้ามืดเวียนหัวอะไรตามมา
1: อ๋อค่ะ
0: ฉะนั้นอย่าเพิ่งไปสบายใจหรือว่ากินพาราไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามาตรวจดูดีกว่าเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได
1: ้อันนี้มีเลือดออกนานเกิน1สัปดาห์แล้วก็ดันก้อนกลับไม่ไหว
0: มาตรวจเลยดีกว่าเผื่อมันผมใช้ว่ามันขาดเลือดแล้วมันเนื้อมันเน่าแล้วอาจจะต้องตัดทิ้ง
1: โอเคแต่มันก็มีบางเคสที่เขายังดันกลับไปไหว
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถ้าระยะที่ยังดันกลับได้เนี่ยก็โอเค
1: เจ็บไหมคะเวลาตอนระยะที่เรายังดันกลับได้เนี่ย
0: ส่วนใหญ่ไม่เจ็บดันกลับเข้าไปแล้วจะดีขึ้นเพราะเลือดมันจะไหลเวียนได้ดีขึ้นอาการเจ็บมันจะลดลง
1: แต่สมมติเวลาเราจะต้องถ่ายอีกรอบนึงเขาก็จะออกมาใหม่ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องดันเรื่อยๆ
0: ใช่ครับบางคนเขาอยู่กับมันได้นะคือเขารู้แล้วแหละว่ามันเป็นฤทธิ์ดวงมันออกมาเขาก็มีวิธีดันเรามักจะสอนคนไข้ดันนั่นแหละคนบางคนเขาบอกยังไม่อยากจะเจ็บตัวยังไม่อยากจะผ่า
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในการรักษาฤทธิ์ดวงมันก็ไม่จำเป็นว่ากินยาแล้วไม่ได้ผลแล้วกระโดดไปผ่าตัดเลยไม่ใช่มันมีวิธีการรักษาแบบผู้ป่วยนอกด้วยซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลเจ็บตัวน้อยกว่า เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
1: ะ
0: นะครับ
1: เช่นใช้ยาบางประเภทนี่แหละคะ่ะที่มีส่วนผสมวิตามินซีหรือออยเมนต์หรืออะไรอย่างนี้แหละคะอาจารย์
0: พวกยาทาทั้งหลายออยเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่มีเผื่อประมองสเตียรอยซึ่งรวมถึงยาเหน็บด้วยเนาะถ้าคนไข้สะดวกที่จะไปทำแบบนั้นเราก็บอกว่าได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณเหน็บยาหรือทายาไปแล้ว 2-3 วันอาการไม่ดีขึ้นคุณควรมาตรวจเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยการใช้ในระยะยาวไม่ดีอยู่แล้วภูมิคุ้มกันแถวนั้นมันจะแย่ลงแล้วถ้ามันไม่หายเนี่ยเพราะสเตียรอยออกฤทธิ์ในการกดภูมิคุ้มกันถ้าการปวดอาการเจ็บมันไม่หายแต่ถ้ามันกดการอักเสบแถวนั้นไม่ลงแสดงว่ามันอาจจะต้องมีอย่างอื่นแล้วแหละคุณควรมาตรวจจะดีกว่า
1: ค่ะน่าสนใจเลยเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเขาอยู่กับมันได้แล้วเขารักษาเองผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าเนี่ยก็เอากะละมังมาสิมันจะมีกะละมังลีลีอ่ะแล้วมันก็หย่อนก้นลงไปได้แล้วก็รู้สึกใส่ถังทับทิมหรือเกลืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะดูโบราณนะแต่ไม่รู้ยังใช้ได้ไหมคะ
0: คือการนั่งแช่ก้นในน้ำอุ่นนะครับมันเป็นวิธีการที่ในอดีตเราสอนกันมา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหนึ่งเราหวังผลในการทำความสะอาดด้วยเวลาที่มันมีความเจ็บหรือมันมีก้อนมาจุกอยู่ตรงเนี้ยคนเราก็ไม่อยากจะไปแตะมันอยู่ละเราก็มักแบบว่า
1: ก็
0: ไปนั่งแช่ก้นไปซะเป็นหนึ่งทำความสะอาด
1: ค่ะ
0: สองคือน้ำอุ่นเนี่ยมันช่วยทำให้กล้ามเนื้อหูรูดตรงก้นเรามันคลายตัว
1: มันไหลเวียนใช่ไหม
0: พอมันคลายตัวเลือดมันไหลเวียนดีขึ้นอาการปวดก็มักจะดีขึ้นไปด้วยนะครับ
1: นี่คือเคล็ดลับที่มาที่ว่าให้นั่งแช่ก้นซึ่งใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้ครับใช้ได้
1: ต้องก่อนผ่าหรือหลังผ่าหรือตอนกำลังดันก้อน
0: ทั้งก่อนและหลังใช้ได้หมดเลย
1: อ๋อได้หมดถ้ารู้สึกเริ่มปวด
0: ใช่ครับเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะแนะนำพวกนี้น้อยลงเพราะว่าเวลาที่เราผ่าตัดเนี่ยเรามีการเย็บแผลแล้วพอน้ำไปอยู่ในเชือกที่มันชุ่มๆอยู่ครับเชือกมันคลายตัวแล้วแผลเราแย่หลังเราก็จะบอกว่าแล้วอย่างคนไทยเราใช้ฝักบัวชำระมันเป็นเราก็จะบอกว่าคุณใช้ฝักบัวชำระเนี่ยแหละล้างเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วฝักบัวเราบอกรู้บางคนเขาก็อะแดปต์เลยเอาฝักบัวอาบน้ำเนี่ยแหละเปิดให้มันอุ่นซะเอามาล้างก้นไม่ต้องแช่
1: ค่ะอย่างคุณผู้ชมคนนี้จากกทม.บอกว่าตอนนี้เหมือนถ้าเป็นระยะเริ่มต้นนะคะจะสามารถกดและดูแลตัวเองที่บ้านให้มันยุบเองได้ไหมจะต้องทำอย่างไรค่ะ
0: ก็วิธีการดันเราก็บอกดันได้เนาะให้เขาดันได้แต่ว่าต้องก่อนดันตัดเล็บก่อน
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าเล็บบาดก้นเนี่ยเจ็บอีกแล้วแผลนั้นเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะหาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัดเล็บไปสั้นๆนะครับหรือว่าใส่ถุงมือเนาะแล้วค่อยๆดันเข้าไปก็ได้
1: โอเคค่ะถ้าดันเข้าไปมันก็ต้องมีวิธีดันเข้าไปแล้วก็ต้องดันเข้าข้างอีกถูกต้องไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ดันตรงๆอ่ะดันแล้วถึงดันไปเก็บอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ประมาณแบบนั้นครับ
1: ต้องพูดกันลึกซึ้งมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในร่างกายแล
0: ้
1: วมันก็ต้องมันเป็นความจริงที่ต้องบอกต้องเล่าก็คือต้องไม่อายกันนะคะทีนี้คนนี้เขาก็ถามระยะเริ่มต้นมาแต่ทีนี้ถ้าระดับความแรงของติ่งเนื้อเนี่ยมันออกมามันยืดแล้วเวลาถ่ายแต่ใช้นิ้วกลับเข้าไปเองได้โดยที่ไม่ปวดนี่โอเคคืออยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือถ้าระดับมีการมีก้อนดันมีก้อนยืดออกมาคือตั้งแต่ระยะที่หนึ่งที่เลือดออกเฉยและที่สองที่มีก้อนยืดแต่มันหดกลับเองและที่สามที่ก้อนมันยืดจนต้องมือดันกลับเนี่ยระยะที่หนึ่งสองและสามตรงนี้เนี่ยมันสามารถรักษาแบบคนไข้นอกได้อย่างเช่นนำลูกถัดไปได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นการรัดยางนะครับ
1: เนี่ยสนใจรัดยาง
0: การรัดยางเนี่ยก็เป็นการรัดทำให้หัวไรสีดวงเนี่ยมันขาดเลือดแต่มันอยู่ในก้นเราแล้วมันก็หลุดออกมันออกไปเองนะครับวิธีที่สองคือการฉีดยานะครับฉีดยาเพื่อให้เกิดการอักเสบในบริเวณขั้วของฤทธิ์ดวงมันแล้วมันจะแข็งพอมันแข็งปุ๊บเลือดก็มาเลี้ยงมันไม่ได้ละมันก็จะไม่ยืดแล้วเลือดก็จะไม่ออกอีกซึ่งวิธีการพวกนี้เราสามารถทำแบบผู้ป่วยนอกรัดยางเสร็จหรือฉีดยาเสร็จเราก็จะบอกคนไข้เลยนะคุณอาจจะปวดก้นอีกนะ 2-3 วันแต่ปวดไม่เยอะปวดแค่พอรำคาญแล้วหลังจากนั้นอาการจะดีขึ้นคุณกลับไปทำงานได้เลย
1: โอเค
0: ซึ่งบางคนเนี่ยรัดไปแล้วพรุ่งนี้เขาก็ไม่หยุดเขาก็ทำงานได้เพราะเขาบอกมันแค่รำคาญกินพาราเขาก็เอาอยู่ได
1: ้ค่ะก็คือรัดเอาหัวมันหลุดออกมามันก็อาจจะมีขอบที่ระบมหน่อย
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: ปวดหน่อย
1: ก็กินยาไปทีนี้ถ้าเกิดว่าฉีดเข้าไปตรงนั้นมันก็จะแข็ง
0: ใช่
1: แล้วอาจารย์เป็นผลดียังไงคะกับการที่ตรงรอบมันแข็ง
0: พอเราฉีดตรงขั้วที่สีดวงมันนะครับเราฉีดตรงนี้พอมันตรงนี้มันมีการอักเสบแข็งปุ๊บเส้นเลือดที่จะเข้ามาหามันเข้าไม่ค่อยได้ละตรงนี้มันก็จะเล็กลง
1: โอเค
0: แล้วกล้ามเนื้อที่มันเคยหย่อนอยู่พอมันแข็งละมันก็ไม่ค่อยย้วยแต่ถ้าเป็นรัดยางเรารัดตรงนี้ขาดเลือด หลุดออกไปตัวนี้เกิดการอักเสบเป็นแผลแล้วก็หายไปด้วยอาจจะเป็นพังผืดเป็นอะไรไปเลือดก็ไม่ออกเพราะมันถูกปิดไปละ
1: ค่ะยาที่ฉีดมีส่วนผสมสเตียรอยด์ไหมคะ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: จะเป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบมีตั้งแต่น้อยๆเลยแต่ก่อนเราก็ใช้เป็นน้ำมันมะกอกนิดๆ อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันเราก็มีแล้วนะตัวที่เป็นยาเพื่อทำให้เกิดการแข็งตัวซึ่งเราก็นอกจากใช้ฉีดตรงก้นแล้วเราก็ใช้ฉีดที่หลอดอาหารได้ด้วย
1: คุมได้นานไหมคะยาแก้อักเสบที่ฉีดบริเวณลิ้นสีดวง
0: ทั้งต้องบอกว่าทั้งการรัดยางและการฉีดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราบอกว่ามันได้ผลเนี่ยประมาณ 70-80% ของคนไข้เลย
1: ครับ
0: ทำให้ลดการผ่าตัดไปได้เยอะเพียงแต่ว่าความชอบของคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันรวมถึงความชำนาญของหมอที่ทำในแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่า ในการเรียกว่าบางคนชอบที่จะฉีดมากกว่าเพราะฉีดแล้วมันเห็นเลยขาวอกขึ้นมาเลย สบายใจแล้วฉีดปุ๊บ 2-3 วันหายเจ็บเหมือนกันแต่บางคนชอบรัดยางเพราะรัดปุ๊บเห็นเลยว่าไอ้หัวที่นี่ที่มันที่จะฉันตั้งใจเอาให้มันอยู่เนี่ยมันอยู่ต่อหน้าเลยมันถูกรัดต่อหน้าต่อตาเลย
1: สมมติถ้าเขารัดแล้วหัวออกมาอาจารย์ให้เขาดูหัวเลยใช่ไหมคะนี่นะที่รัดออกมา
0: เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นรัดแล้วอยู่ข้างใน
1: เขาขอดูได้ไหมคะ
0: เขาต้องขอดูตอนทำต้องอัดมือถือให้เขาดูว่าเนี่ยไอ้หัวนี้นะตรงนี้นะที่เลือดออกอยู่นี้นะรัดแล้วนะปึ๊กเลยเหมือนรัดหนังติ๊กเข้าไปเลย
1: ค่ะเหมือนคนเนี้ยเขาถามมาก็ตรงกับที่อาจารย์ตอบไปเมื่อกี้ค่ะบอกว่ารักษาแบบไม่ผ่าตัดได้ไหมคุณผู้ชมจากลพบุรีฉีดยารักษาแทนจะดีกว่าไหมที่อาจารย์ตอบไปแล้ว
0: ถ้าฉีดก็ยังแนะนำว่าควรฉีดในโรงพยาบาลครับเพราะว่าม
1: ันมีที่อื่นนอกข้างนอกด้วยเหรอคะ
0: มีครับอย่างเช่น
1: คลินิก
0: ถ้าทำโดยแพทย์เนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราจะมักจะมีการสอนอยู่แล้วว่าเราจะฉีดกันปริมาณเท่าไหร่ที่เราจะใช้เพราะว่าถ้าฉีดเยอะไปเนี่ยมันจะไม่เกิดการอักเสบถ้ามันฉีดเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวก้นมันจะเน่าแล้วก้นมันจะตีบฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการรัดยางหรือฉีดยาเราจะมักจะสอนกันเสมอทำแต่น้อยทำเท่าที่จำเป็น
1: ฉีดยาก็ฉีดโดสน้อยๆ
0: ใช่ครับเพราะถ้าเขาไม่หายมาใหม
1: ่
0: เดี๋ยวเติมยาได้แต่ถ้าเกิดฉีดเยอะไปก้นเน่าอันนี้แก้ยากก้นเน่าก้นตีแก้ยากอ
1: ย่างนี้ถ้าบางคนฉีดแล้วกลับไปโอเคปรับพฤติกรรมแล้วแต่มันก็ใช้เวลาจริงๆกว่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วระหว่างทางมันก็มีความปวดอยู่มีความเนื้อออกมาอยู่ติ่งออกมาอยู่เขาก็อาจจะต้องกลับมาฉีดยาทุกๆกี่เดือนกี่เดือนอย่างนี้ค่ะอาจารย์
0: เราอาจจะนัดมาเป็นระยะๆมาตามอาการกันดูครับอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าผ่านไปแล้ว 2-3 เดือนแล้วมันยังไม่ค่อยดีขึ้นนะอ่ะเติมอีกหน่อย
1: ค่ะค่ะทีนี้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องผ่าตัดไหมเป็นคุณผู้ชมจากกทม.ถามมาปัจจุบันผ่าตัดแบบไหนบาดเจ็บเจ็บน้อยใช้เลเซอร์ได้ไหมคะแล้วก็ราคาเป็นยังไงแพงไหมคะ
0: คือตั้งแต่ระยะที่3ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นข้อบ่งชี้ละที่เราให้รับการผ่าตัดได้หรือว่าโอเคที่จะผ่าตัดให้การผ่าตัดมันมีปัจจุบันนะครับมันผมแบ่งคร่าวๆเป็น3กลุ่มแล้วกันกลุ่มแบบดั้งเดิมเลยออริจินอลเลยคือตัดใช้เครื่องจี้ธรรมดาเย็บธรรมดาหรือบางคนก็ไม่เย็บนะครับปล่อยแผลให้หายไปเลยนะครับอันเนี้ยต้องใช้คำว่าเจ็บที่สุดเจ็บที่สุดเลยนะครับ
1: เพราะเขาใช้มีดใช่ไหม
0: ใช้มีดใช้เครื่องจี้ธรรมดาเลยนะครับอันที่สองคือตัดแต่ใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเย็บปิดเส้นเลือดนะครับซึ่งก็จะมีลดโอกาสการเย็บลงนะครับความตึงก็ลดลงเจ็บก็เลยจะลดลงไปด้วยนะครับส่วนวิธีการสุดท้ายเนี่ยก็คือการใช้เลเซอร์ซึ่งเลเซอร์เนี่ยถ้าอธิบายให้ง่ายๆครับคือหัวลิซูงเราอยู่ตรงนี้เนา
1: ะ
0: เราใช้สายเลเซอร์เนี่ยจิ้มเข้าไปแล้วปล่อยให้มันยิงแสงเลเซอร์มาเพื่อไปทำลายเส้นเลือดโดยในกำปั้นเนี่ยให้หมดนะครับซึ่งเรามักจะบอกกับคนไข้เสมอว่ามันใส่เข้าไปเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นฉะนั้นเนี่ยถ้ามันซีลปิดได้หมดก็จบวิธีนี้เนื่องจากไม่มีการตัดอะไรออกไปเลยแน่นอนเทียบกับอันแรกมีการตัดเจ็บสุดอยู่แล้วอันนี้ไม่ตัดอะไรออกไปเลย
1: แต่เรามองไม่เห็น
0: แต่เรามองไม่เห็นนะอันนี้ก็เจ็บน้อยที่สุด
1: แต่ตรงบริเวณที่เราใช้เลเซอร์ไปมันก็จะมีความไหม้ถูกไหมคะ
0: มันโดนไหม้โดนฟองใช่ทีนี้ก็จะมีการเอาบางคนก็เอาสายเลเซอร์อันนี้แหละมาตัด รียกว่าตัดส่วนที่มันยืดๆอยู่นิดๆหน่อยๆตัดออกไปให้ได้บ้างนะครับซึ่งเท่าเทียบกับความเจ็บเนี่ยแบบแรกเนี่ยเจ็บหนักสุด
1: เจ็บหนักสุด
0: เจ็บหนักสุดแต่การันตีว่ามันหมดแน่ๆเพราะมันไปกับตาเห็นกับตาไปแน่ๆ
1: แบบที่สอง
0: แบบที่สองก็น่าจะไปหมดเพราะว่าตัดออกเหมือนกันเพียงแต่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เย็บปิดเส้นเลือดนะครับโดยที่ลดการเย็บลงก็เรียกว่าเบาลงมาหน่อย
1: ค่ะเจ็บน้อยหน่อย
0: ส่วนเลเซอร์เนี่ยก็คือไม่ได้ตัดอะไรออกนะเข้าไปเผาข้างในฉะนั้นมันยังอยู่ถ้าใครจะทำเลเซอร์เรามักจะบอกว่ามันยังอยู่อยู่นะโอกาสกลับมามันก็ยังมีนะรวมถึงแม้กระทั่งเราต้องพูดเผื่อไว้ก่อนเสมอว่าที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันซีลหมดหรือเปล่าเราไม่รู้นะถ้าเกิดภายใน 2-3 วันเกิดเลือดมันออกใหม่เพราะมันซีลได้ไม่หมดเนี่ยอาจจะต้องลงเอยด้วยการถูกตัดทิ้งอีก1รอบ
1: ค่ะดังนั้นเวลาคนไข้จะพิจารณาตัวเองว่าเขาจะใช้วิธีเลเซอร์หรือใช้วิธีผ่าเขาจะดูจากอะไรคะ1งบประมาณ2ระยะการพักฟื้นหรือยังไงคะอาจารย์
0: คือเราให้ข้อมูลแบบนี้แล้วเขาอาจจะต้องไปประเมินตัวเขาเองอะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของสายเลเซอร์เนี่ยในแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากันในโรงพยาบาลรัฐอาจจะราคาหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนอาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งซึ่งพวกนี้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
1: โอเคดังนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยแหละที่เขาไปพิจารณา
0: แล้วก็เรื่องของบางคนก็หยุดได้บางคนก็บอกหยุดงานไม่ได้หยุดไม่อยากหยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่พิจารณากันเองครับ
1: ค่ะถ้าหมอบอกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงคุณผู้ชมสมุทรสาครนะคะถ้าหมอบอกเป็นฤทธิ์สีดวงรักษาไปแล้วเอ๊ะยังเจ็บอยู่นะบริเวณทวารหนักไม่ค่อยหายค่ะควรจะทำยังไงคะ
0: คงต้องมาตรวจซ้ำดูก่อนนะว่าการที่รักษาไปแล้วรักษาสมมติว่ารักษาด้วยยาแน่นอนมันตัวมันยังอยู่แหละ
1: ค่ะ
0: แต่อาการเจ็บที่ว่าเนี่ยมันเจ็บจากอะไรคงต้องมาดูกันแต่รักษาด้วยการผ่าตัดอาการเจ็บๆตึงๆหลังผ่ามันจะมีได้อยู่แล้วคงต้องมาดูกันอีกทีนึงว่ามันเจ็บจากแผลหรือมันเจ็บจากอะไรนะครับต้องมาดูกันก่อน
1: ค่ะทีนี้ก็เป็นคำถามนึงที่อาจารย์เคยมาออกแบบอย่างละเอียดยิบเรื่องของฝีคันธสูตรว่ามันมีความคล้ายความต่างคุณผู้ชมก็ถามมาพอดีเลยว่าฤทธิ์สีดวงกับฝีคันธสูตรเนี่ยต่างกันอย่างไรคะ
0: คือตัวฤทธิ์สีดวงเกิดจากเส้นเลือดที่มันโป่งพองขึ้นมานะครับส่วนฝีคันธสูตรเนี่ยเป็นเรื่องของการติดเชื้ออาจจะมีความคล้ายกันอยู่บ้างตรงที่ว่าถ้าคนที่เป็นฝีคันธสูตรแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ปิดรูข้างนอกมันไม่ปิดเขาก็จะมีเลือดปนออกมาเพราะว่ามันท่อมันยังอยู่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันก้นมันแฉะนะมันมีเลือดปนออกมามันพ้นพร้อมกับหนองอะไรประมาณอย่างนี้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นฝีคันธสูตรเนี่ยอาจารย์บอกเป็นเรื่องของความสกปรกที่มันสะสมหมักหมมบริเวณนั้น
0: ประมาณนั้น
1: ใช่ไหมคะแต่เส้นเลือดที่มันพองออกมาก็คือเรื่องของฤทธิ์สีดวงจะชัดเจนจะชัดเจนกว่าแล้วก็มีคุณผู้ชมสอบถามมาเรื่องของการรักษาฤทธิ์สีดวงจากประจวบคีรีขันธ์นะคะช่วยอธิบายการรักษาฤทธิ์สีดวงหน่อยค่ะมีแบบไหนบ้างเหมือนอาจารย์จะพูดไปแล้วเนาะบางส่วนแตกต่างกันอย่างไรแบบไหนดีกว่ากันแบบรับประทานที่อาจารย์บอกร้านยามันหาง่ายถูกไหมคะแบบแผนปัจจุบันแบบแผนสมุนไพรยาลูกกลอนอ่ะแล้วก็รักษาแบบเน็บกับรักษาแบบทา
0: คือต้องเอาจากยาสมุนไพรก่อนนะไม่ได้โจมตีเพียงแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยแม้กระทั่งยาที่เราใช้ในปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันตั้งต้นมันก็มาจากสมุนไพรนี่แหละแต่เราก็ไปคัดเรียกว่าไปสกัดเอาสารที่มันออกฤทธิ์โดยตรงมาทีนี้การไปตั้งต้นจากสมุนไพรเนี่ยเพราะว่าสมุนไพรในปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าบางอย่างมันมีฤทธิ์ในการช่วยลดขนาดลดเส้นเลือดที่มันบวมอยู่ให้มันเล็กลงได้เพียงแต่ว่าการจะได้สารสกัดตัวนั้นจากสมุนไพรเนี่ยบางครั้งใช้สมุนไพรปริมาณมากปริมาณเยอะนะครับก็เลยมักจะไม่ได้อยู่ในแนวทางของแพทย์แผนปัจจุบันสักเท่าไหร่นะครับยาเน็บหรือว่ายาทาพวกนี้เนี่ยที่เมื่อกี้ได้กล่าวแล้วว่ามันเป็นสเตียรอยใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อแก้อาการเจ็บอาการเลือดออกถ้าใช้ชั่วครั้งชั่วคราวโอเคแต่ใช้ระยะยาวไม่ดีแน
1: ่ๆ
0: ถ้ามันไม่หาย2-3 วันไม่หายมาพบแพทย์ดีกว่าส่วนการรักษาครับก็เราก็มักจะเริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราก่อนเปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนวิธีการเข้าห้องน้ำนะครับบวกกับการใช้ยานะครับแล้วถ้าไม่ดีขึ้น สเต็ปถัดไปก็อาจจะไปเรื่องของการรักษาแบบอัตการที่เราทำในผู้ป่วยนอกรัดยางฉีดยา แล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการผ่าตัด
1: นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเป็นขั้นเป็นตอนละนะคะว่ายาก็คือใช้แต่น้อยเพราะว่ามันมีสเตียรอยด์มันอาจจะทำให้คุณหายชาหายเจ็บแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆจริงๆแล้วพวกนี้ถ้าใช้แป๊บเดียวมันจะรู้เลยว่าเราดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่า 3-4 วันแล้วมันไม่ดีขึ้นอาจารย์บอกอันนั้นต้องพิจารณาวิธีการต่อไปแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ให้ปรับพฤติกรรมเรื่องของการเข้าห้องน้ำนั่งไม่นานนะคะนั่งไม่นานสังเกตตัวเองมันก็จะมีลักษณะของท่านั่งบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะมันจะมีชักโครกประเภทหนึ่งนะที่มันจะต้องมีเก้าอี้มารองขาก่อนเพื่อที่จะให้บริเวณทวารเนี่ยมันถูกหย่อนลงไปที่โถชักโครกเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีพอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าณปัจจุบันมันควรจะนั่งไถ่ประมาณไหนมันถึงเอื้อต่อการออกมา
0: คือเรื่องตรงนี้มันมีการศึกษามาพอสมควรนะครับว
1: ่
0: าพอในอดีตเนี่ยเราใช้ส้วมนั่งยองพอใช้ส้วมนั่งยองปุ๊บเวลาที่เราไปนั่งยองๆเนี่ยลำไส้มันตรงขึ้นพอมันตรงขึ้นมันก็ถ่ายได้ง่ายขึ้นบวกกับผมคิดว่ามันไม่มีใครนั่งยองอ่านหนังสือได้นานทุกคนจะแบบไม่ไหวละก็จะลุกแต่พอเปลี่ยนมาเป็นชักโครก
1: สบายขึ้น
0: มันนั่งกันนานขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเขาก็พยายามทำให้มันเราเหมือนกับเราไปสควอทอยู่เพียงแต่ว่าให้มันสควอทสบายขึ้นก็คือเอาเก้าอี้มารองซะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีการศึกษาในต่างประเทศครับว่ามันก็ทำให้รู้สึกว่าเสมือนว่าไส้มันตรงขึ้นก็มีการสนับสนุนอยู่ครับยกตัวอย่างอันนี้ครับอันนี้ก็ใช้ AI ทำมาให้นะครับในภาพที่ก็จะแนะนำว่าการดูแลตนเองเมื่อเป็นลิซิดวงหรือไม่อยากเป็นลิซิดวงต้องทำยังไงบ้างอย่างเช่นเข้าห้องน้ำ
1: ตั้งเวลาเหรอคะ
0: เข้าห้องน้ำอย่านาน มันมีการศึกษาออกมาครับว่าไม่ควรเกิน5นาทีถึง10นาทีครับเข้าไปแล้วถ้ามัน5นาที10นาทีมันไม่เสร็จลุกเลยอย่าไปนั่งแช่นะครับสองการขับถ่ายเนี่ยเราไม่ต้องไปฟิกหรอกว่าเราต้องขับถ่ายทีเดียวให้มันหมดเพราะบางครั้งเนี่ยไปฝืนว่าไม่ได้ต้องเอาให้เกลี้ยงการฝืนแบบนั้นจะยิ่งแย่นะครับ
1: เราอาจจะ
0: ให้มันเหมือนกับปิดกระปอยก็ได้คือปวดจริงแล้วค่อยเข้
1: า
0: ไม่ปวดอย่าไปฝืนแล้วก็อย่าไปเอาข้อถัดมาคืออย่าไปอ่านหนังสือในส้วมอย่าไปเล่นมือถือในส้วมนะครับอย่าไปนั่งอันนั้นอาจารย์มาอย่าไปนั่งเบ่งแรงอย่าไปนั่งเบ่งนานนะครับแล้วก็ถ้าปวดก็ไปเข้าห้องน้ำซะอย่าไปฝืนอย่าไปกั้นเอาไว้เพราะว่าถ้าเรากั้นเอาไว้เนี่ยส่วนน้ำของอื่นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันแข็งมันจะเบ่งยากนะครับแล้วก็มีการเรื่องของการฝึกขมิบนะครับคีเกลเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อกล้ามเนื้อเชิงกรานมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับอาจารย์มาพยายามเพิ่มผักผลไม้เพิ่มน้ำนะครับเพื่อให้มันมีปริมาณของอุจจาระที่มันเพียงพอและสุดท้ายอย่างที่เมื่อกี้คุณทิชาถามครับเก้าอี้เรามาชันเข่านิดนึงเพื่อให้มันเหมือนกับกึ่งสควอทเพื่อให้มันขับถ่ายได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะทุกคนก็พอทราบว่าโอเคเราไม่ค่อยถ่ายแล้วต้องดื่มน้ำเราต้องกินผักใช่ไหมคะผลไม้อาจารย์มีวิธีแนะนำไหมคะว่าโอเคต่ำๆถ้าคุณไม่ใช่คนดื่มน้ำเก่งหรือทานผักเก่งประมาณไหนดีถึงจะพอบางคนบอกมันต้องกินกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ไหวเขาก็เลยไปหาพวกทางเลือกพวกผักเม็ดผักผงอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผักเม็ดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเคยมีคนนะที่เป็นหมอที่เขาทำเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าปริมาณไฟเบอร์ที่มันได้น้อย
1: จริงเหรอคะ
0: น้อยมากเลยจนเขาสึกว่าแบบจะได้เงิน
1: อ
0: ่ะจะได้เงินที่ไปซื้อกินคงบางยี่ห้อก็แพงนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเปรียบเทียบเป็นอาหารนะเอาให้ง่ายหน่อยแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายๆค่ะ
0: อย่างเช่นถ้าแอปเปิลขนาดสักกำมือผมเนี้ยหรือกำมือคุณทิชาก็ได
1: ้
0: สักสองลูกไม่ปอกเปลือกไฟเบอร์ต่อวันน่าจะเพียงพอ
1: โอเค
0: หรือแก้วมังกรประมาณสักกำบ้านผมวันละสักสองลูกน่าจะเพียงพอ
1: น
0: ะครับหรือถ้าคนกินผักเก่งเคยมีคนบอกผมแล้วกันแต่ไม่ได้มีตัวเลขเนาะถ้าคุณกินถั่วงอกได้วันละครึ่งกิโลพอ
1: ถั่วงอกครึ่งหรอบอกว่าแพ้ถั่วงอกค่ะ
0: ก็คงต้องเป็นผักสดอย่างอื่นนะครับ
1: ดูแอปเปิ้ลดูจะง่ายกว่า
0: จะง่ายกว่า
1: แอปเปิ้ลแก้วมังกร
0: หรือเป็นผลไม้ไทยๆอย่างฝรั่งก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นมะม่วงดิบก็ได้มะม่วงสุกไม่ได้นะมะม่วงสุกน้ำตาลขึ้นเลย
1: โอเคนะคะ
0: เนาะ
1: ดังนั้นก็ต้องดูวิธีท ทานผักที่คุณสามารถที่จะบาลานซ์ตัวเองได้ง่ายๆแล้วต้องเป็นผักที่โอเคคุณไหวอ่ะคุณเอฟฟอร์ตได้ใช่ไหมคะผลไม้บางอย่างราคาสูงผักบางอย่างที่เป็นออร์แกนิกก็ราคาสูงบางท่านบอกไม่ไหวจริงๆทํางานหาเช้ากินค่ำทานผักพวกอะไรผักบุ้งเขียวผักอะไรเงี้ยเหรอคะได้หมด
0: ได้เหมือนกันครับ
1: ได้หมด
0: ใช่ครับคือต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีผักผลไม้ที่เยอะมากๆเลยเป็นซีซันนอลที่มีผักมีผลไม้ให้เราได้เลือกทานได้เยอะมากเลยซึ่งมันต่างจากทางตะวันตกอันนั้นของเขาน้อยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์หาสมมุติถ้าคนบางท่านดื่มกาแฟเยอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาดื่มทีไรทำไมถึงรู้สึกถ่ายยากหรือเจ็บบริเวณขอบที่เขาจะต้องถ่ายอันนี้มีผลไหมคะ
0: มีครับเพราะว่าตัวคาเฟอีนเนี่ยมันออกฤทธิ์กึ่งเป็นยาขับปัสสาวะนิดนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าหลังจากกินกาแฟไปแล้วเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงเราจะปวดฉี่ละ
1: ค่ะ
0: นั่นเพราะมันดึงน้ำมาจากไส้ในช่วงที่ตัวเองเป็นฤาษีดวงเนี่ยมันจะบอกเลยว่าขอนะหยุดไปก่อนนะง่ายๆเลยสักพรรษาหนึ่งก่อน
1: โอ้โหสามเดือนขัดใจเลย
0: แต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆกินกาแฟกินชาแก้วเท่าไหร่กินน้ำตามแก้วเท่านั้น
1: โอเค
0: แล้วก็ขอแต่ว่าก็ไม่ใช่ของงั้นก็กินมันเช้ากลางวันเย็นมันขอลดเหลือสักวันละแก้วแล้วกันเนาะเอาให้มันบาลานซ์สักนิดนึง
1: โอเคทานกาแฟถ้าอดไม่ได้จริงๆคุณทานแค่ไหนคุณทานน้ำตามแค่นั้นหรือถ้าสมมติบางคนอยากจริงๆแต่มันถูกสั่งห้ามเรื่องคาเฟอีนดีแคฟได้ไหมคะ
0: ดีแคฟก็ได้ครับหยวนๆได้ครับ
1: แต่ว่าก็คือได้แค่มูดไงได้แค่มูดไม่ได้กินแล้วนะแต่จริงๆก็ยังง่วงเหมือนเดิมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะวันนี้ก็คือเป็นอาจารย์สรุปป่าหลายประเด็นเลยเกี่ยวกับเรื่องของฤาษีดวงซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ดีมากเพราะเป็นโรคที่อยู่กับชีวิตประจำวันของคนนะคะค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อาจารย์ก็บอกตามสเต็ปขั้นตอนแล้วคุณก็ต้องศึกษาตัวเองว่าคุณอยู่ระยะไหนแต่ทางที่ดีก็ถ้ามันผิดปกติก็ให้ตรวจดีกว่านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริพงศ์สิริกุลพิบูลที่ให้ความรู้เราอย่างครบถ้วนเลยนะคะคุณอาจารย์หมอคะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ค่ะนี่คือเรื่องราวสุขภาพจาก NBT มีคำตอบนะคะเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะผู้สนับสนุนหลักของเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราพบกันครั้งหน้านะคะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ

มาสู่ในส่วนของการที่เราโอนเงินผิดก่อนนะครับพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำอย่างไรวันนี้ได้รับข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยมานะครับก็เลยนำมาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนก็คือประเด็นแรกถ้าเราโอนเงินผิดโอนเงินไปยังบัญชีอื่นที่เกิดข้อผิดพลาดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเราจะต้องทำอย่างไรและในกรณีที่มีคนโอนเงินมาผิดเราจะต้องทำอย่างไรวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับประการแรกก็คือเรื่องการที่เราโอนเงินไปผิดเราต้องติดต่อธนาคารของเราเช่นบัญชีเงินฝากของเราที่โอนไปคือบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็แล้วแต่เราต้องติดต่อธนาคารนั้นนะครับพอติดต่อธนาคารนั้นแล้วเนี่ยเราก็แจ้งข้อมูลเขาว่าเราโอนเงินไปผิดเรานำหลักฐานเกี่ยวกับสลิปที่เรามีที่เราได้รับจากตู้ ATM หรือที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับเราไปติดต่อจำนวนเงินที่เราโอนไปผิดพลาดบัญชีที่เราโอนไปผิดพลาดวันเวลาที่เราโอนไปที่เกิดความผิดพลาดเพื่อธนาคารเขาจะได้มีข้อมูลนะครับธนาคารเมื่อได้รับทราบข้อมูลจากเราแล้วเนี่ยเราก็ธนาคารเขาก็จะติดต่อไปยังผู้ที่โอนเงินผิดที่เราโอนไปผิดนะครับเพื่อให้ดำเนินการถ้าฝั่งโน้นเขายินยอมโอนเงินกลับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาธนาคารก็จะโอนให้เราแต่ถ้าฝั่งโน้นไม่ยินยอมกรณีอย่างนี้ธนาคารก็จะติดต่อเราอีกทีนึงให้เราไปดำเนินการเกี่ยวกับทางคดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งอีกประเด็นนึงที่สำคัญมีคนโอนเงินเข้ามาในบัญชีเราผิดกรณีนี้หลักการสำคัญง่ายๆเรารีบติดต่อธนาคารของเราเช่นเดิมให้ติดต่อธนาคารนั้นแล้วก็แจ้งเขาว่ามีคนโอนเงินเข้ามาผิดและเรายินยอมที่จะโอนเงินกลับแต่ไม่ใช่เราโอนเองโดยพลการนะครับเราแจ้งธนาคารเราแจ้งให้ความยินยอมไว้ว่าเรายินยอมที่จะโอนเงินกลับและธนาคารเขาจะติดต่อเองกรณีเหล่านี้สำคัญนะครับข้อสำคัญเรื่องนี้เราอย่าถอนเงินที่ผิดนั้นแล้วก็อย่าโอนเงินกลับไปเองสองสิ่งนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีบัญชีม้าหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระทำผิดกฎหมายหลายๆรูปแบบอันนี้เราก็อาจจะเกิดประเด็นได้หรือกรณีเราถอนไปเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงในคดีอาญาได้เขาอาจจะหาว่าเรายักยอกก็ได้ที่อยากฝากไว้อีกนิดนึงที่มันเกี่ยวพันกันก็คืออย่าเชื่ออย่าหลงอย่าโอนอย่ากดลิงก์ถ้ามีปัญหาใดๆทางกฎหมายก็สามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ

ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC

MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NPT นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสวยเล่าประสาเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในจังหวัดต่างๆนะครับเรามีเหตุด่วนรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบมีเหตุไฟไหม้ครับที่เขตหนองจอกเมื่อเวลา10:09 น.ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะครับส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนและขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกครับเร่งควบคุมเพลิงส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยระบุนะคะว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนอกจากภาคเหนือรวมถึงภาคกลางแล้วค่ะภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่6ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยยังมีฝนตกอยู่นะคะอย่างวันนี้6ตุลาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงและล่าสุดนะคะก็มีการส่งเซบอร์ดแคสต์ไปยังในส่วนของเขตบางกระปิกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในคลองแสนแสบนั้นมีระดับเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่8ถึง9ตุลาคมค่ะ
2: ในช่วงวันที่10ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนเยอะนะครับใน

0: ริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือช่วงพื้นที่ที่เป็นภาคกลางตอนล่างนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยครับ
1: สรุปแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับ
2: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าฝนจะตกหนักในสัปดาห์นี้ว่าเย็นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับผู้ราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะเริ่มมีฝนตกและหนักขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของต้นเดือนมกราคมปีหน้าในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าได้บูรณาการความร่วมมือล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้วางกรอบการทำงานเบื้องต้นไว้พร้อมแล้วโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างสุดความสามารถและก็มีการประสานหน่วยงานในการเร่งระบายพร้อมกับพร่องน้ำล่วงหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรองรับน้ำฤดูน้ำหลากทั้งนี้ก็จะมีการกำชับแนวทางปฏิบัติแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปด้วย
3: เราก็ได้มีการหารือและมีการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
4: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมาใช่ไหม
3: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาลือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ที่มีอนุมัติงบประมาณไปประมาณสัก800ล้านไปเพื่อซ่อมคลองร.1ตอนนี้ขณะนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ครับ
5: ทางด้านของจิสดาเองนะคะก็มีการเปิดเผยภาพจากดาวเทียมที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างภาพนี้ก็จะทำให้เห็นกลุ่มมวลน้ำแล้วก็ตะกอนดินสีน้ำตาลนะคะอยู่ที่บริเวณปริมาณมหาศาลนะคะซึ่งถูกพัดมาจากทาง4แม่น้ำสายหลักก็คือในส่วนของแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยอย่างชัดเจนตะกอนดินที่เห็นเหล่านี้นะคะไม่ได้มีแค่เศษดินโคลนแต่ว่ายังกักเก็บธาตุอาหารทั้งปุ๋ยจากการเกษตรน้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งเมื่อไหลลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่น่ากังวลก็คือเมื่อแพลงก์ตอนตายลงค่ะกระบวนการย่อยสลายจะสูบออกออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนำไปสู่ภาวะน้ำขาดออกซิเจนวิกฤตนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะทั้งทำให้สัตว์น้ำหน้าดินขาดอากาศหายใจสร้างความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงชายฝั่งอย่างรุนแรงจิสดาเองก็ย้ำบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมมีการเปรียบเสมือนระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กำหนดจุดเฝ้าระวังวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็แจ้ง

0: ศรีมหาโพธินั้นมีมวลน้ำท่วมขังสูงกว่า3เมตรไหลเข้าท่วมได้กำชับนะครับใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบการเพื่อควบคุมการแพร่กระจายรวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบด้วยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและงดบริโภคน้ำในระยะนี้ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตนั้นกำหนดไว
1: ้ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรคหนึ่งนะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจฟื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
0: ขณะเดียวกันผลกระทบจากมวลน้ำยังทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้นสามารถดำเนินการฝังกลบไปแล้ว50ตัวคาดว่าจะสามารถจัดการซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมทั้งจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นและป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
2: ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมได้คลี่คลายลงแล้วถึง17จุดจากทั้งหมด18จุดทั้งในเขตอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมาและบางส่วนของอำเภอแกลงโดยเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับจุดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังเหลือเพียงแห่งเดียวคือในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงไปแล้ว50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันมีระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรและมีประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่อีกประมาณ60ครัวเรือนส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนั้นจากเดิมที่มีการเปิดศูนย์พักพิงรวม58แห่งและมีผู้อพยพกว่า 4,400 คนล่าสุดนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วตามปกติโดยปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมกัน8แห่งและมีผู้อพยพที่ยังอยู่ในการดูแลอีก364คน
3: มาดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจากนายเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำเนี่ยลดลงค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าอำเภอกบินบุรีที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะคะส่วนมวลน้ำอีกก้อนก็จะมาจากจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีการลดการระบายน้ำค่ะมีการบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกให้น้อยที่สุดนะคะซึ่ง

0: น้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะไหลมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงยังจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังใน8อำเภอค่ะ
1: ปราจีนบุรีนครนายกจะรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ตรงนี้เองนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศูนย์ JICC มีการแจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราครับปัจจุบันนี้ต้องมีการเฝ้าระวังที่8อำเภอนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำอาจจะเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับขอให้มีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
0: ดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุนะคะว่าณขณะนี้ต้องโฟกัสพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาจากแควหนุมานคลองพระปรงหรือว่ามาจากที่คลองพระสะทึงก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีการลดการระบายน้ำแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยจะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีค่ะ
2: น้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับและถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับอย่างรอบครอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับจะเห็นว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตัวนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ที่นี้นั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรา
3: และช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันนะครับทีมข่าวของ NBT ได้ลงพื้นที่ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นจุดรับน้ำท้ายน้ำที่สำคัญครับที่รองรับมวลน้ำหลากจากอำเภอตอนบนส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตรใน8ตำบลโดยทางอำเภอบ้านหมี่ได้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อแจกจ่ายอาหารพร้อมกับประสานชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดครับจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีคุณสุประวีเชิญครับ
4: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำที่รองรับน้ำมาจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดค่ะทั้งอำเภอสะโบดหนองม่วงโคกสำโรงนะคะทุกจุดจะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกระบายออกสู่คลองชัยนาทป่าสักค่ะต้องบอกว่าระดับน้ำที่เห็นอยู่ในทุ่งรับน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะสูงประมาณเมตรกว่าขณะที่บ้านเรือนประชาชนค่ะบางหลังนะคะน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแล้วส่วนพื้นที่การสัญจรค่ะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะหรือว่าช่วงแข้งไปจนถึงเข่านั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันนะคะมี8ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ำแม้เกษตรกรบางส่วนนะคะจะเร่งเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังคงมีพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ถึงรอบเก็บเกี่ยวที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขังอยู่ค่ะส่วนในพื้นที่ชุมชนและก็ที่อยู่อาศัยระดับน้ำตอนนี้คือเริ่มที่จะสูงแล้วนะคะทำให้การเดินทางเข้าออกเนี่ยยากลำบากแต่ก็ยังคงสัญจรได้อยู่บ้างค่ะซึ่ง งในบางจุดเนี่ยก็จะต้องใช้เรือในการสัญจรทางอำเภอบ้านหมี่ค่ะจึงได้ร่วมกับจังหวัดลบบุรีภาคเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นตอนนี้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสานะคะอยู่ที่อบต.พุคาค่ะมีการประกอบอาหารสดนะคะแจกจ่ายมื้อต่อมื้อให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับแจกถุงยังชีพแล้วก็อาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและหลังจากระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายประกันภัยพิบัติของรัฐบาลต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากนายอำเภอบ้านหมี่กันค่ะ
5: จากนี้ก็คงจะรอในเรื่องของน้ำที่จะลดระดับลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามีฝนซ้ำลงมาหรือไม่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่รับเพิ่มมาจากพื้นที่อื่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะประเมินความเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเยียวยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเรื่องการประกันความเสียหายภัยพิบัติของทางรัฐบาลนะครับส่วนตัวนี้ก็มีความชัดเจนว่าภัยเนี่ยมันมาเกิดหลังจากที่มีการกรมธรรม์ได้มีผลแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้มีการเคลมหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำนะครับไม่ว่าเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
4: ในส่วนของการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะทางโครงการชลประทานลพบุรีค่ะตอนนี้มีการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำถาวรอยู่6แห่งร่วมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก8เครื่องเร่งดำเนินการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีการทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรแล้วเพื่อกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำที่รับได้ร่วมกันส่งผลให้น้ำท่วมปีนี้ไม่สูงเท่าในปีก่อนๆค่ะถนนสายหลักยังคงใช้สัญจรได้ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือจากอำเภอโคกสำโรงตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วและหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำค่ะก็คาดว่าภายใน10วันนี้สถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
6: จุดตรวจวัดในสถานีสูบน้ำของเราทุกๆแห่งเนี่ยอยู่ในแนวโน้มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณน้ำในคลองชนะป่าสักเองหรือการที่ระบายจากคลองชนะป่าสักลงไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยติดขัดเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าในช่วงระยะเวลา10วันเนี้ยน้ำก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติคืออยู่ในระดับที่ราษฎรรับได้นะครับเพราะตอนนี้สูงกว่าระดับที่กำหนดกันไว้อยู่ประมาณสัก60เซน70เซนนะครับเรากำหนดกันไว้ที่บวก13เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางก็สื่อเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็จะพยายามลดให้มันต่ำลงไปกว่านี้จนถึงบวก12ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วย
4: แม้ว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกนึงค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยเป็นไปตามประชาคมที่ได้ทำร่วมกันไว้กับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรทั้งนี้นะคะทางอำเภอเองแล้วก็โครงการชลประทานเองค่ะก็มีการยืนยันค่ะว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่เนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ปกติให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณสุประวีนักทำนานะครับในงานสดมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
0: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กันบ้าง นะคะที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะณขณะนี้ก็เร่งพร่องน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเขื่อนนะคะมีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมกับย้ำว่าจะไม่กระทบกับอำเภอองครักษ์โดยตรงแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แก่ง3ชั้นมีน้ำท่วมสูงค่ะเกือบถึง2เมตรแต่ว่าระดับน้ำก็ถือว่าลดลงอย่างรวดเร็วโดยนายกิติพจน์สอนสุภาพค่ะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชนเปิดเผยนะคะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ที่ประมาณ 96% หรือ216ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะและเพื่อรองรับฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่มในวันที่10ตุลาคมทางเขื่อนจึงปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานจาก 2% เป็น 4% เพื่อที่จะพร่องน้ำลงสู่เขื่อน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกจะสูงขึ้นอีก1เมตรแต่ยืนยันบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่อำเภอองครักษ์เนื่องจากว่าเขื่อนช่วยหน่วงน้ำแล้วก็รักษาระดับมาให้ล้นตลิ่งสำหรับสถานการณ์ที่อำเภอองครักษ์ค่ะซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมสูงอยู่ในขณะนี้เกิดจากการรับน้ำทั้งจากแม่น้ำนครนายกแล้วก็อำเภอบ้านนาคาดว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นหลังวันที่14ตุลาคมนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นและจังหวัดข้างเคียงอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีก็สามารถเร่งระบายน้ำได้ทันส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างแก่ง3ชั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะคะจากการระบายน้ำฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังปริมาณฝนเนี่ยพุ่งสูงถึง400มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรค่ะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายนะคะแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงอย่างรวดเร็วภายใน10ชั่วโมงหน่วยงานท้องถิ่นก็เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อการเยียวยาแล้วค่ะ
7: มาตั้งแต่วันไหนคะพี
8: ่ก็ช่วงประมาณวันเสาร์ครับวันเสาร์ช่วงเริ่มตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้านะครับ9โมงเช้าก็ระดับน้ำจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงเที่ยงก็ยังมีปริมาณน้ำจากในเขาแล้วก็ที่เขื่อนเขาปล่อยมาแล้วก็ช่วง5โมงเย็นระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นจนถึงช่วงที่เขาปล่อยน้ำบนเขื่อนนั่นแหละเราก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเขาก็ถือว่าหนักครับตัวนี้ก็2เมตรกว่าข้างบนน้ำบนตลิ่ง
7: ขึ้นมาแล้วระดับไหนเลยคะถึงขา
8: ก็ถึงประมาณคอครับตรงที่ยืนอยู่ตรงนี้ประมาณคอครับประมาณคอ
7: โอ้เราเสียหายเยอะไหมคะพ
8: ี่ก็รวมๆแล้วก็เสียหายเยอะนะครับในแก่งสามชั้นเนี่ยแล้วก็บริเวณข้างเคียงแก่งสามชั้นก็มีหลายจุดนะครับเขาก็ได้รับความกระทบกระเทือนเหมือนกันก็เสียหายเยอะครับ
9: ถามว่าทันไหมก็ถ้าเกิดว่ามาในระดับที่เคยมาทุกปีก็ทันแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะขนาดนี้เราก็เตรียมเก็บขึ้นยกมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ทันเพราะมันมาเร็วมาก
7: น้ำขึ้นสูงไหมคะพี่
9: ช่วงโมงที่พี่ออกจากแก่งใช่ไหมคะประมาณบ่ายโมงของวันที่เท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจพี่ท่วมจำวันไม่ได้เลยมันก็ช่วงบ่ายที่พี่ออกไปน้ำก็เริ่มขึ้นเข้าพื้นตรงนี้แต่ขึ้นไปแป๊บเดียวก็คือของที่พี่ยกคือตู้เย็นขึ้นระดับประมาณโต๊ะข้างบนอย่างเงี้ยค่ะที่ร้านก็คือไม่เหลือ
7: ไปหมดเลย
9: เสีย
7: น้ำอยู่นานไหมคะพี
9: ่1วันประมาณวันกว่านะประมาณนั้น
7: ถ้าสมัยรอบเรากังวลไหม
9: ก็กังวลแต่ก็คือคาดว่าน่าจะไม่เท่านี้นะก็ภาวนา
3: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยากันครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทกันครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าหลายชุมชนในพื้นที่ของอำเภอสัพพยายังคงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองมหาราชขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นเองเร่งดูแลประชาชนที่อพยพออกมาอยู่ริมถนนและก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานสดมาจากที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับคุณภาคภูมิเชิญครับ
1: คุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณคันคลองมหา

0: ราชครับในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งด้านหลังของผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้จะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ครับต้องขนย้ายสิ่งของจำเป็นออกมาและอพยพขึ้นมาอยู่ที่บริเวณริมถนนเป็นระยะทางยาวมากกว่า7กิโลเมตรครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าครับบริเวณริมถนนตรงนี้นั้นได้กลายเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวมีการกางเต็นท์และนำข้าวของเครื่องใช้ออกมาใช้ชีวิตกันอยู่ด้านนอกขณะที่บางครอบครัวยังคงต้องเดินทางกลับเข้าไปดูบ้านและทรัพย์สินเป็นระยะนะครับสำหรับตำบลหาดอาสาขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 1,680 ครัวเรือนครอบคลุมใน7หมู่บ้านทำให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งทีมข่าวของเราครับได้ลงพื้นที่มาพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดเรื่องของการดูแลประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ครับ
1: คือของเราได้รับผลกระทบทั้ง7หมู่บ้านนะคะท่วมถึงกันหมดนะคะคือถามว่าจุดไหนหนักทุกจุดค่ะเพราะว่า7หมู่บ้านของเราเนี่ยความยาวประมาณ7กิโลค่ะเราก็ตั้งแต่วันแรกที่ประชาชนขึ้นมาอยู่บนคันคลองมหาราชนะคะทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าห้องสุขาแล้วก็น้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ค่ะทางกลุ่มเปราะบางก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางสมาชิกสทของเรานะคะก็ได้ออกตรวจตาดูแลว่าต้องการอะไรบ้างนะคะเราก็จะช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะคะรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่ขึ้นมานอนบนคันคลองมหาราชก็อสม.ซีจีหรือเจ้าหน้าที่จากรปสต.ก็ขึ้นไปดูแลตลอดค่ะ
0: จากข้อมูลของท่านนายกเทศมนตรีนะครับขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่เริ่มนิ่งแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในหลายจุดทำให้เริ่มมีปัญหาเรื่องของกลิ่นครับทางเทศบาลเองจึงเตรียมใช้ EM Ball เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำและลดกลิ่นในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสัพยาก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนโดยทางกาชาดจังหวัดชัยนาทได้จัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรีเรือนจำจังหวัดชัยนาทและกองร้อยอาสาชัยนาทครับร่วมกันสนับสนุนกำลังพลในการขนย้ายและลำเลียงสิ่งของเร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่และสำหรับชาวบ้านที่ต้องย้ายออกมาอยู่ริมถนนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของบ้านที่ถูกน้ำท่วมครับแต่ยังหมายถึงการต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในแต่ละวันทั้งเรื่องอาหารการกินน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลสมาชิกในครอบครัวมาฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่กันครับ
2: กระทบหนักทุกอย่างเลยเป็ดไก่เนี่ยจมน้ำจมท่าหายไปหลายตัวเลย
3: น้ำสูงเยอะไหมปีนี้กี่เมตร
2: ก็ระดับเนี่ยเคียงคอผมนะยังไม่ยุบนะตอนนี้มันยุบลงไปหน่อยแล้วครับมันรู้จะบอกมันเดือดร้อนไปหลายอย่างเลยมันหลายอย่างเลยครับผมมันลำบากมากเลยก็ขอขอบคุณมากครับที่ภาครัฐบาลช่วยเหลือกรุณาประชาชนกำลังเดือดร้อนช่วงระหว่างนี้ช่วงนี้ครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผม
0: คุณผู้ชมครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับจะเห็นว่าแม้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแล้วแต่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางข้อจำกัดโดยเฉพาะครัวเรือนที่ต้องอพยพออกจากบ้านมาอยู่ริมถนนชั่วคราวขณะที่หน่วยงานในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆก็ยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งการดูแลความเป็นอยู่การจัดหาสิ่งของจำเป็นและการแก้ไขปัญหาจากน้ำท่วมขังครับสรุปสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดชัยนาททั้งจังหวัดนะครับพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเขื่อนเจ้าพระยาคงระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำควรติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับจากบริเวณคันคลองมหาราชในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
4: ครับขอบคุณครับคุณภาคภูมิครับ
5: ต่อเนื่องกันเลยค่ะไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็อยู่ติดกับคลองบางหลวงนะคะที่รับน้ำมาจากแม่น้ำน้อยทำให้บ้านเรือนประชาชนก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทีเดียวคุณพรทิวากันที่ยาใจค่ะติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพรทิวาค่ะเชิญค่ะ
6: ค่ะทีมข่าว NBT ของเราอยู่ในชุมชนวัดตะกูนะคะอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้นะคะชุมชนวัดตะกูเนี่ยก็จะอยู่ติดกับบริเวณแม่น้ำน้อยค่ะซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่แม่น้ำน้อยเนี่ยก็ได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมพื้นที่ค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ด้านหลังของวิบเนี่ยก็จะมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างสูงแล้วก็น้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแรงนะคะคุณผู้ชมตรงจุดนั้นนะคะหลังคาสีแดงอาคารสีฟ้าตรงนั้นคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของชุมชนวัดตะกูค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมที่เกือบมิดหลังคาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้ว่าบรรยากาศในพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีเมฆฝนปกคลุมทำให้ประชาชนก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะบริเวณนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องย้ายจุดออกมาให้บริการนะคะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยที่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะใช้รถสัญจรเข้าไปถึงได้เจ้าหน้าที่ต้องย้ายจุดเป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกมาให้บริการอยู่ริมถนนเป็นสำนักงานชั่วคราวเพื่อยังให้สามารถเปิดบริการให้ประชาชนเข้ามาใช้งานได้นะคะแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้การทำงานมีข้อจำกัดแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติงานตามปกติค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าหากเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับบริการได้หรือจำเป็นต้องติดตามอาการถึงบ้านก็จะใช้เรือเข้าไปให้บริการเชิงรุกถึงบ้านเลยค่ะโดยจุดที่ให้บริการแห่งนี้นะคะย้ายออกมาอยู่บริเวณริมถนนเนี่ยเกือบ1เดือนแล้วเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังคงพยายามเปิดให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำท่วมกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขค่ะและไม่เพียงแต่หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะประชาชนเองก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมทีมข่าว NBT ก็ได้พูดคุยกับคุณยายท่านหนึ่งซึ่งวันนี้เดินทางออกจากบ้านมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตะกูคุณยายเล่าว่าการเดินทางในช่วงนี้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าต้องใช้เรือออกจากบ้านและบางช่วงกระแสน้ำค่อนข้างแรงส่วนบ้านพักอาศัยแม้ว่าจะถูกน้ำท่วมแต่ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่บริเวณชั้นบนของบ้านได้ขณะที่พื้นที่ทำกินทั้งไร่สวนและนาข้าวถูกน้ำท่วมทั้งหมดทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติสิ่งที่คุณยายต้องการในช่วงนี้คือน้ำดื่มเพราะแม้ยังมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคนะคะแต่ว่าขออภัยค่ะสำหรับอุปโภคแต่ในส่วนของน้ำสำหรับใช้ในการบริโภคเนี่ยก็ยังคงขาดแคลนและต้องจัดหาหรือว่าซื้อจากภายนอกฟังเสียงคุณยายกันค่ะ
7: บ้านชั้นเดียวแต่ว่าทำห้องล่างไว้นอนอยู่ตอนนี้ที่ข้างล่างนอนไม่ได้แล้วที่นอนก็จมน้ำแล้วตอนนี้เพราะว่าในห้องมันเอาออกมาได้ที่นอนใหญ่อยู่สองคนกับพ่ออายุ6แต่อันตี96แต่ลูกประทำงานอยู่ที่โคราช
8: แล้วทรัพย์สินต่างๆรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเอาขึ้นมาจอดบนถนนไหมคะ
7: ได้แล้วจ้ะ
8: มาจอดริมนี้เนาะถนน
7: ไม่ริมบ้านป้ามีโคกใหญ่ก็อาศัยเขาไว้ก็อยากได้น้ำแบบอุปกรณ์พวกอุปโภคอ่ะเนี่ยกินอาหารการกินอยู่อ่ะอย่างน้ำเป็นหลักเพราะน้ำนี่ก็มันก็กินไม่ได้ไหมก็มีน้ำประปาก็ต้องไปเอาต้มเอาอย่างเงี้ยมันก็ลำบากอยู่ตอนนี้ถ้าหากประปาใช้ไม่ได้มันก็น้ำก็แบบเขาใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่กระส้มไม่ได
6: ้ขณะที่คุณยายอีกหนึ่งท่านที่ทีมข่าวได้พูดคุยก็บอกด้วยนะคะว่าปีนี้สถานการณ์น้ำถือว่ามาค่อนข้างช้าเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเนี่ยระดับน้ำก็จะเริ่มลดลงหน่อยนึงแล้วแต่สำหรับปีนี้น้ำมาเร็วแล้วก็มีกระแสค่อนข้างแรงอย่างไรก็ตามชาวบ้านยังสามารถเตรียมตัวได้ทันเนื่องจากมีการติดตามสถานการณ์และได้รับการแจ้งเตือนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงทำให้สามารถลดความเสียหายบางส่วนได้คุณยายก็ยอมรับว่าการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องลำบากทั้งเรื่องการเดินทางการประกอบอาชีพแต่ก็เข้าใจว่ายังมีหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือที่กำลังประสบปัญหาหนักเช่นกันพร้อมฝากกำลังใจไปถึงผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ด้วยค่ะ
9: ก็รีบเก็บมาทยอยเรื่อยไงเพราะว่าน้ำจะมาต้องรีบเก็บไม่งั้นมันจะเสียหายป้าใช้กระสอบทรายล้อมนะลูกมันได้ใจกระสอบของให้บริษัทอ่ะช่วยกอกทราย
8: ปีนี้เนี่ยถือว่าน้ำมันมาช้าหรือว่ามาไวของ
9: มันมาช้าแต่ว่ามันมาไวมากแค่สองสามวันนั่นเองท่วมเมื่อปีที่แล้วมันจะทยอยไงแต่ปีนี้มันมาเร็วมากกะว่าไม่มีน้ำแล้วบางคนบอกเก็บไม่ทันไงเพราะว่าไม่คิดว่าใจน้ำจะเยอะ มันมาเร็วมากไงแล้วบางทีเนี่ยวันนี้ยังมีเลยเย็นมานี่นั่นแล้ว
8: ยังกระแสน้ำที่เห็นเนี่ยตอนนี้มันเชี่ยวแล้วมันก็แรงมากเลย
9: แรงจ้ะ
8: เราเป็นไงพายเรืออะไรต่างๆลำบากไหม
9: เพราะว่าเพราะว่าของป้ามันอยู่ใกล้ถนนนี่ลูกตีนตะขาบนะมีเรือพลาสติกอยู่ก็บางทีก็ลุยบางแค่นี้ก็ไม่อยากให้มันท่วมหรอกมันเหนื่อยของกินก็แพงด้วยนะ
8: หลังจากน้ำท่วมนี้ที่เราฟื้นฟูบ้านเนี่ยใช้เวลานานไหมคะ
9: ป้าก็ต้องทยอยเรื่อยลูกคอยลงแล้วก็ฟาดเรื่อยคอยถูไว้ไม่งั้นดินมันจับต้องคอยฟาดคอยล้างไว้ปล่อยทีเดียวไม่ได้ล้างไม่ไหวต้องล้างเรื่อยๆไปอะน้ำ
8: ตอนนี้อยากให้หน่วยงานเข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องไหนบ้างคะ
9: ก็เขาก็มาดูอาหารการกินนั่นแหละเขาก็หายแต่ปีที่แล้วโอ้โหข้าวของเยอะแยะปีนี้แบบมันเยอะเนาะทั้งเนื้อเขาหนักกับเราทั้งเนื้อแย่มากเลยบ้านที่บ้านนี้ยังพอนั่นได้ไหมเขาก็ให้เหมือนกันเขาก็มาให้ที่มันลำบากกับเราก็เยอะเราก็พอได้
6: ขณะที่อีกหนึ่งภาพนะคะที่สะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่คือประชาชนต้องนำรถยนต์และก็ยานพาหนะขึ้นมาจอดบนถนนเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำทำให้ถนนบางช่วงเหลือช่องทางสำหรับการสัญจรเพียงหนึ่งช่องทางโดยมีการติดป้ายแจ้งเตือนโปรดระวังมีผู้ประสบภัยอยู่บนไหลทางดังนั้นผู้ที่สัญจรเดินทางผ่านพื้นที่แห่งนี้นะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่มีรถสวนทางกันค่ะรวมถึงต้องติดตามประกาศแล้วก็รอคอยฟังสถานการณ์ข่าวสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทีมข่าว NVT ของเรานะคะก็จะยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาด้วยค่ะซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าต้องคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนก็เกรงว่าจะมาเติมน้ำที่มันท่วมสูงอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรทิวากันที่ยาใจรายงานมาจากในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝนยังคงตกอยู่นะคะซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองค่ะ
4: ซึ่งฝนที่ตกก็จะตกต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ถึงวันที่7ถึง8นะครับแล้วก็ไปเริ่มอีกทีคือ10 ถึง 14ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศกันนะครับส่วนที่จังหวัดราชบุรีครับหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอย่างที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงถึง2 เมตรชาวบ้านนั้นต้องใช้เรือในการสัญจรพร้อมกังวลเรื่องของน้ำระลอกใหม่ที่จะเข้ามาเติมเพราะว่าการระบายน้ำยังเป็นไปอย่างล่าช้าเช้านี้ที่จังหวัดราชบุรีฝนตกลงมานะครับตั้งแต่ตี 5ระดับปานกลางไปจนถึงระดับหนักครับในหลายอำเภอทั้งที่บ้านโป่งโพธารามบางแพดำเนินสะดวกวัดเพลงอำเภอเมืองและก็ที่จอมบึงก่อนจะเคลื่อนตัวไปยังอำเภอปากท่อสวนพึ่งและบ้านขาโดยมีการแจ้งเตือนภัยให้เตรียมพร้อมในระดับสีเหลืองที่บ้านแก้มอ้นตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงเนื่องจากฝนตกหนักสลับเบาตลอดเวลาอาจส่งผลให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นส่วนที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามภายในซอยวัดแก้วฟ้าหลายชุมชนทั้งเตาอิฐโคกระต่ายวังกระทะและเกาะตาปั่นซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองบาง200ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนประกอบกับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีลักษณะคล้ายกับแอ่งกระทะเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาสมทบการระบายน้ำออกจึงเป็นไปอย่างค่อนข้างช้าโดยปากทางเข้าแต่ละชุมชนน้ำระดับน้ำอยู่ที่20เซนติเมตรหรือระดับหน้าแข้งและก็ลึกเข้าไปในบางแห่งเนี่ยบางจุดท่วมสูงถึง2เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านต้องใช้เรือในการเข้าออกโดยผู้นำท้องถิ่นได้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดแก้วฟ้าแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านแม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบางบ้านเนี่ยสูงถึงเอวทีเดียวบางบ้านนั้นยังอยู่ได้แต่ก็มีน้ำล้อมรอบซึ่งทางอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยใช้รถยกสูงเข้าไปได้เท่านั้น
10: ก็ลำบากครับเพราะว่าต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะเข้ามาเดินทางเข้ามาเข้ามาดูบ้านนะครับก็ในบ้านก็ยังมีคนอยู่นะมีเยอะอยู่ครับบ้านหนึ่งก็สมบูรณ์กลัวปล่อยมาอีกก็เคลื่อนกับปล่อยมาครับก็กลัวอยู่
4: สว่างกับน้ำระลอกไปแม้ว่าขณะนี้น้ำจะลดลงบ้างเล็กน้อยแต่น้ำที่ท่วมขังยังไม่สามารถระบายลงคลองบาง200เพื่อออกสู่แม่น้ำแม่กลองได้เมื่อฝนตกลงมาเติมนั้นก็อาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน
5: ส่วนในพื้นที่อื่นๆนะคะก็เกิดฝนตกหนักเช่นเดียวกันอย่างจังหวัดเชียงใหม่ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะต้องปิดน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตัด

0: หมอกชั่วคราวเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทำให้น้ำไหลแรงมีสีขุ่นเข้มนะคะเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ค่ะเนื่องจากตลอดเมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันนี้เนี่ยยังคงมีฝนแม่สาแล้วก็น้ำตกตัดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีสีขุ่นแดงหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาทางอบต.หน้าถ้ำเทศบาลนครยะลาและอบจ.ยะลาค่ะระดมกำลังกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับเคลื่อนโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำรวมถึงเขตรอยต่อเพื่อเร่งเปิดทางระบายน้ำจากอำเภอยะหาให้สามารถไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้อย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนแล้วก็เขตเทศบาลนครยะลาในช่วงปลายปี2569ส่วนประชาชนค่ะซึ่งเคยเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมสูงในช่วง2ปีที่ผ่านมาต่างตื่นตัวนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือ
1: รับฟังข่าวสารเป็นระยะระยะแล้วทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างกับสิ่งของที่ว่าเรามีอยู่ก็หาอุปกรณ์ที่สามารถที่จะป้องกันสิ่งของเราได้พวกถุงดำเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเอามาบรรจุเข้าของแล้วก็เอาไว้ที่สูงก่อน
2: ถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าปีนี้นะกะว่าจะใส่รถก็พาออกข้างนอกเลยแต่เป็นพวกถ้วยชามพลาสติกอะไรก็จะใส่ถุงดำมัดก็ทิ้งให้ลอยไว้ในห้องเลย เพราะว่าปี 2-3 ปีแล้วก็โดนเยอะ
0: ซึ่งจากบทเรียนดังกล่าวนะคะทำให้ปีนี้ชาวบ้านเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็วางแผนรับมือได้ดีขึ้นนะคะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นรถเพื่อย้ายออกนอกพื้นที่เสี่ยงส่วนเข้าของเครื่องใช้พลาสติกก็จะถูกบรรจุใส่ถุงดำมัดปิดผนึกเอาไว้ในห้องเพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายหลังจากที่น้ำลดค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่วิกฤตอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดและก็กำชับให้เตรียมรับมือกับฝนในพื้นที่ภาคใต้ในช่วง 4-14 ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้ภาพรวมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกและสุพรรณบุรีที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นจึงขอให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกไปยังศูนย์อพยพพักพิงและก็ดูแลด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องการสื่อสารการเตือนภัยครับในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากแนวโน้มที่ฝนจะตกหนักในช่วง10วันอันตรายระหว่างวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้จัดทำแผนเผชิญเหตุทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างรัดกุมส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วก็ให้ระดมกำลังและก็เครื่องจักรเข้าไปฟื้นฟูเก็บกวาดขยะชิ้นใหญ่เพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรให้ประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสำหรับมาตรการในการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานว่าได้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินแล้วประมาณ600รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เร่งตรวจสอบรายชื่อผู้เดือดร้อนและก็ส่งตรงมายังปภ.ในทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ยุติแต่ว่าต้องดำเนินการด้วยความถูกต้องโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อนเพื่อช่วยให้เงินนั้นมีเงินช่วยเหลือถึงมือกับพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุด
4: เริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาเรียนย้ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอที่จะต้องไปสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อนะครับมายังกรมปภ.ขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็อย่าให้มีการล่าช้าเพราะว่าเงินงบประมาณในส่วนเยียวยานี้ทางสำนักงบประมาณได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและเงินนี้ได้จัดสรรมาให้

0: รมปภ.แล้วกรมปภ.โอนงบประมาณนี้อยู่ในธนาคารที่พร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุดไม่รอสถานการณ์เรียบร้อยเสียก่อนถึงจะมาจ่ายนะครับตามนโยบายและข้อสั่งการของผมที่ผ่านมาก็คือเร่งส่งเข้ามาแล้วเราก็จะเร่งโอนเข้าไปดังนั้นทางปภ.ก็ขอให้ดำเนินการประสานกับทางธนาคารออมสินที่เป็นที่เราเปิดบัญชีไว้อยู่ว่าขอให้เขาจัดเจ้าหน้าที่ นะครับในการเร่งกดโอนเงินเนี่ยนะครับไปยังพี่น้องประชาชนซึ่งมันไม่น่าใช้เวลานานอยู่แล้วนะครับกดไปตามบัญชีต่างๆแต่ก็ขอให้มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงด้วยความรวดเร็วนะครับการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆให้จบอยู่ที่กรมปภ.ไม่ใช่ส่งไปที่ออมสินแล้วยังต้องไปตรวจอีกรอบนึงเท่ากันอย่างนี้แบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้เขาเชื่อถือปภ.ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเป็นหลักนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้มากที่สุดนะครับ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: เศรษฐกิจช่วงนี้นะคะมาติดตามทางกระทรวงคมนาคมมีการยกระดับมาตรการนะคะเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อที่จะรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะพร้อมกับวางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมขังและการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมอย่างทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบูรณาการร่วมกับทางบริษัทการบินไทยในการบริหารจัดการระบบต้อนรับและการขนส่งกระเป๋าสัมภาระเพื่อให้การเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้จะอำนวยความสะดวกบนเส้นทางปกติและทางพิเศษอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยการทำแผนฉุกเฉินร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยเตรียมยานพาหนะยกสูงแล้วก็แผนการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมทางอากาศยานด้วยเฮลิคอปเตอร์หากเกิดวิกฤตน้ำท่วมขังในเส้นทาง
5: ในสนามบินการต้อนรับหรือในการที่ขนส่งกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งทางการบินไทยกับทาง AOT เขาได้ประสานงานร่วมกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะไม่ได้มีอะไรที่ขัดข้องหรือติดขัดถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าครับ
4: ส่วนสถานการณ์การให้บริการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิณขณะนี้นะคะการบินไทยเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติและแก้ไขปัญหาสัมภาระผู้โดยสารแล้วขณะที่การบริหารจัดการคาร์โก้หรือว่าสินค้าทางอากาศดำเนินการเรียบร้อยแล้วกว่า 90% ยังตกค้างเพียงเล็กน้อยยืนยันว่าระบบการให้บริการของสนามบินพร้อมที่จะรองรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6: สัปดาห์หน้าครับประเทศไทยจะมีงานสำคัญระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับก็เปรียบเสมือนกับห้องรับแขกของประเทศพร้อมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจาก191ประเทศทั่วโลกติดตามจากรายงานครับ

0: กว่า30ปีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์หรือธุรกิจการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับโลกศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช2532จากวิสัยทัศน์ของประเทศที่มีจุดเริ่มต้นสำคัญจากการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ครั้งที่46ในปี2534โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระนามให้ใช้เป็นชื่อศูนย์การประชุมการประชุมครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจากทั่วโลกถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกพร้อมทั้งเป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวและการลงทุนหลังจากนั้นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทำหน้าที่เสมือนห้องรับแขกของประเทศสำหรับจัดงานสำคัญมาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้ารับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี2562และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี2565ยกระดับสู่การเป็นสถานที่จัดงานระดับโลกภายใต้แนวคิด The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All หรือที่สุดของ Event Platformพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมถึง5เท่าควบคู่กับการออกแบบที่ผสมผสานมาตรฐานสากลเข้ากับอัตลักษณ์ไทยภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอด
1: จุดแข็งของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเรามีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเรามีการแบ่งห้องประชุมหลากหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่พื้นที่ 20,000 กว่าตารางเมตรนะครับไล่ไปจนถึงพื้นที่ประชุมขนาดเล็ก 5,000 ตารางเมตรแล้วเราก็มีห้องประชุมขนาดย่อยอีก50ห้องซึ่งมีขนาดห้องตั้งแต่100ตารางเมตรถึง 1,000 ตารางเมตรฉะนั้นนี่คือจุดเด่นข้อที่1ในพื้นที่ของห้องประชุมนะครับแล้วก็ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ตั้งอยู่ต้องบอกว่ากลางใจเมืองนะครับเราใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางที่จะมีการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินแล้วก็โรงแรม5ดาวในเส้นพระราม4สาทรสุขุมวิทนะครับซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมแล้วก็ในตัวศูนย์เศรษฐกิจเองเนี่ยเรามีที่จอดรถกว่า 3,000 คันนะครับมีระบบอำนวยความสะดวกในเรื่องของ Wi-Fi IT นะครับแล้วก็ระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์ประชุมที่มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็มีการออกแบบซึ่งยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในทุกมุมทุกจุดของการออกแบบ
0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกำลังจะเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก

0: ทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม2026นะคะ IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก5วันข้างหน้าถือว่าเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะณขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนก็บูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะร่วมกันแสดงศักยภาพแล้วก็สร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตแล้วก็เอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็แสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยค่ะ
1: ตำรวจไซเบอร์ก็เตือนภัยหากมีคนแปลกหน้ามาชักชวนหรือว่าจ้างให้กดเงินอาจเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่ามิจฉาชีพออนไลน์นะครับใครหลงเชื่อและค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยอาจตกเป็นบัญชีม้ามีโทษปรับด้วยตำรวจไซเบอร์เตือนภัยประชาชนระวังคนแปลกหน้าครับหลอกให้ทำธุรกรรมหรือว่าชักชวนไปทำงานที่อ้างว่าเป็นงานสบายรายได้ดีโดยให้กดเงินหรือว่าโอนเงินผ่านบัญชีของตนเองแลกกับค่าตอบแทนเช่นกดเงินมา 20,000 บาทจะได้ค่าตอบแทน 3,000 บาทนี่ย้ำนะครับว่าเป็นพฤติกรรมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้บัญชีธนาคารของเหยื่อเป็นเส้นทางการเงินหากพบการชักชวนในลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อและเห็นแก่เงินค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยเพราะว่าอาจเป็นบัญชีม้าซึ่งก็มีโทษนอกจากจำแล้วทั้งปรับด้วยครับ
2: 3วิธีป้องกันง่ายๆ 1. งานที่ได้เงินง่ายๆและได้เกินจริงให้คิดไว้เลยนั่นคือมิจฉาชีพ 2. อย่าใช้บัญชีอย่าใช้บัตรให้กับคนแปลกหน้า 3. ถ้ามีคนชวนทำงานลักษณะแบบนี้ปฏิเสธทันทีนั่นคือมิจฉาชีพเพราะเงินที่ได้มาง่ายๆอาจจะแลกประวัติเสียทั้งชีวิตสำคัญติดคุกดังนั้นต้องมีสติไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
0: มาดูสภาพอากาศบ้านเราโดยรวมนะคะวันนี้ทางภาคอีสานเนี่ยฝนลดลงแล้วแต่ว่าภาคอื่นๆนั้นยังคงมีฝนตกหนักลมแรงฟ้าผ่าแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกได้บางจุดนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้พื้นที่ฝนหนักเปลี่ยนตำแหน่งค่ะภาคอีสานฝนลดลงส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนหนักขยับมาอยู่ในโซนของภาคเหนือและยังต่อเนื่องในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ไม่ได้มีแค่เรื่องฝนค่ะอากาศยังแปรปรวนมีโอกาสเจอได้ทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกในบางพื้นที่วันนี้ภาคเหนือจะมีฝนหนักตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดส่วนภาคใต้มีฝนหนักในหลายพื้นที่ทั้งสองฝั่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสรวมถึงระนองพังงากระบี่และตรังพรุ่งนี้7ตุลาคมพื้นที่ฝนหนักจะลดลงเหลือบางส่วนของภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางและภาคใต้ค่ะแต่ช่วงที่ต้องตามต่อก็คือ9ถึง13ตุลาคมฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตรงนี้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำสะสมอยู่แล้วเตรียมตัวไว้ก่อนได้เลยค่ะของที่อยู่ต่ำหรือเสียหายจากน้ำให้ขยับขึ้นที่สูงไว้ก่อนรถที่จอดในพื้นที่ลุ่มต่ำก็เตรียมหาจุดจอดสำรองและติดตามระดับน้ำในพื้นที่เพราะถ้ามีฝนมาเติมน้ำเดิมอาจจะระบายได้ช้าลงค่ะส่วนวันนี้ถ้าเห็นฟ้ามืดเร็วลมแรงเริ่มหรือได้ยินฟ้าร้องรีบเข้าที่ปลอดภัยเก็บข้าวของที่จะปลิวได้และอย่าหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะว วันนี้ภาคเหนืออากาศแปรปรวนหลายพื้นที่มีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและบางจุดมีลูกเห็บตกได้ภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงกว่าภาคอื่นๆแต่ยังมีฝนที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางอากาศยังไม่นิ่งมีทั้งฝนลมกระโชกแรงบางจุดมีลูกเห็บตกได้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเยอะและหนักลมกระโชกแรงได้ภาคตะวันออกฝนยังเยอะบางจุดตกหนักพร้อมกับลมแรงทะเลถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงเกิน2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงแนวฝนค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ยังมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักที่ระนองพังงากระบี่และตรังมีฝนหนักในบางจุดทะเลตรงไหนมีฝนคลื่นสูงเกิน2เมตรได้ค่ะ
4: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เราจะไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief
0: สวัสดีค่ะ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Sandra Han Utsaha. In our first update, the Prime Minister has ordered all agencies to step up assistance in flood-hit areas while strengthening preparations for potentially heavy rain in the south from October 4th to 14th.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Tanwirakoon has chaired the National Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, command meeting for 7 consecutive days. He said that while the situation has begun to improve in many areas, the situation in Paratinburi and Chatungsao remains a concern, along with low-lying areas of Yutaya, Nakhon Nayok, and Suphanburi provinces.Some areas remain flooded with roads cut off and sanitation concerns emerging. Officials have been urged to assist vulnerable groups, evacuate them to shelters, and maintain strict hygiene. The Prime Minister also stressed effective flood warnings, especially in the south, where heavy rain is expected from October 4th to 14th.Agencies have been told to continuously report the situation and prepare short, medium, and long-term response plans. In areas where water levels have fallen, personnel and machinery will be deployed to clear large debris and reopen roads. Meanwhile, the Interior Ministry reported that relief payments have already reached around 600 people through the Government Savings Bank.Provincial governors and district chiefs have been ordered to submit affected residents' details directly to the DDPM without waiting for the situation to end, while ensuring the process is accurate, transparent, and free of duplicate claims.

0: baggage handling, aiming to ensure smooth travel for delegates and other participants. Interior, including high clearance vehicles and helicopter evacuation routes used by meeting participants.
1: ในสนามบินการต้อนรับหรือในการที่ขนส่งกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งทางการบินไทยกับทาง AOT เขาได้ประสานงานร่วมกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะไม่ได้มีอะไรที่ขัดข้องหรือติดขัดถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าครับ
0: For the situation at Sawanapum Airport, Thai Airways is currently operating flights as normal, and passenger baggage issues have been resolved. Air cargo operations are also back on track, with more than 90% of the baggage and regular passengers. And in a related story, with the 2026 IMF World Bank Group annual meetings coming to Bangkok next week, an Islamic Finance Forum is set to spotlight its role in strengthening resilience and supporting sustainable economic development. The Islamic Bank of Thailand, or IBank, is preparing to host an international forum on Islamic finance on October 14th.As a parallel event to the 2026 IMF World Bank Group annual meetings in Bangkok. Under the Islamic Finance from Crisis Resilience to Transition Finance theme, the forum will bring together financial leaders and experts to exchange views on crisis resilience, transition finance, and sustainable economic development.Key speakers include Arun Bunchom, Sheikhul Islam of Thailand, and His Excellency Dr. Muhammad Sulaiman Al-Yasser, President of the Islamic Development Bank Group. Experts from Thailand, Indonesia, and Malaysia will also share their experiences and perspectives. The forum aims to strengthen international cooperation and knowledge sharing in Islamic finance, while drawing on international experience to further develop Thailand's Islamic financial system and support sustainable economic and social growth. And in one more update, the Transport and Tourism Ministries are working with businesses and academia to turn long flight layovers into tourism opportunities. The initiative to encourage spending and boost economic activity among local businesses and communities. Deputy Prime Minister and Minister of Transport, Pipat Ratchakit Prakan, said the ministry has signed a memorandum of understanding with the Ministry of Tourism and Sports, the Tourism Authority of Thailand, the Department of Airports, Thai Airways, the Thai Airlines Association, Sawanapum Airport Hotel, and Kasade Sait University's Faculty of Engineering to boost the tourism and service economy. The initiative focuses on transfer and transit passengers with layovers of 6 to 8 hours or more, offering benefits and short tourism routes during their wait. Possible activities include visits to the Grand Palace and other major landmarks, while ensuring convenience and safety. The Amazing Thailand Transfer Passenger Privilege Project is expected to begin as a pilot in early 2027, covering 4 airports, namely Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, and Krabi. And that is it for the midday edition of MBT World Brief. For more stories, please scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Sandra Han Utsaha. สวัสดีค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
3: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
5: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
6: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกยืนยันบอกว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดโรคในไซบีเรียเสียชีวิตค่ะองค์การอนามัยโลกระบุนะคะว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ณขณะนี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็จะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดโรคแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลในแคว้นอีคุสของรัสเซียซึ่งส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้ชื่อว่าดาริยาชิปิโรวาตามรายงานระบุว่าเธอเสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่ทางการยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงการเสียชีวิตกับการทำงานที่สถาบันวิจัยนอกจากนี้นะคะทางสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดโรคก็ไม่พบหลักฐานที่ว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดการเชื้อก่อโรคภายหลังมีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองเนี่ยตกแตกนะคะส่วนการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดดังกล่าวก็พบว่าในจำนวนนี้2คนติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็อีก2คนติดเชื้อไวรัสโนโวไวรัสนะคะแต่ว่าไม่พบโรคติดเชื้ออื่นค่ะ
7: และจากกรณีที่นักวิจัยหญิงของสถาบันต่อต้านการระบาดโรครัสเซียป่วยเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาจนทำให้เกิดกระแสข่าวหรือว่าอาจมีการรั่วไหลของเชื้อการระบาดโรคปอดภายในห้องทดลองนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมากล่าวว่าสหรัฐกำลังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดโดยการเสียชีวิตดังกล่าวถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัสเซียและสหรัฐก็พร้อมให้ความช่วยเหลือขณะที่ดร.ไซมอนคลาร์กรองศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยาของเซลแห่งมหาวิทยาลัยเรดดิ้งในสหรัฐอธิบายว่าแม้การระบาดโรคปอดจะอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาแต่ก็มาสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะและเหตุการณ์นี้จะไม่นำไปสู่การล็อกดาวน์เหมือนโควิด-19ส่วนข้อซักถามที่ว่าเชื้อดังกล่าวอาจถูกศึกษาเพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพหรือไม่ดร.คลาร์กยอมรับว่าเป็นไปได้แต่ว่าคำอธิบายเกี่ยวกับการวิจัยโรคตามธรรมชาติในพื้นที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าร
6: ับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะจากคุณอ๋อยคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สว
6: ั
8: สดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
7: เจอเลยครับ
6: ขอบคุณค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะไปดูผลฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาได้รองแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนคัพค่ะหลังแพ้กับเจ้าถิ่นอินโดนีเซียในการดวลลูกจุดโทษค่ะ ก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกที่มีแอนโทนีฮัสซันคุมทีมพบกับเจ้าถิ่นอินโดนีเซียทีมอันดับ118ของโลกค่ะเล่นกันที่เกโลล่าบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะจุดเปลี่ยนของเกมนี้เกิดขึ้นในครึ่งหลังนาที81ค่ะผู้เล่นไทยเหลือผู้เล่น10คนนิโคลัสมิกเกอร์สันโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงจากการไปทำฟาวล์ใส่โอโลโรเมนีหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็เสียลูกฟรีคิกค่ะแล้วก็ดีนเจมยิงฟรีคิกฉลับนักเตะไทยเข้าไปให้อินโดนีเซียเนี่ยขึ้นนำไปก่อน 1-0 เป็นจังหวะต่อเนื่องนะคะแต่ว่าผู้เล่น10คนของไทยนาที87มาตามตีเสมออินโดเป็น 1-1 จังหวะที่เสกสรรราตรีเปิดให้อีคลาสสันหล่นยิงด้วยซ้ายเข้าไปจบ90นาทีก็เสมอกัน 1-1 ค่ะต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีกค่ะ
5: ช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่111นะครับไทยได้ประตูแซงขึ้นนำครับจากบอลยาวที่อนันต์ยอดสังวานะครับจ่ายให้กับพีระดลฉ่ำรัศมีตัวสำรองยิงเข้าไปครับไทยแซงขึ้นนำ 2-1 นาทีที่116ครับเกือบจะจบครับสราญนนท์อนุอินปัดบอลมาเข้าทางของทางแบ็คกอตยิงเข้าไปครับสกอร์กลับมาเสมอกันที่2ประตูต่อ2ต้องตัดสินกันด้วยการดวลลูกจุดโทษการดูลูกโทษครับเป็นอินโดนีเซียที่แม่นยำกว่ายิงเข้าไปทั้งหมด4คนส่วนไทยยิงเข้าแค่2คนสกอร์รวมอินโดนีเซียชนะไป6ประตูต่อ4คว้าแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ไปครองนะครับส่วนไทยจบในตำแหน่งรองแชมป
8: ์รองแชมป์ของเราก็ได้รับเงินในตำแหน่งรองแชมป์บวกโบนัสก็ประมาณ16,600,000 บาทนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับทีมชาติไทยวันนี้16:05 นหลังจากนี้ก็จะมีการสรุปผลงานวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปไทยอินโดก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในเอเชียนคัพต้นปีหน้าค
5: ่ะหลังเกมนะครับแอนโทนีฮัสซันภูมิใจในตัวนักเตะที่มีสปิริตในการตอบสนองทุกๆอย่างครับเมื่อต้องเหลือแค่10คนในการแข่งขันแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังเกมรอบชิงชนะเลิศครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทางอินโดนีเซียคิดว่าพวกเขาชัดเจนดีและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องพวกเขามีนักเตะที่ดีและแข็งแกร่งส่วนตัวเองก็รู้สึกเศร้าครับไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าภูมิใจกับตัวนักเตะสำหรับทุกสิ่งนะครับที่ทุกคนทุ่มลงไปในเกมนี้สปิริตการตอบสนองทุกอย่างและเมื่อทีมต้องเหลือ10คนเนี่ยก็ไม่คิดจะตำหนิใครและการโดนจุดโทษก็เหมือนการเล่นลอตเตอรี่ครับแต่ก็ภูมิใจโดยเฉพาะกับสราญนนท์เมื่อไหร่ที่เขาได้โอกาสลงสนามเนี่ยเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมาก
8: แอนโทนีฮัสซันก็ยังได้พูดถึงจอห์นเฮิร์ตแมนนะคะบอกว่าอยากจะแสดงความยินดีกับเขาส่วนตัวเนี่ยไม่ได้สนิทกันมากแต่ก็เคยเจอกันหลายครั้งแม้แต่ตอนคุมทีมชาตินิวซีแลนด์ก็เคยเจอกันค่ะส่วนฟุตบอลอาเซียนคัพก็คิดว่าใครก็ตามที่ได้ติดตามก็จะได้เห็นว่าแต่ละชาติเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างอินโดนีเซียมีลูกครึ่งมากมายก็ขอให้โชคดีนะคะการลงสนามนัดชิงณที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกของรายการนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยรักฟุตบอลมากแค่ไหนแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนโอ้โหเมื่อวานแฟนบอลเข้าไปเกือบ 70,000 ค่ะ
5: ทางด้านสราญนนท์อนุอินผู้รักษาประตูนะครับกล่าวว่าเสียดายครับมันเหลือแค่ก้าวเดียวเท่านั้นที่เราจะเป็นแชมป์ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ทำเต็มที่แล้วก็ยินดีกับทางอินโดนีเซียด้วยส่วนนักเตะไทยทุกคนเนี่ยก็ทำผลงานออกมาได้ดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน
8: สำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปค่ะฟุตบอลชิงทัวร์พระราชทานคิงส์คัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนนี้ก็รอติดตามสำหรับผลงานของนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในเอเชียนคัพนะคะต้นปีหน้าค่ะ
5: รากหญ้ากีฬาไทยวันนี้ครับเสนอตอนกีฬาไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศเปิดพื้นที่ความสามารถสร้างโอกาสให้เด็กอยุธยาครับ
8: ค่ะ
9: ในสนามฟุตบอลและวอลเลย์บอลของโรงเรียนวัดพดุงธรรมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่เพศสภาพของผู้ฝึกสอนแต่คือความมุ่งมั่นความสามารถและหัวใจของคนทำงานกีฬาที่พร้อมพาเด็กๆในท้องถิ่นก้าวไปสู่อนาคตครูวิมลประภาสวัสดิ์ผู้ฝึกสอนฟุตบอลและวอลเลย์บอลของโรงเรียนแม้จะมีเพศสภาพเป็น LGBTQ แต่สามารถทำหน้าที่โค้ชถ่ายทอดทักษะวางระบบการฝึกซ้อมและดูแลนักกีฬาได้อย่างเต็มความสามารถไม่แตกต่างจากผู้ฝึกสอนชายหรือหญิงเพราะสำหรับเขาแล้วกีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องของการแข่งขันหรือชัยชนะแต่คือสะพานแห่งโอกาสล่ะครับ
10: อันดับแรกเลยจะบอกว่าท้าทายแรกๆก็คือท้าทายมากเลยสำหรับกีฬาฟุตบอลโดยความเป็นตัวเราเองเนี่ยคือพื้นฐานจะเป็นวอลเลย์บอลหลักๆคือวอลเลย์บอลคือทุกชนิดกีฬาเนี่ยเราในความเป็นเอกพลศึกษาเนี่ยเราก็ได้หมดแล้วแต่ว่าคือไม่ถนัดเลยก็คือฟุตบอล สิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเด็กๆและผู้ปกครองเราต้องขอบคุณชุมชนก่อนเพราะว่าแรกๆเลยเหมือนชุมชนจะไม่ยอมรับเราคือเราสัมผัสได้จากการเรียนการสอนในช่วงแรกๆที่เรามาน่าจะปรับตัวเกือบปีพอยุคหลังที่ได้มาเห็นผลงานได้มาเห็นศักยภาพก็มีการยอมรับมากขึ้นแล้วก็มีการให้เวลามากขึ้นเริ่มต้นจากนำเด็กชั้นประถมต้นก็คือป.3เราเริ่มจากประถมต้นก่อนป.3พอได้เด็กป.3ปุ๊บเนี่ยเราวางตัวมาร์กตัวว่าเขาอยากเล่นเขาชอบเล่นอันดับแรกก็คือต้องอยู่ที่ใจเอาใจเขาก่อนเอาใจเขามาสู้แรกๆเขาก็จะครูตุ๊ดครูกระเทยอะไรเงี้ยเขาก็จะแปลกๆในความที่เราด้วยเสียงพูดด้วยปฏิกิริยาอากัปกิริยาต่างๆในความเป็นตัวเราเองเราเห็นแววรุ่น10ปีละพอแล้วเราก็เลยได้ใส่การฝึกซ้อมเข้าไปอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันฉะนั้นวันหยุดของเราจะไม่มี365วันเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อปี2ปีที่แล้ว365วันเราจะอยู่กับโรงเรียนอะไรเลยมันก็เลยได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นั่นก็คือเราจะเป็นแชมป์กีฬากลุ่มแชมป์กีฬาอำเภอแชมป์กีฬาเขตแต่ในเขตเนี่ยช่วงมีรอยต่อโควิดก็เลยไม่ได้มีการจัดการแข่งขันเราก็ได้ไปในระดับจังหวัดก็ได้เข้า4ทีมสุดท้ายอันนี้ก็คือภูมิใจสุดๆสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9: เด็กบางคนอาจไม่ได้มีต้นทุนชีวิตมากนักแต่เมื่อมีสนามกีฬาเป็นพื้นที่ให้แสดงศักยภาพความพยายามและพรสวรรค์ก็สามารถกลายเป็นโอกาสในการศึกษาต่อและเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของพวกเขาได้โดยได้รับการสนับสนุนจากนางสาวสายทองจำปาทองผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้นำชุมชนอย่างนายชวันวิทย์คงสมฤทธิ์กำนันตำบลละโสมล่ะครับ
11: ในส่วนของทางผู้บริหารเนี่ยก็ส่งเสริมสนับสนุนนะคะในทุกๆเรื่องนะคะที่จะมีส่วนช่วยเหลือที่จะทำให้ขับเคลื่อนให้นักเรียนสามารถได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของทางกรรมการสถานศึกษานะคะผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่ให้การสนับสนุนในส่วนของงบประมาณต่างๆนะคะรวมทั้งไปร่วมเชียร์นะคะให้กับลูกๆพดุงธรรมของเราทุกครั้งนะคะที่มีการแข่งขันค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของถ้วยรางวัลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะของเราเราก็อยากที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะคะเต็มความสามารถแล้วก็มีโอกาสได้พัฒนาได้ต่อยอดได้เต็มที่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
7: ปัจจัยหลักเลยคือเห็นเด็กติดเกมนะครับติดเกมแล้วติดกลุ่มเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับเลยพยายามที่จะเอากีฬาเนี่ยมาฟื้นฟูแล้วก็มาปรับใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านด้วยอะไรด้วยนะครับเราเลยพยายามดึงเด็กเข้ามาเกี่ยวกับกีฬาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องกีฬาครับก็ตอนนี้เด็กได้แชมป์หลายที่เลยนะครับแล้วก็โชคดีของตำบลเราด้วยที่มีงบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าผมก็เอามาจัดทำสนามเอามาจัดทำไฟให้กับโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะได้มีการต่อยอดในเรื่องกีฬาในโอกาสต่อไปครับ
9: สุดท้ายแล้วสิ่งที่กำหนดคุณค่าของคนไม่ใช่ว่าเราเป็นเพศอะไรแต่คือสิ่งที่ทำและคุณค่าที่เราสร้างให้กับคนรอบข้างจากสนามเล็กๆของโรงเรียนวัดประดุงธรรมจึงไม่ได้สร้างเพียงนักกีฬาแต่กำลังสร้างโอกาสและพิสูจน์ให้เห็นว่ากีฬาไม่มีเพศไม่มีข้อจำกัดและไม่มีคำว่าทำไม่ได้หากหัวใจยังเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองล่ะครับสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
5: ขอบคุณคุณเมธีและทีมข่าวกีฬา NBC ด้วยนะครับ
8: ค่ะกีฬาไม่มีข้อจำกัดจริงๆนะคะและทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาที่นำมาฝากกันค่ะ
5: ขอบค
8: ุ
5: ณครับ
6: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพบรรยากาศของฟาร์มหอยแมลงภู่นะคะที่เมืองเฟนิสแตงประเทศฝรั่งเศสค่ะช่วงนี้ที่นั่นก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งนะคะก็ทำให้หอยแมลงภู่เติบโตช้าแล้วก็มีขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานที่จะส่งขายได้ค่ะ
5: ครับและทั้งหมดคือข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

รัฐบาลเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยประสานความร่วมมือสถาบันการเงินออกมาตรการพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยและให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการฟื้นตัวจากผลกระทบและกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝนนิสาการกีตะเมคินค่ะสวัสดีพี่ถนอมค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับน้องฝนครับ
1: ค่ะสวัสดีวันฝนตกนะคะอีก1วัน
0: เดี๋ยวๆคุณผู้ชมได้ยินเสียงฝนหรือเปล่าเนี่ย
1: ใช่เข้ามาในสตูเราเลย
0: ไหลเหมือนไหลเหมือนไหลจกๆเลยนะก็แสดงว่าด้านนอกฝนกำลังตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
1: ใช่ค่ะ1ชั่วโมงครึ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปนะคะตามพื้นที่ต่างๆว่ามีพื้นที่ไหนอย่างไรเฝ้าระวังกันบ้างหรือว่าพื้นที่ไหนยังได้รับผลกระทบค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง2 NBT to HD Live NBT to HD นะคะและที่รวมทุกแพลตฟอร์ม nbtplus.prd.go.th ค่ะและคู่สายของเราค่ะ0626056609 0626056609ตอนนี้ใครยังมีความต้องการหรือต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อมาผ่านอินบ็อกซ์ของพี่ถนอมได
0: ้
1: ถนอมอ่อนเกตพลนะคะ
0: ครับก็ทักเข้ามา02โทรเข้ามาได้ไหม
1: 022756848นะคะ
0: นี่เบอร์นี้นะ
1: ค่ะ
0: 022756848แล้วก็เบอร์มือถือก็0626056609นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกความเดือดร้อนของท่านสะท้อนผ่าน NBT นะครับสื่อกรมประชาสัมพันธ์ของเราที่เป็นทั้งข้อต่อข้อเชื่อมรับทราบทั้งปัญหาของพี่น้องสะท้อนกลับมานะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งไปถึงรัฐบาลรัฐบาลมีนโยบายมีโครงการมีมาตรการแล้วก็ส่งกลับผ่านไปหาพี่น้องประชาชน
1: ใช่
0: นะครับเรียกว่าเป็นการสื่อสาร2ทางนะครับเริ่มต้นก็ไปดูอุตุนิยมวิทยาให้กับคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับไว้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งท่านสุดฤทัยเลิศเกษมอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ให้นโยบายไว้ชัดเจนว่าทุกวันจะต้อง
1: รายงานเรื่องสภาพอากาศแบบที่เข้าใจง่ายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจง่ายๆนะคะไม่ต้องมีศัพท์เทคนิคอะไรมาก
0: และพี่น้องประชาชนก็ควรจะเปิดดูข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาท
1: ุ
0: กวันตื่นเช้าดูก่อนนอน
1: ดูก่อนออกจากบ้านดูนะคะ
0: ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกดูอีกทีนึง เพื่อน้ำจะเหมือนของจันไง
1: เราจะไม่วิตกจริตไปหรอคะ
0: เอ้า
1: ใช่ไหม
0: ก็ฝนตกๆอ่ะ
1: เออ
0: แล้วเหมือนคลองจันน่ะก้มลงมาดูอ้าวแล้วรถเราลอยไปไหนอ่ะ
1: ให้เฝ้าระวังกันไว้แต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนก
0: ใช่นะครับเราก็ไม่ต้องรอให้ใครเตือนตนนั่นแหละคือเป็นคนสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเรารับรู้สื่อข้อมูลข่าวสารนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าดูจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาทีมงานขึ้นภาพมาให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่าสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศนะครับนี่ฮะ
1: ประกาศเตือนนะคะอากาศแปรปรวนฉบับที่10นะคะเช็คพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองระวังลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกในบางแห่งค่ะจับตาในวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคใต้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครจะมีฝนเพิ่มอีกระลอกค่ะคำเตือนอย่างที่บอกไปว่า67เนี่ยตุลาคมยังต้องเฝ้าระวังก็คือวันนี
0: ้
1: นะคะวันนี้เนี่ยคำเตือน6ตุลาคมไทยตอนบนอากาศยังแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากระวังลมกระโชกนะคะฟ้าผ่าอาจจะเกิดลูกเห็บได้ทางภาคอีสานฝนตกก็ลดลงนะคะส่วนในวันที่7ค่ะพยากรณ์อากาศเนี่ยก็บอกว่า
0: ขอภาพแผนที่ขอภาพแผนที่ที่ชัดเจนได้ไหมจะได้เห็นภาพชัดที่น้องฝนกำลังจะรายงานเนี่ยนะครับ

0: ภาพแผนที่นี้นะนะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือภาพแผนที่ของวันนี้แสดงว่าฝนเนี่ยจากเหนือสุดยันใต้สุดเลยนะเห็นไหมฝนเหนือสุดยันใต้สุดที่เป็นสีเหลืองนะครับอยู่ทางช่วงกลางกับตะวันตกของภาคตั้งแต่เหนือยันใต้ใต้นี่ก็จะอยู่ฝั่งอ่าวไทยยังไม่ใช่อันดามันส่วนตะวันออกก็ตั้งแต่ตราดจันทบุรีระยองชลบุรีเป็นพื้นที่สีเหลืองคือฝนตกหนัก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีแซมสีส้มอยู่ที่จังหวัดอะไรน้องฝนน้องฝนดูมีสีส้มอยู
1: ่
0: นะดูสีส้มอยู่น่าจะอยู่ตรงแถวแถวราชบุรีไหม
1: ค่ะ
0: ราชบุรีแล้วก็ทางใต้ตอนนี้ฝนลงไปใต้แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทางใต้นี่มีสีส้มหลายจุดด้วยกันแต่ว่าจะส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งทางโซนอ่าวไทยแล้วก็อันดามันบางส่วน
1: ะ
0: นะครับนี่คือสภาพฝนวันนี้นะนะครับคือฝนวันที่6ตุลาคมแล้วก็ที่เรารายงานอยู่ขณะนี้ฝนก็กำลังตกอยู่
1: วันที่6
0: ใช่ะนะครับภาคเหนือนี่ก็ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุขโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรส่วนภาคกลางภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ค่ะภาคตะวันออกนะคะจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่และตรังค่ะ
0: ครับเหนือสุดยันใต้สุดนะครับนี่คือฝนทีนี้ปริมาณน้ำที่ปล่อยผ่านเขื่อนเจ้าพระยาทีมงานขอภาพครับเขื่อนเจ้าพระยาสถานี43ปริมาณน้ำระบายอยู่ตอนนี้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มทรงตัวและลดลงในระยะต่อไปนะครับนี่คือตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับนี
1: ่
0: เจ้าพระยามาถึงลุ่มน้ำป่าสักบ้างครับป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีปริมาณน้ำระบายตอนนี้500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6นะครับรับน้ำจากเขื่อนป่าสักลงมาปริมาณระบาย719ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรแล้วก็ถัดมาที่เขื่อนขุนด่านปราการชน
1: จังหวัดนครนายกยังคงมีการบริหารจัดการน้ำนะคะและปรับเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องตามสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ครับและเขื่อนขุนด่านนี่แหละครับที่ทำให้น้ำไหลลงมาผ่านอำเภอเมืองผ่านอำเภอบ้านนาผ่านอำเภอองครักษ์ผ่านไปทางบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ไปเข้าที่บ้านสร้างบ้านสร้างก็เป็นน้ำเขื่อนจากนครนายกแม่น้ำนครนายกแล้วก็รับน้ำจากแม่น้ำที่บ้านสร้างจากบ้านสร้างตรงนั้นปั๊บล้นทะลักก็ลงบางปะกงบางปะกงพอลงมานิดนึงปรากฏว่าไอ้ทางทะเลบางปะกงมันบอกอย่าเพิ่งลงมาฉันกำลังจะขึ้นอยู
1: ่
0: มันสวนขึ้นมาสวนขึ้นมาปั๊บก็มันจะมีคลองสวนปรากฏว่าที่บ้านสร้างน้ำก็ไม่ลงตอนนี้ก็หนักหน่วงนายกก็แสดงความเป็นห่วงพี่น้องอยู่ที่ปราจีนบุรีเดี๋ยววันนี้จะคุยท่านรองผู้ว่าปราจีนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแถวนครนายกก็มีปัญหาเรื่องรื้อกระสอบทรายกันใช่ไหมถนนนะปภก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องก็เข้าใจทั้งข้างบนข้างล่างไงตอนนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ราชการอยู่ตรงกลาง
1: ถูก
0: ข้างบนก็อยากให้น้ำลง
1: ข้างล่างล่ะ
0: ไอ้ข้างล่างก็บอกว่าอย่าปล่อยลงมาทีนี้ทำไง
1: กระทบ
0: นะ
1: กลางก็ทำอย่างไร
0: ใช่
1: ต้องบริหารจัดการอยู่
0: ต้องบริหารจัดการนะครับแล้วก็ที่ลุ่มน้ำแม่กลองตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองท้ายเขื่อนลงมาเหลือเพียง920ลูกบาศก์970โทษที970ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เคยปล่อยสูงสุดเนี่ย 2,280 นะโดยประมาณนะ
1: โอ้โห
0: ตอนนี้ก็ปล่อยลดลงนะครับปัญหาของแม่กลองก็คือน้ำทะเลหนุนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำเดี๋ยวเราค่อยไล่เลียงกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ฝั่งตะวันออกฝนตกลงมาบ้านผมบางกะปิวันนี้ตอนสายๆนะ
1: ค่ะ
0: ลงมาหนักเลย
1: หรอ
0: แป๊บเดียวริมคลองแสนแสบถนนรามคำแหง
1: อ๋อเพราะว่าบ้านพี่ท่วมมาก่อน
0: น้ำท่วมเลย
1: น้ำท่วม ท่วม
0: เพราะว่ามันปริ่มอยู่แล้วใช่ไหม
1: ท่วมไว้ใช้กับตัว
0: เลยฮะเออน้ำมันท่วม
1: ท่วมน้ำท่วม
0: ริมคลองตอนนี้คนที่จะถูกน้ำท่วมก่อนคือคนที่อาศัยอยู่ริมคลองและถนนที่คู่ขนานไปกับคลอง
1: ค
0: ลองแสงแสบมีถนน2สายที่ขนานกันไปก็คือถนนรามคำแหงไปถึงมีนบุรีกับถนนลาดพร้าวเชื่อมกับเสรีไทยไปถึงมีนบุรีเนี่ยที่จะนั่นอยู่นะครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีมาพูดคุยกับเราแล้วนะคะท่านสัญญานามีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านรองครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านรองครับสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีให้หน่อยครับท่านครับเพราะทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยปราจีนบุรีลุ่มน้ำนครนายกลุ่มน้ำปราจีนมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับล่าสุดครับ
2: ครับเรียนคุณถนอมออกเกียรติพลนะครับแล้วก็น้องฝนนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเราท่วมทั้งสิ้น7อำเภอนะครับซึ่งตอนนี้ยังคงเหลือที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็อำเภอบ้านสร้างครับที่ยังมีปริมาณน้ำท่วมเกินกว่าตลิ่งอยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะมีระดับน้ำที่ท่วมเป็นวงกว้างเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มต่ำนะครับก็คือที่อำเภอบ้านสร้าง
0: ครับ
2: ผมซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทีมผู้ภัยนะครับในต่างพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่เองนะครับแล้วก็หน่วยทหารในพื้นที่นะครับที่เป็นกำลังสำคัญเนี่ยแล้วก็ได้เปิดศูนย์พักพิงนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่รวมทั้งโรงพยาบาลสนามที่ย้ายจากอำเภอบ้านสร้างนะครับกระจายตามแผนของทางสาธารณสุขก็เรียบร้อยครับปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำเนี่ยอยู่ในระดับทรงตัวแล้วก็บางแห่งเนี่ยลดลงครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นที่ราบต่ำน้ำท่วมขังนะครับเราจะใช้เวลาในการระบายค่อนข้างนานครับ
0: บ้านสร้างเนี่ยคือชาวบ้านคือท่วมหนักบ้านสร้างแล้วก็ชาวบ้านก็อพยพในศูนย์พักพิงปรากฏว่าน้ำก็ขึ้นมาอีกก็อพยพจากศูนย์พักพิงไปอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมครับท่านครับ
2: ใช่ครับครับผม
0: เป็น
2: ที่หลักๆก็จะเป็นที่โรงเรียนศรีรักษ์ครับ
0: ครับ
2: ครับเราก็ย้ายมาที่อำเภอเมืองครับผม
0: เจ็ดอำเภอของปราจีนบุรีนะครับน้ำท่วมเหลืออำเภอเดียวเหลืออำเภอเมืองกับบ้านสร้างถูกต้องนะท่านนะ
2: ครับที่ยังมี
0: ที่ยังมีน้ำอยู
2: ่ที่ปีหลังพวกก็ยังมีในบางตำบลครับที่ยังสูงกว่าตลิ่งครับผม
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ที่น้ำยังท่วมอยู่ก็คือพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีถูกต้องไหมท่านครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วมันยังมีฝนลงมาบ้างไหมวันสองวันนี้ครับท่านครับหรือวันนี้มีฝนไหมครับ
2: ไม่มีนะครับไม่มีฝนครับ
0: ไม่มีฝน
2: ครับซึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีเราเนี่ยค่าฝนปัจจุบันเนี่ยที่ตกลงมาเนี่ยก่อนที่จะท่วมเนี่ยฝนเราประมาณ 1,300 มิลฝนเฉลี่ยเราประมาณ 1,700 มิล
0: ครับ
2: ช่วงที่ตกหนักๆแล้วก็ท่วมเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยของเราวัดได้ถึง 1,900 มิลนะครับก็คือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากปกติฝนปลายปีเนี่ยที่เราประเมินเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าถูกสุดประเมินเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะดึงไปตกในบริเวณที่ค่าฝนเฉลี่ยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
0: ครับ
2: เราก็พอที่จะประเมินได้อย่างมั่นใจว่าไม่น่าจะมาเติมมากครับในพื้นที่เพราะว่าของเรามันสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากพอสมควรนะครับ
0: ครับถ้างั้นปริมาณน้ำตอนนี้ท่านครับระหว่างน้ำที่มันมาจากแม่น้ำปราจีนจากแควนุมานหรือว่าแควพระปรงก็ดีเนี่ยกับน้ำที่มาจากนครนายกเนี่ยนะครับที่ไหลลงมาจากเขื่อนขุนด่านหรือเขาใหญ่เนี่ยน้ำจากไหนมากน้อยกว่ากันครับท่านนะตอนเนี้ย
2: จริงๆแล้วเป็นปริมาณฝนที่ตกในห้วงเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันก็จะแบ่งโซนใช่ไหม
0: ครับ
2: ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะพื้นที่รับน้ำมันมากกว่า
0: ครับ
2: ก็พอไล่มาตั้งแต่สระแก้วมานะครับแล้วก็มาในพื้นที่ที่เป็นที่โซนกบิลบุรีนะครับผ่านกบิลบุรีสีมหาโพธินะครับแล้วก็อำเภอเมือง
0: ครับ
2: นะครับก็จะมาโอบด้านหนึ่งไปด้านนี้คือแม่น้ำปราจีนบุรีส่วนนครนายกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำนครนายก
0: ครับ
2: แล้วก็จะมารวมกันเนี่ยบริเวณของบ้านสร้างครับ
0: บ้านสร้าง
2: ที่เป็นอำเภอสุดท้ายของปราจีนบุรี
0: ครับแล้ว
2: ก็จะไปไหลรวมจริงๆก็ที่แม่น้ำบางประกง
0: ครับ ประจีนบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมมีปัญหาบ้างไหมท่านนิคมที่นั่น
1: ล่าสุดได้ยินข่าวมีคราบสีลุงนะคะ
0: คราบน้ำมันใช่ไหม
1: ใช่ลอยบนผิวน้ำที่อำเภอศรีมหาโพธิ์
0: มหาโพธิ์
1: มหาโพธิ์ขออภัยค่ะกลิ่นฉุนด้วยคาดว่าจะเป็น

0: มวล น้ำที่ชะล้างจากพื้นที่โรงงานรีไซเคิลหรือว่าคัดแยกหรือว่าฝังกลบล่าสุดเนี่ยมีความชัดเจนออกมาหรือยังว่าคราบสีรุ้งที่ลอยบนผิวน้ำคืออะไรคะ
1: ครับก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานก็ได้ส่งทีมงานนะครับทีมท็อปกันลงมาในพื้นที่แล้วก็ได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้ใช้อำนาจตามมาตรา39เนี่ยสั่งปิดโรงงานแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: สั่งปิดโรงงานแห่งนี้ล่ะนะครับจำนวนจริงๆแล้วเป็นบริเวณต่อเนื่องกันนะครับ
0: สั่งปิด
1: โรงงานนะครับแล้วก็มีมาตรการเผชิญเหตุทางสารเคมีแต่มีการใช้แผ่นวัสดุนะครับในการดูดซับนะครับแล้วก็มีใช้สารเคมีที่ช่วยในเรื่องของการดึงสารปนเปื้อนนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็อันนี้ก็ตรงตามได้ดำเนินการแต่ว่าอยู่เป็นโรงงานที่อยู่นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าอันนี้ก็สั่งปิดเรียบร้อยแล้วครับ
0: แต่ว่าท่านรองผู้ว่าคะคราบสีรุ้งที่ลอยบนผิวน้ำเนี่ยพี่น้องประชาชนระแวกนั้นเนี่ยเขาก็เกิดความวิตกกังวลนะคะไม่ทราบว่าขยายวงกว้างไปปริมาณมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะจำกัดวงได้ไหมแล้วมาตรการเผชิญเหตุสารเคมีเนี่ยเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: โรงงานนะครับจะอยู่ห่างจากชุมชนระยะ 1-2 กิโลนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วนะครับแล้วจากการที่ตรวจของกรมโรงงานเนี่ยแจ้งว่าก็จะเป็นลักษณะเหมือนน้ำมันที่น้ำมันเครื่องนะครับที่ชะผ่านการใช้งานแล้ว
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็เขาก็รอบๆโรงงานเนี่ยก็จะปั้นคันนะครับปั้นคันโดยรอบนะครับแล้วก็ใช้แผ่นวัสดุในการดูดซับนะครับแล้วก็มีสารเร่งแรงตึงผิวอะไรพวกนี้ครับอันนี้จะต้องเป็นขั้นตอนทางของทางกรมโรงงานนะครับในการดำเนินการ
0: ฝากเตือนพี่น้องประชาชนก่อนไหมคะว่าเราควรจะระมัดระวังในช่วงของการเดินทางระหว่างที่น้ำท่วมแล้วปนเปื้อนด้วยคราบสีลุงแบบนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วบริเวณตรงนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณที่เป็นย่านเกษตรกรรมนะครับเราเองเราก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการจะลุยรถเดินไปลุยน้ำด้วยเท้าเปล่าอะไรพวกนี้นะครับเพราะรัศมีตอนนี้ประมาณสัก1กิโลเมตรแต่เราออกคำข้อแจ้งเตือนของศูนย์วิชาการเหตุการณ์หนึ่งการน้ำท่วมเนี่ยเราแจ้งไปทั้งตำบลนะครับทั้งตำบลหัวว่าครับผม
2: ครับอันนี้ก็คือน้ำสิเขาเรียกว่าปนเปื้อน
0: ครับสีรุ้งปนเปื้อน
2: ปนเปื้อนออกมาก็เห็นภาพอยู่ชัดเจนนะครับท่านรองมีอะไรอยากจะฝากพี่น้องประชาชนยังไงเพิ่มเติมบ้างไหมครับในช่วงสถานการณ์ตอนนี้นะครับเรื่องอาหารการกินการเดินทางการดูแลสุขภาพครับ
1: ครับเนื่องจากในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านฟ้านะครับเนื่องจากเป็นที่รับต่ำน้ำท่วมถึงนะครับแล้วก็เรามีระยะเวลาในการที่จะน้ำท่วมขังเนี่ยค่อนข้างนานนะครับก็ถ้าระดับน้ำที่เริ่มลดลงเนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนก็จะกลับไปอาศัยในบ้านเรือนของตนนะครับก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการจมน้ำของเด็กนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ออกไปหาปลานะครับอาจจะให้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องอย่างยิ่งในเรื่องของกระแสไฟนะครับครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็มีท่านคณะรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาเยี่ยมตรวจเยี่ยมในพื้นที่นะครับถึง3คณะด้วยกันนะครับ
2: ครับ
1: ครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านจะลงพื้นที่ที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุลนะครับตำบลโคกปีดอำเภอสิงห์โสดนะครับแล้วก็ที่อตบางบันล่างอำเภอบ้านสร้างที่กำลังมีสถานการณ์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีในส่วนของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านจะเดินทางมาที่ศูนย์มอบกิ่งตักของคลังอบจนะครับซึ่งเป็นสถานีขนส่งแห่งใหม่ของอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับที่ใช้เป็นศูนย์มอบกิ่งครับซึ่งจะเป็นการให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ยังต้องพักอาศัยตามสุดมาปีครับ
2: ครับ
1: และอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดสุดท้ายก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ

0: ที่จะลงตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะครับแล้วก็เป็นจุดเยี่ยมชมอาคารอาคารเก่า100ปีนะครับที่เป็นอาคารเจ้าพระยาภัยภูเบศรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ค่อนข้างมากครับ
1: ครับสรุปสุดท้ายว่าน้ำจะอยู่กับชาวเมืองปาจีนกับบ้านสร้างอีกสักกี่วันครับถึงจะสถานการณ์ดีขึ้นครับ
0: ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนะตอนนี้น้ำลงเฉลี่ยวันละ3ถึง5เซนติเมตรนะครับคาดว่าอีกประมาณสัก3ถึง4วันเนี่ยทางอำเภอเมืองก็จะดีขึ้นนะครับส่วนทางอำเภอบ้านท่าเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากด้วยสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมแล้วก็ลักษณะภูมิศาสตร์นะครับก็น่าจะใช้เวลา4-5 สัปดาห์นะครับคร
2: ับ
0: ผม
1: ก็อีกเดือนหนึ่งเนาะ 4-5 สัปดาห์ก็เดือนหนึ่ง
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็นำเรียนท่านรองสัญญานะครับวันนี้ทานน้ำใจจากพี่น้อง NBT ของเราก็เดี๋ยวจะส่งน้ำดื่มไปให้กับทางบ้านสร้างเนาะ
2: ปราจีนบุรี
1: ตอนนี้ก็ 180,000 ขวดนะฮะ
2: โอ้โห
1: นะครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ก็จะได้รินน้ำใจใส่ขวดมอบให้กับพี่น้องชาวปาจีน
2: ใช่ค่ะซึ่งดำเนินการโดยทางรายการนำ
1: NBT ของเรา
2: เน
1: าะนะครับแล้วก็ชักชวนกันขอบคุณนะครับท่านครับเป็นกำลังใจกับการทำงานในช่วงนี้ครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรอง
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านสัญญานามีนะคะก็บอกว่าตอนนี้อำเภอ2อำเภอที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านสร้าง
1: ก็จะเป็นธรรมชาตินะคือเราต้องเข้าใจว่าปราจีนบุรีมันก็เป็นพื้นที่ติดเขาใหญ
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็พื้นที่ติดเขาก็จะเป็นที่สูงแล้วก็น้ำก็มาจากเขาเขาไหลลงมาปั๊บพอลงมาปั๊บเนี่ยมันก็ลงมาตามลำธารเล็กลงมา2แควแควนุมานกับแควพระปรงแล้วก็รวมกันที่กบิลจากกบิลก็กลายเป็นแม่น้ำปราจีนแม่น้ำปราจีนก็ไหลมาออกบางปะกง
2: ค่ะ
1: ก่อนจะออกบางปะกงมาที่บ้านสร้างบ้านสร้างไม่ได้มาจากปาจีนอย่างเดียวรอโน่นแฟนมาจากแม่น้ำนครนายกอีกอ่ะพอแฟนมาปั๊บจูงมือออกบางปะกงออกไม่ได้อันนี้ค้ำเอาไว้น้ำหนุน
2: ใช่ก็เลยมากระจุกอยู่ที่บ้านสร้างแล้วก
1: ็
2: ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้เปิดศูนย์พักพิงทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ส่วนคราบสีรุ้งเนี่ยที่บอกว่าเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ลอยบนผิวน้ำเนี่ยพ
1: ี่
2: น้องประชาชนก็ตื่นตระหนกอยู่ตอนนี้ทางที่พื้นที่ก็ได้มีมาตรการเผชิญเหตุสารเคมีใช้วัสดุดูดซับสารเคมีแล้ว
1: อันนี้เขาเรียกว่าน้ำท่วมตอผุด
2: ไม
1: ่ใช่น้ำลดตอผุดนะ
2: ทำไม
1: อ่ะพอน้ำท่วมปั๊บเนี่ยนะถ้าน้ำไม่ท่วมก็จะไม่รู้ว่ามีทำอะไรที่ไม่ชอบไง
2: ใช่
1: ใช่ไหมพอน้ำท่วมปั๊บรู้เลยอ้าวทำอะไรเนี่ย
2: ก็เขาบอกว่าใช้มาตรา39สั่งปิดโรงงานละ
1: ครับก็ต้องเด็ดขาดนะครับผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติก็ท่านก็เอาจริงนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: กระทรวงอุตสาหกรรมของคุณวราวุฒิศิลปาชาท่านก็ต้องเอาจริงนะ
2: ค่ะ
1: นะเพราะว่าถ้าไม่จริงเนี่ยสิ่งแวดล้อมเราเสียหายหมดจากผู้ประกอบการที่เห็นแก่ตัว
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้ามาลงทุนทำธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตและขายในประเทศสินค้าดีๆมีคุณภาพไม่มีปัญหา
2: ใช
1: ่แต่นี่มันเอาขยะเข้ามา
2: ใช่
1: ใช่ไหมโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลแล้วก็มาคัดมาแยกมาคัดขยะอันนี้เอาใช้ได้เอาไปขายอันนี้ไม่ได้มันก็ทิ้งอันนี้ไม่ได้มันก็ขายแล้วเอาที่ขายได้กลับไปขายบ้านเองแล้วก็ไอ้ที่ขายไม่ได้ทิ้งฝังกลบก็คือทิ้งไว้ในประเทศไทยแล้วแรงงานที่ทำตรงนี้คัดแยกทั้งหมดคือต่างชาติต่างด้าว
2: นะ
1: เจ้าของก็คือคนต่างด้าวต่างชาติ
2: เป็นทุนเทา
1: สุดท้ายเงินออกไปหมดแล้วมาทำในพื้นดินของประเทศไทย
2: ทำให้มลพิษเกิดในประเทศ
1: จะต้องไม่มีธุรกิจโรงงานสถานประกอบการผู้ประกอบการแบบนี
2: ้ใช
1: ่แล้วช่วยไปแก้ไขกฎหมายพวกนี้หน่อยคือลงโทษทีนึงต้องปรับ100ล้านไม่ใช่ปรับ 20,000 200,000
2: 100,000
1: แล้วก็โทษจำคุกเนี่ยนะโทษจำหรือปรับและพวกนี้มันจะยอมให้ปรับไหม
2: หรือปรับ
1: ยอมไม่
2: จำ
1: ชดใช้
2: หรือทั้งจำทั้งปรับอะไรแบบนี
1: ้และถ้ามันพอโทษหนักๆขึ้นมาบ้างมันก็ทิ้งกองแล้วมันก็หนีกลับประเทศไปเลยและสุดท้ายเราก
2: ็รับผลกระทบอ่ะ
1: แล้วก็อายัดไว้อย่างนั้น
2: อ่
1: ะแล้วก็คาอยู่อย่างนั้น
2: อ
1: ่ะนั่นแหละคือปัญหาที่มันจะต้องมี
2: คาราคาซังมากนะ
1: ใช่มันต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดเลยแล้วก็ไม่ต้องรอคดีจะจบอ่
2: ะ
1: ถ้ารอคดีจบทุกศาลเรียบร้อยอะครับ
2: หนีหมดแล้วนะ
1: นะไม่เหลือแล้ว
2: อ่ะไปสายสุกันคุณสุกัญญานะคะจากเขตคันนายาวค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะน้ำท่วมตอนนี้น้ำท่วมบริเวณคณะยาวค่ะยังไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยหรอ
3: ใช่ค่ะคือส่วนถนนเส้นใหญ่อ่ะเขาแห้งแล้วตั้งแต่สวนสยามเข้ามาในซอยเสรีไทย50จนรอบคลองนะคะริมคลองเขาก็แห้งแล้วแต่ว่าริมบึงอ่ะยังมีน้ำท่วมขังแล้วบวกกับการมีกลิ่นเน่าแล้วเมื่อ2วันที่ผ่านมาคือรอบน่ะเขาแห้งกันหมดแล้วแต่ในซอยบ้านในซอยริมคลองอ่ะมีน้ำขังบวกกับน้ำเน่านะคะยังไม่มีใครมาดูเลยอะค่ะในพื้นที
1: ่ที่สุกัญญา50เดี๋ยว50
3: ก็ไม่มี
1: เดี๋ยวนะ
3: เขามีแต่รอบนอกเขาไม่เดินเข้ามาข้างในค่ะ
1: เออแป๊บเดียวครับพี่ครับ
3: น้ำค่ะ
1: ที่สุกัญญาแป๊บหนึ่งตั้งหลักให้คนดูเขารู้ทันด้วยเนา
2: ะ
1: นะครับนี่ก็คืออยู่ในเขตคณะยาวนะครับอยู่ในซอยเสรีไทย50ก็จะเป็นฝั่งขาเข้าเมืองถูกต้องไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ฝั่งตรงข้ามสวนสยามเนาะ
3: ถูกค่ะ
1: ถ้าเราไปจากในเมืองออกไปสวนสยามนี่คือฝั่งเล็กขี
2: ้ค่ะ
1: นะครับตั้งแต่บึงกลุ่มเข้าคณะยาวแต่ของคุณพี่อยู่ฝั่งเล็กคู่ก็คือฝั่งขาเข้าตรงนั้นก็เรียกชุมชนอะไรที่พี่อยู
3: ่ชุมชนสุเหร่าแดงแต่ของเราอยู่ตรงโรงเรียนคณะยาว
1: อยู่วงเวียนตรงนั้นนะครับ
3: โรงเรียนค่ะโรงเรียนคณะยาว
1: เขตคณะยาวก็ไม่ได้เข้าไปเลยเหรอไม่มีเลยเหรอ
3: ไม่มีนะคะเท่าที่ว่าตอนหยุดสังเกตน้ำช่วงวันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยฝนตกหนักเราเข้าใจแล้วก็ท่วมกันหมดอ่ะแต่หลังจากที่น้ำก็แห้งกันหมดแล้วเนี่ยในซอยยังท่วมอยู่เลยค่ะ
1: เราไม่แห้งไอตอนท่วมกันหมดนี่เราก็เข้าใจได้แล้วคุณท่วมผมท่วมฉันท่วมฉันก็เห็นโอเค
3: ใช
1: ่แต่ว่าพอไปเห็นของคนอื่นถนนก็แห้งแล้วอันนั้นก็แห้งแล้วและของฉันยังอยู่อย่างนี้เลยในที่ส่งภาพมาดูนี่และน้ำเน่านิ่งเลยเหรอครับพี่เนี่ย
3: นิ่งเลยค่ะในคลองยังนิ่งเลยในบึงอะค่ะนิ่งด้วยแล้วแถมในซอยเราจะมีซอยเล็กๆเนาะไว้แบบเป็นพวกบ้านอะค่ะเขาก็นิ่งเลยจนน้ำดำเลยค่ะ
1: คือจริงๆนะตรงนั้นเนี่ยนะจากบึงที่พี่อยู่นะครับซอยที่พี่อยู่เนี่ยถัดไปนิดเดียวก็คือคลองแสนแสบ
3: ถูกค่ะถูกค่ะ
1: ถ้าพี่เดินไปถึงคลองแสนแสบเดินเป็นเส้นตรงเนี่ยถึง200เมตรไหม
3: น่าจะถึงค่ะ
1: ประมาณ200เมตรลงคลองแสนแสบแต่มันลงไม่ได้แสดงว่าแสนแสบมันอั้นอยู่ใช่ไหมมันเต็มอยู่ใช่ไหมครับ
3: อันนี้ไม่ทราบนะแต่ทางสุเหร่าแดงอ่ะเขาแห้งค่ะเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ท่วมแต่
1: ซอยสุเหร่าแดงนี่จะติดกับคลองแสนแสบเลยของพี่ถัดมาหน่อยนึง
3: ลำบากเรื่องการเดินเข้าเดินออกแล้วมีผู้ป่วยที่เราจะต้องไปหาเขาที่โรงพยาบาลผ
1: ู้
3: ป่วยนี้เอาไปทางเรือนะคะป่วยเนื่องจากเครียดน้ำท่วมเหมือนกัน
1: มาลงเรือเลยเหรอมาขึ้นไหนมาขึ้นสีบุญเรือง
3: ค่ะ
1: ขึ้นเรือมาเอาลงเรือมาขึ้นนี่ไหน
3: ไม่ค่ะเอาเรือที่เขามีอยู่ข้างๆบ้านอ่ะขอยืมเขาเอาย่าไปโรงพยาบาลนพรัตน์ออกจากหน้าบ้านเลย
1: ครับ
3: ในวันจันทร์หรืออังคารไม่แน่ใจ
1: ครับ
3: ค่ะที่ผ่าน
1: เบื้องต้นเดี๋ยวเราไม่ใช่เบื้องต้นอ่ะทีมงานเราประสานผู้อำนวยการเขตคณะยาวนะครับให้ท่านทราบปัญหาน
3: ะคะมาดูแล้วเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังนิดนึง
1: okay.
3: เป็นเขาส่งโยธาจะนั่งเทียนค่ะโทรอย่างเดียวเพราะเราถามคนในบ้านแล้วคนปากซอยไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาเลยแต่เขาโทรศัพท์มาหาม าเบอร์นี้นะคะ
1: โทรมาพี่นะ
3: มาว่าคุณต้องการกระสอบทรายไหมนู่นนี่นั่นเราบอกให้คุณเข้าไปดูพื้นที
1: ่แ
3: ต่เขาบอกฝนตกแล้วเขาก็ไม่เข้าไปดูแล้วอยากให้คุณเข้าไปดูน้ำเน่าค่ะอยากให้เขาไปรับสัมผัสกับที่เราเจอ
1: โทรมาตอนกี่โมงอ่ะพี
3: ่ที่เรา
1: โทรมาตอนกี่โมง
3: แต่เขาแห้งกันแต่เราไม่แห้งไง
2: ที่
3: เราร้องขอ
1: เอานี่แป๊บเดียวพี
3: ่คนอื่น
1: คือพอแกส่งข้อมูลมารายการเนี่ยทีมงานก็ประสานผอ.เขตหมอเขตก็บอกผมไม่สบายหมอเขตป่วยก็เข้าใจได้นะผมก็เพิ่งหายเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่แทนที่เจ้าหน้าที่โยธาหรือเทศกิจจะมาที่บ้านพี่สุกัญญาไม่
2: ม
1: าใช้วิธีการโทรมา
2: โทรศัพท์มา
1: โทรมาถามเฉยๆถามอาการพูดง่ายๆนะแล้วก็ถามว่าจะเอากระสอบทรายไหม ถ้าเอาก็คงให้ไปเอาเองอีกแกซึ่งแต่ว่าพี่สุกัญญาบอกว่าอยากให้มาดูสภาพน้ำเนี่ยนะ
2: น้ำเน่าแล้วอ่ะ
1: สภาพมันเป็นอย่างน
3: ี้เข้าไปดูสภาพน้ำเหมือนที่เราเห็น
1: ครับ
3: แต่เขาบอกว่ามันก็ท่วมเหมือนกันแหละแล้วบอกเราเข้าใจตอนเขาแห้งคุณไม่มาดูตอนเราท่วม
1: ครับ
3: อืมค่ะ
1: ได้ครับพี่สุกัญญาครับผมรับทั้งนั้นเดี๋ยวตามจี้ต่อนะพี่นะยังจะต้องตามกันอยู่ต่อนะครับผมจะแบ่งเวลาคนอื่นด้วยนะพี่นะขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับพอเจ็บคอนอนอยู่ที่เขตตอนนี้ต้องเข้าใจแล้วเพราะไม่รู้ว่าพูดเยอะหรือว่าป่วยนะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างแล้วคือตอนนี้พอป่วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็เจ็บคอ
2: เดี๋ยวเราประสานให
1: ้นะก็เข้าใจครับนี่เป็นโจทย์ยากตอนนี้ครับคืออย่างนี้ครับคือผมก็พูดให้เห็นภาพนะว่าบ้านพี่ชุมชนที่พี่อยู่นั้นมันคืออยู่ริมคลองแสนแสบแล้วก็คลองก็อยู่ตรงนั้นแล้วคลองก็เป็นคลองระบายน้ำน้ำจากคลองแสนแสบตรงนั้นก็ไหลไปลงอุโมงค์แสนแสบนะครับจากอุโมงค์แสนแสบก็สูบออกที่ประตูน้ำพระโขนงที่คลองเตยนะครับปรากฏว่ามันสูบออกไม่ทันน้ำมันล้น
2: อยู่ข้างๆคลอง
1: ใช่
2: แสนแสบ
1: แล้วคนที่อยู่ข้างคลองเหมือนกับข้างแม่น้ำปาจีนเมื่อกี้จะท่วมนานที่สุดเพราะมันจะแห้งต่อเมื่อน้ำตกขอบคลองถ้าน้ำยังล้นคลองอยู่มันก็ต้องล้นข้างๆก่อนถูกไหม
2: ใช
1: ่แต่คนที่อยู่ไกลจากคลองไปประมาณสัก3โล4โลเนี่ยอันนี้เขาแห้งมาแล้ว
2: ไหลลงรอระบายไปแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่คือมันมาลงนี้แหละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ของเราเนี่ยมันอยู่ในรัศมีที่เป็นรัศมีของคลองอยู
2: ่ใกล้คลอง
1: ก็เลยยังประสบภัยอยู่นะครับ
2: ค่ะก็เดี๋ยวประสานกันนะเพราะตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่เลยน้ำท่วมหลายวันเลยเนาะ
1: ครับ
2: 6-7วันน้ำจนเหม็นเน่าไปหมดแล้ว
1: คือผมก็มานั่งพูดถึงหลักความจริงน้องฝนครับคือเราไม่บ่อยที่จะเจอสถานการณ์น้ำแบบนี้เวลาเราเจอแบบนี้เราก็คิดแบบนี้พอน้ำมันแห้งมันเรียบร้อยมันไม่มีปัญหาเราก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งพูดง่ายๆว่าตอนนี้พอฝนตกน้ำท่วมเราคิดถึงการซื้อเรือไหมจริงไหม
2: ก็เริ่ม
1: อยากจะมีเรือใช่ไหม
2: ก็เริ่ม
1: แต่พอถึงเวลาปั๊บสถานการณ์ปกติไม่มีใครคิดถึงเรืออะไรคิดแต่รถอย่างเดียว
2: รถยกสูง
1: ไม่ก็รถธรรมดารถโหลดเตี้ยด้วยซ้ำไปนะรถไฟฟ้าด้วยนะในสถานการณ์ปกติแต่พอสถานการณ์มันไม่ปกติขึ้นปั๊บเราคิดถึงเรือแต่มันไม่ใช่เวลาแล้วไงมันสายไปแล้วนะครับ
2: เราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีกันอีกครั้งนึง
1: ที่นี้ที่ปทุมธานี
2: ที่ปทุมธานีดร.พัชรินนะคะอัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ไปดูน้ำท่วมที่ปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านเลขาครับ
2: ท่านเลขาสวัสดีค่ะ
1: ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีมอบหมายท่านเลขาไปดูตรงไหนอย่างไรครับตอนนี้ครับ
4: ค่ะเบื้องต้นเนี่ยทูมนะคะก็คือดูในรอบพื้นที่ปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสมุทรธานีนะคะซึ่งเป็นเขตตรวจราชการของท่านรัฐมนตรีสุภมาศอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ไปดูทีนี้เนี่ยในส่วนของปทุมธานีเองเนี่ยก็ไปดูในบริเวณที่ผันน้ำนะคะบริเวณที่เป็นประตูน้ำตรงรังสิตนะคะซึ่งเราก็เห็นว่าจริงๆในส่วนระดับน้ำที่จะไปเจ้าพยาเนี่ยเรายังมีพื้นที่รับน้ำอยู่แต่ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำฝนมันมากจริงๆนะคะทำให้น้ำเนี่ยออกระบายไม่ทันก็สิ่งสำคัญคือในการที่เราจะพยายามไปสู่เจ้าพยานะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีพื้นที่ที่หนักอยู่นะตอนนี้เนี่ยจริงๆน้ำเริ่มลดแล้วค่ะแต่ก็จะมีพื้นที่ในเส้นคลองรังสิตนครนายกที่จะเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าเขาก็จะเร่งระบายน้ำสูบออกมาไปยังคลองรังสิตเพราะฉะนั้นคลองต้นๆเนี่ยค่ะก็จะยังประสบปัญหาน้ำขังอยู่นะคะซึ่งพอไปอยู่ไปนานๆหลายวันแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเน่าเสียเนาะตรงนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ให้ประสานทางหน่วยงานตอนนี้ก็มีประสานทางท่านมท.4ไปกับท่านมท.3นะคะท่านเจเสกกับท่านวรศิษย์เนี่ยที่จะมาบำบัดน้ำเสียโดยการใช้จุลินทรีย์นะคะก็มีการเอานำไปผสมโดยทางอบจ.นะคะก็มารับมอบไปลงตามพื้นที่ที่มีน้ำยังคงขังอยู่นะคะในส่วนการระบายน้ำเราก็เร่งระบายน้ำไปค่ะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงประสบน้ำขังเนี่ยเราก็พยายามทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภาท่านได้เร่งแล้วก็มอบหมายเป็นแบบดาวกระจายเนาะต้องบอกว่าท่านคนเดียวเนี่ย แต่ว่าท่านได้มอบสั่งการไปในหลายๆจุดให้ไปช่วยกันติด

0: ตามดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ครับถ้าพูดถึงรังสิตนครนายกปลายคลองสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแต่น้ำจากปลายคลองมันต้องออกเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นคลองต้นคลอง1 2 3 4อันนี้ก็คือน้ำยังเยอะอยู่ถูกต้องไหมครับท่านครับ
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าก็ลดลงแล้วนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในซอยที่เป็นพื้นที่ต่ำกว่าเขา
1: ครับแล้วถนนรังสิตนครนายกนะครับท่านครับมีปัญหาไหมสัญจรได้ไหม
0: มีเป็นบางจุดนะคะสัญจรได้มีแต่ว่ามีขังเป็นบางจุดเป็นบางเลนนะคะแต่ว่าถ้าพูดอย่างตัวดิฉันเองขับผ่านนี้เส้นนี้ทุกวันก็จะขับสัญจรได้ค่ะรถเล็กก็ยังสัญจรได้แต่อาจจะมีแค่ในช่วงบางจุดที่ถนนมันต่ำกว่ามันก็มีขังเป็นบางเลนเราก็ไปชิดอีกเลนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งทำให้การจราจรก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ติดขัดพอสมควรแต่ณเวลานี้เนี่ยรถเล็กสามารถสัญจรได้ค่ะ
2: พื้นที่ต่ำในช่วงที่ท่านบอกไปแล้วก็น้ำรอการระบายตรงนั้นพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแล้วตรงจุดนั้นเรากำชับให้เร่งการระบายน้ำได้ประมาณเท่าไหร่คะต่อวันเนี่ย
0: ในส่วนต้องขอโทษน้อยตัวในตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดได้ละเอียดชัดเจนนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ประสานร่วมกับทางท้องถิ่นเนาะไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลนครรังสิตแล้วก็ทางอบจ.ปทุมธานีนะคะที่จะประสานทุกหน่วยงานนะคะตั้งแต่เรื่องของการสูบน้ำเครื่องสูบน้ำกับกรมชลประทานหรือว่าในการขอการเยียวยาบำบัดฟื้นฟูรวมทั้งในเรื่องของการให้ถุงยางชีพกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ประสานงานทุกภาคส่วนพร้อมกันนี้เนี่ยทางท่านสุภาพมาศยังเน้นย้ำในเกินเรื่องที่จะสื่อสารข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนว่าหนึ่งต้องมีความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและฉับไวนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเตรียมการได้ทันในส่วนนี้ด้วยไม่ให้เกิดความสับสนกับข้อมูลข่าวสารค่ะ
1: ตอนนี้ท่านสุภมาศกับสคบก็เร่งที่จะประสานเชื่อมโยงให้เกิดการช่วยเหลือทั้งเรื่องของการผ่อนรถผ่อนบ้านดอกเบี้ยลากรถอันนี้ก็ทำด้วยกันไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะในส่วนสคบก็ดูว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเราจะช่วยสนับสนุนในเรื่องใดได้บ้างต้องบอกว่าท่านก็ทำทุกช่องทางค่ะที่สามารถทำได้ทั้งหน้างานนะคะและการสั่งการบัญชาการไปในแต่ละจุดค่ะโดยเน้นย้ำนะคะเรื่องของการบูรณาการทุกภาคส่วนต้องบอกว่าบางทีเนี่ยพออยู่คนละหน่วยงานเนี่ยอาจจะเกิดข้อขัดข้องช้าบ้างอะไรบ้างแต่ท่านนิยมว่าเราต้องทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราบูรณาการทุกภาคส่วนได้งานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ครับนี่ก็ถือว่าในเขตพื้นที่ที่เป็นเขตตรวจราชการที่ท่านสุภมาศดูแลท่านดร.พัชรินทร์ ซ้ำสิริพงษ์ท่านเลขาก็ลงมาติดตามต่อเนื่องแล้วก็เป็นตัวเชื่อมประสานความช่วยเหลือให้ปัญหาในพื้นที่มันได้รับการแก้ไขถูกต้องไหมฮะท่านฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
0: ก็ทำกันอย่างเต็มที่ทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็ในส่วนท้องถิ่นเองของปทุมก็ค่อนข้างที่จะมีกำลังมีสิทธิภาพพอสมควรเราก็ทำงานกันได้อย่างราบรื่นค่ะ
1: ครับได้ครับขอบคุณครับท่านดร.ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: ทีมงาน
1: ขึ้นภาพท่านสุภมาศขึ้นมาอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับ
2: ค
1: ่ะก็จะได้ทราบว่าแน่นอนนะครับรถที่จมน้ำก็ดีนะครับทีมงานต่อนิดสายต่อหนึ่งมีอยู่สายหนึ่งนะที่ทักขอความช่วยเหลือเข้ามาก็คือว่าถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้เต็มจำนวนในขณะที่เขาบอกว่า
2: น้ำท่วม
1: น้ำเขาท่วมเขาหาให้ไม่ครบแต่เขาบอกว่าต้องครบและผมจะทำยังไงเดี๋ยวมีอยู่ท่านหนึ่งที่ปรึกษาเข้ามานะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะว่าท่านสุภมาศเองก็ตั้งแต่เรื่องของรถลาก
2: รถจมน้ำ
1: รถจมน้ำจะต้องเคลมประกันบริษัทประกันจะต้องเคลมยังไง
2: เคลมเร่งด่วนและเป็นธรรม
1: ตอนนี้ถ้ารถจมน้ำทั้งคันเนี่ยโชคดีกับรถกับอย่างไหนดีกว่าน้องฝนถ้าเป็นเธอจะเอาแบบไหน
2: ไม่เลือกเลยได้ไหม
1: ไม่เลือกเลยต้องเลือกอย่างหนึ่งจะเอาจมทั้งคันหรือจมครึ่งคัน
2: จมทั้งคันไปเลยแล้วกัน
1: จมทั้งคันถ้าจมทั้งคันเนี่ยโชคดีเพราะว่าจะคืนทุนประกัน
2: เพราะว่ามัน
1: สมมติว่าเธอมีรถราคาประกันไว้ราคา1ล้านใช่มั้ย
2: ค่ะ
1: เขาจ่ายเงินล้านให้เธอเลยแล้วก็เขาก็เอาซากรถไป
2: เต็มจำนวนเหรอ
1: คืนทุนประกันเต็มจำนวนเนี่ยที่คปภ.เนี่ยนี่ถ้าท่านสุภมาศกำลังประสานงานคปภ.ก็คุยกับประกันแล้วนะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้ารถที่จมแค่ครึ่งหนึ่งจมแค่เสียหายบางส่วนน่ะรถเข้าตัวรถน้ำเข้าตัวรถ
2: เท่าไหร่ฮะ
1: ไอ้นี้เรามีปัญหา

0: ส่วนใหญ่ไม่ทำประกัน
1: นั่นแหละ
0: อย่าว่าแต
1: ่
0: อันนี้คือประกอบมันจะมีคือผมเข้าใจว่าไอ้งบก้อนเนี้ยงบ 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันทั้งกรุงเทพ
2: งบประมาณ 2,569
0: มีงบประมาณของตนเองบวกกับเงินอุดหนุนทั้งสิ้นเธอคิดว่าเท่าไหร
1: ่เท่าไหร่คะ
0: ลองให้ทาย
1: โอ้
0: ทุกคนต้องทายหน่อยครับกรุงเทพมหานครในปี69ปี70มีงบประมาณของตนเองกับงบอุดหนุนที่รัฐบาลจ่ายให้เท่าไหร่ให้ทาย
1: เป็นหมื่นหรอ
0: ลองทายดูก็ได้
1: หมื่นล้านหรอ
0: หมื่นล้านน้อยขาดไป10เท่าอ่ะ
1: 1,000 ล้าน
0: 92,000 ล้าน
1: เ
0: ออ 92,000 ล้าน
1: อีกนิดเดียวก็เกือบแสนล้าน
0: เนี่ยปี70ใน99 93,000 ล้าน
1: โอ้โหเหรอง
0: บของกทม
1: สูงมากสูงมาก
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้งบกทมเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่าคราวนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็เขาบอกว่าให้ได้รับเงินเยียวยาเนาะได้รับเงินโอนจากภาครัฐเนี่ย 4,700 ล้านบาทท่านนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าน่าจะเพียงพอแต่ถ้าไม่เพียงพอก็จะไปหางบอื่นมาช่วยเหลือเยียวยาให้
0: คือฝนเหมือนแกล้งเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยประกันเงินแสนเนี่ยนะจากภัยพิบัติ3ภัยอ่ะนะมันเริ่มวันที่1ตุลาเริ่มปีงบประมาณแต่นี้มันท่วม24เป็นต้นมานะฝนตก23เนาะ
1: ใช่
0: 24 25 26ถึงสิ้นเดือนอ่ะก็เลยไม่เข้าเกณฑ์นั้นก็ต้องการเยียวยาก็ใช้หลักการเยียวยาตามหลักการเดิมซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็สั่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบก็มีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยขณะนี้รายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทยอยเข้าสู่ระบบแล้วและมีการโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนแล้วกว่า600รายโดยจะทยอยโดยอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งสำรวจตรวจสอบและจะส่งรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบครอบครบถ้วนไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือซ้ำซ้อนเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเงินถึงมือโดยเร็วนะครับซึ่งนายกสั่งปภ.ประสานธนาคารออมสินจัดเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการโอนเงินให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งทางเข้าใจว่าทางท่านปลัดนะครับท่านปลัดก็บอกว่าได้ประสานโอนเงินผ่านไปทางออมสินแล้ว
1: ใช่ก็ท่านบอกว่าต้องเร่งอ่ะใครตรวจสอบ first come first serve อ
0: ่
1: ะ
0: มาก่อนได้ก่อน
1: ถูกต้อง
0: รีบส่งก่อนนะ
1: ตรวจส่ง
0: พี่ส่งไปแล้วรู้จะได้ป่ะเนี่ย
1: ก็น่าจะได้พี่ขังเกิน7วันไหมล่ะ
0: เกินน่ะสิครับ
1: เกินก็ต้องได้สิ 9,000 บาท
0: เปิดประตูแล้วยังไม่ออกมาเลยนะ
1: ครับแต่ถ้าเกิดรถแค่น้ำล้อมเนี่ยจะได้ 5,000
0: ครับ
1: ไว้พี่แต่ถ้าน้ำท่วมเกิน7วันตั้งแต่7วันขึ้นไปก็ได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนแต่เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นน่ะที่น้ำท่วมอยู่อ
0: ่
1: ะคนก็ไม่มีกระจิตกระใจไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดจะขนย้ายสิ่งของเงี้ย
0: จริงๆไอ้พวกนี้ต้องจบเถอะเพราะว่าคุณมีภาพถ่ายดาวเทียมคุณรู้อยู่แล้วกทม.ก็รู้อยู่แล้วถ้าคุณจะมานั่งเถียงกับชาวบ้านมาน้ำท่วมไหมน้ำเข้าบ้านไหมน้ำล้อมบ้านไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเอาเงินเดือนของกทม.มาจ่ายส่วนตัวแล้ว
1: เพราะว่ามีออกในโลกโซเชียลอยู่นะว่าบางคนเขาเอาเอกสารหลักฐานไปแล้วบอกว่าได้แค่ 5,000 เอกสารยังไม่เสร็จเรียบร้อยให้กลับไปทำเอกสารเพิ่มอีก
0: เดี๋ยวก็เถียงกันอีกนะ
1: เอ
0: าไปรับสายคุณสุวิมลนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุวิมล
3: สวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: คุณสุวิมลเรื่องอะไรครับเนี่ย
3: หมอก็คือน้องชายนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเราประสานท่าน
1: รอง
0: วนิดากองแก้วนะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเข้าสายมารับทราบปัญหาด้วยนะท่านวนิดาครับสวัสดีครับ
1: ท่านวนิดากองแก้วสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับได้ยินชัดเจนนะ
4: ได้ยินค่ะ
0: คุณสุวิมล
4: ค่ะ
0: เอาละเดี๋ยวผมจะสรุปเบื้องต้นก่อนนะคุณส่งข้อมูลเข้ามาเบื้องต้นเบื้องต้นผมถามก่อนคุณสุวิมลน่ะอยู่ที่ไหน
4: อยู่จังหวัดปทุมค
0: ่
4: ะ
0: แล้วผู้ที่ประกันตนแล้วเสียชีวิตจากการรักษาที่โรงพยาบาลประกันสังคมอยู่จังหวัดไหน
4: จังหวัดนนทบุรีค่ะอ
0: ยู่นนทบุรีนะครับคุณสุวิมลกำลังร้องทุกข์ว่าน้องสาวหรือพี่สาวครับ
4: น้องชายค่ะที่เป็นน้องที่เป็นพี่สาว
0: น้องชายออกน้องชายอ้าวน้องชายอายุเท่าไหร่ครับ
4: 6

0: 4ทำประกันสังคมมาตราไหนครับ
1: ไม่แน่ใจ33หรือ39จะไม่ได
2: ้ค่ะขออนุญาตค่ะ
0: ครับ
2: พอดีมีการส่งข้อมูลทราบข้อมูลมาเบื้องต้นเล็กน้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
2: ผู้ประกันตนเนี่ยเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะก็คือส่งเงินเองค่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มาตรา39ทีนี้เขาก็ป่วยแล้วก็ไปรักษาโรงพยาบาลประกันสังคมถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: เขาป่วยเป็นอะไรอะครับ
1: เราจริงๆแล้วเขาปวดหลังเมื่อเดือนพฤศจิกาไปปวดหลังแล้วค่ะคุณหมอให้กินยาเป็นเดือนไม่หายจึงไปขอเอ็กซเรย์หมอแจ้งผลเอ็กซเรย์ว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกให้ยาแก้ปวดกลับมาบ้านแล้วก็ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอะอาการปวดมันมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วมีวันหนึ่งก็คลื่นไส้อาเจียนกินข้าวไม่ได้อ่อนเพลียก็กลับไปโรงพยาบาลต้นเดือนมกราที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้เจอหมออีกคนหนึ่งไม่ใช่หมอที่แจ้งผลเอ็กซเรย์นะคะเป็นหมอคนใหม่หมอดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็บอกว่าอ้าวมีนิ่วในไตก้อนเบ้อเริ่มเลยแต่หมอคนแรกไม่ได้บอกนะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าฉีดยาเขารักษาโดยฉีดยาแก้ปวดให้เข็มนึงแล้วก็ให้ยาแก้คลื่นไส้บอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนเนื่องจากว่าผลเลือดยังดีอยู่ยังไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลน้องชายก็กลับมาบ้านแต่ว่า
0: อาการมันไม่ดีเหมือนกับว่ารอว่าโอเคได้เวลาก็จะกลับมาผ่าตัดนิ้วในไตอย่างนั้นเหรอ
1: คงจะประมาณนั้น
0: ทีนี้ค่อยกลับบ้าน
1: เขาก็ยังไม่ได้นัดนะคะเขาบอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนเลือดยังดีอยู
0: ่ครับ
1: แล้วพอมาอยู่ได้วันสองวันเขาก็อาการมันก็แย่ขึ้นเรื่อยๆข้าวก็ยังกินไม่ได้ยากินไม่ได้ก็กลับไปโรงพยาบาลอีกว่าไม่ไหวแล้วขอให้น้ำเกลือหน่อยโน่นนี่นั่นแต่หมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากให้กลับบ้านไปเขาก็ไม่รับพอหลังจากนั้นก็กลับไปอีกประมาณ 4-5 ครั้งนะคะก็คือทุรักทุเลกลับไปขอความช่วยเหลือดูแลหน่อยขอนอนโรงพยาบาลก็ได้ไม่ไหวแล้วหมอเขาก็บอกว่าผลเลือดยังดีอยู่ให้กลับบ้านไปไม่จำเป็นจนกระทั่ง16มกราคม2569
3: ค่ะ
1: สภาพอิดโรยเพราะว่ากินอาหารไม่ได้แล้วอ่อนเพลียท้องผูกอะไรอย่างนี้นะคะก็ญาติก็เลยพานำส่งโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็เลยรับไว้ให้นอนโรงพยาบาลตั้งแต่16มกราค่ะตั้งแต่วันที่16มกราทั้งที่จริงๆแล้วก็เป็นนิ้วเนาะสรุปผลออกมาว่าเป็นนิ้วในไตอยู่แล้ว
0: เด
1: ี๋
0: ยวคร
1: ับ
0: เดี๋ยวครับพี่สุวิมลครับ
1: ค่ะ
0: ต้องกระชับนะต้องกระชับประเด็นการพูดเนาะพอได้ประเด็นแล้วเอาเบื้องต้นก่อนนะจะได้ทราบเดี๋ยวแป๊บเดียวอย่าเพิ่งพูดครับแป๊บหนึ่งนะ
1: ได้ค่ะได
0: ้มานอนอยู่ตั้งแต่16มกราคมถึงวันที่เท่าไหร่ถึงเสียชีวิต
1: ถึงเสียชีวิตวันที่5 กุมภาพันธ์
0: เสียชีวิต
1: แต่หมอนิ้วมาวันที่31มกรา
3: ค
0: มตกลงได้ผ่านิ้วไหม
1: ไม่ได้ผ่าค่ะ
0: จังหวะนั้นก็คือผ่าไม่ได้แล้วเขาป่วย
1: หมอบอกจะผ่าแต่พอถึงวันนัดเจ้าหน้าที่บอกว่าคนไข้นอนโรงพยาบาลนานเกินไปติดเชื้อผ่าไม่ได
0: ้นั่นแหละแล้วก็สุดท้ายวันที่5กุมภาก็เสียชีวิตเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ก็นี่คือญาติก็ติดใจการดูแลรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลประกันสังคมถูกต้องไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค้างคาใจทีนี้พอค้างคาใจที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงรายการเนี้ยได้แจ้งประกันสังคมให้ได้ทราบไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: อ๋อก็ไปรับเงินค่าทำศพปกติไม่ได้แจ้งอะไรนอกเหนือจากนี้ค่ะ
0: ไม่ได้แจ้งเนาะแต่ว่าติดค้างคาใจตลอดใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เลยร้องทุกข์มาว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: ใช
0: ่โอเคครับผมเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับท่านรองวนิดาครับฟังแล้วเนี่ยเราจะต้องไปสอบสวนทวนความอะไรอย่างไรกันไหมเมื่อตอนแรกมาตรวจหมอคนแรกไม่รู้เป็นอะไรให้ยากลับบ้านไม่ไหวปั๊บกลับไปใหม่หมอคนที่สองเอ้านิ่วในไตต้องผ่านี่นะแต่ก็ยังไม่ผ่ากลับไปบ้านก่อนเที่ยวไปเที่ยวมาขอนอนไม่ได้นอนสักทีนึงจนกระทั่งไม่ไหว16มกราก็ยอมไม่นอนนอนนอนนอนนอนนอนมาปั๊บทีนี้มาถึงคิวจะต้องผ่าไต31มกราถึงตอนนั้นผู้ป่วยก็ไม่ไหวที่จะผ่าแล้ว
3: ติดเชื้อ
0: หลังจากนั้น5กุมภาก็เสียชีวิตครับท่านครับท่านรองฟังตรงนี้แล้วเนี่ยประกันสังคมเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างกับเคสนี้ครับเชิญครับ
2: ค่ะขออนุญาตค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องต้นนะคะของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยโดยปกติเนาะมันจะมีช่องทางในเรื่องของการร้องเรียนสถานพยาบาลเนาะแต่ทีนี้เท่าที่เล่ามาเนี่ยก็คือยังไม่ได้ติดต่อประกันสังคมเลยเนาะ
0: ใช
2: ่ทีนี้เมื่อเหตุเป็นแบบเนี้ยค่ะก็ติดต่อสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ท่านสะดวกนะคะที่คุณสุวิมลสะดวกค่ะอยู่ปทุมก็ติดต่อปทุมได้นะคะแต่ทีนี้จากที่ฟังอะค่ะก็เป็นน่าจะมีส่วนในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะสามารถทำการร้องเรียนได้ทีนี้นอกจากเรื่องของการร้องเรียนแล้วเราก็จะมีการสอบสวนในเรื่องของกระบวนการรักษานะคะซึ่งเรามีคณะกรรมการแพทย์นะคะที่จะดูแลในส่วนตรงนี้คือเจ้าหน้าที่เองเนาะก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยไปครั้งแรกแล้วมันเหมาะสมไม่เหมาะสมเรื่องของการรักษาครั้งที่สองครั้งที่สามอย่างเงี้ยค่ะว่าให้การรักษาถูกต้องตามหลักการแพทย์หรือไม่ตรงนี้เดี๋ยวถ้าไปติดต่อนะคะก็ให้เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังอะค่ะแล้วเดี๋ยวในเรื่องของจริงๆอะค่ะโดยปกติเนาะถ้าเกิดผู้ประกันตนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่จะต้องไปขอประวัติการรักษาก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนแต่ทีนี้เมื่อเสียชีวิตอะค่ะการขอประวัติการรักษาถ้าเป็นญาติไปขอมันน่าจะยากแล้วเพราะว่าไม่ใช่ตัวผู้ประกันตนเองก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้ติดต่อที่ประกันสังคมนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ทางประกันสังคมเป็นผู้ขอได้
0: ใช่ครับท่านเรียก
2: ค่ะค่ะเพราะว่าทางอำนาจในการขอประกันสังคมก็สามารถขอได้เหมือนกันนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งในนอกจากการร้องเรียนสถานพยาบาลเพื่อให้ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของเขตลายเนี่ยนะคะแนะนำเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของความเสียหายอะค่ะจากการรักษาพยาบาลนะคะมันจะมีในเรื่องของประกาศคณะกรรมการการแพทย์เรื่องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะมันจะมีการจ่ายนะคะกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลด้วยนะคะซึ่งก็ค่ะก็สามารถทายาทสามารถยื่นได้นะคะทีนี้ที่ก็คือเป็นพี่สาวใช่ไหมคะ
0: พี่สาวคนเสียชีวิตเป็นน้องชาย
2: เป็นพี่สาวเนาะทีนี้เขาก็จะมีทายาทอยู่ใช่ไหมคะ
0: เขามีลูกไหม
3: สมรสนะคะถือว่าแต่คน
2: ไม่เป็นไรแล้วภรรยายังอยู่ไหม
0: ภรรยาเขามีไหม
3: ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนค่ะ
0: ไม่ได้จดทะเบียน
2: อ๋อภรรยาไม่ได้จดทะเบียนเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นบุตรก็ได้ค่ะให้บุตรอะค่ะเป็นคนยื่นคำร้องก่อนเนาะ
0: ครับ
3: ได้ค่ะ
2: ค่ะก็ไปยื่นคำร้องยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี้ยนะคะแล้วส่วนเอกสารหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สะดวกในเรื่องของการขอประวัติอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขอได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปโทษนะคะตอนนี้ปทุมน้ำท่วมอยู่ด้วยไม่ทราบว่าสะดวกหรือเปล่านะคะแต่ว่าการยื่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะของประกันสังคมก็คือภายใน2ปี
3: ค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะต้องยังเนาะเพราะว่าตัวเองอ่ะก็หนีจากปทุมมา
0: โอเคพี่สุวิมลไม่เป็นไรครับพี่ครับนะผมต้องเวลามันกระชับแล้วเนาะเอาอย่างนี้ครับพอได้ประเด็นได้แนวทางนะครับว่าให้พี่ในฐานะพี่สาวหรือลูกเขาก็แล้วแต่เนาะไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมเขาอยู่นนทบุรีก็ไปพื้นที่นนทบุรีไปยื่นให้เป็นหนังสือไปยื่นให้ถึงว่ามีผู้มายื่นร้องทุกเรื่องนี้กับการให้บริการของสถานพยาบาลโรงพยาบาลประกันสังคมเพื่อหนึ่งเพื่อนะวัตถุประสงค์ชัดเจนนะหนึ่งก็คือให้มีการตรวจสอบว่าสถานพยาบาลได้ทำถูกต้องตามหลักวิธีการในการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้เอาประกันตนหรือไม่นี่ข้อที่หนึ่งนะครับถ้าไม่เป็นไปตามข้อที่หนึ่งดูแลอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือในกรณีผู้เสียหายน
4: ะ
0: ที่เข้ารับการรักษานะครับเป็นผู้เสียหายส่วนประการที่สามก็คือว่าจะลงโทษทางสถานพยาบาลนี้อย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของประกันสังคมถูกต้องไหมครับท่านรองครับ
2: ใช่ค่ะก็คือเราก็จะมีบทลงโทษนะคะสำหรับสถานพยาบาลแล้วก็เงินช่วยเหลือเยียวยานี้ก็จะจ่ายให้กับทายาท
0: ครับพี่สุวิมลพร้อมเมื่อไหร่บอกลูกชายเขาหรือไปด้วยกันแล้วไปยื่นเสร็จปั๊บส่งข้อมูลให้ผมอีกทีหนึ่งนะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ส่งข้อมูลตัวหนังสือที่ไปยื่นแล้วก็ถ่ายมาชุดหนึ่งทำต่อไปนี้ทำทุกอย่างให้มีเอกสารและถ่ายเก็บตลอด แล้วก็ส่งเฟซบุ๊กกลับมาให้ผมเหมือนที่ส่งมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตามเรื่องกับทางประกันสังคมว่าประกันสังคมได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้แล้วหรือไม่อย่างไรคืบหน้าได้ผลเป็นประการใดจะได้ตามกับท่านวันนี้ได้อีกทีนึง
2: ค่ะในเบื้องต้นน่ะนะคะเดี๋ยวยังไงจะส่ง

0: เรื่องให้สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ดูเรื่องให้ก่อนด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
1: ดีครับท่านครับนะช่วยตามทีนะท่านนัทถ้าให้ชาวบ้านไปตามปกติเขาคงเป็นเรื่องที่เป็นข้อจำกัดอยู่อย่างที่ท่านว่าเดี๋ยวค่อยตามกันต่อนะพี่สุวิมลก็แจ้งผมกลับมาเป็นระยะนะ
2: ได้เดี๋ยวขอถามอีกนิดนึง
1: ครับผมครับขอบคุณท่านรองวนิดาด้วยนะครับท่านครับ
2: เขามีลูก2คนอ่ะลูกต้องยื่นทั้ง2คนหรือว่าทำเป็นหนังสือมอบอำนาจก็ได้ค่ะ
0: แต่มันเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ไหมคะในเว็บไซต์อะค่ะ
1: แป๊บเดียวนะไปดูตรงนั้นได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไหมผู้ที่จะรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอ่ะเขาเป็นโสดเขามีบุตรแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสท
2: ี
1: น
2: ี้
1: ในการทำประกันสังคมเนี่ยเขาได้แจ้งว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปเขายกผลประโยชน์ให้ใครคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มารับถูกต้องไหมท่านรองครับเรื่องนี้
0: คือในเรื่องของกรณีของเงินเยียวยาเนี่ยค่ะมันจะมีประกาศเฉพาะอยู่นะคะมันจะจ่ายให้ได้ถ้าเกิดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยก็คือจ่ายให้กับสามีภรรยาบุตรบิดามารดาหรือก็บุตรนะคะมันก็จะมีแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดไม่ถูกต้องตามกฎหมายปุ๊บมันก็จะมีชั้นลำดับถัดไปอะค่ะในเรื่องของพี่น้อง
1: ครับ
0: พี่น้องร่วมบิดามารดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ดูเหมือนเขาทายาทเขารับเงินส่งเขาตายได้อยู่แสดงว่าน่าจะมีหนังสือมีเอกสารอะไรอยู่ใช่ไหมคะ
2: อันนั้นเป็นค่าทำศพ
1: แสดงว่ามีแสดงว่ามันมีที่ผมพูดน่ะมันก็คือในเอกสารตัวนั้นแล้วเขาคงระบุไปแล้วว่าให้ใครแล้วคนนั้นควรจะเป็นคนไปยื่นครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ตามเจตนารมณ์ของผู้ตายด้วยขอคุยตามนี้นะทั้งสองท่านเดี๋ยวผมตามต่อให้นะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ครับสถานพยาบาลประกันสังคมถ
3: ้
1: าบริการไม่ดีปล่อยปละละเลยนะครับไม่พยายามที่จะดูแลรักษาผู้ประกันตนท้ายที่สุดเขาเสียชีวิตเขามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียน
3: ถูกค่ะ
1: จะจำได้ไหมที่โรงพยาบาลอะไรที่จังหวัดราชบุรีที่หมอไปบอกว่าบอกภรรยาของคนป่วยว่าไงประสาทแดกจำได้ปะนั่นแหละโรงพยาบาลเหมือนกันนั่นประกันสังคมก็ต้องลงโทษ
3: ถอดใบแพทย์
1: เข้าใจว่าลดขนาด
3: อ๋อเหรอฮะ
1: คืออย่างนี้โรงพยาบาลประกันสังคมเนี่ยสมมติว่าโรงพยาบาลนี้นะบริการดีน
3: ะ
1: ขอให้เพิ่มจำนวนผู้ประกันตนกับโรงพยาบาลนี้จาก100คนกลายเป็น500คน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ทีนี้พอคุณบริการไม่ดีปั๊บเนี่ยคุณบริการไม่ดีช่วยผู้ประกันตนไม่ได้มีปัญหาปั๊บลดจาก100เหลือ50คน
3: ลดทันทีเลย
1: มันจะมีมาตรการลงโทษอย่างหนึ่งทำดีได้เพิ่มทำไม่ดีก็ลดแล้วก็มีมาตรการอื่นๆนะครับ
3: ก็ให้รู้สิทธิ์กันเอาไว้เพราะว่าสามารถร้องเรียนเรื่องแบบนี้ได้ภายในระยะเวลา2ปีนะคะ
1: ครับ
3: ไปสายต่อไปเลยนะคะคุณรอบีฮะนะคะปาสะและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะโดนไฟฟ้าช็อตต้องการเยียวยาเพิ่มจะประสานการไฟฟ้าเหรอคะ
4: อ๋อใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวแต่แป๊บเลยนะผมถามเอานะจะได้กระชับเนาะคุณรอบีฮาร์ดอยู่อำเภออะไรครับ
4: อำเภอลาดบัวหลวงค
1: ่
4: ะ
1: อำเภอลาดบัวหลวงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไฟช็อตอะไร
4: ช่วงวันที่18เดือนที่แล้วอะค่ะเนื่องจากว่าแฟนหนูลืมจ่ายค่าไฟค่ะแล้วก็ทางการไฟฟ้าเขาก็ได้มาตัดแต่หลังจากชั่วโมงนั้นนะคะก็ได้มีการชำระเรียบร้อยเขาก็ได้มาต่อไฟกลับคืนนะคะณวันนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ทีนี้แฟนเดินกลับไปบ้านก่อนก็เหมือนประมาณว่ากำลังเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยค่ะแล้วราวบันไดที่บ้านหนูเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะเขาก็ได้เอามือไปยันที่ราวบันไดก็มีกระแสไฟรั่วก็โดนไฟดูดตรงนั้นค่ะ
1: แล้วไฟดูดเป็นอะไรไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะไปดูนะคะ
4: สำหรับแฟนก็จะมีเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะคะส่วนตัวหนูเนี่ยก็โดนแต่ว่าหนูจะโดนจากทางน้ำอะค่ะก็เหมือนกันก็มีอาการบาดเจ็บก็คือจะมีกล้ามเนื้ออักเสบเหมือนอ่อนแรงไปประมาณ1อาทิตย์อะค่ะช่วงนั้น
3: และ
4: นะ
3: โดนสองท่านเลย
4: ลูกตัวเล็ก2คนอะค่ะวัย3ขวบกับ8ขวบแบบเดินตามกันมาด้วยค่ะตรงนี
1: ้แล้วตอนนี้เขาแก้ไขปกติแล้วยัง
4: แก้ไขแล้วค่ะหลังจากพ่อหนูหนูเพิ่งมารู้ตอนหลังเพราะว่าตอนเช้าของวันที่19นะคะวันที่18เขาตัดคืนนั้นเรายังไม่รู้แล้วก็พอมาวันที่19ค่ะหนูก็ได้ให้ช่างไฟเนี่ยมาเช็คว่าไฟเรารั่วหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจนเราเช็คกันไม่เจอก็เลยมีการติดต่อกลับไปที่การไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งเจ้าที่เขาแจ้งว่าอาจจะเป็นผู้รับเหมาต่อสายผิดอะไรเงี้ยค่ะ
1: แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเชิญท่านรัฐกิจ
3: พันธุผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลาดบัวหลวงมาเข้าสายกับเราด้วยค่ะ
1: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผมรัฐกิจนะครับจากการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาลาดบัวหลวงครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นทุกข์ของผู้ใช้ไฟลืมจ่ายค่าไฟนะครับก็เลยถูกตัดก็จ่ายเขาก็มาต่อให้
3: คืน
1: พอต่อคืนเสร็จปั๊บปรากฏว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับไฟรั่วรั่วก็ไปสายไฟไปอยู่ที่ราวบันไดเหล็ก
3: บันไดเป็นเหล็ก
1: ก็ช็อตคนในบ้านกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเลย
3: 1อาทิตย
1: ์ส่วนคุณ
3: ภรรยา
1: บอบีฮะภรรยานี่คุณโดนตรงไหนครับ
3: ทางน้ำ
4: โดนจากน้ำใช่ค่ะ
1: แสดงว่าน้ำรั่วไฟรั่วตรงน้ำด้วย
4: คือรั่วทั้งบ้านเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งบ้านนะคะที่บ้าน
1: แล้วที่ว่ามันรั่วลงน้ำน้ำท่วมหรือว่ามันเป็นน้ำฝนน้ำอะไร
4: ไม่ใช่ค่ะคือน้ำก๊อกนี่แหละค่ะ
1: อ๋อเวลาเราเปิดน้ำเนี่ยนะครับอ๋อเข้าใจอ๋อพอเราเปิดถ้าไฟมันรั่วอยู่ในระบบเวลาเราเปิดน้ำในน้ำก็มีไฟถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะ
1: เราก็โดนด้วยลูกด้วย
4: โดนลูกไม่โดนค่ะแต่ว่าลูกค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าจุดตรงนั้นเป็นบันไดเหล็กอะค่ะ
1: เป็นอยู่กี่วัน
4: เป็นปกติน้องตัวเล็กจะเกาะเราบันไดขึ้นบ้านทุกวันแต่วันนั้นโชคดี
1: ครับเป็นอยู่กี่วันที่ไฟรั่วแบบนี้จนกว่าเราจะแจ้งช่างมากี่วัน
4: อ๋อคืนเดียวค่ะเพราะว่าแฟนเนี่ยหลังจากที่เขามาต่อไฟวันที่18ใช่ไหมคะช่วงบ่าย3แฟนกลับมาจากทำงานช่วงเย็นวันนั้นนะคะเขาโดนก่อน
1: อาการที่แฟนเป็นคือ
4: ไฟรั่วแต่เราแค่ยังหาสาเหตุไม่ได้อะค่ะว่าไฟรั่วจากอะไร
1: เอออาการที่แฟนเป็นคืออะไร
4: ก็คือมีอาการแบบว่ากล้ามเนื้อเกร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนชาไปสักพักนึงแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นนอนโรงพยาบาลอะไรนะคะก็
1: ได้ไปหาหมอไหม
4: เหมือนกัน
1: ได้ไปหาหมอไหมครับ
4: แฟนไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าเหมือนทำงานตั้งแต่ตีห้าย
1: ัน
4: ห้า
1: โมงเย็นทุกวันไม่เป็นไรครับเราตอบถามสั้นตอบสั้นก็คือมีอาการนะครับได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดรั่วในบ้านแต่ว่าก็ไม่ได้ไปหาหม
3: อ
1: ตอนนี้อาการเขาดีขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ายังมีปัญผลอยู่
4: อ๋อแฟนดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ดีขึ้นแล้วเนา
4: ะ
1: ทีนี้คนที่มาต่อไฟให้คือการไฟฟ้าแต่หลังจากที่เกิดต่อแล้วไฟรั่วหลังจากภายในวันเดียวกันนั้นถูกต้องไหมวันนี้มาต่อแล้วก็เปิดไฟปรากฏว่านั่นก็คือไฟรั่ววันนั้นเลยถูกต้องไหม
4: ถูกต้องค่ะ
1: ถูกต้องทีนี้ให้ช่างของการไฟฟ้ากลับมาดูหรือว่าให้ช่างนอกมาดูช่างไหน
4: การไฟฟ้าค่ะหลังจากเขาโทรแจ้งอะค่ะ
1: ช่างการไฟฟ้าก็มาดูให้นะครับโอเคจบตรงนี้ครับท่านรัฐกิจมาดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านเนี่ย
5: อ๋อคืออย่างนี้ครับก็สวัสดีคุณถนอมคุณน้องฝนแล้วก็ผู้ใช้ไฟนะครับผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับก็ก่อนอื่นนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาลาดบัวหลวงเลยต้องขออภัยกับเหตุการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ไฟนะครับก็คือเรื่องราวก็คือว่าหลังจากที่ผู้ใช้ไฟแจ้งใช่ไหมครับว่ามีเรื่องไฟดูดเนี่ยเราก็คือเข้าดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบแล้วก็พบว่าคืออย่างนี้ครับการงดจ่ายไฟของเราเนี่ยนิยามก็คือว่าเราทำการถอดสายจากสูตรมิเตอร์ออกนะครับที่ฝั่งที่เข้าบ้านผู้ใช้ไฟครับพอเมื่อผู้ใช้ไฟมาชำระเงินที่ค้างไว้แล้วปุ๊บนะครับเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปต่อสายจากเข้าสูตรมิเตอร์นะครับแต่การต่อสายเข้าในครั้งนี้ครับก็คือว่ามีการสลับสายก็คือเอาสลับสายเส้นที่มีไฟกับเส้นที่ไม่มีไฟเข้าขั้วสลับกันนะครับ
3: ก็เลยต่อสายเข้าขั้วสลับกัน
5: ด้วย
1: อันนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ต่อไฟของเราเองสลับผิดสายถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องครับ
1: อันนี้เรายอมรับเลยนะว่าเจ้าหน้าที่เรามาต่อไฟให้แต่สลับผิดสาย
5: ครับเนื่องจากว่าจุดปฏิบัติงานเนี่ยก็คือว่าตรงมิเตอร์ดังกล่าวที่เราถอดสายเนี่ยคือมันอยู่สูงแล้วก็อยู่ตัวบนสุดนะครับก็อาจจะมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ครับแต่ว่าคือพอเรารับแจ้งเนี่ยเราก็คือวันรุ่งขึ้นคือวันที่19เนี่ยก็คือไม่เกิน24ชั่วโมงเราก็เข้าไปสลับสายแล้วก็ทำการแก้ไขให้ครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เราก็ได้มีการชดเชยให้กับผู้ใช้ไฟก็คือว่าเราได้มีการ ติดตั้งตัวเบรกเกอร์ที่เรียกว่า RCBO ครับเป็นเบรกเกอร์ที่สามารถตัดไฟมีเวลาใช้ไฟเกิดรัดวงจรกับที่ป้องกันไฟดูดไฟรั่วครับจำนวน2เซตนะครับแล้วก็มีการซ่อมฝ้าเมื่อกี้จะมีรูปทางขึ้นที
1: ่ทีมงานขึ้นรูปด้วยนะซ่อมฝ้าซ่อม
5: ไฟรั่วนะครับก็คือเรามีการซ่อมฝ้ากลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนติดตั้งตัวเบรกเกอร์ชนิดที่ว่าป้องกันไฟดูดไฟรั่วให้กับผู้ใช้ไฟไป2ชุดนะครับซึ่งมูลค่าของการดำเนินงานนี้ก็คืออยู่ที่ 7,000 บาทนะครับ
3: ค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาดเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ต่อสายเข้าสลับขั้วอันนี้ถือว่าเป็นการผิดพลาดที่ถือว่าหนักเหมือนกันนะคะถ้าไม่ได้เกิดกับผู้ใหญ่ไปเกิดกับเด็กขึ้นมาจะเกิดอันตรายได้การชดเชยเหล่านี้ก็อาจจะไม่มีมูลค่าต่อสิ่งที่สูญหายเลย
1: จะไม่เพียงพอ
3: ใช่คือเรา
5: ค
3: ือมูลค่า 7,000 เนี่ยกับสิ่งที่ถ้าสมมุติว่าลูกเขาเนี่ยไปโดนเนี่ยมาตรการอย่างนี้ทำยังไงอ
5: ธิบายต่อครับก็คือตรงนั้นก็คือค่าชดเชยครับส่วนค่ามนุษยธรรมเนี่ยก็คือทางเราก็เข้าไปเจรจาเมื่อวันที่16กันยานะครับคือเหตุการณ์เนี่ยเกิด18สิงหานะครับก็คือตอนเดิมจนถึง16กันยาซึ่งทางผู้ใช้ไฟก็คือว่ามีการเสนอก็คือขอค่ามนุษยสัมพันธ์เนี่ยจำนวน 30,000 บาทนะครับซึ่งเราก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่ครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้ละทิ้งหรือหนีหายไปจากไหนนะครับก็คือผมเพิ่งมารับตำแหน่งที่1ตุลาคมเดี๋ยวก็จะดำเนินการประสานงานในเรื่องนี้ให้ครับ
3: ท่านถาม
1: การเจอเรื่องนี้พอดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะเด
3: ี๋
1: ยวพอมีเคสต่อไปนะ
3: ได้ค่ะ
1: ที่ลอบีฮะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ก็โอเคเบื้องต้นไฟฟ้ายอมรับไม่ปฏิเสธเลยว่าผิดพลาดคือยอมรับว่าต่อไฟผิดจริงสลับสายแล้วเกิดขึ้นก็มาแก้ไขให้แก้ไฟไม่เท่านั้นไม่พอก็ติดตั้งระบบป้องกันไฟให้อีกมูลค่าประมาณ 7,000
3: ค่ะ
1: นะครับทีนี้แน่นอนนะครับผู้เสียหายก็เกิดความรู้สึกว่ามันต้องควรจะต้องเยียวยาเป็นเงินก็ขอ 30,000 ถูกต้องไหม
3: 30,000 บาท
4: ค่ะ
1: ขอ 30,000 ซึ่งตอนนี้ก็ไฟฟ้าก็ยังคุยอยู่ก็ยังไม่ได้ยุติว่าจะให้ 30,000 หรือให้เท่าไหร่
4: ได้ทวงถามไปแล้วไงคะ
1: อะไรนะ
4: หนูบอกว่าหนูได้ทวงถามไปหลายครั้งแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่เป็นไรแป๊บเดียวไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดเนาะเอาไปข้างหน้าแล้วท่านรัฐกิจท่านก็บอกว่าท่านเพิ่งมาวันที่1ตุลานี่แหละมาพร้อมน้ำนี่แหละเพราะงั้นเดี๋ยวท่านจะช่วยดูเราขอ 30,000 ที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อยุติวันนี้ท่านรัฐกิจทราบปัญหานี้ในฐานะผู้จัดการที่ท่านเพิ่งมารับงานตรงนี้นะ
3: ค่ะ
4: ค่ะ
1: โอเคถ้าจะได้ 30,000 ตามคำขอหรือจะน้อยกว่าหรือเท่าไหร่อันนี้โดยหลักมันต้องเจรจากันยังไงครับท่านรัฐกิจครับ
5: ก็เดี๋ยวเราจะเรียกทางผู้ใช้ไฟเข้ามาเจรจานะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมทราบข้อมูลว่ามีการเจรจาต่อรองอยู่นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยก็คือทราบแล้วประมาณหนึ่งครับผมก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของวงเงินที่ขอ
1: ไว้เรียกมาใช่ไหม
3: ค่ะเราจะมีมาตรการในการกำชับเจ้าหน้าที่ในการต่อไฟต่อสายไฟครั้งหน้าอย่างไรบ้างหรือว่ามีการมาอบรมถึงมาตรการการต่อไฟให้มันรัดกุมอย่างนี้ค่ะ
5: ครับก็คืออันนี้เราให้ความสำคัญนะครับเราก็เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยครับแต่ว่าอย่างว่าครับก็คืออุบัติเหตุมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับตามสภาพหน้างานนะครับแต่ว่าก็คือเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยก็คือเราก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบครับแต่ก็คือถ้าถามถึงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็มีการไปอบรมแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของกับผู้รับจ้างช่วงของไฟฟ้าทีในเรื่องของการติดต่อกับมิเตอร์ครับ
1: ครับโอเคครับถ้างั้นในเรื่องเยียวยาเดี๋ยวก็ยังยืนอยู่ที่ตัวเลข 30,000 แต่ว่าเจรจากันได้เท่าไหร่เป็นความพอใจของผู้เสียหายด้วยแต่ถ้าไม่พอใจผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใช้สิทธิ์อันนี้ตามกฎหมายก็ได้นะคุณดอบิฮะนะนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องแต่ถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีใครต้องการให้เกิดนะครับแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเยียวยากันยังไงให้เป็นที่พอใจภายใต้มันมีกรอบไหมท่านรัฐกิจครับว่ามันต้องเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมีกรอบอยู่ตรงนี้ไหม
5: จริงๆส่วนหนึ่งก็คือว่าคือในเคสที่เป็นแบบนี้ก็คือเหมือนว่าเราก็ใช้การเจรจานะครับแต่ว่าก็คืออำนาจวงเงินของแต่ละระดับเขาก็จะมีของกำหนดเอาไว้ครับอนุมัติวงเงินนะครับแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าเรานั่นแหละครับก็คือขึ้นอยู่กับทั้งสองเราเจรจากับผู้ใช้ไฟครับผมถ้าผู้ใช้ไฟโอเคที
1: ่
5: รับ
1: ความหนักเบาด้วยนะครับแล้วก็ความยินยอมพร้อมใจของผู้เสียหายด้วยโอเคได้ครับท่านครับเพราะงั้นผมถามอีกหนึ่งคำถามครับท่านคุณรอบีฮัตเดี๋ยวเราตามให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าคืบหน้ายังไงผมจะได้ตามจากท่านรัฐกิจอีกทีเนี่ยท่านช่วยดูแลตรงนี้ให้แต่ผมมีคำถามสำคัญถามท่านรัฐกิจครับท่านครับท่านครับน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยนะครับแทบจะไม่มีคนจมน้ำเสียชีวิตแต่คนถูกไฟดูด
3: มาก
1: หลายรายมาก
3: แล้วก็มีเสียชีวิต
1: ใช่ไหมครับท่านครับไปเดินเดินอยู่ข้างทางแล้วเสาไฟฟ้าไฟมันรั่วลงน้ำแล้วดูดคนเสียชีวิตนี่ไฟฟ้าจ่ายเงินเขาไหมครับท่านโดยหลัก
5: จ่ายครับเราจ่ายครับจ่าย
1: อันนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายเลยใช่ไหมท่านว่าไฟฟ้ารับผิดชอบใช่ไหมครับ
5: เป็นอะไรเขาภาษากฎหมายแล้วใช่ไหมเหมือนว่าเป็นวัตถุอันตรายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับก็คือเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยก็จะเป็นตามระเบียบที่ของไฟฟ้ากำหนดไว้นะครับ
1: มีวงเงินพอทราบคร่าวๆไหมท่านครับเสียชีวิตหนึ่งรายเท่าไหร่ตรงเนี้ยครับ
5: วงเงินละครับเสียชีวิตใช่ไหมครับอันนี้ต้องขออภัยครับว่าอันนี้คือไม่ทราบวงเงินสูงสุดนะครับแต่ว่าก็คือจะทราบวงเงินแล้วในเพดานของในขอบเขตของทางด้านผู้จัดการนะครับ
1: มันมีประกันเป็นผู้ที่ดูแลจ่ายตรงนี้หรือว่าไฟฟ้าจ่ายเองครับ
5: ไฟฟ้าจ่ายเองครับเป็นงบประมาณของการไฟฟ้าครับ
1: ก็แปลว่าไฟดูดทุกรายที่เสียชีวิตจากน้ำท่วมแล้วไฟมันรั่วลงน้ำ
3: ค่ะ
1: อันนี้คือไฟฟ้าจ่ายทุกรายถูกต้องใช่ไหมท่านนะ
5: ครับที่เรียกว่าค่ามนุษยธรรมนะครับผมเนี่ยครับก็คือเราก็ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ตามข้อเท็จจริงนะครับว่าถ้าเกิดขึ้น
5: มา
1: ครับผมได้ครับท่านครับเดี๋ยวถ้าคืบหน้าเรื่องของคุณรอบีฮาร์เดี๋ยวคุยกันอีกทีนะท่านนะขอบพระคุณท่านมากครับ
5: เดี๋ยวทางผมทางจะให้ทางทีมงานติดต่อเข้าไปแล้วก็จะมีการเจรจาอีกรอบหนึ่งครับเพื่อให้เรื่องมันยุติ
1: ดีครับท่านครับเนาะชาวบ้านเนาะลูกค้าท่านนั่นแหละผู้ใช้ไฟเป็นลูกค้า
3: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณพี่รอบีฮาร์ด้วยนะสวัสดีครับ
3: ทั้งสองท่านค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้ก็ทักเข้ามาทางเฟซบุ๊กเข้ามาปรึกษาสอบถามส่งข้อมูลมาอย่างเงี้ยครับดีครับ
3: ฝนมองว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเขามีลูกเล็ก2
1: ใหญ่ไม่ใช่เล็กหรอกน้องเพราะว่ามันไปสลับไม่น่าผิดอ่ะ
3: คือมันไม่มีอะไรมาทดแทนได้อ่ะถ้าเราเกิดความสูญเสียในชีวิตนะ
1: ครับ
3: มันมีอะไรทดแทนได้จริงๆพ
1: ี่ใช
3: ่อันเนี้ยมันพี่อย่างที่พี่บอกมันไม่น่าผิดเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นไฟฟ้าเช่าช่วงจากการไฟฟ้ามาก็ต้องมีเทคนิค
1: โดยหลักแล้วเนี่ยช่างไฟฟ้าพอเขาต่อเสร็จปั๊บก็ต้องควรจะต้องเช็คใช่ไหม
3: ใช
1: ่มีไฟรั่วตรงไหนไหมอันนี้คือเขาทำอยู่นอกบ้านไม่ได้เข้ามาดูในบ้านเลย
3: แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐกิจบอกว่าเนื่องจากมันอยู่สูงคุณก็ต้องมองให้ชัดสิถูกไหม
1: ครับ
3: ก็ต้องมองให้ชัดว่ามันผิดพลาดไหมต่อถูกไหมไม่ใช่ว่าต่อเสร็จอ้าวผิดถูกๆยังไงก็ได้หรอหรือยังไง
1: ครับไม่ได้ผิดถูกๆไม่ได
3: ้
1: ต้องถูกก็คือถูก
3: อันนี้มันต้องถูก 100%
1: ถ้าผิดก็ต้องรับผิดชอบ
3: ผมมองว่ามันต้อง 100%
1: ครับไปคุณนิรุตครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณนิรุตคุณนิรุตศรีไกรวินผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกกองคุ้มครองผู้บริโภค2หรือว่าสคบ.นะคะ
6: ครับผม
3: ค่ะ
6: สวัสดีครับท่านนะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
6: คร
1: ับ ตอนนี้น้ำท่วมสคบดูแลชาวบ้านยังไงบ้างครับ
6: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่ทราบข่าวกันนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำท่วมเยอะนะครับหลายจุดผู้ประสบภัยที่เป็นผู้บริโภคก็มากนะฮะตอนนี้ก็ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านสุภาพมาศนะครับอิสระภักดีเนี่ยท่านก็สั่งการสคบให้ดูแลผู้บริโภคเลยฮะในเรื่องนี้โดยที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้มี9มาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในผู้บริโภคนะครับผมซึ่งใน9มาตรการเนี่ยฮะก็จะซึ่งในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีก็ได้สั่งการว่าถ้าเป็นอันไหนเป็นกฎหมายของสคบเนี่ยเราก็ดำเนินการเต็มที่ในส่วนของเราแต่ในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวพันกับกฎหมายอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอย่างที่บอกใน9มาตรการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการเรื่องยศรถยกรถลากที่มีข่าวกันว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนราคาไม่เป็นธรรมนะฮะซึ่งตอนนั้นซึ่งเรื่องนี้สคบก็ประสานกรมการค้าภายในนะครับเพื่อมาให้กรมการค้าภายในเนี่ยใช้กฎหมายของตัวเองในการดูแลเรื่องนี้นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับรถเนี่ยไปจมน้ำกันโอ้โหบางคันเนี่ยจมท่วมหลังคาเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เนี่ยก็ผู้บริโภคหลายท่านก็เสียหายมากนะครับก็ไม่รู้จะยังไงจะทำยังไงดีรถอย่างนี้ไอ้จากเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับประกันภัยจะทำยังไงจะต้องถึงขั้นคืนทุนประกันกันไหมหรือซ่อมได้ยังไงอันนี้เมื่อมันเป็นกฎหมายของทางคปภ.เขาสคบ.ก็มีการประสานงานกับทางคปภ.นะครับแต่ในส่วนของสคบ.เองเนี่ยในฐานะที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องประกาศเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถเนี่ยนะครับในเรื่องของให้ต้องออกหลักฐานการรับเงินเนี่ยทางเราก็ในกฎหมายของเราเนี่ยถ้าท่านผู้พวกท่านไหนเนี่ยเกิดรถมีปัญหาต้องไปซ่อมอู่นอกแล้วเกิดมีเหตุในการละเมิดสิทธิ์ก็สามารถร้องมาทางสคบได้แต่ตอนนี้อย่างที่บอกคือวันนี้ปัญหาของมันเป็นปัญหาของภาพใหญ่ของประเทศนะประชาชนที่เดือดร้อนเป็นผู้บริโภคประสบภัยก็เยอะก็ฝากทางผู้ประกอบการไปว่าวันนี้ในเรื่องของอู่ซ่อมรถเนี่ยมันมีกฎหมายของสคบอยู่ในเรื่องของหลักฐานการรับเงินเวลาคุณจะรับซ่อมตกลงอะไรกับผู้บริโภคก็ตกลงให้ชัดเจนเลยว่ารายการนี้ทำรายการนี้ไม่งอกนะถ้างอกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องมาเถียงกันในทีหลังว่าจะต้องมาเกิดการที่เขาเรียกว่ามาโต้เถียงมายึดหน่วงรถกันถ้าเกิดไม่มีการชำระค่าซ่อมแซมนะฮะซึ่งในเรื่องการซ่อมรถเนี่ยทางสบเองเนี่ยก็บูรณาการร่วมกับอู่กลางนะฮะของสมาคมอู่กลางของการประกันภัยเนี่ยฮะซึ่งทางสมาคมอู่กลางเองได้ให้ความบูรณาในเรื่องมีแคมเปญนะถ้าเกิดสมมติว่าผู้บริโภคท่านไหนเนี่ยที่เกี่ยวกับการซ่อมรถแล้วเอ๊ะจะปรึกษาเขาจะยังไงดีรถของเราจะยังไงดีอย่างเงี้ยนะก็ประสานทางสมาคมอู่กลางดูนะเพราะตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่และสมาชิกก็มีอยู่สัก80กว่าแห่งนะแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาซึ่งเขาก็มีแคมเปญออกมาว่าลักษณะว่าจะมีการเรื่องประเมินค่าซ่อมให้ฟรีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในพวกอะไหล่การส่วนลดหรืออะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นแคมเปญที่ทางสมาคมอู่กลางเนี่ยได้ให้กับสมาชิกที่จะช่วยดูแลผู้บริโภคที่ประสบน้ำท่วมนะ
3: ค่ะขอแจ้งเป็น9มาตรการหน่อยได้ไหมคะอธิบายเป็นข้อหน่อยรถจมน้ำตรวจสอบซ่อมแซมให้คือตรวจสอบยังไงแล้วซ่อมแซมยังไงคะ
6: ก็เบื้องต้นเนี่ยหมายถึงว่าสมมติเราจมน้ำก็สมมติสมาคมอู่กลางใช่ไหมครับก็สามารถที่จะเอารถเนี่ยเข้าไปตรงนี้แล้วก็ให้ทางช่างของเขาเนี่ยมีการประเมินได้ว่าไอ้เรื่องรถอันนี้มันจะต้องซ่อมแค่ไหนอะไรยังไงมันถึงขั้นคืนทุนประกันไหมหรือซ่อมได้อะไรยังไงซึ่งตรงนี้แชมเปญตรงนี้มันมีในเรื่องของการประเมินราคาให้ฟรีแล้วก็มีส่วนลดอะไหล่แท้ในการถ้าจะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือในภาพของมาตรการในเรื่องการซ่อมรถนะครับ
3: ค่ะระยะเวลาในการเคลมประกันเนี่ยค่ะเราได้ตีกรอบไหมคะว่าเร่งด่วนเนี่ยเร่งด่วนแค่ไหนต้องรีบซ่อมให้เขาเร่งด่วนขนาดไหนคะ
6: คือในเรื่องการเคลมประกันก็จะเป็นเรื่องของคปภ.ที่เขาจะเป็นคนดูให้ในเรื่องของกรมธรรม์หรืออะไรยังไงแต่ในส่วนของเรื่องการที่เอาเข้าไปซ่อมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับนะฮะว่าวันนี้เนี่ยทางผู้บริโภคหรือประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยรถที่จมน้ำเนี่ยผมว่ามีหลักร้อยหลักพันคันนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่มันจะต้องตามมาแน่นอนเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เวลาไปซ่อมแล้วอู่ในเพียงพอไม่เพียงพอยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยในส่วนของสคบเองเนี่ยในเรื่องของการที่ในมาตรการที่จะไปว่าจะต้องซ่อมได้เสร็จแล้วเรื่องไหลอะไรยังไงเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ขนาดนั้นแต่ในส่วนกฎหมายของเราเนี่ยเราดูในเรื่องของตัวหลักฐานว่าในเรื่องของถ้าเกิดผู้บริโภคได้ไปใช้บริการตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานการรับเงินในเรื่องของการซ่อมรายการอะไรยังไงบ้างเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับผม
1: คือสคบเราก็จะเป็นตัวกลางประสานเชื่อมโยงให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมคราวนี้ได้รับการช่วยเหลือดูแลทั้งการเคลมประกันรถลากก็ต้องได้รับความเป็นธรรม
3: ค่ะ
1: อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถูกต้องไหมครับท่านครับ
6: ใช่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสินเชื่ออีกเพราะว่
1: า
6: อย่างที่บอกครับบางทีทั้งรถเองเนี่ยมันทุกคนซื้อบางทีก็จัดไฟแนนซ์ใช่ไหมคร
1: ับ
6: ด
1: ัง
6: น
1: ั้
6: นในเรื่องนี้เนี่ยประเด็นก็คือสคบก็มีเรื่องประกาศเกี่ยวกับเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์อยู่อันนั้นคือกฎหมายของเรานะฮะแต่ส่วนในเรื่องของการอาจจะขอพักการชำระหนี้ในเรื่องของลดค่างวดหรือการขยายการผ่อนเนี่ยอันนี้เราก็ประสานงานกับธนาคารประเทศไทยอยู
1: ่
6: เพื่อธนาคารประเทศไทยเนี่ยกำลังช่วยคุยกับทางไฟแนนซ์หรืออะไรพวกนี้นะครับในเรื่องมาตรการการเรื่องในเรื่องของค่ายรถถ้าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือรถแต่ละคันที่ของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีรถที่ ยังอยู่ในประกันภัยยังอยู่ในเป็นยังเป็นรถใหม่อยู่ค่ายรถก็คือถ้าซ่อมก็ซ่อมในอู่ห้างใช้คำนี้แล้วกันนะก็คือซ่อมห้างซ่อมห้างได้เนี่ยพวกค่ายรถต่างๆหลายแบรนด์นะฮะก็มีแคมเปญที่จะมาร่วมในการช่วยกับทางในกับหน่วยงานรัฐในเรื่องนี้นะครับในเรื่องปัญหาในวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งอาจจะมีในเรื่องของการตรวจสภาพรถให้ฟรีอาจจะมีในเรื่องของลดค่าอะไหล่ค่าแรงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในมาตรการในเรื่องของมาตรการรถเช่าอย่างเงี้ยนะครับรถเช่าเนี่ยสมาคมการเช่ารถของทองไทยเนี่ยสมาคมรถเช่าไทยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่ามีเรื่องของแคมเปญในเรื่องของการยกเว้นค่าเขาเรียกว่าค่าเสียหายส่วนแรกสมมุติว่าท่านเช่ารถใช่มั้ยฮะแล้วรถไปเกิดน้ําท่วมเนี่ยไอ้ค่าเสียหายส่วนแรกที่ทางผู้เช่าจะรับผิดชอบเนี่ยอันนี้เขายกเว้นให้แต่ส่วนอื่นก็มาดูกันตามสัญญาอันนี้ก็เป็นในเรื่องที่ทางสคบเองเลยโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฮะท่านรณรงค์ภูมิพัฒน์เนี่ยท่านก็พยายามติดตามเรื่องนี้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของสคบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ทําเนี่ยดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็แข็งขันมากตอนนี้ที่ดำเนินการนะครับ
1: แล้วก็อย่างนี้ได้ไหมครับท่านครับท่านนิรุตครับ
6: ต่อไปอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเช่าที่พักอาศัยนะครับในการเช่าที่พักอาศัยเนี่ยเราก็คิดไปเลยว่าเราก็กังวลว่าอย่างกรณีบ้านเกิดน้ำเข้าไปท่วมอย่างเงี้ยฮะบางพอหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยอาจจะประชาชนผู้บริโภคหลายท่านเนี่ยอาจจะการซ่อมแซมเนี่ยอาจจะไม่สามารถซ่อมไปอยู่ไปได้นะครับก็อาจจะเป็นที่ต้องออกไปหาเช่าอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยเราก็มีการบอกว่ากฎหมายของสคบเองเนี่ยเรามีเรื่องประกาศที่คุมในเรื่องของสัญญาเช่าที่พักอาศัยอยู
1: ่
6: ดังนั้นเนี่ยก็จะฝากแจ้งเตือนกับผู้ประกอบการที่จะทำเกี่ยวกับธุรกิจอันนี้นะฮะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ความเดือดร้อนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติแบบน้ำท่วมตรงนี้เนี่ยมันทำให้ประชาชนหลายท่านเนี่ยเดือดร้อนดังนั้นเนี่ยอย่าให้มันเกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือความได้เปรียบทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆนาทางธุรกิจเนี่ยมาใช้ในช่วงที่มันมีความเดือดร้อนแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเช่าที่พักอาศัยเนี่ยสคบมีสัญญามาตรฐานควบคุมอยู่นะครับ
1: ถ้า
6: ไม่ใช้ถ้าผู้ประกอบการไม่ใช้หรือใช้จังหวะตรงนี้เนี่ยในการที่ไปทำให้มันนอกเหนือจากตัวที่ประกาศกำหนดเนี่ยอันนี้มีโทษทางอาญานะครับ
1: ได้ครับท่านนิรุตครับท่านครับผมเข้าใจว่าจะต้องมีการหารือกับหลายส่วนอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เดี๋ยวค่อยมาคืบหน้ากันอีกทีหนึ่งนะท่านนะวันนี้ผมขออนุญาตให้เห็นว่าสคบเราก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะท่านนะว
6: ัน
1: นี้ขออนุญาตคุยกับท่านตามนี้แล้วผลการหารือทุกเครือข่ายที่ท่านพูดมาทั้งหมดนี้ทั้ง9มาตรการเด
3: ี๋
1: ยวมาตามกันอีกทีหนึ่งขอบพระคุณครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับเพราะว่ากำลังเชื่อมโยงประสานเนี่ยท่านสุภมาศท่านจะนัดทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกองค์กรสมาคมเช่าซื้อไทยสมาคมลีสซิ่งไทยสมาคมธนาคารไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสคบคปพประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ย
3: ทุกอย่างเลย
1: มาประชุมกันประชุมกันเสร็จปั๊บอ้าวลีสซิ่งนะยืดเวลาผ่อนรถให้เขาหน่อยเขาจมน้ำนะนี่ผ่อนบ้านอยู่น
3: ะ
1: ธนาคารช่วยดูคุยกับแบงค์หน่อยนะผ่อนสั้นผ่อนยาวเงี้ยเนี่ยคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
3: เพราะว่าผู้ที่ได้ผลกระทบตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ที่ซื้อมาก็จับไฟนั้นเนาะ
1: เดี๋ยวเราจะไปคืบหน้านะครับเดี๋ยวทีมงานต่อหรือยังเดี๋ยวจะเริ่มต้นคุยสายกับคุณอังร
3: ้
1: านจำหน่ายน้ำขายน้ำดื่มอยู่ที่บ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จะคุยท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิ
3: วงเลอวุฒิน
1: ะครับเดี๋ยวเข้าสายมาด้วยกันนะครับจากทานน้ำใจของพี่น้อง NBT รวมใจของเราคุณอังครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณอัง
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ท่านอำเภอเศรษฐวุฒิครับสวัสดีครับยังนะ
3: ต่อสายท่าน
8: เนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่ว่าได้น้ำเยอะเลยวันนี้เนี่ยจากเมื่อวานที
7: ่น้องที่อยู่ทางประจันตคามก็ชมมา
1: บ้านสร้างไปประจันตคามแล้วทั้งนั้น
3: ท่านอาจจะต้องดูสองพื้นที่
7: เขาบอกว่านายอำเภอบ้านสร้างบล็อกน้ำไว้อยู
1: ่เอาทีนี้ที่FC รายการของเราช่วยกันน้ำคนละแพ็คคนละขวดตกลงได้น้ำกี่ขวดครับ
7: ตอนนี้ยอดล่าสุด840แพ็คนะคะ 18,080 ขวด
3: 18,080
7: ขวดแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่าน่าจะยังมีโอนเข้ามาอยู่แต่เดี๋ยวหนูจะรวมอีกทีนึงนะคะ
1: ครับ
7: จะรวมอีกทีนึงจ้ะแต่ตอนนี้ล่าสุดที่ตัวรวมล่าสุดคือ840แพ็คเป็นน้ำทั้งหมด 1,000 กับ80ขวด
3: 10,000 กับ80ขวด
7: ถ้า 10,000 กับ80ขวดขอโทษค่ะ
1: 10,080 ขวดอ๋อก็ท่านในอำเภอไปรับเลยได้หรือเปล่าครับเนี่ยหรือยังไงหรือจะไปส่ง
8: เดี๋ยวผมไปรับเองได้ครับเพราะคุณนางนี่เดี๋ยวปริมาณมันเยอะแพ็คเยอะเดี๋ยวใช้รถยกสูงของพอไปรับครับเพราะอยู่ห่างจากอำเภอ1กิโลเองครับ
1: นะครับก็พอจะแบ่งเบาท่านอำเภอนะวันก่อนถามว่าอยากได้อะไรช่วยชาวบ้านบ้างนะครับอาหารเป็นยังไงท่านบอกมีแต่ว่าต้องการน้ำเห็นว่าปลาเยอะมากกุ้งเยอะมากเลยครับท่านฮะแถวนั้น
8: ใช่ครับเพราะว่าหลุดจากบ่อครับหลุดจากบ่อที่เลี้ยงนะครับบ่อที่นี่ก็เสียหายโดยสิ้นเชิงครับบ่อปลานี่รวมๆ500ล้านบาทนะครับมูลค่าที่เสียหายไปครับปลาจะเยอะครับปลาเยอะครับ
1: ปลาเยอะนะครับเพราะงั้นขาดน้ำตอนนี้นะครับก็ขอบคุณเฮียเดชาเลิศเดชเดชากับครอบครัวร้านทองสีโต๊ะกังนี่มาคนเดียว350แพ็คเลย
3: อ๋อเหรอฮะ
1: นะประธานชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมคุณสมพงษ์สวัสดีสุขคุณสุรางรัตน์นะครับคุณน้องฝนเราด้วย

0: นิสาการ
1: นิสาการ
0: พี่หนองบอกว่าโอ้อยากร่วมช่วยไหมบอกโอ้อยาก
1: ครอบครัวผมเพื่อนบ้านชวนกันทำไหนบอกไปช่วยน้ำเพอน้ำท่วมหน่อยคนบ้านเราน้ำท่วมหมดแล้วนะ
0: เพราะก่อนเข้ารายการพี่ยังบอกว่า 9,000 กว่าแพ็คอยากจะได้หมื่น
1: อยากขวด
0: หมื่นขวด
1: นะตอนนี้ก็ได้180,000แล้วแล้วก็เขาจะยังมาเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวก็คุณอังก็รวบรวมนะเพราะว่าคนที่จะบริจาคนี่ก็คือผมให้เขาโอนเงินไปที่ร้านคุณอังโดยตรง
0: ใช่เพราะว่าฝนก็โอนไปที่ร้านโดยตรง
1: แล้วก็ส่งสลิปมาให้ผมให้รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ตอนนี้ได้น้ำปั๊บน้ำเพอสักครู่เดี๋ยวก็ไปรับนะท่านนะ
2: ครับผมพร้อมเลยครับพร้อมไปรับครับ
1: ครับก็เป็นทานน้ำใจจากพี่น้อง NBT ครับท่านครับ
2: ครับกับขอบคุณทางทีม NBT ทางพี่หนอมคุณฝนครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คุณท่านนายอำเภอด้วย
1: คุณอังก็เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวก็แจ้งเธอไปอีกทีหนึ่งนะ
3: ได้ค่ะเดี๋ยวอังประสานงานกับพี่หนอมนะคะ
1: ครับ
3: ว่ามีเพิ่มมาอีกเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวยกเอาฟอกลิฟต์ยกขึ้นรถให้ค่ะ
1: ครับครับแล้วก็แถมน้ำเผื่อท่านนายอำเภอไปสักแพ็คนึงนะ
3: เดี๋ยวมีแถมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้หนูก็เอาไปให้บางยางอยู่พอดีเอาน้ำไปให้บางยางคุณยายก็พายเรือมาขอน้ำไปจอดรอทางโน้นคุณยายก็พายเรือมาขอก็ให้ไปอยู่ค่ะ
1: ครับตอนที่คุยกับคุณอังก็บอกว่า
3: ใครมาพักแรมอยู่ข้างฟุตบาทหนูก็แจกค่ะน้ำ
1: ดีมากดีมากทำบุญได้บุญน้องเอ้ยแต่ตอนที่โทรไปขอน้ำชื่อน้ำกับเขาบอกว่าพี่ไม่ขอต่อรองไม่ขอลดราคารู้ว่าน้ำท่วมเธอก็ยากซื้อราคาของเธอนะเราก็ช่วยตั้งใจช่วยเธอช่วยชาวบ้านขอบคุณท่านอำเภอนะท่านนะยังลุยน้ำกันอยู่ต่อนะสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลย
1: ครับผมสวัสดีครับแล้วก็นะถ้าผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวผมค่อยรวบรวมมาเอ่ยชื่อกันวันพรุ่งนี้เนาะ
0: ได้ค่ะ
1: ว่าท่านใดที่มาคนละขวดคนละแพ็คจำนวนอะไรเท่าไหร่จะได้มาขอบคุณกันอีกทีนึง
0: ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีจิตศรัทธาก็ร่วมบริจาคได้เป็นน้ำนะคะโดย
1: ติดต่อนายอำเภอโดยตรงเลย
0: ใช่ติดต่อนายอำเภอเลย
1: ะะถ้าจะผ่านรายการนี้ก็ทักมายังยินดีอยู่ให้1เดือนนะ
0: ใช่
1: รองผู้ว่าบอกใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่า4อาทิตย์ถึง5อาทิตย์อ่ะเกินเดือนด้วย3
1: ผมว่า
0: เกิน
1: เผลอๆ2เดือน
0: เพราะน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นนะไม่ว่าจะใช้กินหรือใช้ชำระล้างอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: หมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 15นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับหลายหมู่บ้านในตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนับสัปดาห์ครับจากการที่คลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำปิงล้นตลิ่งเข้าท่วมซึ่งท่วมทั้งพื้นที่การเกษตรและชุมชน2ฝั่งคลองส่งผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดในพื้นที่หมู่3บางจุดระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ1เมตรและยังคงทรงตัวไม่มีท่าทีว่าจะลดลงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากเส้นทางระหว่างบ้านแก่งไปบ้านวังหยวกซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรเป็นประจำก็ถูกน้ำท่วมกระแสน้ำไหลแรงจนรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ผู้นำท้องถิ่นต้องนำรถไถนามาช่วยขนชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีฟาร์มหมูแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมทำให้หมูตาย 2,000 ตัวว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ประสานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอเข้าไปดูแลอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงทำให้การเข้าไปในพื้นที่ยากลำบากจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรเรือเพื่อขนซากหมู50ตัวไปฝังกลบและคาดว่าในวันนี้จะนำซากออกไปฝังได้เพิ่มอีก 1,800 ตัวสำหรับพื้นที่ปศุสัตว์อื่นที่ถูกน้ำท่วมกำชับให้กรมปศุสัตว์เข้าไปช่วยเหลือขณะที่ให้กรมชลประทานเข้าไปเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำส่วนราชการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่น้ำท่วมบริเวณชายหาดพัทยากลางและถนนพัทยาสาย1โดยร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดฉีดล้างทางเท้าและพื้นผิวถนนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าการเร่งฟื้นฟูที่นักท่องเที่ยวเป็นภารกิจสำคัญเพื่อจะได้พร้อมรับรองประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของจังหวัดตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากมีผู้เสียหายร้องเรียนผ่านรายการโทรทัศน์อ้างว่าถูกลูกชายนำตัวไปกักขังหน่วงเหนียวและทำร้ายร่างกายจากการตรวจสอบพบว่าที่นี่มีเจ้าหน้าที่ดูแล19คนผู้ป่วย92คนกว่า 80% เป็นผู้ป่วยจิตเวชเจ้าของศูนย์แจ้งว่าลูกชายผู้เสียหายเป็นผู้นำตัวมาส่งให้ดูแลความดูแลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567โดยพักอยู่ในห้องเดี่ยวปรับอากาศไม่ได้ถูกกักขังในกรงเหล็กมีอาการปกติทำกิจกรรมได้ตามระเบียบแต่ตัดพ้อว่าถูกทอดทิ้งเมื่อเห็นสภาพจิตใจปกติทางศูนย์จึงประสานให้ลูกชายมารับตัวกลับไปก่อนจะเกิดการร้องเรียนดังกล่าวกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติรุกคืบเข้าสู่ชานเมืองโมคาแล้วหลังจากปฏิบัติการสายฟ้าแลบสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงจากซาอุดีอาระเบียเพื่อยึดคืนชายฝั่งรอบช่องแคบปับเอามันแดบทำให้กองกำลังกองกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การสนับสนุนหรือดุลหลังต้องถอยล่นออกนอกพื้นที่ดังกล่าวหลังบุกยึดไว้เมื่อเดือนที่แล้วโดยการยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งช่วยลดภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีต่อการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรอินเดียแม้กลุ่มกบฏฮูตีจะยังสามารถใช้โดรนโจมตีระยะไกลได้อยู่อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีออกมาปฏิเสธการสูญเสียการควบคุมพื้นที่ช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกสื่อหลายแห่งในแคนาดารายงานคาดการณ์ในการเดียวกันว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวซึ่งเป็นพรรคการเมืองสนับสนุนการแบ่งแยกเอกราชรัฐคิวเบกขวาชัยในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอย่างไรก็ตามแม้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวได้เสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติแต่ผลเลือกตั้งดังกล่าวสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อรัฐบาลกลางของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีที่เน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพเพื่อรับมือกับมาตรการภาษีสหรัฐอเมริกาทั้งนี้พรรคปาร์ตี้เบกัวเคยจัดลงประชามติว่าด้วยการแยกตัวเป็นเอกราชมาแล้วเมื่อปี2523และ2538แต่ไม่ประสบความสำเร็จขณะที่ผลสำรวจล่าสุดพบว่ามีประชาชนเพียง 30% เท่านั้นที่สนับสนุนต่อไปติดตามรายการ Thailand Connect ครับ
1: คน38ประการประการที่15ให้ทาน รู้จักแบ่งปันทรัพย์สิ่งของหรือกำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Thailand Connect นะครับเมาส์ข่าวใหญ่แชร์ไลฟ์กว่าเดิมนะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่ผมแจ็คสุพนันท์ครับ
1: โอนินเกศินีค่ะ
2: ลูกน้ำณัฐวันค่ะ
0: วันนี้6ตุลาคมนะครับตอนแรก2คนนี้เกิดไปจัดรายการกัน2คนครับ
1: เกิดอะไรคะ
2: สารภาพก่อนเลยนะ
0: เข้าใจว่าวันนี้วันที่16แล้ววันที่16เนี่ยมันเป็นวันหยุดราชการเกือบแล้วนะเกือบแล้วจัดกัน2คน
2: ไม่แต่ถ้าวันหยุดราชการเราก็ได้หยุดเหมือนกันนะ
0: เปิดจำมันผิดไงคือ2-3วันนี้มีแต่คนถามเฮ้ยอาทิตย์หน้าเราหยุดกันหรือเปล่าอาทิตย์หน้าเราหยุดกันหรือเปล่าเพราะว่าเห็นข่าวว่าเฮ้ยเขาจะมีการประชุม IMF World Bank ใช่ไหมที่กรุงเทพแล้วก็มีข่าวว่าครม.ประกาศวันหยุดพิเศษแต่ถ้าไปดูจริงๆเขาไม่ได้หยุดทั้งอาทิตย์นะเขาหยุดไปไหน
2: หยุดวันที่16ไง
0: ใช่วันที่พี่ก็จะหยุด
2: แต่ว่าไอ้วันอื่นๆก็จะมี work from home บ้างก็คือจะมี12 14 15นะถ้าจำไม่ผิด
0: ใช่คือ13มาวันหยุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้น12ต้องมาทำงานนะครับ work from home นะครับหลายไปตอบด้วยนะแล้ววันที่13นี่วันหยุดนะ14 15 work from home 16ในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ของกรุงเทพเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครนะครับเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ท่านอธิบดีใช้คำว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินก็เป็นการประชุมใหญ่ IMF World Bank Annual Meeting ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะจัดที่ DC เขาจะจัดประชุมที่สหรัฐเนาะแต่ว่าในทุกวงรอบ 2-3 ปีเนี่ยคือจะเขาจัดสหรัฐ2ปีแล้วเขาจะวนไปจัดต่างประเทศ1ครั้งซึ่งรอบนี้มาจัดที่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยด้วยเขาจัดที่ประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกจำไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
1: จำไม่ได้ยังไม่เกิดเลยแล้วพี่2534
2: อ๋อยัง
1: แรก
0: 35ปีที่แล้วปี34
1: ใช่
2: พี่แจ็คทำ
1: ยังไม่เกิด
0: เกิดแล้ว
1: หนูยังไม่เกิดนะ
2: เฮ้ยหนูก็ยังอ่ะมันเป็นยังไงคะพี่แจ็คครั้งนั้นเล่าให้ฟังหน่อย
0: ครั้งนั้นยังเด็กอยู่จ้ะแต่เป็นที่มาจริงๆอ่ะเราอ่ะสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อมารับการประชุมนี้โดยเฉพาะณตอนนั้นคือ Annual Meeting เนี่ยปกติเขาจะเป็นการประชุมที่แบบเป็นการประชุมสำคัญมากเนาะซึ่งปกติเนี่ยตึกไอแบงก์กับตึกเวิร์ลด์แบงก์ที่สหรัฐเนี่ยมันอยู่เขาบอกอยู่ตรงข้ามกันแล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดประชุมแบบเนี้ยเป็นประจำกันทุกปีเนาะแต่พอมาจัดนอกสหรัฐเนี่ยเขาจะต้องเอามาตรฐานเท่าที่เคยจัดในสหรัฐเนี่ยมาจัดในประเทศนั้นๆเวลาไปจัดในบางประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าแทบจะเนรมิตพื้นที่บางประเทศเนี่ยเป็นทะเลทรายสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเพื่อสำหรับการรองรับการประชุมระดับโลกแบบนี้แต่ประเทศไทยโชคดีมากเรามีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเดิมเราสร้างขึ้นมาณเวลานั้นพอดีแล้วก็มารองรับการประชุม IMF World Bank ในครั้งแรกเมื่อปี2534แล้วศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยก็จะใช้เป็นที่ประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้อีกรอบหนึ่งที่จะเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์หน้าที่เราไม่ได้หยุดนะจ๊ะ Work from home บวกหยุด1วัน
2: อย่างนี้หลายคนก็แบบแอบคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ราชการหยุดอ่ะพี่แจ็คแล้วเรายังสามารถมาติดต่อหน่วยงานราชการได้อยู่หรือเปล่า
0: ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้หยุดราชการไม่ได้หยุดราชการหยุดวันเดียวคือ16แต่วันอื่นตลอดทั้งสัปดาห์ยกเว้น13ที่เป็นวันหยุดเราติดต่อราชการได้เรายังสามารถไปทำนู่นทำนี่ที่เป็นภาคของการให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนอันเนี้ยยังสามารถไปติดต่อได้ตามปกติเนาะพวกกลุ่มแบงก์พวกอะไรพวกนี้ก็ยังเปิดให้บริการตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์เปิดเทรดปกติเพราะฉะนั้นอย่าวางแผนไปพัทยาอย่าวางแผนไปเที่ยวอย่าวางแผนไปไหนคุณยังต้องทำงาน

0: เราปล่อยเงินบาทลอยตัวจาก25บาทไป50บาททำให้ผู้เงินเพราะว่าลูกหนี้ไม่มีแบงก์ก็ทยอยล้มในช่วงเวลานั้นในการประคับประคองเศรษฐกิจเราก็เลยเรียกตอนนั้นว่าเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งที่หลายคนรู้สึกว่ามีภาพจำว่าเวลาเราพูดถึง IMF เนี่ยเราจะนึกถึงต้มยำกุ้งแต่เรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วเนาะรอบนี้เนี่ยการประชุม IMF World Bank เนี่ยเขาเอาผู้นำทางการเงินและการคลังมันแยกเป็น2 ส่วนเนาะคือในส่วนของการคลังเนี่ยก็จะเป็นแบบมิติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกของ IMF World Bank เนี่ยกลมๆประมาณ190ประเทศจริงๆมันจะแลบกันอยู่ระหว่าง IMF กับ World Bank ระหว่างกระทรวงการคลังกับแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศของแต่ละประเทศธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะตัวเลขแลบกันอยู่แต่กลมๆเรียกว่าเป็น190ประเทศละกันเนาะเอาเบอร์1ด้านการเงินและการคลังเบอร์1ด้านการเงินคือผู้ว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศมาคุยกันเบอร์1ด้านการคลังคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศมาคุยกันเขาแยกประชุมกันก่อนเป็น2วงเอานโยบายด้านการเงินมาคุยกันเอ้ยการปล่อยตรงนั้นลอยตัวการปล่อยดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไปกระทบกับประชาชนนู่นนั่นก็ไปหารือกันว่าตอนนี้เทรนด์ภัยคุกคามระดับโลกสิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือสงครามภัยกีดกันทางการค้านู่นนั่นไปคุยกันแล้วอีกวงนึงกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศก็มาคุยกันเอ้ยบ้านฉันมีนโยบายแบบนี้อันนี้เวิร์กอันนี้ดีอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ทำแล้วอย่าทำเนาะเอามาคุยกันอะไรดีอะไรไม่ดีเอามาแลกเปลี่ยนกันเอาปัจจัยใหม่ๆที่มีแนวโน้มที่เจอทั้งโลกตอนนี้ทั้งโลกเจออะไรเจอเรื่องของภัยคุกคามจากประเด็นสงครามการค้าทั่วโลกเจอเรื่องของภัยธรรมชาติอย่างบ้านเราเจอฝนตกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเจอตรงกันเจอเรื่องของสแกมเมอร์ที่เจอเป็นปัญหาภัยคุกคามตรงกันเขาจะเอา best practice ที่แต่ละประเทศเคยออกนโยบายนี้แล้วแก้ปัญหาได้มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันแล้ววันสุดท้ายเขาจะเอาสองวงเนี่ยเอาเฮดเนี่ยมาคุยกันว่าเอ้ยการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินและการคลังให้มันไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ย มันจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรแล้วก็จะได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของด้านการเงินและการคลังทั่วโลกมารวมกันอยู่ที่กรุงเทพในช่วงสัปดาห์หน้า นี่คือเรื่องของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting
1: อันนี้ชื่อเต็มนะ
0: ยังไม่เต็มจริงๆมาเต็มวันนี
1: ้อย่างนี้เรียกว่ามันเหมือนเป็นการถอดบทเรียนได้ไหมคะเพราะว่าตอนวิกฤตต้มยำกุ้งแบบโหธนาคารทั่วโลกแบบทยอยล้มลงอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็เลยต้องมานั่งหารือกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบนั้นขึ้นอีกแบบนี้ไหมในสถานการณ์วิกฤต
0: คือมันมีหลายมิติคือการเอาปัญหาในอดีตมาคุยก็เป็นการถอดบทเรียนถูกไหมรวมถึงการคุยกันเพื่อวางแผนในการรับมือภัยคุกคามใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องสแกมเมอร์การแลกเปลี่ยนทางการเงินสงครามการค้าการกีดกันดอลลาร์ใหม่ที่ในอนาคตจะมีอัตราแลกเปลี่ยนอื่นหรือเปล่าเรื่องดิจิทัลเคอร์เรนซีที่เข้ามามีบทบาทจนทำให้คนเนี่ยผันเงินจากเงินสกุลปกติไปสู่ดิจิทัลเคอร์เรนซีที่มันไม่สามารถกำกับดูแลได้แล้วที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นรูปแบบหนึ่งที่แม่มิจฉาชีพเอาไปใช้ในการพล่องถ่ายเงินแล้วเราก็ตามเส้นเงินกันไม่ได้ไอ้นี่เนี่ยคนที่ดูเรื่องนโยบายเหล่านี้ก็จะมาคุยกันแล้วก็มาแก้ปัญหาร่วมกันนะเดี๋ยวค่อยแอบบอกว่าประเทศไทยจะได้อะไรอันนี้แค่เล่าให้เห็นภาพรวมก่อนแต่ว่าพอพูดภาพรวมแล้วเนี่ยอยากชวนไปดูความพร้อมดีกว่านะฮะเพราะจริงสัปดาห์นี้เนี่ยวันที่9เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีน้ำตีคลังท่านเอกนิติก็จะลงไปตรวจอีกรอบนึงอันนี้เป็นกำหนดการที่แจ้งสื่อล่วงหน้ามาก่อนแล้วเนาะและทีมของ MVT Connect ก็ลงทะเบียนไปแล้วเนาะแต่ว่ามันมีก่อนหน้านี้อยู่ๆท่านเอกนิติก็เฮ้ยอยากจะลงไปตรวจเมื่อวันที่2ที่ผ่านมา
2: วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาวันศุกร์นะคะลงพื้นที่ไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยนะคะไปดูเรื่องของความพร้อมเรื่องแผนการดูแลเรื่องความปลอดภัยหรือว่าแผนการจัดการเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นมีพยากรณ์อากาศว่า
0: ใช่
2: คือจะตก
0: คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยในวงประชุมที่ทำเนียบเนี่ยอยู่ดีก็มีคนบอกว่าเดี๋ยว11ฝนจะตกหนักครับท่าน
1: ตกอีกแล้ว
0: ก็เลยต้องไปเตรียมความพร้อมเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราต้อนรับผู้นำ190ในคูณ2นะจำนวนประเทศ190แต่มีคลังบวกแบงก์ชาติคูณ2ยังไม่นับวงอื่นๆมันมี G20 G7 อะไรก็เข้ามาด้วยไม่นับภาคเอกชนของแต่ละประเทศเขาบอกคนเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นห้าต่ำๆ
1: ที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
0: ใช่
2: แล้ว
0: ถ้ามันเจอน้ำท่วมถ้ามันไม่พร้อมมาถ้าอย่างติก็เลย
2: ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมนะคะหรือว่าชื่อย่อคือ CCOC ค่ะย่อมาจาก Command and Control Operation Center

0: คะก็อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นแหละนะคะก็จะเป็นศูนย์บัญชาการกลางเลยค่ะที่จะทำงานร่วมกัน24ชั่วโมงนะคะมีทั้งกระทรวงการคลังสตช.สาธารณสุขปภ.อุตุกทม.กฟน.กปน.รฟม.
1: ก็คือหลายอะไรนะ
0: ทั้งหน่วยงานหลักหน่วยงานรองก็คือไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์นี้มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่24ชั่วโมงเพื่อที่จะมอนิเตอร์เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยดูเรื่องของความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกภัยพิบัติต่างๆไฟดับแผ่นดินไหวน้ำท่วมอันนี้ดูหมดคือมีแผนสำรองหมดแล้วก็จะมีการซักซ้อมจริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรองรับคนจากทั่วโลกเนี่ยถ้าไม่มีการซักซ้อมจริงก่อนเอ้ยเกิดเหตุขึ้นจริงทำยังไงเสียชื่อเราอีกนะคะเลยก็ต้องมีการแบบดูแลเป็นอย่างดีแล้วท่านรองนายกอนิติเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยทาง IMF World Bank เนี่ยเขาเข้าใจนะถ้าหากว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเขาว่าสื่อสารแล้วว่าช่วงนี้จะมีฝนตกนะคะ
2: น้ำท่วมก็อาจจะไม่เข้าใจกัน
0: เขาบอกว่าเป็นปัจจัยสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็โอเคน่าจะรับได้กันอยู
2: ่แต่ก็สื่อสารไปแล้วว่าเรามีปัจจัยตัวนี้อยู
0: ่ใช่แล้วแต่ทางเราก็คือเตรียมพร้อมเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าคนเข้าร่วมงานถึง 15,000 กว่าคนเลยนะคะก็มีแผนที่ชื่อว่าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนะคะเป็นแผนนี้ก็จะมีการถึงเวลาจริงๆเกิดเหตุขึ้นมาใครต้องทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะ
2: แล้วทุ่มเทบูรณะซ่อมแซมเขาเรียกว่าแทบข้างในที่ทำใหม่หมดเลยโดยเฉพาะในฮอที่จัดประชุมสมมติปกติเราเปิดเป็นฮอ1 2 3เขารวมเลยเปิดปึ้งแล้วในฮอ1 2 3เนี่ยกั้นเป็นห้องเป็นโซนแล้วในแต่ละห้องแต่ละโซนเนี่ยเรียกว่าต้องทำตามมาตรฐานของสหรัฐของ IMF หรือแบงค์ที่เขากำหนดสีของไฟที่ใช้กาแฟที่เสิร์ฟในงานพรมเสียงและถ้าเกิดการประชุมที่เป็นความลับระหว่างประเทศที่อาจจะไม่ได้ที่เป็นมิตรต่อหน้าแต่รับหลังอาจจะไม่ได้เป็นมิตรกันเท่าไหร่แล้วดันมีประชุมห้องติดๆกันคุยความลับได้ไหมต้องคุยได้ต้องคุยความลับได้เพราะฉะนั้นการกั้นห้องอะไรต่างๆนี่แบบโอ้ปราณีตมากนะฮะ
3: คนก็ยิ่งสงสัยนะโหทำไมเราต้องแบบว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพขนาดนั้นที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลแล้วก็ต้องมาทำให้แบบเนี้ยเป๊ะเพราะอะไรอ่ะสิพี่แจ็ค
2: สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะได้มีโอกาสสิ่งหนึ่งเลยอันดับแรกแบบเห็นกันชัดๆเลยนะเราจะได้มีโอกาสต้อนรับผู้นำระดับโลกที่เป็นคนกำหนดนโยบายการเงินและการคลังอย่างที่บอกไปแล้วผู้นำเหล่านี้เนี่ยเวลาเขามาเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามาเป็นแผงเหมือนเวลานายกไทยไปเยือนต่างประเทศอ่ะไปเป็นแผงฮะไปเป็นแผงแปลว่าเราจะได้ทันทีคือเรื่องของการเดินทางที่เข้ามาและเกิดการใช้จ่ายเกิดการจ้างงานอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแค่ในศูนย์ศิริกิติ์นี่เกิดการจ้างงานมหาศาลนะครับต้องบอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์อุตสาหกรรมการจัดประชุมอุตสาหกรรมอีเวนต์ออร์แกไนซ์เนี่ยในงานเนี่ยโอ้โหจ้างงานมหาศาลเลยกำแพงที่ใช้อาร์ตเวิร์คที่ใช้ภาพที่ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดการจ้างงานโรงแรมละแวกนั้นในรัศมีที่อยู่ในรัศมีการประชุมทั้งหมดเกิดการใช้จ่ายเม็ดเงินที่เข้าไปในโรงแรมร้านอาหารภาพบริการธุรกิจบริการในพื้นที่ได้ประโยชน์เฉพาะหน้าตรงนี้เห็นชัดๆทั้งหมดอันที่หนึ่งอันที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเราได้เอาอิชชูหรือประเด็นที่เราอยากจะเสนอในเวทีโลกเนี่ยมาพูดกับเขาคือปกติเนี่ยเรานึกถึงแบบ World Economic Forum ที่ไปจัดที่ดาวอสถูกไหมประเทศไทยนี่แบบว่าแทบจะแบบเป็นใครนะอะไรอย่างเงี้ยในวงแบบวงเศรษฐกิจใหญ่ๆระดับโลกแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้มีปากมีเสียงไม่ได้มีบทบาทมากนักในการประชุมระดับโลกแต่พอมาจัดที่ไทยบางประเด็นเราสามารถชูอิชชูที่เราอยากจะลุกขึ้นไปหารือได้บางประเด็นเราสามารถหยิบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนไทยไปคุยในเวทีระดับโลกได้เช่นเรารู้สึกว่าตอนนี้เรื่องค่าเงินมันมีปัญหาจังเลยคนนำเข้าคนส่งออกของประเทศไทยเราได้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปหารือในวงนั้นได้ถ้ามันเกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันมันก็สามารถเซตสแตนดาร์ดที่ทำให้มันก็ดูแลค่าเงินไม่ให้มันเกิดความผันผวนกันได้นะหรือแม้แต่เรื่องของสแกมเมอร์ที่ยกตอนต้นหลายคนก็บอกว่าตอนนี้มันมีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายของบางประเทศบางเรื่องในประเทศนี้ไม่ผิดบางเรื่องในประเทศนี้ผิดเฮ้ยคนก็รู้สึกว่าตรงนี้มันมีช่องว่างงั้นฉันไปก่อมิจฉาชีพไปก่ออาชญากรรมที่ประเทศนี้ดีกว่าเราก็เอาประเด็นปัญหาเหล่านี้มาคุยร่วมกันเอ้ยตรงนี้ยังเป็นจุดโหว่ตรงนี้เป็นช่องว่างตรงนี้เป็นปัญหาที่คนใช้

0: ในการก่อเหตุแล้วหลอกลวงคนไทยนะเฮ้ยเรามาแก้เซตมาตรฐานกฎหมายตรงนี้ให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ไหมมิจฉาชีพจะได้ไม่ใช้ตรงนี้เป็นช่องว่างมันก็ทำให้คนไทยเนี่ยแทนที่เดิมจะตกเป็นเหยื่อหรือปัญหาที่เราเจออยู่มันก็สามารถที่จะใช้เวทีเหล่านี้ในการพูดคุยกันได้ยังไม่นับเรื่องรวมเรื่องถึงพวกนโยบายต่างๆที่เราจะได้จากแนวคิดดีๆจากต่างประเทศอะไรต่างๆที่มาแล้วมาประยุกต์ใช้แล้วออกแบบมาเป็นนโยบายสาธารณะที่คนไทยจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะฮะ
1: ก็ได้หลายอย่างนะ
0: จ
1: ัดเป็นครั้งที่สองแล้วต้องบอกว่าเป็นการวนกลับมาเร็วกว่าที่อื่น
0: ใช่
1: เขาบอกว่าประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพ2ครั้งมีญี่ปุ่นกับตุรกี
0: ใช่
1: แต่ว่าวนกลับมาเร็วที่สุดคือ35ปีเนี่ยคือประเทศไทย
0: คือประเทศไทยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเรามีโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเยอะเนาะคือรอบนี้เนี่ยเราจะชูวิสัยทัศน์เรื่องการเป็น Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะก็คือ3คอนเซปต์หลักคือไปดูขอบฟ้าใหม
1: ่
0: เนาะเป็น New Horizons คือเขามองว่าโลกของการ globalization เนี่ยโลกของเขาเรียกอะไรอะโลกของการไปมาหาสู่การซื้อขายเทรดกันแบบปกติเนี่ยมันหมดยุคนั้นไปแล้วพอเราเจอสงครามการค้าโลกต่อไปคือโลกที่การค้าต้องอยู่ที่ความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถบำรุงที่นี่และปลอดภัยและประเทศไทยเนี่ยจะเป็นขอบฟ้าใหม่ของนักลงทุนที่เขาบอกว่ามันจะสามารถดึงดูดการลงทุนที่จะเข้ามาในประเทศไทยได
1: ้
0: สองเรื่องของ empowering people คือการ empower คนเนาะโดยเฉพาะคนในประเทศเนี่ยให้สามารถขับเคลื่อนแล้วก็เติบโตไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆได้ไม่งั้นเรามาลงทุน data center ในประเทศไทยแล้วคนไทยฉันทำอะไรไม่เป็นเลย AI ฉันก็ไม่รู้สักตัวอย่างเงี้ยเวลามีการลงทุนใหม่ๆมาแต่กลายเป็นคนของเราไม่สามารถที่จะรองรับศักยภาพ skill set ใหม่ๆได้เนี่ยมันก็ต้อง empower คนกลุ่มนี้ไปด้วยแล้วสุดท้ายก็คือการสร้างคล้ายๆภูมิคุ้มกันเนาะเพราะโลกในยุคปัจจุบันมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนไทยต้องมีภูมิคุ้มกันที่ต้องปรับตัวกับภัยคุกคามใหม่ๆหรือปัญหาหรือโจทย์ใหม่ๆนะนอกจากนี้ต้องบอกว่ามันยังมีเสน่ห์ของไทยอีกหลายอย่างที่จะได้มีโอกาสไปโชว์ให้กับผู้นำโลกนะที่มาในเวทีนี้เนาะ
1: ไม่ว่าจะเป็นผ้าเห็นว่ามาจาก5เขาใช้คำว่า5ภาคนะ
0: ใช่
1: 4ภาคแล้วก็5ภาคที่5เนี่ยคือภาคตะวันออกมาจาก37ลายจากหลายจังหวัดเลยนะคะ21จังหวัด
2: 37ลายอัตลักษณ์นะคะแล้วก็อย่างที่พี่โอเนียนบอกคือเหมือนเขาจะเอามาคือเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเอาผ้ามาคือเอามาทำอะไรเอามาชุดหรอไม่นะเอามาตกแต่งสถานที่อย่างที่พี่แจ๊คบอกว่าคือเขาเนรมิตศูนย์เศรษฐกิจใหม่ทั้งหมดเลยท
0: ี
2: นี้เขาก็จะมีการเอาผ้าพวกนี้มาประยุกต์ใช้โดยการเอามาทำแผ่นซับเสียงต่างๆภายในห้องเพ
1: ื
2: ่อแบบไม่ให้เสียงทะลุไป
0: คือ
2: การ ไม่ใช่
0: ก็เหมือนเวลาเขากันห้องนี้แหละแต่ว่าแทนที่จะดำๆแล้วก็เป็นลายๆไม่ค่อยสวยของเราเนี่ยนะเขาจะเอาผ้าไทยสวยๆมาขึงไว
1: ้
0: เวลาคนมาประชุมผ้านี่สวยจังเลยมาจากที่ไหนมีสตอรี่ไปอีก
2: แต่อันนี้ก็แอบนึกถึงตอนเวลาประชุมครม.นอกสถานที่เหมือนกันนะคะไม่ว่าทางครม.จะไปที่จังหวัดไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการดึงเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆมาทั้งของชำร่วยใช่ไหมเวลาประชุมเสร็จแล้วของชำร่วยโบราณมากของที่ระลึกหลังการประชุมเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นของประจำจังหวัดนั้นๆผ้าที่มาตกแต่งโต๊ะต่างๆสถานที่จัดการประชุมเขาก็จะใช้ผ้าในท้องถิ่นนั้นๆเหมือนกัน
0: คอนเซ็ปต์เดียวกัน
2: ใช่อันนี้ก็เหมือนกัน
0: ผ้ามาจากที่ไหนบ้าง
2: อันนี้เหมือนจะมีผ้าเป็นบุปผาบรมราชินีนาถนะคะซึ่งมาจากกลุ่มบาติกเดินาราจังหวัดปัตตานีค่ะจะเป็นผ้าบาติกเขียนเทียนด้วยมือนะคะจะถ่ายทอดลายเครือเถาและดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งก็จะสะท้อนถึงความประณีตแล้วก็ความจงรักภักดีนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเกาะยอดและแมงมุมจากกลุ่มทอผ้าไทยลื้อจังหวัดเชียงรายเป็นลายโบราณที่เปรียบดั่งหน่อกล้วยพุ่งทะยานไม่ธรรมดาเขามีความหมายนะพี่แจ๊
0: ค
2: สื่อถึงความสำเร็จและความสามัคคีที่เชื่อมโยงกันเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้มันก็ต้องใช้ความสามัคคีใช่ไหมของแต่ละประเทศแล้วก็ความสำเร็จของแต่ละประเทศแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าอะไรที่คุณทำแล้วมันสำเร็จใช่ไหมอย่างที่พี่แจ็คบอกแล้วเดี๋ยวเราก็มาแลกเปลี่ยนกันใช้ความสามัคคีผ่านวิกฤตต่างๆไปด้วยกันค่ะอีกลายนึงนะคะที่เอามาให้เป็นตัวอย่างก็คือช้างบ้านหาดเซี่ยวจากกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอบ้านหาดเซี่ยวจังหวัดสุโขทัยจะเป็นผ้าขาวม้าลายขีดรูปช้างทรงสับปะครับสะท้อนรากเหง้าประวัติศาสตร์สุโขทัยและวิถีชีวิตชาวไทยพวนซึ่งสุโขทัยก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยแน่นอน
0: นี่แค่บางส่วนหยิบยกมาแค่บางส่วนเนาะจริงๆมันมาจาก21จังหวัด26ชุมชน37ลาย
2: ใช่
0: นะฮะแต่ที่พี่สนใจมากกว่าเรื่องผ้า

0: เรื่องอะไรคะพี่
1: เรื่องของกินจำได้ตอนเอปิกเนี่ยโอ้โหปลากุเลาตากใบปลากุเลานราธิวาสเนี่ยดังระดับโลกราคาพุ่งพวดพวดพวดหาซื้อหากินยากมากรอบนี้เตรียมอะไรมาเสิร์ฟ
2: บ้างได้สิคะ
0: หลายเมนู
2: รอบนี้นะคะเข้ามาในคอนเซปต์ครัวไทยสู่เวทีสากลกลกลกลกลไม่มีใครทำไอ้นี่หนูทำเอ็กโคเพราะว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆใช่ไหมวัตถุดิบเนี่ยก็จะมาจากท้องถิ่นแล้วก็เป็นสินค้า GI กว่า 70% เลยค่ะของพี่ค่ะแล้วก็จะยังยึดหลักความยั่งยืนนะคะด้วยการใช้วัตถุดิบชุมชนแล้วก็สินค้าที่บ่งชี้ลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI อย่างที่เราบอกไปนะคะจะเสิร์ฟในรูปแบบร่วมสมัยที่เข้าใจง่ายแล้วก็รับประทานสะดวก
1: น่าอร่อยมากนะฮะมีเมนูอะไรบ้างฮะ
2: เมนูแรกข้าวยำหัวใจไทยอันนี้ชอบมากเลยส่วนตัวหนูว่าไม่เคยกินข้าวยำมาก่อนแล้วก็มีโอกาสได้กินครั้งแรก
1: ต้องไปที่ใต
2: ้ก่อนอร่อยมาก
1: ไปกินที่ไหนมา
2: เหมือนพี่ที่ออฟฟิศนะคะซื้อมาฝากมาจากแถว
1: กินที่กรุงเทพเหรอ
2: รามคำแหงใช
1: ่โอ้ยไม่อร่อยเท่าไปกินที่ใต้หรอ
2: ข้าวยำต้องจังหวัดไหนพี่แจ๊ค
1: จริงๆคนอื่นเขาจะเชียร์ข้าวยำปัตตานีแต่ถ้าถามพี่ข้าวยำต้องสงขลา
2: เพราะว่าพี่แจ็คเป็นคน
1: สงขลาใช่ไหมล่ะใช่แต่รอบนี้ข้าวที่เอามาเสิร์ฟเนี่ยเป็นข้าวสังหยดจากพัทลุง
2: ใช
1: ่แล้วก็บวกกับข้าวหอมมะลิของพะเยาแต่มาเนรมิตให้เป็นข้าวยำที่เป็นเมนูจากภาคใต้มาเสิร์ฟผู้นำระดับโลก
2: ทำไมเราเจอก
1: ั
2: น2ว
1: ัน
2: เราคิดถึงกันเลยนะและยังมีนี้ด้วยค่
1: ะ
2: เมื่อกี้พี่แจ็คพูดถึงปลากุเลาใช่ไหมเอเปกรอบนี้จะเป็นปลานิล dry aged รนไฟเห็นพี่แจ็คบอกว่าปลานิลเหมือนมีชื่อด้วยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่คือปลานิลเนี่ยบางคนเขาเรียกเป็นปลาของพ่อเพราะปลานิลเนี่ยเป็นปลาที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้ทดลองเลี้ยงในยุคนั้นแล้วก็เอามาเลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็กระจายไปให้เกษตรกรไปให้คนที่ทำประมงพื้นบ้านอะไรเงี้ยก็ตอนหลังก็เลี้ยงแล้วก็แพร่กระจายไปในหลายๆที่ก็เป็นปลาที่สร้างอาชีพให้กับคนไทยมาหลายยุคหลายสมัย
2: และแน่นอนว่าครั้งนี้ก็จะถูกเสิร์ฟในการประชุม IMF ครั้งนี้ด้วยนะคะชื่อเมนูเมื่อกี้ยังไม่จบนะยาวมากปลานิลไรเอ็ดรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ
1: ่ราดกับซอสมิโซะที่มาจากเขาใหญ่
2: ใช่แล้วครับอย่างที่พี่แจ็คบอกเลยว่าจะเป็นการยกระดับปลาของพ่อจากลุ่มน้ำบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็จะผ่านการบ่มแบบสากลจับคู่กับมิโซะหมักธรรมชาติจากเขาใหญ
1: ่
2: กลิ่นมิโซะลอยมาเลย
1: ตบหวานหน่อยไหมตบหวานหน่อย
2: ได้เลยค่ะของหวานคราวนี้เป็นโกโก้นครศรีธรรมราชแอนด์วานิลลาแมคคาเดเมียจอยตึง
1: ชอบเป็นพี่น้องกัน
2: พูดถึงของกินแล้วมันก็จะเป็นผลผลิตคุณภาพระดับรางวัลสากลแล้วก็เพื่อเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายนะคะสู่เมนูของว่างช่วง Coffee Break ยังไม่พออันนี้มันขาดไม่ได้นะเมืองไทยต้องข้าวเหนียวมะม่วงแอนรสผลไม้ไทยมาเป็นรสนะรสที่แปลว่ารสจริงๆอ่ะคุณผู้ชมรอเรือถอถุงนี่แหละค่ะจะเป็นการแบบเสิร์ฟซอฟต์พาวเวอร์รสเลิศที่ส่งตรงผลไม้สดตามฤดูกาลจากเกษตรกรไทยถึงพวกท่านทุกคนเลย 15,000 กว่าคนได้ทานแน่นอน
0: อันนี้เป็นแม่ครัวเองหรือเปล่า
2: ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแหละ
1: มีส่วนได้ส่วนเสียทำแคตเตอริงในงานแน่เลยสิ่งของเหล่านี้ครับเรียกว่าจะได้มีโอกาสโชว์ให้กับผู้นำทางการเงินและการคลังระดับโลกที่มาร่วมประชุมกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็คนไทยทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนะครับแขกจากนานาประเทศที่มาร่วมประชุมในประเทศไทยกันได้และทำให้เขารู้สึกประทับใจประเทศไทยแล้วกลับมาเที่ยวประเทศไทยซ้ำนะฮะเกิดเป็นรายได้ในภาคธุรกิจกับประเทศไทยกันต่อเนื่องได้นะครับวันนี้หมดเวลาของ Thailand Connect ครับผมนะฮะพร้อมกับทีมงาน3คนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ล38ประการประการที่16ปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับพบกับช่วงเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้จำนวนอัตราการเกิดของประชากรก็ลดน้อยลงไปตามลำดับนะครับพอประชากรเกิดน้อยแบบนี้ผลกระทบที่ตามมาในหลายๆแวดวงก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันสถาบันการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งแวดวงเหมือนกันที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อรับกับจำนวนประชากรที่เกิดน้อยลงหรือแม้แต่กระทั่งของเนื้อหานอกจากจำนวนประชากรที่เกิดน้อยลงแล้วเนื้อหาหลักสูตรต่างๆอาจจะต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคกับสมัยและความสนใจของคนที่กำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นท่ามกลางของเทคโนโลยีเราต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าเทคโนโลยีเขามีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่การเกิดไปจนถึงเกล่าเข้านอนอันนี้คือส่วนสำคัญเหมือนกันเนื้อหาความรู้เหมือนกันที่น้องๆหลายคนเลือกที่จะจะเรียนทางไหนดีถึงจะตอบโจทย์ในเรื่องของตลาดแรงงานได้มีคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรียนไปณขณะนี้จบไปแล้วจะทำอะไรจบไปแล้วจะมีงานทำไหมมันจะตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบันหรือเปล่าถือว่าเป็นการท้าทายเพราะหลายๆคนมักจะพูดว่าการเรียนทางด้านของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บางทีเรียนเพื่อเหมือนยกระดับเรื่องของการมองงานศิลป์ให้สวยขึ้นหรือว่ามีมุมมองในแง่มุมต่างๆที่มันมีความกว้างไกลมากขึ้นอาจจะจับต้องได้บ้างจับต้องไม่ได้บ้างวันนี้เราจะคุยกันครับถึงความพยายามในการที่ทำอย่างไรในศาสตร์ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นี้จะยังได้รับความสนใจและก็ตอบโจทย์ให้กับน้องๆที่กำลังเลือกการศึกษากันอยู่เพราะว่ามีการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยซึ่งก็มีการประชุมในส่วนของคณะบดีคณะนี้ของราชภัฏทั่วประเทศทีเดียวน่าสนใจทีเดียวนะครับกับแขกรับเชิญของเรา3ท่านที่จะมาพูดคุยในรายการในวันนี้ท่านแรกครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัชยาวรรณบวรเดชครับท่านเป็นประธานสภาคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งท่านเป็นคณะบดีของคณะมนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยนะครับอีกท่านนึงครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติครับศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและท่านยังเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นะครับการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยส่วนอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ดร.ศิลปชัยเจริญนะครับที่เป็นที่ปรึกษาสภาคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยครับสวัสดีทั้งสามท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: กับก่อนอื่นเดี๋ยวเรียนถามท่านอาจารย์ศิลปชัยก่อนอย่างที่บอกไปว่าการประชุมสภาเครือข่ายเป็นสภาคณะบดีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากราชภัฏทั่วประเทศเป็นมาไงก่อนครับถึงได้มีการจัดการประชุม
1: จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนของบ้านนะฮะบ้านที่จะรังสรรค์ในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นนะฮะซึ่งรวบรวมคณะบดีต่างๆในสมัยที่เราเริ่มก่อตั้งคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มาร่วมด้วยช่วยการตั้งสภานี้เกิดขึ้นมาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหลอมนโยบายคลายปัญหาร่วมกันนะฮะแล้วก็พึ่งพากันได้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันมีการรังสรรค์กิจกรรมอย่างบูรณาการแล้วก็สารร่วมมือเครือข่ายในแต่ละภูมิภาคนะฮะรวมถึงการถือเป็นครอบครัวเดียวเกาะเกี่ยวกันด้วยความรักความผูกพันดังนั้นเมื่อเรารวมกันทุกครั้งมีการประชุมสภาทุกครั้งก็จะเกิดกิจกรรมที่รังสรรค์แล้วก็ค่อยเติบโตนะขึ้นมาในแต่ละครั้งในแต่ละวันครับ
0: ครับซึ่งนำมาสู่การประชุมของสภาคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของราชภัฏทั่วประเทศปีนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับอาจารย์ทัชยา
2: ปีนี้น่าจะเป็นครั้งที่8แล้วค่ะ
0: ครั้งที่8แล้วนะครับธีมในการประชุมแต่ละปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
2: ใช่

0: ค่ะแต่ปีนี้จะเป็นธีมที่พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นธีมที่เน้นถึงจะเชิดชูเทพพระเกียรติองค์สมเด็จพระพันปีหลวง
1: ค
0: ่ะแล้วก็ในครั้งนี้ที่เราต้องยกมาตรงนี้เพราะเป็นปีที่จะครบรอบของท่านด้วยใช่ไหมฮะแล้วท่านก็ทรงมีคุณูปการมากมายเหลือเกินกับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยดังนั้นเนี่ยในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยต้องการแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีและการบูรณาการความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของสถาบันหลักของชาติไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมีสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งเนี่ยค่ะมาร่วมกันจัดงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าเมื่อสถาบันหลักของชาติมาล้อมรวมกันแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่ออกมามันจะเกิดผลกระทบในทางบวกแล้วก็ทำให้เกิดการรังสรรค์ต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
2: ได้ยินศาสตร์เรื่องนี้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวิศวะสังวิศวกรสังคม
0: อ๋อค่ะ
2: อันนี้คือทิศทางอย่างหนึ่งในการที่จะดำเนินไปในส่วนของสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆทั่วประเทศทั้ง38แห่งถูกไหมครับวิศวกรสังคมคือสร้างคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นพระบรมราโชบายด้านการศึกษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะสร้างคนที่มีทักษะในด้านต่างๆออกสู่สังคมให้ครอบคลุมในทุกมิติอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทางด้านของสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ทั่วประเทศด้วยใช่ไหมอาจารย์เสด็จประชัยครับ
3: ด้วยครับเพราะว่าจริงๆเราสร้างให้เด็กให้เป็นทั้งนักคิดนักสื่อสารนักประสานแล้วก็นักตวัตกรครับโดยใช้เครื่องมือทั้ง5นะครับในการที่จะส่องไปที่นักศึกษาในการสร้างเขาให้เกิดขึ้นมาตรงนี้ครับไปเป็นนักสร้างนักเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคม
2: ครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆที่จะผลิตบัณฑิตยังไงให้มีคุณภาพแต่ทีเนี้ยเราต้องยอมรับว่าตลาดแรงงานในปัจจุบันมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากๆเริ่มตั้งคำถามเลยคุณว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะเรียนถ้าเลือกเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรียนไปแล้วเราจะทำอะไรเรียนไปแล้วตลาดแรงงานจะมีรองรับเราไหมแล้วเรียนมนุษยศาสตร์เอาง่ายๆเนี่ยจบไปแล้วมันจะมีทิศทางแล้วไปยังไงกันต่อถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับเรียนพวกดิจิทัลพวก AI ถามท่านศิลปินแห่งชาตินะครับท่านศาสตราจารย์กิติคุณปรีชาท่านอาจารย์ปรีชาฮะท่านมองยังไงที่ตนนี้มีคนเปรียบและพูดในประเด็นนี้เยอะเหมือนกันฮะท่านอาจารย์ปรีชา
4: เรียนผมขอเกิดนิดนำนิดนึงคือผมไม่ทราบว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเมื่อไหร่แล้วมาจากไหนแต่ปัจจุบันมี 8,500 ล้านกว่าคน
2: ครับ
4: ถ้าเรามองย้อนกลับไปตามประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยมนุษย์ต้องค้นคว้าเรียนรู้พัฒนาตัวเองมาตลอดสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้มนุษย์แต่ละยุคค้นคว้าได้ก็คือมีเดียมีเดียอะไรก็ตามมีเดียเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ฟังมองว่านั่นคือแบบมีเดียเป็นไงก็ไม่รู้แต่มนุษย์เป็น first order ที่จะพัฒนามีเดียนั้นแต่ว่าที่มีเดียเหล่านั้นมันอาจจะใช้ในแง่ลบในแง่บวกก็บวกก็ได้ถ้าลบคือไม่มีความคิดสร้างสรรค
2: ์
4: ก็ใช้เป็นเครื่องมือทำนู่นทำนี่ทำให้กรีกล่มโรมันถล่มกรุงศรีอยุธยาแตกโลกร้อนสงครามโลกเกิดนั่นคือคนทั้งนั้นที่ใช้มีเดียในทางที่ผิด
2: ครับ
4: ตอนนี้ผมมาย้อนกลับว่าถ้ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วเนี่ยในแต่ละยุคเนี่ยมันสิ่งที่เป็นกลุ่มวิชาเรียกว่ากลุ่มวิชาสำคัญกับมนุษย์คือสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เพราะฉะนั้นสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ผมเรียนตรงนี้มันไม่ใช่อาชีพไม่ใช่วิชาแต่เป็นวิชาชีพวิชาชีวิตที่เขาจะไปสามารถไปแอพพลายตัวเองให้มี mindset มีทั้งส่วนที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ผมขออนุญาตออกตัวผมเห็นมาในสายตาผมมา10กว่าปีนะการเรียนรู้ในซีของสังคมสามนิสสารเราเดินมาถูกต้องแต่ยุทธวิธีปฏิบัติของผู้หลักผู้ใหญ่หรือระบบการสังคมโลกมันครอบคลุมทำให้รู้สึกว่าวิชาสังคมสามนิสสารเนี่ยมันไม่มีความสำคัญมันไม่สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้แต่ความจริงผมไม่ได้มองว่าประกอบสัมมาอาชีพมันเป็นโครงสร้างของวิชามนุษย์มันมีวิชาว่าด้วยปัญญามีความคิดสร้างสรรค์ที่จะแอพพลายตัวเองไปอยู่เป็นแบบนวัตกรรมต่อยอดบูรณาการหรืออะไรก็ได้ในทุกวิชาชีพตอนนี้ผมถึงมองว่าผมกำลังมองและเป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้ของสภาก็ดีหรือที่หลายสถาบันกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปหรือเรียนรู้ในความเป็นมนุษย์สำคัญมาก
2: ครับ
4: มันสำคัญมากในการสร้างฐานความคิดให้มนุษย์ว่าวิชาชีวิตเนี่ยวิชาความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสำคัญที่สุดนะงั้นพอมาถึงตัวนี้ผมมองว่ากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ต้องเรียนอินไซต์เอาเรียน intangible ก็คือสู่ tangible คือ information inspiration imagination แล้วก็ output outcome impact ส่วนมากที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราเสียแต่เราสอนแต่ output outcome impact ไม่สอนให้เด็กหรือผู้เรียนไปเรียนรู้ทางด้านศรัทธาอะไรกระทบใจอะไรรู้สึกอะไรบันดาลใจอะไรแล้วเอาสิ่งนั้นมาทำอะไรยังไงผมว่าฐานทุกอาชีพของมนุษย์เนี่ยจะเป็นสาขาวิชาศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรืออื่นใดก็ตามมันต้องมีฐานของความเป็นครีเอทีฟทั้งสิ้นและมีจริยธรรมในการเรียนรู้ท่านว่านี่นี่คือโครงสร้างสำคัญของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ต้องโฮเอาไว้แล้วสิ่งที่ผมเรียนว่าตัวอย่างที่เราเห็นปัจจุบันนะฮะไม่อยากอ้างซ้ำอย่างน้องเนเน่เนี่ยที่มันดังไปคือเขากีตาร์หนึ่งเครื่องกีตาร์นี่คือมีเดียน้องเนเน่ก็คือคนหนึ่งคนที่เขาเอาเพลงของฝรั่งที่เป็นล็อกซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติเขาแต่เขารู้สึกเขาอินเนอร์เขาอยากจะเรียบเรียงใหม่ซึ่งไม่เหมือนของเดิมอันนี้ก็กลายเป็นว่าคนทั่วโลกซึ่งกำลังขาดความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ก็ตกอยู่ในหลุมพรางที่มาอินเนอร์กับน้องเนเน่หมดเลยอันนี้ตัวอย่างผมยกให้งานนี่คือสิ่งที่เป็นสปิริตของความศรัทธาของคนในการสร้างทั้งที่แกยังไม่เรียนได้จบชั้นอะไรเลยภาษาอังกฤษก็อาจจะได้เรียนในสถาบันที่ดีหน่อยแต่เป็นภาษาการสื่อสารแต่ที่น้องเนเน่ก็สื่อสารจริงภาษาทางใจภาษาทางแบบความบริสุทธิ์ใจในความคิดสร้างสรรค์แล้วต่อไปเนี่ยระบบธุรกิจก็จะไหลเข้ามาแล
2: ้
4: วเราต้องอยู่ให้ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับมาที่เนี่ยเพราะว่าที่สภาก็ดีทางด้านสังคมศาสตร์นักศึกษาคิดทำเนี่ยผมยินดีมาที่ปรึกษาผมคิดว่าสำคัญมากถ้าไม่ทำตรงนี้คนรุ่นใหม่ตั้งแต่เกิดโลกมาถึงปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะสิ่งที่เป็นเขาเรียกลากอะลากของความเป็น identity ตัวเองมันจะหายไปลากของ identity ของคนปัจจุบันกับลาก identity คนอดีตไม่แตกต่างกันแต่เราจะเมิร์จกันได้ยังไงจะสอนได้ยังไง
2: จะเชื่อมกันได้ยังไง
4: การสอนที่ผมเห็นก็คือผมพูดตรงเรียนต้องสอนในเชิงปฏิบัติการไม่ได้สอนแบบท่องจำให้เด็กเข้าไปนิยามไปตีความเพื่อไปหาแบรนด์ตัวเองจากในสิ่งเดียวกันนี่แหละทำด้วยของอะไรก็ตามแต่เขาจะเกิดการความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อันนั้นเขาเรียกมันจะเกิดแบรนด์ตัวเองมาไอ้ตรงนี้มันสำคัญมากกว่าอาชีพอีก
2: ครับคือให้สร้างพื้นฐาน
4: ถูกต้อง
2: ให้พื้นฐานได้แข็งแรง
4: ถูกต้อง
2: พอพื้นฐานแข็งแรงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่จะเอาไปต่อยอดอย่างไร
4: ถ้าเป็นตรงนี้ได้เราจะไม่ต้องกลัวเลยผมเรียนถามท่านพิธีกรเลยว่า AI ใครสร้าง
2: มนุษย์
4: AI มันก็ไม่ต่างอะไรกับมีเดียที่ผมพูดแต่ต้นใช่ไหม
2: ใช่
4: มนุษย์ผู้สร้างที่ตอนนี้เขาจะ database ที่ AI มีเนี่ยเขาก็ได้จากคนที่สร้างเนี่ยเอา database ของแต่ละอย่างอัดให้ AI ไปแต่ถ้าเราให้ AI วิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์ใหม่เขาทำไม่ได้นะณตอนนี
2: ้ครับ
4: ตอนนี้ผมถ้าเป็นอย่างนี้ทำไม่ได้เนี่ยถ้าเทียบกับน้องเนเน่ทำไม่ได้แน่นอนมันถ้าอย่างนั้น AI ไม่ใช่อัจฉริยะเมนะ AI เป็นแค่ database ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างมาซัพพอร์ตงั้นสิ่งที่ผมมาช่วยสภาพอดีในกลุ่มสังคมมนุษย์ต้องชี้ประเด็นตรงนี
2: ้
4: ต้องดึงตรงนี้กลับมามนุษย์เท่านั้นที่เป็น first order
2: น่าสนใจคือการจะสร้างมนุษย์ให้มีพื้นฐานที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นส่วนสำคัญมาก
4: ต้องครับ
2: ซึ่งสถาบันการศึกษาก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบ่มเพาะเด
4: ็
2: กๆออกจากตรงนี้ผมเองก็จบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เหมือนกันจะจบเอกพัฒนาชุมชนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโอ้นานมาแล้ว30กว่าปีมาแล้วทีนี้แน่นอนที่สุดว่าแต่ละการเปลี่ยนผ่านต่างๆมันก็ต้องมีการปรับตัวในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยเหมือนกันเอางูในส่วนของราชภัฏที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาจารย์ทัชยาครับมีการปรับตัวปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงให้มันไปตามยุคสมัยตรงนี้แต่ว่ายังคงพื้นฐานอย่างที่ท่านอาจารย์ปรีชาบอกเมื่อสักครู่นั่นพื้นฐานแล้วให้เด็กไปต่อยอดในเชิงความคิดสร้างสรรค์ปรับปรุงไงฮะตรงนี
0: ้ในส่วนขอบคุณค่ะคือในส่วนของระบบการศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยในทุกหลักสูตรเนี่ยเราจะมีการปรับหลักสูตรใหม่ทุกๆ5ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยบางทีอาจจะต้องก่อน5ปีด้วยซ้ำ
4: ใช่ๆ
0: เพราะว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก
2: ครับ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงตลาดด้วย

0: ตลาดยังไม่พอและสิ่งที่นักศึกษามาเข้ามาเป็นนักเรียนม.6เข้ามาแล้วกว่าจะผ่านกระบวนการออกไปสู่เป็นบัณฑิตเนี่ยค่ะเขาต้องการจะเป็นอะไร
1: ครับ
0: บางครั้งนักศึกษานักเรียนที่เข้ามาเนี่ยเลือกคณะตามคุณพ่อคุณแม่บอกบางคนเลือกตามเพื่อนแต่จริงๆแล้วตัวเองต้องการจะเป็นอะไรเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วเข้ามาอยู่ในคณะโดยเฉพาะยิ่งในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเราเนี่ยเรายังมีศิลปกรรมศาสตร์อยู่ในนี้ด้วยค่ะมีศิลปกรรมศาสตร์ด้วยและในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งเนี่ยก็จะมีทั้งดนตรีนาฏศิลป์แล้วก็ศิลปะอยู่ในนี้ด้วยนอกเหนือไปจากสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์การพัฒนาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีเรื่องของมนุษยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ค่ะก่อนที่นักศึกษาจะไปถึงการแยกเอกเนี่ยก็ต้องเรียนวิชาเจนเอ็ดหรือว่าศึกษาทั่วไปอย่างนี้ค่ะเพื่อมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยปรัชญาก็คือเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มจากรากฐานแบบนี้แล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ปรีชาได้กล่าวไว้อะค่ะก็คือสามารถที่จะไปเป็นอะไรก็ได้มันจะไม่ใช่เป็นผิวเผินหรือว่าติวข้อสอบเพื่อจะทำข้อสอบได้ถูกต้องกากบาทกอไก่ขอไข่ขอควายของงู A B C D ไม่ใช่ชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าคุณจะทำยังไงเรียนได้เกียรตินิยมแต่ว่าเฟลในชีวิตฆ่าตัวตายหรือว่าซึมเศร้าอะไรต่างๆนี่คนเป็นซึมเศร้าเยอะมาก
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยเป็นการปูพื้นฐานวางรากฐานให้แข็งแกร่งและเมื่อนักศึกษาเนี่ยมีองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งมีจิตใจที่เข้มแข็งดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเราต้องการคนแบบนี้ความเก่งเนี่ยพัฒนาได้ทักษะพัฒนาได้แต่ mindset ตรงนี้ต่างหากค่ะที่เราจะต้องหล่อหลอมเพราะว่าการเรียนรู้อย่างที่ท่านหม่อมหลวงปิ่นมลคุณได้เคยกล่าวไว้ว่าการศึกษาเนี่ยเหมือนกับกล้วยไม้กว่าจะออกดอกแต่ละทีเนี่ยมันนานเหลือเกินแต่ออกดอกแล้วมันบานแล้วอยู่ทนมากดังนั้นเนี่ยค่ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยจึงเป็นสถานที่ที่จะสามารถที่จะฝึกปรือแล้วก็หล่อหลอมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยสิ่งดังนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนต้องการเพราะว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ใครๆก็ทำได้นะคะใช่ไหมคะแต่ว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องสามารถในการปรับตัวจะไปทำงานอะไรก็ได้ถ้าหากว่าใจสู้พอแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวได้ค่ะ
1: แล้วมีเสียงฟีดแบ็กแล้วเสียงสะท้อนจากคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากราชภัฏสถาบันอื่นๆบ้างไหมครับอาจารย์ศิลปชัยที่คุยกันในสภาคณะบดีในคราวนี
2: ้จริงๆอย่างที่บอกเมื่อครอบครัวเรามาเจอกันเนี่ยเราก็จะมาคลายปัญหาร่วมกันอยู่แล้วโดยปกติก็มีการแชร์กันจริงๆเป้าหมายเราเดียวกันครับก็เสริมท่านประธานนิดนึงว่าจริงเราสอนให้มนุษย์เนี่ยรู้จักตัวเองแล้วก็จึงไปรู้จักคนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นเขาสามารถไปทำอะไรก็ได้หมดนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเน้นให้เขามีวิธีคิดที่ดีใน4คิดไม่ว่าจะเป็นคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดออกมาเป็นการความคิดสร้างสรรค์คิดผลิตภาพผลิตภัณฑ์และที่สำคัญครับ accountability ครับคือการคิดรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้สร้างสรรค์ได้ทำออกมาว่ามันมีผลดีผลเสียอะไรอย่างไรกับตัวเองกับสังคมอย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่งั้นว่าเขาจะไปทำอะไรมันก็เกิดประโยชน์ไปหมดเพราะว่ามนุษยศาสตร์ทางภาษาก็คือกระดูกสันหลังทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมให้กับในทุกศาสตร์สาขาอีกประการหนึ่งดังนั้นเวลาเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราร่อล้อมปัญหาร่วมกันก็คือร่วมกันพัฒนาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาบุคลากรและการนำพาคณะเราให้มีบทบาทกับเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
1: ครับน่าสนใจที่บอกว่าเรายังคงเป็นรากฐานที่สำคัญในเรื่องของภาษา
2: และศิลปวัฒนธรรม
1: ศิลปวัฒนธรรมเราเห็นได้ว่าอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเป็นความแข็งแกร่งและเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยนะความด้านของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของทุกๆสถาบันทีเดียวเรียนภาษาอะไรเรียนคณะมนุษย์อะไรแบบนี้เรียนสังคมเรียนด้านของการฝึกฝนอะไรต่างๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าศิลปะวัฒนธรรมอย่างที่ท่านจันทร์ปรีชาเนี่ยท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์โดยเฉพาะด้านจิตรกรรมใช่ไหมครับจิตรกรรมณขณะนี้ในภาพรวมคนยังสนใจให้การศึกษาเยอะไหมครับอาจารย์ปรีชาครับ
3: คือโครงสร้างของการ appreciate เนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนไป
1: ครับ
3: เปลี่ยนไปเหมือนกับบริบทของทุกๆวิชาชีพเพราะว่าคนที่จะบริโภคงานศิลปะเนี่ยมันต้องรู้ศรัทธา appreciate ในคุณค่าของศิลปะประเภทนั้นๆก่อนเมื่อความรู้ความศรัทธาความเข้าใจและความศรัทธา

0: นั่นต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดที่เขาอยากจะไปดูงานนี้เขาจะซื้องานนี้เก็บไว้ดูหรือเขาจะสนับสนุนศิลปินคนนี้หรือไม่ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยมันกำลังจะหายไปในบ้านเมืองเราเหตุผลเพราะว่าไม่ใช่บ้านเมืองเราไม่มีศิลปินเก่งๆนะทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งคุณลาริสามาโดบานทั้งน้องเนเน
1: ่
0: คือมีความเป็นตัวเองหมดแม้แต่ศิลปินที่ไม่ออกนามออกชื่อแต่ก็สร้างงานศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศมาเลยแต่นี้นั่นคือมันมีอยู่แต่สิ่งที่เป็นองค์ความรู้เหล่านั้นผมคิดว่าคำว่าปราชญ์ชาวบ้านหรือองค์ความรู้ที่เรียกว่าสังคมมนุษย์อะในทุกวิชาชีพมันมีหมด
1: ครับ
0: ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าไวรัลที่ต่างประเทศเขายอมรับประเทศไทยเราที่ยังเหลืออยู่ว่าเราไม่เคยเป็นเหมือนขึ้นใครแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ที่เข้มแข็งถึงจะมีนู่นนี่นั่นในเรื่องการเมืองแต่ความเข้มแข็งทางด้านบวรในด้านศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเรามาครบเครื่องหมดอยู่รอบๆประเทศเราทีนี้ผมมองเรื่องการศึกษานี่แหละมันทำให้เป็นตัวผมใช้ตรงๆมันทำให้เบี่ยงประเด็นของความเข้มข้นขององค์ความรู้ที่รากไทยมันหายไปและความเป็นแบรนด์นะแบรนด์ของแต่ละคนไอดีนิตี้มีทุกคนแล้วก็การบูรณาการก็มีทุกที่ของไทยเราแล้วการรู้รักสามัคคีแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันก็มีแต่เพียงแต่ว่าระบบการศึกษาบางอย่างบางช่วงที่เข้ามามันทำให้เราหลงผิดตามต่างประเทศไปนิดหน่อยมันทำให้ระบบการศึกษาเนี่ยมันกลายเป็นผิดคนมีแต่ทักษะปฏิบัติโทษมีแต่ทักษะวิสัยไอ้ทักษะปฏิบัติแต่ขาดทักษะพิสัยทักษะคือความคิดสร้างสรรค์นั้นทักษะพิสัยมันมีอยู่ทุกอาชีพมาฉะนั้นผมนึกย้ำเลยว่าวิชาสังคมมนุษย์วิชาพื้นฐานศึกษาทั่วไปเนี่ยมันต้องกลับมาแล้วไม่ได้กลับมาในระดับมหาลัยนะต้องแต่ระดับเด็กๆเลยแต่ก่อนไว้เข้าเรียนแต่สังคมที่บ้านเราดึงกลับมาแต่ต้องทำอย่างไวต้องหลายวิธีการช่วยกันเพราะโลกมันเปลี่ยนไว AI ก็ไปไวถ้าเราไม่ดึงกลับมาไวเนี่ยเพราะว่ามันก็เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รักประเทศไทยไม่อยากอยู่เมืองไทยก็สงสัยว่าทำไมฝรั่งเขาร่ำร้องมาเมืองไทยแล้วไม่อยากจะกลับทั้งที่เรามีของดีแต่ตรงนี้แล้วคุณขอญาติคุณเขมรก็พยายามเคลมมาทุกอย่างอันนี้เป็นตัวชี้ว่าเด็กเราก็เริ่มหันมาเห็นมันผมมองเป็นจุดดีนะทำรู้สึกเอ๊ะทำไมมาบูลลี่เราก็รักประเทศไทยเขาเริ่มหันมาสนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องความว่าไทยมากขึ้นอันนี้ผมว่าเป็นโอกาสดีที่ระบบการศึกษาในสังคมมนุษย์ต้องใช้โอกาสเนี่ยเป็นไฟต่อสู้เลย
1: ยิ่งเขาไปเคลมหลายอย่างว่าเป็นของ
0: อันนี้เพราะเขาเคลมเฉพาะสิ่งที่แม้แต่ดาราเราแต่ละคนไปดังเนี่ยก็จะเขายังจะเป็นอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องต้องให้อภัยเขาแต่ของเรามีของเราต้องพยายามดึงของนี้กลับมาเราใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างที่เราคุยแต่ต้นในกลุ่มวิชาสังคมมนุษย์เนี่ยทำถูกต้องแล้วแล้วก็เอามาให้ครบเครื่องซะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายทางออกที่ดีผมว่าไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับประเทศไทยผมว่าเนี่ยวิชาในกลุ่มสังคมมนุษย์เนี่ยจะช่วยได้มากแล้วก็ทำไงที่จะต้องให้เด็กก็เรียนรู้ในทางปฏิบัติการมากกว่าเรียนวิชาการผมเน้นนะต้องปรับใหม่หลักสูตรระดับมัธยม
1: โอ้
0: สำคัญมาก
1: ครับ
0: มันงั้นมาแก้เอากลางกลางน้ำในระดับมหาลัยก็ช่วยระดับหนึ่งต้องรีบช่วยแล้วต้องข้างล่างระดับล่างก็ต้องช่วยกันด้วยนะผมว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ดีเพราะว่าคำตอบเพราะว่าคนไทยเข้าใจแล้วนักวิชาการหรือแม้นักการเมืองเข้าใจแล้วทำไงระบบการศึกษาเราต้องช่วยตรงนั้น
1: ครับ
0: นะอันนี้ผมก็ฝากรีเฟกต์ไปถึงระดับกระทรวงศึกษาธิการเลย
1: อาจารย์ทัชยาฮะท้ายสุดแล้วแน่นอนการคุยแบบนี้มันต้องมีทิศทางว่าเราจะไปต่อกันยังไงในแวดวงของพี่น้องมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในราชภัฏทั่วประเทศเราคุยกันในสภาคณะบดีเนี่ยเราไปยังไงต่อครับ
2: ก็คือจริงๆแล้วเราต้องมีจุดยืนค่ะจุดยืนของเราเนี่ยอย่างที่เราได้ยินมาตลอดว่าเป็น Child Center Student Center ทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะปลูกฝังหล่อหลอมบุคลากรออกไปสู่ตลาดแรงงานยังไงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองมีความรับผิดชอบมีจุดยืนของตัวเองแล้วเนี่ยอันนั้นคือเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งพร้อมที่จะโฟกัสไปที่จุดนี้แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยได้ผลผลิตและสร้างบุคลากรเพื่อที่จะไปดูแลชาติต่อไปคงไม่ใช่คนรุ่นเราแล้วแต่คนรุ่นเราส่งไม้ต่อแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าอ๋อสิ่งใดที่ควรจะทำไม่ควรจะทำเพราะอะไรแล้วก็นั่นคือการเกิดปัญญาที่เขาจะสามารถไปเรียนรู้และตัดสินใจได้เองเราคงไม่ไปตัดสินใจให้เขา

0: ต่เขาต้องเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองเพราะว่าเขาคนละบริบทกับเราดังนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะเราต้องสอนวิธีให้เขาหาปลาได้คิดวิเคราะห์ได้แต่เราคงไม่ไปเสิร์ฟปลาให้เขาลักษณะนั้นนะคะ
1: ครับเหมือนกับนำพระราชดำรัสของต้นกล้าวในหลวงรัชกาลที่9นะครับสอนวิธีหาปลาไม่ใช่เอาปลาไปยื่นให
2: ้
1: เพื่อเขาจะได้สามารถที่จะสร้างอาชีพเพื่ออย่างยั่งยืนกันต่อไป
0: ใช่ค่ะเพราะเขาต้องสู้อีกเยอะเลยค่ะ
1: แต่เราก็ต้องเป็นกำลังใจเพราะเรามีพื้นฐานที่ดีในการที่จะอบรมบ่มเพาะไปนะครับขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมาก
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญทั้ง3ท่านและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
1: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
2: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
1: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
0: ละเลย
3: นี่เธอข้างบ้านจะทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
2: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
3: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
0: ละเมิด
4: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
5: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
4: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนั้นเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
0: เดินเลิก
2: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
6: นั่นนะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
2: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
0: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
7: นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำภาพรวมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมและด้านก่อนจะมาบรรจบกันที่จังหวัดนครสวรรค์กรมชลประทานยืนยันว่าขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเขื่อนมีปริมาณน้ำประมาณ 68% ระบายออกเพียง3ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำไหลเข้า15ล้านลูกบาศก์เมตรระบายออก7ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ำที่ระบายออกจากทั้ง2เขื่อนยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสำหรับเขื่อนเจ้าพระยายังจำเป็นต้องระบายในอัตราคงเดิมประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อไปอีกระยะ1หรือไม่เกิน1สัปดาห์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งด่วนให้ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศโดยในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนท้องถิ่นในการเร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายครอบครัวทันทีแล้วส่งรายชื่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งโอนเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ในภาพรวมจบลงทั้งหมดซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการให้ร่วมกับผู้นำชุมชนปรูพรมตรวจสอบบ้านเรือนและทรัพย์สินรายครัวเรือนลดขั้นตอนเอกสารที่ไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นหรือซ้ำซ้อนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรมการปกครองมีหนังสือแจ้งไปทั่วประเทศเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่

0: เว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและหากมีเหตุจำเป็นก็สามารถขยายได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันโดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวในให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีพบคราบน้ำมันจากโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีลอยมากับน้ำท่วมว่าเมื่อวานนี้ทางกระทรวงได้ออกประกาศให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการชั่วคราวและมีคำสั่งให้แก้ไขปัญหาปรับปรุงโรงงานทั้งปิดหลุมและฝังกลบไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเหลวหรือของเสียออกจากการอุตสาหกรรมเพื่อสำรวจและฟื้นฟูพื้นที่ตลอดจนนำวัตถุดิบและกักของเสียไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงขณะเดียวกันกรมโรงงานได้ออกหนังสือแจ้งด้วยว่าให้ระงับการเอาวัตถุดิบที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในโรงงานการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติไทยลงสนามพบกับภูฏานที่ชลบุรีสเตเดียมเกมนี้ธิดารัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเลือกแกนหลักเป็นกวินธิดามิริค่าและกนกพรในนาทีที่19ทีมชาติไทยออกนำก่อน 1-0 กนกพรยิงไปติดเซฟบอลกระดอนเข้าไปให้กวินธิดายิงซ้ำเข้าไปส่วนช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกทีมชาติไทยนำ 2-0 จากลูกเตะมุมที่กวินธิดาเปิดไปหน้าประตูจันทิมาหม่งเข้าไปและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังท้ายเกมนาทีที่89ธิดารัตน์ยิงด้วยเท้าซ้ายในกรอบเขตโทษเข้าไปไทยออกนำ 3-0 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บกวินธิดาพาบอลลุยขึ้นไปอีกแล้วจ่ายให้กับพรณพัฒน์ยิงให้กับทีมชาติไทยชนะไป 4-0 เก็บ3แต้มแรกได้โปรแกรมถัดไปประเทศไทยจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมเวลา19นาฬิกาครับต่อไปติดตามรายการ Documentary สารดี NBT นะครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ
1: มงคล38ประการประการที่17ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพี่น้องช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องตามกำลังเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในครอบครัวมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงประสบการณ์และท่องโลกว่างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ร่างกายมนุษย์คือเครื่องจักรที่ซับซ้อนและทรงพลังเครื่องจักรที่ชำนาญด้านการเคลื่อนไหวและเราบางคนก็โชคดีพอที่จะงดงามและเซ็กซี่เกินกว่าจะสวมเสื้อ
1: แต่ยังไงเราก็มีขีดจำกัดเราอยู่ในโรงยิมมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย
0: 5 นาทีประหยัดน้ำหนักกัน

0: นักอัพไซเคิลเทค
1: เราไม่อยากจะรอไปอีกทศวรรษ
0: เยี่ยมมาก
1: และใช้มันเป็นแรงบันดาลใจเพื่อสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตของเราเองสู้กับเวลาและโอกาส
0: เราสร้างจากคนที่เป็นไปไม่ได้ของเราเองมันได้ผลเราปล่อยมันออกไปสู่โลกนี้ตอนนี้ใน Machine Impossible เราจะออกไปผจญภัยที่ยอดเยี่ยมเพื่อกลายเป็นยอดมนุษย์ในแบบของตัวเอง
1: แม็กซ์น้ำมันชุดสไปเดอร์แมนเราไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลือยกน้ำหนักเราจึงเริ่มการเดินทางรอบโลกเพื่อค้นหาเครื่องจักรที่สามารถเปลี่ยนเราให้เป็นเราในนิมิตแห่งอนาคตผมกำลังเล่นเพลงบลูส์อยู่ตอนนี้คุณแค่บอกไม่ได้
0: เร็วมากๆ
1: แข็งแกร่งมาก
0: ๆและหน้าตาดีขึ้นนิดหน่อยมันออกแบบมาเพื่อผู้หญิงญี่ปุ่น
1: เราจะใช้สิ่งที่เราเรียนรู้มาเพื่อช่วยเราสร้างเครื่องจักรยอดมนุษย์ของเราเองเพื่อช่วยเราแสดงได้อย่างวิเศษสุดยอดมากเมื่อเรารับคำท้าเพื่อกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร
0: ่มันจะทำให้ทุกคนตกตะลึงไหมหรือแค่จะทำให้เราปวดหลัง
1: ผมรองรับมันได้แค่ไม่กี่นาทีแอริโซนาภารกิจรอบโลกของเราคือการตามหาเครื่องจักรที่จะเปลี่ยนเราให้เป็นยอดมนุษย์และพลังยอดมนุษย์เริ่มต้นที่นี่ในสหรัฐอเมริกาเจ้าเก่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมันคือบ้านของแบทแมนไอรอนแมนสไปเดอร์แมนและดูจากหน้าของนายดัมแม็กซ์เป็นบ้านของมนุษย์เมารถด้วย
0: แอริโซนางดงามมากใช่ไหม
1: แล้วก็ร้อนด้วย
0: คุณดูร้อนนิดๆนะ
1: ใช่เพื่อนพูดถึงน้ำแล้วคุณมีน้ำบ้างไหมผมร้อนจะไหม้แล้วเนี่ย
0: เป็นอะไรของคุณ
1: ไม่ร้อนบ้างเหรอทำไมคุณเหงื่อไม่ออก
0: ก็หลักๆแล้วบอกตามตรงเป็นเพราะผมสวมชุดเย็นไว้แต่ดูสิ
1: เนี่ยนะชุดเย็นมันเย็นดีนะ
0: ชุดเย็นทำให้ผมเดินเล่นเย็นๆได้เพราะมันเหมือนผมสวมตู้เย็นไว้ออกแบบมาเพื่อให้ทหารเย็นในทะเลทรายมันทำงานแบบนี้คอมเพรสเซอร์จะส่งสารทำความเย็นไปยังคอนเดนเซอร์ซึ่งจะส่งมันไปยังเครื่องทำระเหยซึ่งทำให้น้ำถูกกักเก็บไว้ในที่เก็บที่อยู่ด้านหลังของผู้สวมใส่มันเย็นมากน้ำจะถูกดันผ่านท่อที่อยู่ในเสื้อทำให้ผมมีความสามารถแบบยอดมนุษย์ที่ไม่มีเหงื่อสักหยดเป็นผลลัพธ์
1: เอามันมาจากไหน
0: เดี๋ยวบอกให้ผมพามิชาไปยังห้องแลบบูรณาการมนุษย์และเครื่องจักรในมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนาที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้แบบยอดมนุษย์เรามาที่นี่เพื่อพบหนึ่งในศาสตราจารย์ที่ยอมบอกความลับบางอย่างให้เรา
2: สวัสดีครับ
3: ไงครับ
0: กูทำอะไรอยู
3: ่หลักๆคือเราสร้างระบบเอ็กโซสเกเลตันเพื่อช่วยมนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์และปรับปรุงการเดินของพวกเขาครับ
1: พวกนั้นคือส่วนหนึ่งของผลงานคุณใช่ไหม
3: มีอุปกรณ์บางอย่างที่นักเรียนเป็นคนสร้าง
0: ดูน่าประทับใจมากใช่ไหมแต่ทันทีที่เราเดินเข้ามาเพราะว่าเราชอบหน้าตาของเจ็ตแพ็ค
1: มันสร้างมาเพื่อความทนทานหรือเพื่อความเร็ว
3: อันนี้เพื่อความเร็ว
1: เราลองหน่อยได้ไหม
3: ลองหน่อยก็ได
1: ้นี่คือ CMMย่อมาจาก4นาทีต่อไม้มันออกแบบมาเพื่อให้ทหารหนีจากอันตรายอย่างรวดเร็ววิเศษมากเลย
0: มันงดงามใช่ไหมแต่ขอย้ำให้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เจ็ตแพ็คจริงๆมิชา
1: ไม่มอเตอร์ไม่แปลงถ่านไฟฟ้าพวกเขาสร้างตามแบบไทเทเนียม 60,000 RPM สร้างแรงได้ประมาณ80นิวตันซึ่งผู้ผลิตบอกว่าแต่ละอันนี่มันน่าจะยกน้ำหนักได้8กิโลกรัมมอเตอร์เจ็ตคู่ยกผู้สวมขึ้นลดน้ำหนักเขาและขับเคลื่อนไปข้างหน้าไปพร้อมกันได้เวลาดูว่าเครื่องจักรนี้ทำอะไรได้บ้างผมเคยเป็นนักวิ่งระยะสั้นตอนที่เรียนวิทยาลัย
0: ระวังไป
1: ผมวิ่งจับเวลาโดยที่ไม่มีมันก่อนแต่ผมไม่ใช่นักกีฬาอย่างที่ผมเคยเป็นแล้ววิ่งระยะสั้นเต็มฝีเท้าทำให้ผมเจ็บทรมานเลยล่ะ
0: คุณกล้ามเนื้อยืด
1: เพราะว่าผมทำเสียเรื่องแล้วล่ะเราต้องหาคนอื่นมาแทนเทค2นี่คือคนที่เคยเป็นนักวิ่งระยะสั้นในวิทยาลัยเอาล่ะพร้อมหรือยังหัวหน้า
4: เริ่มได้เลย
1: โอเค
0: ใช่พร้อมแล้ว
1: ประจำที่นะระวังไปนี่คือครั้งแรกที่ CMM ถูกทดสอบบนทางระยะสั้นเอาล่ะไมเคิลคุณมีครึ่งกิโลวัตต์รัดอยู่ที่หลังคุณแล้วนะทำไม่ดีพร้อมยัง
4: เริ่มได้เลย
1: เอาล่ะแม็กซ์โอเคไหมโอเคเดินเครื่องเลยประจำที่เนาะ
0: ระวัง

0: ของมันเอง4กิโลกรัมก่อนที่จะให้ความเร็วแก่ไมเคิลได้เขาอยู่ตรงเส้นชัยไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะ
1: ไมเคิลเยี่ยมคุณวิ่งเหมือนค้างคาวจากนรกเลยเขาทำได้เท่าไหร่
0: เร็วขึ้น 0.6 วินาทีด้วยเจ็ตแพ็คด้วยประสิทธิภาพของนักวิ่งเพิ่มขึ้น 8% ดูเหมือนว่า CMM ช่วยพัฒนาร่างกายมนุษย์ได้จริงไอเดียสุดยอดผมชอบมากเลยแม้ว่ามันจะไม่ใช่เจ็ตแพ็คจริงๆก็ตาม
1: มันไม่ใช่เจ็ตแพ็คจริงๆมันไม่ได้ยกตัวผมขึ้นจากพื้นแต่ผมไม่คิดว่ามันจะได้ผลแต่ก็ได้ผลนะพูดถึงเรื่องยกตัวขึ้นจากพื้นมันต้องมีอะไรสักอย่างแถวนี้ที่จะยกตัวผมขึ้นไปในอากาศได้ไม่มีอะไรบอกว่ายอดมนุษย์ต้านแรงโน้มถ่วงได้เหมือนสไปเดอร์แมนนี่คืออุปกรณ์แต่งกำแพงส่วนบุคคลมันใช้ตัวดูดเพื่อปีนมันทำงานแบบนี้ผู้สวมกดแผ่นแนบกับกำแพงปั๊มจะดูดอากาศออกไปสร้างเซลล์สุญญากาศขึ้นมาแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักร่างกายของมนุษย์ได้แผ่นที่เท้าเป็นตัวเสริมถ้าคุณอยากจะดูดได้4จุดถึงตาผมเดี๋ยวเวลาช่วยเห็นว่ามันทำยังไงแมสมันคือชุดสไปเดอร์แมน
0: คุณดูไม่เหมือนสไปเดอร์แมนเลยสักนิดลงมานี่ผมจะคุยกับคุณเรื่องนี้หน่อยเจ้าเพี้ยน
1: ผมไม่ได้ยินคุณเลยจะลงมาแล้วนะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณพูดไม่เหมือนสไปเดอร์แมนหรือดูเหมือนสไปเดอร์แมนคุณเกือบจะไต่กำแพงตึกได
1: ้ดีนะมันไม่เป็นแบบนี้ตอนนี้ผมอยู่ข้างบน
0: การไปเยี่ยม ASU เปิดความคิดของผมอนาคตอยู่ในอุปกรณ์สายรัดเพื่อเข้าใจความเป็นยอดมนุษย์ของเราหุ่นยนต์ที่สวมได้คือกุญแจสำคัญและไม่มีที่ไหนที่จะรักหุ่นยนต์เหมือนญี่ปุ่นเราเดินทางไปตะวันออกและผมมีเซอร์ไพรส์ให้มิชารวมทั้งเกมเทนนิสด้วย
1: เยี่ยมไปเลยคุณเสริมได้เจ๋งมากแต่ผมไม่คิดว่าคุณจะปิดเรื่องนี้เอาไว้เกิดอะไรขึ้น
0: สังเกตเห็นด้วยเหรอ ผมนึกว่าผมซ่อนมันมิดแล้วนะเนี่ยนี่คือชุดเพิ่มพลังแบบไร้สาย
1: มันคืออะไร
0: มันคือกล้ามเนื้อเพิ่มเติมภายนอกอ่ะเจ๋งไหมล่ะนี่คือ UPS ชุดสูตรเพิ่มพลังไร้สายมันคือกล้ามเนื้อประดิษฐ์สวมได้ปั๊มอยู่ในรองเท้าเหยียบมันเพื่อปล่อยอากาศซึ่งจะไหลผ่านท่อในชุดทำให้เจลในกล้ามเนื้อสวมได้หดตัวหมายความว่าผมจะสามารถเสิร์ฟเอชได้มากขึ้นและเอาชนะมิชชาได้
1: มันสร้างแรงดันได้เท่าไหร่อ่ะคุณเนี่ยแรงเพิ่มมากเท่าไหร่อ่ะ
0: 4กิโล
1: ผมจะวัดตอนที่คุณเสิร์ฟนะผมมีแอปที่จะบอกว่าคุณเสิร์ฟได้เร็วแค่ไหน
0: คุณนี่มีแอปทุกอย่างเลย
1: ผมจะทดสอบลูกเสิร์ฟของเขาโดยไม่มีกล้ามเนื้อพิเศษก่อนและครั้งที่2มีเพื่อดูว่าเทคโนโลยีนี้ทำได้แค่ไหนความเร็วลูกเสิร์ฟเพิ่มขึ้น 11% น่าประทับใจโอเคพร้อมนะ
0: ว้าวใจเย็นมันอาจจะเพิ่มพลังให้คุณแต่ไม่ได้เพิ่มความแม่นยำอ่ะ
1: ชุดเอ็กโซยอดเยี่ยมแต่ความฝันของผมคือการได้เห็นเทคโนโลยีเพ้อฝันที่สร้างภาพในจินตนาการวัยเด็กของผมและมันทำให้ผมเนี่ยอยากจะเป็นยอดมนุษย์ในตอนแรกสรุปคือผมอยากจะดูเหมาะสมและแม็กซ์มีบางอย่างมาโชว์ผมโอเคผมหลงทางแล้วล่ะผมน่าจะพบกับแม็กซ์ที่ Active Link ของ Panasonic แล้วนะที่นี่เขาบอกว่าเขามีอะไรมาให้ผมด้วยก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็น Exoskeleton หรืออะไรแต่เขาบอกว่ามันถูกกฎหมายและผมต้องดีใจแน่เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะ
0: เจ๋งใช่ไหมล่ะ
1: ยอดมากเลยมันเจ๋งมาก
0: มันใช้การได้จริงๆนี่คือของจริงผมกำลังสวม Power Loader Line PLL04 มันคืออุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์พลังสูง2ตัวเพื่อช่วยผมเดินทางเทคนิคมันเรียกว่า Exoskeleton Exoskeleton กาลครั้งหนึ่งมันมีอยู่แต่ในหนังตอนนี้มันมีอยู่จริงชุดกลไกเหล่านี้สวมไว้ด้านนอกส่งเสริมการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราทำให้เราสามารถเดินเป็นใหม่ๆได้ทั้งที่แบกของหนักๆไว้ได้อย่างง่ายดายผมรู้สึกเหมือนเป็นโรโบคอปผมรู้สึกเหมือนมันทำให้คุณดูโง่ มันยอดเยี่ยมมันเป็นความรู้สึกที่ดี
1: ผมประทับใจนะตอนที่คุณบอกว่าคุณมีอะไรเจ๋งๆมาโชว์นี่เป็นสไตล์เอ็กโซสเกเลตันผมสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วมันน่าประทับใจเยี่ยมมาก
0: ไม่ใช่อันนี้มันอยู่ข้างใน
1: อะไรอยู่ข้างในอ
0: ่ะอันนี้แค่ช่วยผมเดินขึ้นเนินได้มีมากกว่านี
1: ้เอ็กโซสเกเลตันในความฝันผมคือเครื่องจักรขนาดยักษ์คุณปีนเข้าไปในนั้นแล้วก็ไร้เทียมทานทันทีคุณจำหนังเรื่องเอเลี่ยนได้ไหมตอนที่ริปลี่ขย่อพาวเวอร์โหลดเดอร์เครื่องยักษ์จอกศักดิ์สิทธิ์ของเอ็กโซสเกเลตัน
0: นี่คือสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่เรามาดูมันพาวเวอร์โหลดเดอร์ MS-02 ละ
1: คุณทำได
0: ้ปฏิกิริยาที่ผมรอ
1: คุณพบมันแล้วโอเคทีนี้นี่คือเอ็กโซสเกเลตันที่สมบูรณ์เดี๋ยวคุณบอกว่ามันคือพาวเวอร์โหลดเดอร์สุดยอด
0: มันไม่ใช่ของเล่นมันคือของแห่งอนาคตเนี่ย
1: ขอลองหน่อยได้ไหม
2: ได้สิ
0: ต้องขอลองเสมอเลยนะ
1: โอ้คุณแค่นั่งลงบนบอร์ดจักรยานวางเท้าเอาไว้บนแท่นวางเท้าแล้วก็แค่จับเครื่องควบคุมแล้วคุณก็เข้าไปแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ง่ายมากก็เอามือจับที่จับแล้วมันก็จะทำตามทุกการเคลื่อนไหวควบคุมง่ายมากด้วยตัวคุณเองแค่เข้าไปนั่งแล้วก็ใส่ทุกอย่างเอาไว้มันง่ายมาก
0: มีการเคลื่อนไหวทุกองศาตามที่คุณต้องการใช่ไหมคุณขยับไปมาอย่างซับซ้อนได้
1: มหัศจรรย์มากเลย
0: MS-02 ตัวจับการผลักดันและทิศทางการเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมมอเตอร์ที่ช่วยยกน้ำหนัก50กิโลกรัมในแขนแต่ละข้างตัวต้นแบบนี้พัฒนาเพื่อสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บอย่างในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นมิตรกับคนงานและเด็กคนแก่ผู้ชายและผู้หญิงในอนาคตจะมีกำลังของยอดมนุษย์ได้เพียงแค่กดปุ่ม
1: ผมกำลังจะทดสอบกำลังเหนือมนุษย์เดี๋ยวนี
0: ้ผมไม่รู้ว่าคุณจะกังวลทำไมผมไม่ประหม่าเลย
1: ช่วยเบาๆหน่อยนะ
0: มันจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรได้มิชาคุณยักษ์ล้มทับคุณทับคุณแหลกเหรอ
1: ผมยังต้องหาเลี้ยงตัวเองนะโอ้โ
0: หโอ้ MS-02 มีด้านอ่อนโยนซะด้วย
1: อ่อนโยนกว่าจริงช้า
0: หรืออาจจะไม
1: ่ยังไม่ตาย
0: เราอยู่ในญี่ปุ่นที่ความรักต่อหุ่นยนต์มีอยู่ทั่วไปจนคนที่นี่สร้างเอ็กโซสเกเลตันไว้ในบ้าน
1: เหมือนหลังนี้เหรอ
0: นั่นมันวัดนี่คือบ้านญี่ปุ่นและนั่นคือเอ็กโซสเกเลตันมันใหญ่กว่าที่ผมคิด
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พบกับทีมสเกเลตันนิกซ์และผลงานล่าสุดของพวกเขาหุ่นยนต์สเกเลตันรุ่นที่5ที่สูง 2.8 เมตรคนเหล่านี้กำลังสร้างบทสรุปของเอ็กโซสร้างเอง
1: สเกเลตันอันนี้ทำอะไรได
0: ้มันเดินไปทั่วๆและดูเจ๋งสุดๆพลังยอดมนุษย์ของมันคือความสนุกและทำให้ผมตื่นเต้น
1: แสดงให้เห็นหน่อยได้ไหม
2: อ
1: ๋
2: อได้เลยครับได้เลย
0: คุณต้องคล่องแคล่วหน่อยถึงจะเข้าไปในนั้นได
1: ้ต้องมีกางเกงหนังด้วยใช่ไหม
0: ใช่จำเป็นเลยนะ
1: งั้นต้องเปลี่ยนกางเกงแล้ว
0: ถอยมา
1: โอ้ว้าวว้าวเจ๋งสุดยอดไม้ตายของเครื่องจักรนี้คือมันแทบไม่หนักเลยเมื่อเทียบกับ Power Loader ยักษ์ที่เราเคยเห็นมาแล้ว
0: ผมมองไม่เห็นเขาด้วยซ้ำผมเห็นแต่หุ่นยนต์ยักษ์ตรงหน้าผมคุณแทบจะไม่รู้ว่ามันมีมนุษย์อยู่ในนั้น
1: หนักแค่40กิโลมันไม่มีมอเตอร์นอกจากที่มือทั้งตัวมันทำงานด้วยระบบเชื่อมต่อของคานหมายความว่าชุดนี้สะท้อนการเคลื่อนไหวของผู้สวมออกมาในระดับใหญ
0: ่คุณอยากจะสวมมันทุกๆเช้าที่บ้านคุณ
1: ผมทำนะเราเข้าไปในนั้นได้ไหม
0: ตอนแรกมันใหญ่มากแต่แค่นั้นแหละมันทำอะไรไม่ได้มากจนกว่าจะมีคนเข้าไปในนั้นแล้วเคลื่อนไหว
1: แล้วมันจะน่าทึ่งใช่มาเลย
0: คุณยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยังกับเด็กตื่นมาในเช้าวันคริสต์มาสเลยนะโอ้เปียโนยักษ
1: ์นั่นแหละสุดยอดผมกำลังเล่นเพลงบลูส์คุณแค่บอกไม่ได้ผมคือคนเล็กโรโบคอปทรานสฟอร์เมอร์ในหนึ่งเดียว
0: ที่จริงคุณดูเหมือนเอ็ดเวิร์ดมือกันไกลบนไม้ต่อขาให้ผมเกาหัวให้ไหม เวลาคุณคันตรงจุดที่เกาไม่ถึงโอ้ผมเกาหลังผมได้แล้วอ่ะเยี่ยม
1: มันง่ายมากผมคิดว่าเราต้องสร้างเอาไว้สักตัวเพื่อความสนุก
0: รู้ไรไหมมิชชาเราน่าจะสร้างเครื่องหนึ่งจริง
1: ๆเอ็กโซสเกเลตันเหรอต้องสนุกแน่
0: แต่ไม่ใช่แค่ยอดมนุษย์ซูเปอร์ฮีโร่ใช่เราหาอุปกรณ์หุ่นยนต์ได้เราผูกติดพลังพิเศษที่ต้องการได้เหมือนเจ็ตแพ็คที่เราเคยลอง
1: ผมอยากได้อุปกรณ์ช่วยบินจะได้เป็นฮีโร่คนโปรดของผมไอรอนแมนผมอยากจะดูหน้าทึ่ง
0: คุณมีค่าสำหรับผมมากกว่าตอนตายมิชาแต่คุณได้จะเป็นพระเจ้าในหมู่ชนสัญญาเราจะสร้างอุปกรณ์หุ่นยนต์ให้แขนคุณอะไรที่ทำให้คุณแข็งแกร่งสุดๆและเป็นอาวุธไปด้วยเครื่องพ่นไฟ
1: ตราบใดที่ผมเป็นของจริงไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่หลอกแล้วเราทำเหมือนในหนังได้โดยไม่ต้องใช้วิชวลเอฟเฟกต์หรือแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เราทำเอฟเฟกต์ที่ใช้ได้จริงเราทำสิ่งที่เราอยากทำซูเปอร์พาวเวอร์ของจริงและเทคโนโลยีเพ้อฝันที่ผมจินตนาการตอนที่เป็นเด็กใช่
0: เราต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเราอดัมเทรเนอร์อัจฉริยะผู้เชี่ยวชาญด้านเมกาทรอนิกส์ชายคนนี้เคยสร้างหุ่นยนต์ต่อสู้มาแล้วแต่เอ็กโซสเกเลตันทำเองขนาดเท่ามนุษย์ที่มีอาวุธมันยากที่จะขอให้ใครทำ
1: ว่ากันว่าความสำเร็จคือการเตรียมตัว 90% และออกแรง 10% แม้คุณจะกำลังสร้างไอรอนแมนเมื่อเราอยู่ที่ญี่ปุ่นเมืองหลวงเทคโนโลยีของโลกเราก็มองหาสิ่งที่จะช่วยเราสร้างกรอบความคิดของเอ็กโซสเกเลตันต้นแบบของเรา
0: ซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนมีแอคชั่นฟิกเกอร์และเรากำลังจะเป็นอมตะในแบบ3มิติตอนนี้เราสามารถสร้างแอคชั่นฟิกเกอร์แล้วแต่งตัวมันแล้วก็ใส่สเกเลตันนิกลงไปได้แต่มันจะเจ๋งกว่ากันแค่ไหนถ้าเรามีโมเดล3มิติจริงๆของตัวเอง
1: ผมว่ามันต้องเจ๋งแน
0: ่นี่คือ Panasonic 3D Photo Lab เอาละมันใช้กล้อง120ตัวถ่ายภาพพร้อมกันใน1ส่วนพันวินาทีเพื่อจับภาพขนาด 2,000 ล้านพิกเซลของข้อมูลภาพมันมากพอจะสร้างฟิกเกอร์3มิติของเป้าหมายแม้ว่าคุณจะเคลื่อนไหว3 2 1
1: เราดังแล้วสิวงป๊อปญี่ปุ่นอยากถ่ายเซลฟี่กับเราอย่าได้ลายเซ็นได้ไหมต่อไปฮิตแน่นอนมาผมพร้อมจะเจอปาปาราซี่แล้ว
0: คุณแค่สนุกกับการเป็นที่สนใจผมว่ามันเหมือนมนุษย์อย่างน่าเหลือเชื่อ
1: นั่นไม่ใช่ผมคุณเจอมันที่ไหน
0: อย่าทำมันหักนะ
1: okay.
0: มันบอบบางมากเราต้องรอของเราก่อน
1: เรากำลังทำภารกิจเพื่อการเป็นซูเปอร์ฮีโร
0: ่ในเวลาแค่5วันผมวางแผนเปิดตัวด้านอำนวยการพร้อมมิชชาเป็นคนนำทางในดินแดนรกร้างหลังหายนะภัย
1: ซึ่งสำหรับเราหมายถึงการเดินทางไปอังกฤษเพื่อทำให้เอ็กโซสเกเลตันของเรามอบซูเปอร์พาวเวอร์ที่แท้จริงให้เราด้วยความช่วยเหลือจากทีมเมกาทรอนิกส์ของเราน
0: ั่นเขาละรุสวัสดิ์อดัม
3: รุสวัสดิ์ครับทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
1: สบายดีครับขอบคุณมากที่ช่วยเราเรื่องไอเดียเอ็กโซสเกเลตันสุดเพี้ยนเนี่ย
0: และมันเพี้ยนจริงๆผลงานของเราจะทำเรื่องซูเปอร์ฮีโร่อย่างกล้าหาญการแสดงจะเป็นของจริง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: มันจะไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์
3: กล่องนี้มาส่งให้พวกคุณ
0: โอ้ผมรู้ว่ามันคืออะไร
3: งั้นผมจะไปเตรียมเวิร์กช็อปแล้วก็ปล่อยพวกคุณเอาไว
0: ้โอเค
1: จ
0: บ
1: เ
3: ดี๋ยวเจอกันครับ
0: โอ้ผมว่ามันจะสวยไม่อยากเชื่อเลยว่าผมตื่นเต้นแค่ไหนกับโมเดลเล็กๆพวกนี
1: ้ของเล่นก็คือของเล่นเอาละคุณใช้ประโยชน์จากมันเริ่มงานออกแบบผมจะไปเอาเสื้อคลุมมาสวมแล้วไปที่เวิร์กช็อป
0: ใช่ผมด้วยผมต้องสร้างโครงเพื่อรองรับซูเปอร์พาวเวอร์ของมิชาผมจึงใช้หุ่นจำลอง3มิติของเขาได้แรงบันดาลใจจากอุปกรณ์หุ่นยนต์เราลองทำเพื่อความเร็วกำลังและความคล่องตัวเราจะสร้างโครงร่างและใส่ไว้ในนั้นมิชาต้องแข็งแกร่งมากต่อสู้ได้ดีและพ่นไฟได้เราต้องให้เอ็กโซสเกเลตันรองรับมัน
1: ผมในทางกลับกันต้องทำงานกับอาวุธและมีบางอย่างที่ผมต้องดู
3: โอเคนี่คือเครื่องพ่นไฟที่เราจะติดไว้ในแขนคุณหรืออะไรที่คล้ายกัน
1: เจ๋งสุดๆเลยเราไม่อยากติดแก๊สไว้ที่หลังมากเกินไปใช่ไหม
3: อาจจะไม่
1: เราอาจจะควรใช้ทางอื่นนะและใช้เครื่องดับไฟมากกว่าเครื่องสร้างไฟอ่ะซุปเปอร์ฮีโร่ดับไฟไหม้ยอดเยี่ยมเลยลองคิดดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง
2: โอเค
1: เฮ้ยมันเข้ากันได้อย่างดีเลย
0: ผมเพิ่งเริ่มสร้างเครื่องพ่นไฟ
1: พูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยนะแทนที่จะสร้างไฟสารหน่วงไฟผมจะสร้างปืนน้ำแทน
0: ตอนน
1: ี
0: ้มันคือปืนน้ำเหรอฮะ
1: มันคือปืนน้ำที่ดีทำต่อไปนะ
0: ทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างโครงร่างของผมต้องแข็งแกร่งพอที่จะรองรับปืนน้ำและหมัดยักษ์โดยที่ไม่ทำให้มิชาเป็นไส้เลื่อนเมื่อพูดถึงหมัดการให้พลังมันคือผมคิดถึงลูกสูบอะที่ผมเคยพยายามทำให้เคลื่อนไหวโดยพื้นฐานผมต้องการหมัดที่ให้พลังด้วยแก๊สกระบอกสูบแบบนี้สามารถส่งแรงที่จำเป็นได้ในการยิงครั้งเดียว
1: โอ้พวกคุณต้องชอบมันแน่เลย
0: เอามาจากไหนเนี่ยฮะ
2: ใหญ่มาก
1: คุณบอกว่าคุณกำลังหาลูกสูบใช่ไหมผมอันนี้อาจจะใช้ได
2: ้ใช่แต่โชคร้ายเมื่อพูดถึงการอ่านอากาศใหญ่กว่าไม่ได้ว่าดีกว่าเสมอไป
0: ผมพยายามบอกคุณมาหลายปีแล้ว
1: แล้วคุณคิดว่าไง
2: สิ่งที่เราต้องการคือบางอย่างที่มีช่องเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าในนี้และมันจะเติมอากาศได้เร็วกว่าแล้วเราจะได้ความเร็วมากกว่าลูกสูบของเรา
1: แต่ผมต้องกระตุ้นลูกสูบผมจะเหวี่ยงหมัดไปเลยไม่ได้แม็กซ์คิดค้นแผนที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดเย็นเป้ทำความเย็นสำหรับเดินในทะเลทรายเพื่อจะต่อยผมต้องมีกระบอกสูบแก๊สเติมแรงอัดไว้ที่หลังเมื่อผมปล่อยแก๊สใครสักคนหรืออะไรสักอย่างจะโดนสำหรับแขนเจ็ตพลังน้ำผมจะมีถังรับแรงดันและที่เก็บน้ำอยู่ที่บ่าเพราะว่าผมพร้อมจะถ่ายโคลสอัพแล้วแต่ผู้กำกับของผมแม็กซ์รู้สึกว่าผมต้องใช้ความช่วยเหลือเล็กๆในการเข้าถึงตัวละครและเขาคิดว่าเขามีคำตอบในญี่ปุ่น
0: เอาล่ะมิชาคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงให้คุณสวมแว่นอันนี้คือมันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆนี่คือแว่นตาเปลี่ยนรูปเป็นคนและมันหมายความว่าผมทำให้คุณกระพริบตาได้ทุกเมื่อที่ผมต้องการผมควบคุมคุณได้โดยสมบูรณ์พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยซึกุบะในญี่ปุ่นแว่นตานี้แสดงอารมณ์แทนเราว่ากันว่าความคิดและความรู้สึกครึ่งหนึ่งของเราแสดงออกมาผ่านสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดและตาของเราคือส่วนสำคัญมันสนุกมากแต่ก็ยังมีความจริงจังอยู่ด้วยลองนึกภาพว่าคุณคือพยาบาลแล้วคุณต้องนำข้อมูลที่แย่มากๆไปบอกคนไข้แต่วันนี้คุณมีความสุขมันจะทำให้คุณเข้าถึงตัวละครนี่คืออารมณ์พิเศษที่คุณทำไม่ได้ตามปกติหรือเพราะว่าคุณจะชอบไอเดียนี้ที่สุดถ้าคุณเล่นโป๊กเกอร์คุณจะได้ไพ่ที่แย่มากๆคุณทำหน้ามีความสุขได้ทีนี้มิชาสามารถเป็นมิตรโกรธตื่นเต้นหรือเศร้าได้โดยไม่ต้องขยับกล้ามเนื้อหรือรู้สึกอะไรเขายังสามารถจ้องตาได้อย่างจริงจังคุณไม่รู้ว่าคนเรากระพริบตาบ่อยแค่ไหนจนกระทั่งคุณกดปุ่ม
1: คุณพูดอะไรหรือเปล่า
0: ผมแค่บอกคุณถึงแว่นตาที่น่าเหลือเชื่อนี
1: ่โอ้แว่นเปลี่ยนรูปเป็นคนเหรอใช่มันยอดไปเลย
0: บางครั้งผมก็เกลียดคุณนะ
1: เรากำลังยุ่งกับการสร้างเอ็กโซสเกเลตันหลังจากตกหลุมรักตัวอย่างที่น่าประทับใจ
0: มันมีความพิเศษเพราะเรากำลังสร้างหนัง
1: และการแสดงผ่านโผนทั้งหมดที่ผมจะแสดงขณะสมมันจะเป็นของจริงไม่มีสเปเชียลเอฟเฟคไม่มีการโกง
0: มิชาต้องท็อปฟอร์มเพื่อหนังของเราแม้ว่ามิชาจะมีรูปร่างที่ดีสำหรับผู้ชายการมีใบหน้าหล่อเหลาแบบเหนือมนุษย์ก็อาจจะช่วยดึงดูดผู้ชมได้เวลาที่ผมคิดถึงซูเปอร์ฮีโร่มันเกี่ยวกับพลังพิเศษความสามารถในการบินรั่วไต่
1: กำแพงตัวใหญ่ตัวหล
0: ัก ใช
1: ่โอเค
0: มันต้องโชว์ออฟหน่อยแต่ถ้าเราทำให้มันเจ้าเล่ห์หน่อยล่ะถ้าเราคิดเรื่องเปลี่ยนร่างแบบกิ้งก่าล่ะ
1: เหมือนมิสทิกในเรื่อง X-Men หรือทอมครูซที่ถอดหน้าได้
0: ใช่แล้วมันมีบางอย่างแถวนี้ที่ผมว่าเราต้องไปดูหน่อย
1: นำไปเลย
0: เรามาที่ว้าวบ้านของชาวญี่ปุ่นโนบุมิจิซึ่งภาพฉายไฮเทคของเขาที่ออกแบบร่วมกับ Intel ทำให้ทุกคนต้านทานไม่ได้หรือแปลกอย่างต้านทานไม่ได้เขาทำให้เราตะลึงเมื่อคลิปนางแบบและรูปร่างที่เปลี่ยนไปของเธอแพร่ระบาดแต่มันเป็นแค่วิชวลเอฟเฟคใช่ไหมคุณมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมันเป็นแบบทั่วไปมันไม่ได้ทำมาเฉพาะมันเหมือนการจัดวางศิลปะและมีเครื่องฉายภาพแค่เครื่องเดียวเมื่อใบหน้าเคลื่อนไหวภาพก็เคลื่อนตามได้เวลาดูว่าชายอเมริกันทุกคนจะได้ประโยชน์จากการแปลงโฉมไฮเทคนี้หรือไม่ โดยพื้นฐานแล้วมิชาสาวคนนี้จะแต้มจุดเล็กๆสีเงินไว้ทั่วหน้าคุณแล้วมันจะสะท้อนแสงเวลาแสงตกกระทบสะท้อนกลับไปสู่เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวสู่แล็ปท็อปสู่เครื่องฉายภาพจากนั้นมันจะติดตามใบหน้าของคุณแม้แต่ตอนขยับภาพนั้นจะอยู่กึ่งกลางใบหน้าของคุณพอดี

0: ว้าวภาพชายดวงตามิชาตาจริงๆของคุณหลับอยู่
1: ผมมองไม่เห็นตัวเองแต่ปฏิกิริยามันไม่ใช่อย่างที่ผมคาด
0: มันออกแบบมาเพื่อผู้หญิงญี่ปุ่นและมันแทบจะพอดีกับใบหน้าของคุณมันมี2อย่างที่ผมสนุกกับมันมาก1คุณเงียบได้ถึง3นาที25วินาทีประมาณนั้นและอีกอย่างก็คือผมเป็นคนที่ได้สนุกและคุณต้องทำเพื่อให้ผมสนุกขอบใจมาก
1: คุณต้องลองสักครั้งคุณต้องเห็นสิ่งที่มันทำได้เพราะแม้ว่าผมจะหลับตาผมก็รู้สึกเหมือนผมอยู่ที่อื่นผมเป็นส่วนหนึ่งของบางอย่างแม้ว่าผมไม่ได้เคลื่อนไหวมันเป็นความรู้สึกพิเศษ
0: ยอดเยี่ยมผมรู้ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มันยอดมากบอกตรงๆน่ากลัวมาก
1: ผมไม่มั่นใจว่ามันคือหน้าตาที่เราอยากทำให้แม็กซ์สนใจที่แขนของผมหรือแขนพลังงานพิเศษของผมดีกว่าเพราะเรารับคำท้าในการสร้างชุดซูเปอร์สูทของเราที่มีพลังยอดมนุษย์เอ็กโซสเกเลตันของเราใกล้พร้อมแล้วสำหรับการเปิดตัวในหนังได้เวลาที่เราจะพาปืนใหญ่ไปทดสอบแล้วเป้าหมายของปืนน้ำของผมคือความแม่นยำและระยะยิง
2: น่าจะได้แล้ว
1: เติมตัวดูดด้วยน้ำให้พอและเราจะสามารถดับไฟได้ด้วยสิ่งนั้น
2: ผมคิดว่างั้น
1: น่ะทดสอบไฟนับ3 2 1เย
0: ้ช่วงเวลาแห่งความจริงหมัดลูกสุดของเราด้วยกำปั้นนี้ผมจะทำลายล้างได้อย่างเต็มที่ผมชอบการที่เรามั่นใจว่ามันจะได้ผลแต่เราจะออกไปเผื่อว่ามันไม่ได้ผลและถ้ามันไปได้สวยรถเข็นคันนี้จะพุ่งกลับไปทางนั้น
2: โอเคพร้อมไหม
0: พร้อม
2: ตกลง
0: 3
2: 2
0: 1มันได้ผล
2: เยี่ยม
0: นี่คือผลลัพธ์แต่ผมอดคิดไม่ได้ว่าเราขาดอะไรบางอย่างในหนังของผมจะให้เขายกรถ
1: ถ้าผมยกรถจุดศูนย์ถ่วงจะทำให้ผมหน้าคว่ำ
0: งั้นลองใส่น้ำหนักถ่วงไว้ที่หลังคุณเป็นไงมันจะทำให้คุณสมดุล
1: ใช่แต่แบบนั้นก็เดินไม่ได้สิ
0: คุณกำลังเล่นอะไรอยู่อดัม
2: ใช่สิ่งที่ผมเชื่อมตรงนี้คือเครื่องกว้านจากรถยนต์ทั่วไปและเราสามารถเคลื่อนย้ายทุกอย่างได้ด้วยมัน
0: เยี่ยม
1: คุณคิดว่าเราจะโยนมันข้ามคือหรือคานแล้วเราจะใช้มันยกรถได้อย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ผมว่าเราใช้ลากของดีกว่า
0: แนะนำได้ดีรถมีล้อดึงรถออกให้พ้นทางดีกว่าพยายามยกมันขึ้นไปในอากาศ
1: เป็นความคิดที่ดีนะ
0: เพิ่มน้ำหนักลงไปในการทดสอบนี้กันผมจะเริ่มเอง
2: พร้อมไหม
0: เข้าไปแล้วนะ
1: พร้อมแล้ว
2: เอาละ3 2 1
0: มันมีพลังบังคับทิศทางไม่ค่อยดีนะ
1: มันยอดเยี่ยมนะมันเหมือนสิ่งจะเป็นอันดับ3ของชุดยอดมนุษย์เลยยอดมากเลยคิดได้เยี่ยมมากอะดำ
0: สิ่งเดียวที่เราต้องออกแบบเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่จะพาผมออกไปจากถังขยะนี้
1: ผมจะไปหาอะไรสักอย่าง
0: มิชาอย่าไปจิบชาโดยไม่มีผมเลยมิชา
1: เอาล่ะทุกคนเริ่มกันได้เลย
2: ถ้าเราเชื่อมไหลเข้ากับเจ้าพวกนี้ได
0: ้สำหรับผมแล้วมันเริ่มหนักมากขึ้น
1: เหมือนกลุ่มอเวนเจอร์เอ็กโซสเกเลตันของเรารวมกันได้อย่างดีแต่มันจะตรงกับจินตนาการของเราและทำให้คนดูหนังตะลึงได้หรือไม่โอ้สำเร็จแล้วนี่คือซุปเปอร์สูตรทำมือ
0: มันดูน่าเชื่อถือเหมือนกันนะใช่ไหม
1: มันดูยอดไปเลยอ่ะผมว่าพอเราใส่ที่รองมันจะสวมได้สบายนะมันต้องสนุกแน่ๆคอยดูสิเรามีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยียอดมนุษย์ที่สมบูรณ์และใส่ทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้มาเพื่อสร้างซุปเปอร์สูทของเราเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผลงานเราทำไม่ได้คือการบินมันหนักเกินไปผมพาแม็กซ์ไปเยอรมันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคุณซี
3: วันนี้
0: ยินดีที่ได้รู้จักผมแม็กซ์นี่คือมิชาน
1: ี่คือแฟรงกี้สัพพทาผู้สร้างฟรายบอร์ดแกดเจ็ตที่ทำให้คนธรรมดาทำเรื่องไม่ธรรมดาได
0: ้แต่ถ้าคุณคิดว่ามันดูยากแล้วลองทำด้วยอุณหภูมิแค่3 องศาเซลเซียสกลางฤดูหนาวดู

0: ปรับมือใหม่ฟลายบอร์ด
1: มันเป็นสถานที่ฝึกยอดแย่หรือเปล่า
2: โอ้ใช่มันคือสถานที่ฝึกยอดแย่แน่นอนเลยล่ะครับ
1: ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยเราทำได้แค่ดูเฮ้ย3องศา
0: น้ำที่เขาลงไปแค่3องศาเองเน
1: ี่ยนั่นแหละนั่นแหละไอรอนแมนเหนือทะเลสาบจำตอนที่โทนี่สตาร์คบินไปรอบๆเวิร์กช็อปเป็นครั้งแรกได้ไหมนั่นแหละชุดซูเปอร์สูทชุดโปรดของผมและพลังยอดมนุษย์สุดโปรดตลอดกาลตอนนี้ผมอยากจะเป็นแฟรงกี้บ้าง
0: ไฮโดรแมน
1: ฟรีซิ่งไฮโดรแมน
2: ว้าว
0: ฟลายบอร์ดถูกรัดไว้กับเท้าของแฟรงกี้และแรงขับเคลื่อนมาจากเจ็ตสกีที่เชื่อมต่อกับทุกอย่างแรงดันน้ำควบคุมด้วยอุปกรณ์ที่มือและการกระโดดขึ้นไป 30-35 ฟุตเหนือน้ำนั้นเป็นไปได้อย่างน้อยก็สำหรับมือโปรอย่างแฟรงกี้เขาดูสนุกกับผลงานของเขาจริงๆใช่ไหม
1: ฮะโอ้ลังกาหลัง2รอบไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะเปลี่ยนจากการแช่ในน้ำเย็นและขึ้นมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปเพราะตอนนี้คุณจะรู้ว่ามันหนากว่าเมื่อขึ้นมาเจออากาศแต่เขาก็ทำอ่ะนะ
0: และยังยิ้มได
1: ้สิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของเขาคือเซิร์ฟบอร์ดบินได้มันมีจุดสิ้นสุดในความสามารถของเขาไหมเนี่ยนี่คือโฮเวอร์บอร์ดบอร์ดเส้นใยคาร์บอนสามารถเซิร์ฟได้8เมตรเหนือผิวน้ำและเกือบ40กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: เขาบอกผมมิชาว่ามันหนาวที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมา
1: ผมว่ามันหนาวที่สุดเท่าที่ใครก็ตามเคยทำมาหมอนั่นรู้วิธีเล่นสนุก
0: เล่นสนุกแบบนั้นสนุกตรงไหน
1: ผมว่าเราน่าจะไปรับเขาขึ้นเรือนะ
0: โอ้ผมว่าเขาน่าจะจิบชาร้อนๆ
1: แฟรงกี้สปาทาคือชายในหมู่ชายเพราะเขาหนาวจัดและเขาทำเพื่อความสนุกของคุณและของเรา
0: ของเราซะส่วนใหญ่
1: ของเราซะส่วนใหญ่ตำนานชัดๆเลย
0: น
1: ่
0: าสะใจมากแฟรงกี
2: ้โอ้พระเจ้า
1: พาเขาขึ้นฝั่งซะ
2: ใ
0: ช่คุณน่าจะเข้ามาข้างใน
1: ทำให้เขาอบอุ่น
2: ใช่
1: ทำให้แฟรงกี้อบอุ่น
2: ขอบคุณมันหนาวสุดๆเลย
0: ถ้าคุณคิดว่าความสามารถยอดมนุษย์ของแฟรงกี้จะหยุดทันทีที่เขาถึงฝั่งคิดใหม่นะเขากำลังทำโครงการลับสุดยอดและจะเผยความลับว่าอะไรเป็นไปได้ไฟบอร์ดแอร์มีการแสดงผ่านผลเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องใช้น้ำยกเว้นใช้มันเป็นตาข่ายเพื่อความปลอดภัยระหว่างนั้นเราก็ออกมาที่ผับวันนี้มันตื่นเต้นมากพอแล้วและเราอยู่ในเมืองหลวงเบียร์ของโลกมีเวลาพักเล็กน้อยให้เราใคร่ครวญถึงความเป็นดาราที่กำลังจะมาถึง
1: เฮ้ย
0: ผมชอบสไปเดอร์แมนแต่ชุดเขามันรัดเกินไป
1: ก็ไม่ต้องใส่คุณเปลือยกายโหนไปมากลางอากาศได้ไม่ต้องใช้ชุดของเขาซุปเปอร์พาวเวอร์เดียวที่ผมต้องการตอนนี้คือพลังที่เสิร์ฟเบียร์ให้ผมได้ทันที
0: มันต้องเป็นพลังยอดมนุษย์ขั้นสูงสุดเบียร์แมนคุณจะมีผ้าคลุมด้วยไหม
1: เราทำได้เราเสิร์ฟเบียร์ไม่มีวันหมดได
0: ้จริงเหรอเบียร์ที่ไม่มีวันหมดเป็นไอเดียที่ล้ำมาก
1: เรามีอะไรบ้างอ่ะทั้งเบียร์เบียร
0: ์ไอเดียอันตรายและคุณต้องทำอย่างระมัดระวังมาก
1: ๆเราไม่ต้องการปั๊มเราต้องการแค่แรงโน้มถ่วง
0: เบียร์จำนวนหนึ่งในถังท่อนิดหน่อย
1: และแรงดันน้ำพื้นฐานแรงโน้มถ่วงจะดันเบียร์ไปตามท่อ
0: และตราบใดที่เราถือแก้วไว้ด้านล่างของท่อที่น้ำจะรักษาระดับตามธรรมชาติเราก็จะสร้างภาพแก้วเบียร์ไร้ก้นได้อย่าทำแก้วแตกล่ะใช่เยี่ยมเลยมันแนบชิดกันอย่างดี
1: มันจะได้ผลไหมผมจะไม่โดนเบียร์พ่นใส่ใช่ไหม
0: มันจะได้ผลด้วยเกียรติของลูกเสือ
1: มาทดสอบกัน
0: ใช่แต่เรามีโอกาสครั้งเดียวนะถ้าเราทดสอบมาแล้วมันรั่วทำไมเราไม่อดทนหน่อยล่ะผมรู้ว่าความอดทนไม่ใช่คุณสมบัติของคุณเราจะเข้าไปในรถตู้เก็บของเข้าไปในเมืองแล้วทดสอบมันที่นั่นเห็นด้วยเลย
1: แรงโน้มถ่วงดันเบียร์ลงไปบังคับให้มันเข้าไปในแก้วเบียร์เมื่อแก้วอยู่ต่ำกว่าทั้งเบียร์แต่ผมอยากถือแก้วที่ความสูงระดับเอวหมายความว่าทั้งเบียร์ต้องอยู่สูงกว่านั้นทุกอย่างต้องอยู่รวมกันในระดับสูงกว่าถ้ามันไม่แน่นจริงๆมันก็ไม่ถูกต้องอะนะ
0: ซึ่งมันไม่ง่ายอย่างที่ตาเห็นพร้อมไหม
1: พร้อมแล้ว
0: ผมจะปล่อยแรงดันแล้วนะ
1: ปล่อยมันไหลลงมาเลยเสียงฟังดูดีนะ
0: มันไหลลงไปแล้ว
1: เสียงฟังดูดีมากเบียร์แมนเริ่มงาน
0: พร้อมแล้วปล่อยเบียร์ได
1: ้โอ้ขอเบียร์อีกนิดคุณก็เดินไปรอบๆงานแล้วก็เดินไปคุยกับคนอื่นไปนานๆครั้งก็จะได้กินเบียร์ได้จิบเบียร์ความสามารถเหนือมนุษย์ที่ผมไม่เคยวาดฝันการไม่ต้องสั่งเบียร์อีกเลยกลายเป็นความจริงแล้ว
0: นี่เป็นความสำเร็จครั้งใหญ่
1: ผมมีความสุขนะเยอรมันให้ไอเดียสุดล้ำแก่เราและผมคิดว่าไอเดียนี้จะคงอยู่ต่อไปหลายต่อหลายรุ่นเลย
0: เอาละผมต้องไปหาเบียร์มาเพิ่มแล้วอยากได้สักแก้วไหม
1: ผมมีแล้วผมจะยืนอยู่ตรงนี้แบบหล่อผมคือเบียร์แมนตอนนี้ใน Machine Impossible เราเริ่มการสำรวจจักรวาลใหม่ของเทคโนโลยียอดมนุษย
0: ์ภารกิจของเราคือการค้นหาเครื่องจักรที่สามารถเปลี่ยนเราให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้
1: เรายังสร้างเอ็กโซสเกเลตันของตัวเองและจะแสดงหนังของเราเองด้วยเอ็กโซแมน
0: ผลงานของเราจะแสดงความสามารถเหนือมนุษย์ที่ต่างไปและมันคือของจริงและน่าทึ่งไม่มีกราฟิกไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต
1: ์เรากลับมาที่อังกฤษและตรงไปที่ฉาก
0: วิชาวันนี้คือวันที่คุณจะทิ้งความเป็นมนุษย์ไว้ข้างหลังชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคุณคิดว่าไง
1: ผมไม่รู้ว่าคุณเจอที่นี่ได้ยังไง
0: จริงๆมันหาที่ดูไร้สาระแบบนี้ได้ยากมากเลยนะ
1: มันจะต้องถ่ายหนังได้ดีแน่ผมประทับใจมากเลย
0: ว่าที่ซูเปอร์สตาร์ของเราแต่งหน้าทำผมแล้ว
1: เราพาผลงานชิ้นเอกของเราออกสู่โลกเรามีตัวประกอบมากมายและผลงานของเราก็กำลังจะพบกับความท้าทายที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้ผมว่าผมพร้อมแล้ว
0: เรียกมิชาพอลเล็กมิชาพอลเล็กมาที่ฉากด้วยผมชอบเวลาแผนการเริ่มเป็นรูปร่าง
1: แต่แผนการนี้มีจุดอ่อนชุดยอดมนุษย์หนัก1ตันผมรองรับมันได้แค่ไม่กี่นาทีครั้งแรกที่ผมสวมเอ็กโซสเกเลตันของเราผมก็รู้ว่าเราทำพลาดอย่างมหันต์เลยและเรายุ่งอยู่กับการคิดเรื่องสร้างสรรค์และวิธีทำให้มันดูดีจนเราไม่ได้คิดว่าเหล็กเนี่ยมันหนักมากแค่ไหนอ่ะนะ
0: มิชาผมมีความคิดผมเป็นผู้กำกับในการถ่ายทำวันนี้
1: ตกลงแผนการคือ
0: มาตรงแท่นไม้สิคุณจะหาสาวงามที่กำลังลำบากได้ยังไงเธออยู่ไหนสักแห่งคุณต้องกระแทกแท่นวางออกไป
1: เพ
0: ราะว่าไม่ต้องถามชื่อของผมอยู่บนบอร์ด
1: น
0: ี่ฟังผมต่อนะทัศนวิสัยหันไปทางไฟไฟนรกมีไฟอยู่ทั่วทุกที่ควันตลบอบอวลคุณหันไปพร้อมปืนใหญ่คุณดับม
1: ัน
0: ไม่ห้ามถามมาดิพลักตรงไปที่รถคุณจะเอารถออกไปได้ยังไงคุณจะต้องดันมันคุณจะต้องใช้เครื่องกว้านเบรกมือทำงานอยู่ล้อถลายมาหาคุณคุณหันไปสาวงามอยู่ตรงนั้นคุณอุ้มเธอขึ้นแล้วก็พาเธอออกมาสู่แสงอาทิตย์ตกดินเยี่ยมคุณเห็นด้วยไหม
1: ใช่งั้น
0: มาเริ่มกันเลย
1: ได้เลยแต่ผมโอเคตกลงเริ่มกันเลย
0: วิชาพอแล้วคุณพร้อมไหม
1: พร้อม
0: เดินกล้องเสียงพร้อมแอคชั่นด้านนอกลานของเก่า
3: ช่วยด้วย
0: กลางวันเอ็กโซแมนเข้าไปในรังผู้ร้ายและจัดการลูกสมุน5คนด้วยตัวคนเดียว
1: ผมยืนยังแทบไม่ไหวคุณต้องล้อเล่นนะ
0: เอาทำแบบสโลโมชั่นก็ได้ถ้ามันง่ายกว่า

0: เขาได้ยินเสียงสาวงามร้องให้ช่วยเธออยู่ด้านหลังแท่นไม้เหล่านี้หรือไม่เอ็กโซแมนใช้หมัดอัดอากาศของเขาฝ่าเข้าไปด้านใน
1: รับไปนี่ด้วยนี่โอเคไหมเนี่ยแม็กซ
0: ์แม้ว่าจะมีพลังเหนือมนุษย์มิชาก็แทบผลักแท่นไม้ไม่ไหวนะครับไปต่อเลยไฟให้สัญญาณไฟ
1: หนักกว่าเดิมเยี่ยม
2: ช่วยด้วย
0: เธอร้องอีกครั้งเปลวไฟโหมรุนแรงเธออยู่หลังกำแพงไฟเหล่านี้หรือไม
1: ่ช่วงนี้หนักมากจนผมแทบเดินไม่ไหว
2: ช่วยด้วย
1: เดี๋ยวนะอยากให้ผมดับกองไฟใช่ไหมทำไมผมต้องดับมันด้วยมันไม่เป็นไร
0: ใช้จินตนาการสิ
2: ช่วยด้วยช่วยฉันด้วย
1: มีน้ำมากพอจะดับกองไฟเยี่ยมเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นน่ะ
0: มิชาเธออาจจะอยู่หลังรถก็ได้หันหลังมิชาคำท้าต่อไป
2: ช่วยด้วย
0: เสียงร้องให้ช่วยเริ่มดังขึ้นเธอต้องติดอยู่ในรถแน่นอนใช่มิชาคุณต้องทุบกระจกนะ
1: เดี๋ยวนะทุบกระจกเหรอฮะ
0: นี่หนังของคุณหรือว่าของผมมิชาทำต่อไปซิเร็วเข้ามันจะต้องดูยอดเยี่ยมแน่จำไว้นะฮอลลีวูด
1: เดี๋ยวเวลาใช้หมัดอีกครั้งยอยเธออยู่ไหนเนี่ย
0: ลองดูใต้รถสิแค่บอกใบ้นะ
1: ผมก้มดูใต้ท้องรถไม่ได้ดูสิ่งที่ผมสวม
0: มันดึงมันทำอะไรก็ได้ที่ชุดให้คุณทำได้
1: ผมคิดดีนะ
0: รู้สึกได้ว่าหญิงงามติดอยู่ใต้รถเอ็กโซเตรียมอาวุธลับสุดยอดพลังมาด้วยเรื่องกว้าน
1: ผมมาแล้วที่รัก
0: เธอได้รับการช่วยเหลือเตรียมภาพคำคมๆและ
1: อะไรคุณเข้ามาในฉากทำไมเนี่ย
0: ผมต้องเข้ามาด้วยคาเมโอของผม
1: คุณทำลายหนังในฉากสุดท้ายเลย
0: นี่หนังผมต้องโผล่ในหนังตัวเองสิ
1: โอ้โหคุณทำลายหนังในฉากสุดท้ายอะ
0: นี่คือใบหน้าหนังรางวัลของผมแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้ว
1: ภารกิจนี้ทำให้เราได้ลิ้มรสโลกอนาคตที่หุ่นยนต์และมนุษย์รวมกันกลายเป็นยอดมนุษย์ไม่ถูกจำกัดด้วยของอย่างแรงโน้มถ่วงและหน้าตาเหมือนเดิมทุกวัน
0: เราเข้าใกล้กำลังและความเร็วยอดมนุษย์และไอรอนแมนและวูแมนอยู่ในหมู่พวกเรา
1: ผมคิดว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นและวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นเนี่ยผมจินตนาการอนาคตที่ความสามารถแบบเอ็กโซสเกเลตันจะอยู่ในชีวิตของทุกคนในเสื้อคุณในเป้ของคุณในกางเกงที่คุณสวมอยู่ผมแค่คิดว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นอสุรกายสำหรับหนังแต่ผมก็ดีใจนะที่เราทำกันได้สนุกมาก
0: ได้เวลามาที่นี่ยินดีด้วยทุกคนถ่ายเสร็จแล้ว
3: ตัวอย่างตอนต่อไป
1: เดินเวลาของ Machine Impossible สนุกจังเลยเราออกเดินทางกันจริง
0: ๆเมื่อเราเหยียบคันเร่งและมุ่งหน้าสู่โลกอนาคตของรถยนต์เยี่ยมไปเลย
1: นี่เป็นรถยนต์สุดพิเศษที่เราจะพาไปจุดที่เราคาดไม่ถึงได้ไหม
0: ไปต่อได้ไกลผมขี่ได้เร็วกว่าคนนั้นอีก
1: นั่นแหละวิธีทำหรือคิดให้พวกเขาเราเจ๋ง
0: ผมตื่นเต้นมากเลย
1: และเรามีความท้าทายที่จะสร้างรถยนต์ของเราเองที่ไม่เพียงจะวิ่งบนถนนเอาละเราเจอลูกระนาด
0: แต่วิ่งบนฟ้า Machine Impossible จะบินถลาเหมือนนกอินทรีได้ไหมเป็นไปได้สิ
1: หรืออย่างน้อยที่สุดโอ้พระเจ้า
4: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
5: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
6: กลับมาเถอะลูก
7: ไม่แก้แม่สิเรานะแม
5: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
6: รักแก้แม่เถอะลูก
8: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
6: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
5: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
9: ๆ
10: แม่เล่นอะไรเนี่ย
5: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
11: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
12: and welcome to the top.
13: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
14: We don't know what they are. It is your ability to read.
15: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
16: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งนะครับว่าช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกหนักบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับหลังจากนั้นฝนจะตกหนักในภาคใต้ครับช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมส่วนฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือแม่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติบางแห่งน้ำมากและไหลหลากครับเช่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวครับคุณผู้ชมครับสภาพน้ำป่าที่ไหลหลากบริเวณน้ำตกแม่สาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกครับเนื่องจากฝนที่

0: ตกหนักทำให้น้ำบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและมีสีขุ่นทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยระบุว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้ขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามข่าวสารการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการท่องเที่ยวได้ทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับเมื่อเดือนสิงหาคมน้ำตกแม่สาเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็วมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจนมีนักท่องเที่ยวบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนน้ำตกแม่สาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยลักษณะเป็นน้ำตกหลายชั้นนะครับท่ามกลางป่าและลำธารอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่จึงเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวครับส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงนะครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามกับคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานสดจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเชิญครับ
1: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับพามาคุณผู้ชมทุกท่านนั้นมาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดกันครับโดยทางกรมชลประทานครับรายงานว่าตอนนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,929 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาเองยังคงต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับยังคงต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการระบายน้ำของเขื่อนยังคงต้องบริหารให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนรวมไปถึงสถานการณ์ฝนในระยะนี้ด้วยครับ
2: ในปัจจุบันนะครับก็ที่เราระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนก็ค่อยๆลดลงมานะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ 16.67 เมตรลทกซึ่งตั้งแต่วัน2วันแล้วที่เริ่มลดแล้วก็เนื่องจากว่าในส่วนที่สถานีที่ C2 ที่เราเฝ้าระวังนะครับซึ่งวันนี้อยู่ที่เราสามารถวัดน้ำท่าได้ประมาณ 1,933 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งห่างจากเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ100กิโลการเดินทางของน้ำก็ประมาณ1วันนะครับซึ่งระหว่างทางก็มีสถานีวัดน้ำท่าต่างๆเช่นจากลุ่มสแกกังแล้วก็มีน้ำท่าระหว่างทางที่ฝนเกิดจากฝนตกลงมาซึ่งทำให้วันนี้ครับก็มีลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
1: ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับเรียกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการระบายและมวลน้ำที่ไหลลงมาสมทบครับอย่างไรก็ตามนะครับจากข้อมูลของทางกรมชลประทานระบุว่าถ้าหากปริมาณฝนลดลงและสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายก็จะมีแผนที่จะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับ
2: ปัจจัยหลักเลยวันนี้เราต้องเฝ้าระวังจากของกรมอุตุคาดการว่ายังมีฝนอยู่นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาที่เป็นช่วงที่ว่ามีฝนหนักต่อเนื่องกันหลายๆวันนะครับซึ่งเป็นฝนที่แบบเราเรียกว่าฝนนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ค่อยๆขยับแต่วันนี้จะมีคาดการจากอุตุ5-7ซึ่งเมื่อวานเราก็เฝ้าระวังก็มีฝนตกหน้าเขื่อนนะครับแล้วก็ทำให้น้ำระดับน้ำเหนือเขื่อนในขณะที่เราระบายอยู่ที่ 2,500 ก็มีการยกตัวขึ้นนะครับซึ่งวันนี้วันที่6วันที่7ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานเราก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ทุก6โมงเย็นโดยท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับเพื่อคาดการแล้วก็จะประเมินแล้วก็จะแจ้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะเร่งดําเนินการหลายๆอย่างจะตอบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว
1: ในส่วนของแนวโน้มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนสถานการณ์ฝนแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมแน่นอนว่าขณะนี้เกี่ยวข้องครับยังคงติด สถานการณ์แบบใกล้ชิดเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวครับและสำหรับประชาชนท่านใดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำก็ขอให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับและนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับจากบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
0: ขอบคุณครับคุณภาคภูมิรายงานมาจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทครับผู้ชมครับพื้นที่ท้ายน้ำหรือว่าท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยามีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่อย่างเช่นริมแม่น้ำน้อยในอำเภอบางบานที่อยุธยาตอนนี้ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมครับไปดูที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างครับพ่อค้าปลาในจังหวัดสุรินทร์รับซื้อปลานิลจากผู้เลี้ยงปลาในภาคตะวันออกครับเพื่อระบายปลานิลออกจากบ่อเป็นการลดความเสี่ยงน้ำท่วมนะครับและนำปลาไปขายในราคาถูกครับปลานิลราคาพิเศษคุณผู้ชมครับตัวละ 10-35 บาทตามขนาดได้รับความสนใจจากชาวบ้านเลือกซื้อกันอย่างคึกคักเลยครับบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับและก็ขายดีมากครับเนื่องจากปลาสดใหม่ตัวเป็นๆด้วยครับนำไปทำอาหารได้หลากหลายและราคาถูกปลานิลที่พ่อค้านำไปขายนี่เป็นปลานิลที่พ่อค้าปลาในจังหวัดสุรินทร์ไปซื้อจากบ่อเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีครับซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพ่อค้าไปตระเวนขายตามอำเภอต่างๆในจังหวัดสุรินทร์โดยตั้งใจขายราคาถูกเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและช่วยกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยให้สามารถระบายปลาออกจากบ่อได้ทันเวลาเพื่อลดความเสี่ยงและลดความเสียหายหากเกิดน้ำท่วมครับ
3: ประมาณ1ตันหรือตัน2ครับประมาณ 1,000 กิโล 1,200 กิโลครับ
4: ปกติ
3: ต่อเที่ยว
4: ต่อเที่ยวแล้วปกติที่เราไปขายเนี่ยเราหมดไหม
3: หมดครับขายประมาณ2หรือ3ชั่วโมงหมดครับผม
4: หมด
3: ตอบรับดีครับ
4: ตอบรับดี
3: กระแสกำลังมาครับช่วงนี้
4: เมื่อมานี้เนี่ยที่เห็นในสายตาคิดว่าขายดีไหม
3: ก็ตอบโจทย์ดีครับ
4: ตอบโจทย์ดี
3: ครับพ่อแม่พี่น้องก็ให้ความร่วมมือได้ดีมากเลยครับแล้วก็มาเลือกซื้อมาถูกกันครับ
4: แล้วถ้าเกิดว่าขายดีแล้ววันไหนเราจะมาอีก
3: ก็อาจจะหลังน้ำลงหรือเปล่าครับเพราะว่าผมมาจากแถวสันเซาทางปราจีนบุรีอะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นน้ำท่วมเราก็เลยต้องจับปลาออกก่อนน้ำจะมาครับประมาณนี้ครับน่าจะหลังสถานการณ์ที่ขายแล้วครับสถานการณ์น้ำท่วมเราลงเราจะอาจจะมาอีกรอบหนึ่งครับผม
0: นายกิติยะวิจัยพ่อค้าปลานิลเนี่ยบอกว่าการนำปลานิลไปตระเวนขายราคาพิเศษตัวละ 10-35 บาทไม่ได้มีบ่อยครั้งนะครับได้รับการตอบรับจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีปลานิล 1,200 กิโลกรัมขายหมดในช่วงเวลาภายในไม่ถึง3ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงกว่าๆชาวบ้านบางคนบอกว่าอยากให้พ่อค้านำปลาราคาถูกแบบนี้ไปขายอีกครับเพราะว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายครับเพราะขายเป็นตัวนะครับผู้ชมตัวละ10บาทถึง35บาทจึงได้รับความสนใจจากชาวบ้านเลือกซื้อกันอย่างคึกคักครับวัดชุมชนและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีชักพระกันอย่างพร้อมเพรียงครับปีนี้มีขบวนแห่เรือพนมพระทางบกกว่า120ลำและทางน้ำ5ลำขณะที่วัดหลายแห่งต่างเร่งประดับตกแต่งเรือพนมพระเพื่อเข้าร่วมประกวดครับวัดแหลมทองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในวัดหลายแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับที่ตอนนี้เตรียมส่งเรือพนมพระเข้าร่วมประกวดในประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ช่วงนี้ทางวัดและชุมชนช่วยกันประดับตกแต่งเรือพระหรือเรือพนมพระโดยนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะที่งดงามทั้งชาวบ้านและช่างฝีมือต่างเร่งมือช่วยกันประดับตกแต่งเรือพนมพระเพื่อให้เสร็จทันร่วมขบวนแห่ในประเพณีชักพระครับ
5: เรือลำนี้ครับวัดแหลมทองก็เกิดขึ้นที่วัดแหลมทองก็โดยการที่พระนี่ครับพระก็เป็นผู้ที่เป็นแกนกลางที่จะสืบทอดพุทธศาสนา

ผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นในวันที่20ประจำปีนี้ด้วยนะครับประเพณีชักครับที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์และเป็นเทศกาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับเป็นงานใหญ่ครับไปเที่ยวกันได้นะครับในช่วงออกพรรษานี้ครับเอ็มบีทีทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครับยอดขายร้านค้าหลายแห่งหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับขณะที่ประชาชนเองก็ช่วยลดค่าครองชีพจากการขยายโครงการอีก2เดือนของไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวกลับมาครับ

องท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ผู้ชมครับการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัดระยะขยายช่วง2เดือนการใช้จ่ายภาพรวมทำให้ประชาชนลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารจะเห็นผลค่อนข้างชัดครับศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเต็มไปด้วยนักศึกษาและบุคลากรครับไปใช้สิทธิ์ใช้จ่ายสแกนจ่ายไทยช่วยไทยพลัสในการซื้ออาหารเครื่องดื่มกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงพักกลางวันครับร้านอาหารในศูนย์อาหารส่วนใหญ่เนี่ยขายดีนะครับทั้งข้าวแกงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวและอาหารแห่งนี้บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถกระตุ้นกำลังซื้อและเพิ่มยอดขายให้ร้านได้เป็นอย่างดีเลยแล้วครับพอมีการขยายโครงการอีก2เดือนทำให้นักศึกษาไปใช้บริการเพิ่มขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนักศึกษาและช่วยลดภาระของผู้ปกครองด้วยครับ
1: ราชภัฏนะคะแล้วก็ศูนย์อาหารราชภัฏนะคะมีทั้งหมด7ล้านเราจะใช้ไทยช่วยไทยพัฒประมาณ6ล้านถึง7ล้านนะคะตัวนี้เราตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ทำให้เด็กนักศึกษาได้ใช้จ่ายได้อย่างประหยัดอะค่ะช่วยประหยัดตังค์ของพ่อแม่นะคะก็ตั้งแต่เฟส2ขึ้นมาก็คือมีเด็กมาใช้เยอะค่ะเพราะว่าเด็กโดยเฉลี่ยก็คือมันอยู่ในช่วงเปิดเทอมทำให้ตรงนี้ก็คือพ่อแม่ไม่ต้องโอนตังมาให้เยอะเพราะเด็กก็มีไทยช่วยไทยพัฒมาซื้ออะค่ะแล้วก็ข้าวจานหนึ่งเราตกอยู่ประมาณจาน25แพงสุดก็ไม่เกิน30-40บาทอะค่ะมันทำให้เด็กได้ใช้เงินประหยัดขึ้นมีไทยช่วยไทยมาใช้ทำให้นักศึกษาได้เอาเงินที่เหลือไปซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือไปใช้ถ่ายเอกสารเพราะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วอะค่ะตรงนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอะค่ะ
2: ศูนย์อาหารราชภัฏยะลาชื่อร้านข้าวซุปเบนอที่ร้านจะขายข้าวข้าวรักแกงด้วยข้าวรักแกงอย่างเดียว25 2อย่าง35ถ้าข้าวซุปอย่างเดียวนี่ข้าวซุป30ข้าวซุปไข่เจียว40กับที่ร้านก็จะมีโครงการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยด้วย

0: ตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยเด็กก็มาใช้จ่ายเยอะแล้วก็เฟสที่2นี่ก็คือเด็กก็มาเยอะเพราะว่ามีรายใหม่ด้วยจากคนที่ว่าเป็นบัตรสวัสดิการแล้วก็ได้มาเป็นแอปของไทยช่วยไทยนี่ก็ทำให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีกครับผมขอบคุณครับ
1: ส่วนที่ตลาดสดกระทู้จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับประชาชนต่างเลือกซื้อสินค้าต่างๆกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับแม่ค้าร้านผักสดเนี่ยบอกว่าแม้ประชาชนยังคงคำนึงถึงการใช้จ่ายแต่การที่ภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อได้ในระดับหนึ่งครับการมีมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระจึงทำให้ประชาชนบริหารค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันร้านค้ารายย่อยก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและมีเงินหมุนเวียน
2: ได้เยอะพอสมควรค่ะมันก็ดีกว่าตอนที่ไม่มีโครงการค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีโครงการคือแบบว่าการที่คนจะมาซื้อก็ลังเลแต่พอมีโครงการเขากล้าที่จะซื้อมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็คิดว่าได้ช่วยเงินในกระเป๋าของเขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนหนูก็ได้นะคะหนูก็ได้สิทธิ์เหมือนกันถ้าสำหรับตัวหนูนะที่หนูได้สิทธิ์หนูว่าดีมากเพราะว่าได้ช่วยเหมือนหนูประหยัดค่าในครัวเรือนหนูซื้อแบบว่าข้าวสารอาหารแห้งของแบบนี้คือเราไม่ต้องมาเอาตังค์ในกระเป๋าเราออกมันได้ช่วยไว้เยอะมากคือเดือนนึงรอดทั้งเดือนนะคะ
1: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2เป็นมาตรการต่อเนื่องจากระยะแรกนะครับเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและประคองกำลังซื้อของประชาชนครับวงเงินจากรัฐ 1,000 บาทต่อคนนะครับใช้จ่ายได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนครับรัฐจ่ายให้ร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40หรือว่า60 40เหมือนที่เรียกกันง่ายๆเข้าใจง่ายนี่แหละครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินให้จากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนครับสำหรับใช้สิทธิ์ในเดือนตุลาคมครับอย่าลืมนะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ใช้จ่าย2เดือนนะครับตุลาคมถึงพฤศจิกายนวงเงินที่รัฐช่วยนะครับ 1,000 บาทนะครับส่วนสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้เดือนตุลาคม1เดือนนะครับวงเงิน 1,000 บาทครับไปที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับร้านขายขนมปังบัตรเตร้านหนึ่งครับมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากลูกค้าเนี่ยก็บอกว่าลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและขายดีด้วยขณะที่ขนมปังของทางร้านก็แน่นอนครับถูกปากถูกใจลูกค้าติดตามจากรายงานครับ
3: ถ้าพูดถึงของกินง่ายๆแต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดาในอรัญญประเทศหนึ่งในนั้นต้องมีขนมปังบัตเตลุงวุฒิหน้าธนาคารกรุงไทยขนมปังแท่งยาวๆเครื่องแน่นๆทั้งหอมทั้งกรอบแล้วก็รสชาติแบบไทยๆในคำเดียวเริ่มจากขนมปังแท่งยาวเอาไปย่างบนเตาถ่านจนด้านนอกกรอบหอมแล้วก็ผ่าทาเนยตามด้วยซอสหมูแดงรสเข้มข้นก่อนอัดเครื่องเข้าไปแบบไม่หวงทั้งหมูแดงหมูยอพริกไทยดำหมูเส้นทอดแตงกวาผักชีต้นหอมแบบที่เรียกกันว่ากัดไปคำไหนก็เจอเครื่องกันจริงๆค่ะแต่ที่เด็ดอยู่ที่มะละกอดองสูตรลุงวุฒิที่เขาเตรียมเอาไว้เป็นเครื่องเคียงเพิ่มความกรุบเปรี้ยวหวานแล้วก็ความแซ่บนะคะช่วยตัดรสให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น
4: ความแซ่บอยู่ตรงนี้ค่ะ
5: มีที่เด็ดคือลุงพยายามย่างให้ขนมปังให้มันกรอบนอกนุ่มในเราคนกินแล้วจะไม่เหนียวขนมปังไม่เหนียวครับลุงแล้วก็เรามีทีเด็ดคือมะละกอกินคู่กันมันแก้ตัดเลี่ยนได้กินแล้วอร่อยแล้วก็สะอาดด้วยร้านเราเน้นความสะอาดครับผม
6: ถ้าตื่นทันผมจะรีบมาซื้อบัตเต้ก่อนเป็นอย่างแรกเพราะว่าหลังช่วงบ่าย2บ่าย3ไปบางทีเขาจะไม่อยู่นะครับผมขายหมดก่อนสุดยอดครับผมอร่อยมาก
3: แม้ขนมปังบัตเ จะมีที่มาจากฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าลุงวุฒิเขาเติมรสชาติเข้าไปแบบไทยๆจนเป็นเอกลักษณ์ราคาแท่งหนึ่งก็แค่50บาทเท่านั้นค่ะแต่เมื่อใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย60-40ก็จะเหลือจ่ายเพียงแค่20บาทเท่านั้นค่ะ
4: เงินเข้าแล้ว100บาท
5: ก็ดีขึ้นครับเพราะว่าช่วยได้เยอะเพราะว่าจากที่คนไม่มีตังค์ซื้อก็ได้ตัวนี้แหละช่วยครับช่วยได้เดือนหนึ่งก็หลักพันเหมือนกันครับ
6: สุดยอดพ่อช่วยในเรื่องของบางทีเรามีเงินไม่พออย่างนี้ก็จะมีใครช่วยไทยมาช่วยถ่วงดุลตรงนี้ด้วยก็ถือว่าช่วยเซฟงบได้เยอะเลยครับผม
3: 20บาทผ่านโครงการนะคะได้ทั้งขนมปังย่างเตาถ่านหอมๆเครื่องแน่นๆมะละกอดองสูตรเด็ดแถมยังสะอาดแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าด้วยสำหรับใครที่ผ่านอรัญญประเทศอย่าลืมนะคะลองมาแวะชิมขนมปังบัตเตลุงวุฒิหน้าธนาคารกรุงไทยอรัญญประเทศค่ะ

และทั้งหมดนี้ขึ้นเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่าสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นค่ะประกอบด้วยเสื้อและสิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆสิ้นหรือว่าผ้าถุงนะคะมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญซึ่งเป็นหนึ่งในชุดที่ได้รับความนิยมสำหรับงานพิธีการกลางวันและทรงคุณค่ามากที่สุดอีกชุดหนึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาละโหฐานพระตำหนักในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยงานดีๆเน้นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและคุณค่าของผ้าไทยงานช่างฝีมือสุดประณีตนะคะตอกย้ำเสน่ห์ความเป็นไทยที่หยิบจับใส่คู่กับลุคไหนก็สนุกและสวยงามเหนือการเวลาใน Movement to Time ถักทอการเวลาย้อนเส้นทางชุดไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะ
1: ถ้าพูดถึงชุดไทยคุณผู้ชมนึกถึงอะไรกันบ้างคะความงดงามความประณีตหรือความวิจิตรบรรจงที่ถูกถักทออย่างละเมียดละไมกว่าจะมาเป็นของผ้าแต่ละผืนที่อีกหนึ่งงานดีๆที่จะพาย้อนรอยเส้นทางแห่งผืนผ้าการช่างฝีมือและการสวมใส่จากอดีตสู่สายตาชาวโลกที่ยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วงแห่งการพิจารณาเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกก็ยิ่งคึกคักน่าจับตามองอย่างมากเลยแหละค่ะสวยสง่าตระการตาตรึงใจสำหรับแฟชั่นโชว์ชุดไทยสุดพิเศษนิยามแห่งสง่า8ชุดไทยพระราชนิยมส่วนหนึ่งของงานที่มุ่งเน้นนำเสนอชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบอย่างงดงามตอกย้ำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยหยิบจับคู่กับอะไรก็ให้ลุคที่ดูดีเป็นกระแสให้ถูกพูดถึงกันอยู่เสมอและครั้งนี้ก็เช่นกันกับงานที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งใจเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการแต่งกายของไทยให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือสำหรับงานถักทอการเวลา Movement to Time ชุดไทย A Living Heritage โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านชุดไทยและผ้าไทยผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอีกมากมายไปร่วมสร้างแรงขับเคลื่อนกันอย่างคึกคักมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้ง2เวทีเสวนาในหัวข้อย้อนการเวลาผ่านอาภรณ์เส้นทางชุดไทยจากผ้านุ่งห่มสู่ชุดไทยพระราชนิยมและทุกเส้นใยมีเรื่องเล่า

0: ศิลปหัตถกรรมผ้าไทยที่มากกว่าไม้และฝ้ายถ่ายทอดโดยมุมมองของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงประวัติศาสตร์และแฟชั่นหลายท่านนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมนิทรรศการผ้าไทยและนิทรรศการฟิล์มกระจกภาพประวัติศาสตร์ชนชาติไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่างานถักทอการเวลานี้มีที่มาจากคำว่าถักทอคืองานช่างฝีมือส่วนการเวลาคือองค์ความรู้ที่สั่งสมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นมรดกที่มีชีวิตและแสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังชุดไทย1ชุดมีผู้คนเกี่ยวข้องมากมายตั้งแต่เกษตรกรช่างย้อมช่างทอช่างปักไปจนถึงช่างตัดเย็บซึ่งผ้าทุกผืนล้วนมีเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดหมี่ขิดจกยกและผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆล้วนเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนอันเป็นหัวใจของแนวคิดไทยๆที่กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่อนาคตหรือ Root to Rich คือการเปลี่ยนรากเหง้าให้เป็นทั้งความภาคภูมิใจและรายได้ที่กลับคืนสู่ช่างฝีมือและชุมชนได้อย่างแท้จริงซึ่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่หนังสือเรียนหรือพิพิธภัณฑ์อีกต่อไปแต่ควรทำให้สิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวและอยู่ในวิถีชีวิตของทุกคนให้มากที่สุดอีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าธรรมเนียมนิยมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณเพื่อนำมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บให้สะดวกในการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างงดงามต่อมาได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยม8แบบสำหรับสุภาพสตรีและเสื้อพระราชทาน3แบบสำหรับสุภาพบุรุษให้เป็นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสพิเศษต่างๆนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงเดือนธันวาคม2569ที่เมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วยปิดท้ายงานด้วยแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ Free Walk ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้เดินแฟชั่นโชว์ในแบบของตัวเองแสดงพลังคนรักชุดไทยแต่งสนุกสุดใจในแบบที่เป็นตัวเองได้อย่างน่าประทับใจค่ะ
1: จากมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยค่ะเรามาต่อด้วยผลงานภาพยนตร์ไทยคุณภาพที่ได้รับรางวัลคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี2569กันบ้างค่ะซึ่งปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยหอภาพยนตร์องค์การมหาชนได้ประกาศรายชื่อผลงานภาพยนตร์ทั้งหมด12เรื่องด้วยกันค่ะ
2: ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนภาพยนตร์12เรื่องเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย4ตุลาคมประจำปี2569เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยโดยรายชื่อหนังส่วนหนึ่งมาจากการเสนอโดยประชาชน323เรื่องรวมกับรายชื่อภาพยนตร์อีกส่วนที่มาจากคลังอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์เพื่อให้คณะกรรมการจากหลายอาชีพ34ท่านพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์คุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์อิทธิพลต่อสังคมวัฒนธรรมและศิลปะโดย12เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติได้แก่โขนเมื่อปี2472ภาพยนตร์บันทึกการแสดงโขนชักรอกหน้าพระที่นั่งเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมังกรกันซึ่งนับเป็นหลักฐานภาพเคลื่อนไหวที่สะท้อนทั้งรูปแบบการแสดงเครื่องแต่งกายฉากและวิธีการนำเสนอศิลปะการแสดงของภาพยนตร์ชุดนี้คือทำให้เราได้เห็นว่าโขนในช่วงเกือบ1ศตวรรษที่ผ่านมามีหน้าและวิธีการแสดงอย่างไรและยังเป็นหนึ่งในหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่ทำให้คนไทยในวันนี้ยังสามารถมองย้อนกลับไปเห็นศิลปะการแสดงของบรรพบุรุษผ่านภาพเคลื่อนไหวจริงๆกรุภาพยนตร์ของหมอบุญส่งเลขกุล 2490-2530 เรื่องราวชีวิตและธรรมชาติของประเทศไทยผ่านกล้องของแพทย์ที่ชื่อหมอบุญส่งบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การอนุรักษ์ธรรมชาติของไทยและภาพยนตร์ที่ท่านบันทึกไว้ตลอดหลายทศวรรษได้กลายเป็นเสมือนคลังภาพเคลื่อนไหวที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในหลายมิติคณะนักข่าวเดินทางไปจีนแดงและเวียดนามเหนือปี2500ภาพยนตร์เรื่องนี้พาเราย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์โลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อครั้งสงครามเย็นกรรมวิธีเฮโรอีนประมาณปี2500ถึง2505เป็นภาพยนตร์ฟิล์ม8มิลลิเมตรขาวดำไม่มีเสียงความยาวประมาณ19นาทีบันทึกกระบวนการผลิตเฮโรอีนในแหล่งผลิตสำคัญของโลกในช่วงเวลานั้นทำให้ฟิล์มชุดนี้กลายเป็นหลักฐานที่สะท้อนทั้งประวัติศาสตร์ยาเสพติดการค้าและบริบททางสังคมการเมืองของภูมิภาคในยุคสงครามเย็น กลุ่มภาพยนตร์กลุ่มชาติพันธุ์ในไทยจากเอ็นไซโคพีเดียซินีมาโตกราฟิก้าปี2507ถึง2508การบันทึกวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนทั่วโลกซึ่งหลักฐานจากคลังภาพยนตร์ดังกล่าวปรากฏภาพการทอผ้าของกลุ่มอาคาลาหูและม้งรวมถึงงานหัตถกรรมอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนือของไทยอัศวินดาบกายสิทธิ์ปี2513ภาพยนตร์กำลังภายในผลงานที่ทำให้มิตรชัยบัญชาพระเอกยอดนิยมของไทยในยุคนั้นก้าวเข้าสู่การร่วมงานกับสตูดิโอต่างประเทศเป็นครั้งแรกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาคม2519หนึ่งในภาพยนตร์ที่มีความละเอียดอ่อนที่สุดของชุดมรดกภาพยนตร์แห่งชาติปีนี้คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาคม2519การชุมนุมของนักศึกษาการเผชิญหน้าบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปจนถึงการเข้าควบคุมพื้นที่และเหตุการณ์รัฐประหารในค่ำวันที่6ตุลาคมแผ่นดินของเราปี2519ภาพยนตร์ที่นำวรรณกรรมชิ้นสำคัญของมาลัยชูพินิจนักเขียนชั้นครูมาถ่ายทอดผ่านจอภาพยนตร์เรื่องราวเกิดขึ้นท่ามกลางสังคมไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านนำแสดงโดยสมบัติเมธนีนวรัตน์ยุคตนันและนิรุตสิริจัญญาเวสต์แวร์ปี2532ภาพยนตร์สารคดีผู้หญิงไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผลงานที่บันทึกชีวิตของผู้หญิงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เดินทางไปใช้ชีวิตในเยอรมนีแสงศตวรรษภาพยนตร์ที่สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เข้าสู่สายประกวดหลักของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสผลงานของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลเข้าฉายในปี2549ดาวคะนองภาพยนตร์ที่นำหนึ่งในบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของไทยอย่าง6ตุลากลับมาพูดถึงอีกครั้งผ่านวิธีเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปโดยผู้กำกับหญิงอโนชาสุวิชากรพงศ์เข้าฉายในปี2559และปิดท้ายด้วยภาพยนตร์เฉิมผลงานการกำกับและเขียนบทโดยคงเดชจาตุรันรัศมีเข้าฉายในปี2548นำแสดงโดยหม่ำจกมกและนุ่นวรนุชโดยหนังสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสมัยใหม่ขณะที่ตัวละครบางคนยังยึดโยงอยู่กับความทรงจำและโลกในอดีตเป็นภาพบันทึกกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยซึ่งทำให้เมื่อเวลาผ่านไปหนังเรื่องนี้จึงมีคุณค่าในฐานะหลักฐานของสังคมไทยในยุคนั้น

เรามาปิดท้ายข่าวดีของศิลปินสุดติดฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์กันบ้างนะคะกับการประกาศชวนแฟนๆออกเรืออีกครั้งพาผลงานไตรภาคออกสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในเรือสำราญราตรีอมตะไตรภาคโปรเจกต์ที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานทั้งในแง่ของดนตรีและการเล่าเรื่องโดยฮิวโก้ค่ะค่อยๆปล่อยผลงานออกมาเป็น3ภาคด้วยกันนะคะก่อนจะปิดไตรภาคด้วยผลงานล่าสุดอย่างแสงสุดท้ายของโลกใบเก่าเปิดพื้นที่ให้บทเพลงแต่ละชุดทำงานร่วมกันเป็นเหมือนโลกใบใหญ่ที่มีทั้งตัวละครเรื่องราวและบรรยากาศเฉพาะตัวค่ะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะฮิวโก้เตรียมหยิบเอาบทเพลงแล้วก็เรื่องราวจากทั้ง3ภาคมาร้อยเรียงใหม่ตั้งแต่เพลงที่แฟนๆคุ้นเคยไปจนถึงบทเพลงจากภาคล่าสุดที่อาจได้สัมผัสกันแบบสดๆเป็นครั้งสำคัญแฟนเพลงเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วออกเรือไปกับฮิวโก้ในวันที่8พฤศจิกายนนี้ที่ MGI ฮ.2ซึ่งเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทางอีเวนต์ป๊อปในราคา 1,000 บาท 1,500 บาท 2,000 บาทและ 2,500 บาทค่ะซึ่งทุกที่นั่งจะได้รับโปสเตอร์พร้อมกับลายเซ็นค่ะและนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ข่าวดีค่ะบรรดาชาวนครศรีธรรมราชนะคะร่วมให้การต้อนรับ2ฮีโร่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรานะคะนั่นก็คือน้องแป้นกับน้องเพียวกลับบ้านอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็น2คนที่สร้างความสุขให้กับแฟนๆกีฬาชาวไทยก่อนหน้านี้นะคะที่เราสามารถที่จะคว้าแชมป์เอเชียในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงและได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่กลุ่มคนรักเมืองนครและพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเปิดบ้านต้อนรับ2ฮีโร่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยแป้นปิยนุชแป้นน้อยกับเพียวอัชราพรคงยศ2นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในโอกาสที่น้องๆเดินทางกลับบ้านเกิดนะคะเพื่อร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็อบอุ่นจากแฟนกีฬาชาวนครศรีธรรมราชค่ะการต้อนรับครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายหลังที่2นักกีฬาคนสำคัญมีส่วนร่วมในการนำทีมวอลเลย์บอลไทยเราสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์เอเชียในปีนี้และสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญค่ะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่สหรัฐอเมริกาในปี2028ค่ะ
1: ทางนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมต้อนรับหลบบ้านนะครับเพื่อร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้แก่สองนักกีฬาลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชสำหรับกิจกรรมมีขบวนแห่จากสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเคลื่อนขบวนไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจากนั้นเคลื่อนขบวนไปเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีซึ่งตลอดเส้นทางมีประชาชนและแฟนวอลเลย์บอลออกมาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นสะท้อนถึงความรักและความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชที่มีต่อลูกหลานทั้ง2คนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยครับยกน้ำหนักพาราไทยส่ง6นักกีฬา
2: พร้อมมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่แข่งอาเซียนจบมาได้เหรียญสักเหรียญนึงค่ะใช่ค่ะอยากทำลายสถิติของพาราลิมปิกค่ะครั้งที่แล้วก็ที่พาราครั้งที่แล้วทำไว้ที่108ใช่ไหมคะครั้งนี้110สบายแล้วค่ะน่าจะตั้งไว้สุดจุดสุดที่120ค่ะก็ขอแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬายกน้ำหนักคนพิการไทยด้วยนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันตลอดค่ะ
0: สำหรับนักกีฬาไทยเราทั้ง6คนนะคะนำโดยกมลพันธ์กราชเพชรค่ะอรวรรณบุตรโพทองสามารสีหัดหมดนอกสมควรอานนท์แล้วก็พงศกรชุมชัยค่ะขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางไปยังญี่ปุ่นวันที่11ตุลาคมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์วันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ค่ะเช่นเดียวกับทีมบ็อกเซียของไทยเราค่ะส่ง10นักกีฬาลุยเอเชียนพาราเกมส์ค่ะนำโดยเจมส์วรวุฒิแชมป์โลกค่ะเจมส์วรวุฒิแสงอัมพาแชมป์โลกบ็อกเซีย3สมัยนำทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ค่ะโดยไทยเราส่งนักกีฬาทั้งหมด10คนชิงชัยครบทั้ง11รายการนะคะทีมชุดนี้ประกอบไปด้วยนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติทั้งนั้นเลยค่ะนำโดยเจมส์วรวุฒิในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกปีนี้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ได้เป็นสมัยที่3และดามณีกล้าหาญในประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันที่เกาหลีใต้นะคะนอกจากนั้นยังมีผลงานของวิษณุฮวดประดิษฐ์ค่ะเจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภทคลาส BC4 ที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งค่ะ
1: เจมส์วรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจเป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมตั้งเป้าลุยเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่ประมาทไม่ได้ก็ตามสำหรับนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทย10คนประกอบไปด้วยประเภท BC1 วิษณุฮวดประดิษฐ์และปิยรัตน์จันยาดีประเภท BC2 มีวรวุฒิแสงอัมพาภาคภูมิลินชุมและสัตดันพรมศิริประเภท BC3 วิทูลจันทคัตและระดามณีกล้าหาญและประเภท BC4 ครับพรโชคลาภเย็นสุภโชคขวัญโภคและนวลจันทร์พลศิลาครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนปิงปองพาราไทยส่ง18คนชิงชัยที่นาโกย่านะครับรุ่งโรจน์นำทีมรักษามาตรฐานครับ ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์โดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการรุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมส์ครั้งก่อนและ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมที่ปารีสนะฮะเผยว่าสภาพร่างกายฟิตเกือบเต็มร้อยไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพร้อมปรับการเล่นโดยเน้นเทคนิคมากขึ้นตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยฝากแฟนกีฬาร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพปิงปองพาราไทยให้คว้าชัยชนะกลับมาฝากคนไทยอีกครั้งทีมนักกีฬาประเภทคลาสยืน6คนเก็บตัวฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยธนบุรีได้แก่รุ่งโรจน์ไทยนิยมพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาศิริ

0: เฉลิมพงษ์พันธุ์ผู้บรรพตศิลปะคงกนกพรปทุมชัยและกัลยาชัยวุฒิครับ
1: ขณะที่คลาสวีลแชร์ค่ะเก็บตัวซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะคะมีนักกีฬา12คนค่ะได้แก่ธีรายุเชื้อวงณัฐวุฒิที่นาเทศยุทธจักรกลิ่นบานชื่นวันชัยชัยวุฒินรการจันภกาชินชิตพยัคฆ์บุตรวรรณสิริสุทธิดาแสนสถานดารารัตน์อาสายุทธปฐมวดีอินตนนท์วิจิตราใจอ่อนปานวาดสีงามแล้วก็วาสนาสีงามค่ะนักกีฬาทั้งหมดนะคะสำหรับทัพปิงปองของไทยเราก็จะเดินทางไปยังญี่ปุ่น11ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อปรับตัวเรื่องของสภาพร่างกายและการฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายก่อนจะเปิดฉากการแข่งขันค่ะประธานยิมนาสติกโลกชื่นชมไทยนะคะจัดการประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จค่ะทุกชาติต่างมีความสุขที่ได้มาเยือนไทยในครั้งนี้ค่ะนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์อย่างเป็นทางการค่ะเพื่อต้อนรับผู้แทนจาก150ประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมการประชุมยิมนาสติกโลกครั้งที่86จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะโดยนาวาตรีสรายุทธได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่ช่วยเหลือโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าให้กับผู้แทนบางประเทศที่ประสบปัญหาในการเข้ามายังไทยนะคะจนทุกท่านสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างราบรื่นและได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกชาติอย่างล้นหลามค่ะขณะเดียวกันทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับประเทศตุรกีที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยิมนาสติกโลกครั้งที่87ในเดือนตุลาคมปี2571เหนือคู่แข่งอย่างอิตาลีค่ะ
0: กับมิสเตอร์โมรินาริวาตานาเบ้ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกโลกกล่าวชื่นชมสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยว่ามีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะฮะจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบพร้อมยกนิ้วชื่นชมงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ที่จัดได้งดงามอลังการและการแสดงที่ผสมผสานทักษะกีฬายิมนาสติกเข้ากับศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัวจนได้รับเสียงปรบมือจากผู้แทนทุกชาติเป็นอย่างมากพร้อมให้กำลังใจว่ากีฬายิมนาสติกของไทยจะเติบโตและพัฒนาต่อไปภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการชุดนี้และขอให้ผู้แทนทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับเวทีราชดำเนินจัดศึกราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์น็อกโทเบอร์เฟสนำทัพโดย3ซุปเปอร์ไฟท์มวยไทยคู่หยุดโลกครับนายธีรชัยพิสิทธิ์บุตินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Global Sport Venture จำกัดหรือว่า GSV บอร์ดบริหารเวทีราชดำเนินและประธานรายการ RWS จัดอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เอาใจแฟนมวยที่ชื่นชอบความมันเร้าใจกับรายการ RWS Knocktober Face Power Up by Leo Soda Water นำสุดยอดคู่มวยระดับหัวแถวความสนุกจัดหนักจัดเต็มมาให้แฟนมวยทั่วโลกได้รับชมนำทัพโดย3ซุปเปอร์ไฟท์หยุดโลกเพชรศิลาวอุรชาปะทะแชมป์โลกไรส์โคกิโอซากิพร้อมด้วย2จอมบู๊เดือดรัสเซียดวลญี่ปุ่นอีกอร์บีเคฟวัดคมกับคันนากามุระรวมถึงศึกสายเลือดไทยเพชรเดชเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับจิกซอสิทธิ์ไทยแลนด์และอีกหนึ่งคู่ชิงแชมป์ระหว่างกำปั้นโหดรัสเซียคิริลโคมูตอฟวัดลูกหนักกับอสรพิษร้ายแห่งแอฟริกาอาวอร์ดคาซิมบ้าวันเสาร์นี้ครับ10ตุลาคมถ่ายทอดสดทางออนไลน์ตั้งแต่เวลา 19:10 นทางหน้าเพจ Facebook YouTube ของ RWS ราชดำเนิน World Series RWS Knocktober Fest ความพิเศษคืออีเวนต์มวยไทยที่มันและเดือดที่สุดเท่าที่เคยมีมารวมนักมวยที่ชกได้เดือดที่สุดมันที่สุดและเก่งที่สุดมาไว้ในรายการเดียวเหนือกว่ามวยไทยที่ทุกคนเคยดูกันมาอย่างแน่นอนแฟนมวยสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้แล้วครับวันนี้ที่ www.rajadamnern.com ครับ
1: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะคะก็มีการค่ะนี่ค่ะที่เป็นบรรยากาศที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างค่ะจับสลับประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลถ้วยรายการช้าง FA คัพในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 รอบ64ทีมสุดท้ายค่ะซึ่งคู่ที่น่าสนใจนะคะแชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์มากถึง8สมัยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดรังดวลกับ DDU FC ขอนแก่นยูไนเต็ดใจค่ะราศีสไลด์ยูไนเต็ดดวลกับการท่าเรือค่ะการแข่งขันรอบ64ทีมสุดท้ายบ้านเราการแข่งขันรอบคัดเลือกค่ะจะจัดขึ้นวันที่4ถึง7ธันวาคมนี้นะคะเพื่อเฟ้นหาทีมเข้าสู่การแข่งขันแล้วก็ไทยแลนด์ลีกในฤดูกาล2027ก่อนเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการด้วยการแข่งขันสนามแรกวันที่5ถึง7กุมภาพันธ์ปีหน้าสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2027จะเป็นการแข่งขันประเภททีมเดี่ยวชายค่ะมี16ทีมเข้าร่วมแข่งขันนะคะในเมนลีกแข่งขันรูปแบบก็คือแพ้คัดออกทั้งหมด10เซอร์กิตหาแชมป์ประจำสนามพร้อมกับเก็บคะแนนสะสมจากผลงานแต่ละเซอร์กิตเพื่อที่จะเฟ้นหาแชมป์ประจำ ฤดูกาลค่ะ
0: การแข่งขันทั้ง10เซอร์กิตจะจัดขึ้นในรูปแบบสนาม

0: กลางนะ Convention Hall ชั้น6ศูนย์การค้า Imperial World สำโรงเรามีโปรแกรมการแข่งขันต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม2570นะครับตลอดทั้งฤดูกาลมีเงินรางวัลรวมประมาณ 2,968,000 บาทแบ่งเป็นเงินรางวัลการแข่งขัน Road to TTL รวม 238,000 บาทเงินรางวัลจากการแข่งขันทั้ง10สเก็ตรวม 2,230,000 บาทและเงินรางวัลสำหรับแชมป์ประจำฤดูกาลอีก 500,000 บาทครับหลักใหญ่กีฬาไทยวันนี้เสนอตอนกีฬาไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศเปิดพื้นที่ความสามารถสร้างโอกาสให้เด็กอยุธยาไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
1: ค่ะ
2: ในสนามฟุตบอลและวอลเลย์บอลของโรงเรียนวัดพดุงธรรมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่เพศสภาพของผู้ฝึกสอนแต่คือความมุ่งมั่นความสามารถและหัวใจของคนทำงานกีฬาที่พร้อมพาเด็กๆในท้องถิ่นก้าวไปสู่อนาคตครูวิมลประภาสสวัสดิ์ผู้ฝึกสอนฟุตบอลและวอลเลย์บอลของโรงเรียนแม้จะมีเพศสภาพเป็น LGBTQ แต่สามารถทำหน้าที่โค้ชถ่ายทอดทักษะวางระบบการฝึกซ้อมและดูแลนักกีฬาได้อย่างเต็มความสามารถไม่แตกต่างจากผู้ฝึกสอนชายหรือหญิงเพราะสำหรับเขาแล้วกีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องของการแข่งขันหรือชัยชนะแต่คือสะพานแห่งโอกาสล่ะครับ
3: อันดับแรกเลยจะบอกว่าท้าทายแรกๆแล้วก็คือท้าทายมากเลยสำหรับกีฬาฟุตบอลโดยความเป็นตัวเราเองเนี่ยคือพื้นฐานจะเป็นวอลเลย์บอลหลักๆคือวอลเลย์บอลคือทุกชนิดกีฬาเนี่ยเราในความเป็นเอกพลศึกษาเนี่ยเราก็ได้หมดแล้วแต่ว่าคือไม่ถนัดเลยก็คือฟุตบอลสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเด็กๆและผู้ปกครองเราต้องขอบคุณชุมชนก่อนเพราะว่าแรกๆเลยเหมือนชุมชนจะไม่ยอมรับเราคือเราสัมผัสได้จากการเรียนการสอนในช่วงแรกๆที่เรามาน่าจะปรับตัวเกือบปีพอยุคหลังที่ได้มาเห็นผลงานได้มาเห็นศักยภาพก็มีการยอมรับมากขึ้นแล้วก็มีการให้เวลามากขึ้นเริ่มต้นจากนำเด็กชั้นประถมต้นก็คือป.3เราเริ่มจากประถมต้นก่อนป.3พอได้เด็กป.3ปุ๊บเนี่ยเราวางตัวมาร์คตัวว่าเขาอยากเล่นเขาชอบเล่นอันดับแรกก็คือต้องอยู่ที่ใจเอาใจเขาก่อนเอาใจเขามาสู้แรกๆเขาก็จะครูตุ๊ดครูกระเทยอะไรเงี้ยเขาก็จะแปลกๆในความที่เราด้วยเสียงพูดด้วยปฏิกิริยาอากัปกิริยาต่างๆในความเป็นตัวเราเองเราเห็นแววรุ่น10ปีละพอแล้วเราก็เลยได้ใส่การฝึกซ้อมเข้าไปอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันฉะนั้นวันหยุดของเราจะไม่มี365วันเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อปี2ปีที่แล้ว365วันเราจะอยู่กับโรงเรียนเลยมันก็เลยได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นั่นก็คือเราจะเป็นแชมป์กีฬากลุ่มแชมป์กีฬาอำเภอแชมป์กีฬาเขตแต่ในเขตเนี่ยช่วงมีรอยต่อโควิดก็เลยไม่ได้มีการจัดการแข่งขันเราก็ได้ไปในระดับจังหวัดก็ได้เข้า4ทีมสุดท้ายอันนี้ก็คือภูมิใจสุดๆสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: เด็กบางคนอาจไม่ได้มีต้นทุนชีวิตมากนักแต่เมื่อมีสนามกีฬาเป็นพื้นที่ให้แสดงศักยภาพความพยายามและพรสวรรค์ก็สามารถกลายเป็นโอกาสในการศึกษาต่อและเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของพวกเขาได้โดยได้รับการสนับสนุนจากนางสาวสายทองจำปาทองผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้นำชุมชนอย่างนายชวันวิทย์คงสมฤทธิ์กำนันตำบลละโสมล่ะครับ
4: ในส่วนของทางผู้บริหารเนี่ยก็ส่งเสริมสนับสนุนนะคะในทุกๆเรื่องนะคะที่จะมีส่วนช่วยเหลือที่จะทำให้ขับเคลื่อนให้นักเรียนสามารถได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของทางกรรมการสถานศึกษานะคะผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่ให้การสนับสนุนในส่วนของงบประมาณต่างๆนะคะรวมทั้งไปร่วมเชียร์นะคะให้กับลูกๆพดุงธรรมของเราทุกครั้งนะคะที่มีการแข่งขันค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของถ้วยรางวัลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะของเราเราก็อยากที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะคะเต็มความสามารถแล้วก็มีโอกาสได้พัฒนาได้ต่อยอดได้เต็มที่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
5: ปัจจัยหลักเลยคือเห็นเด็กติดเกม
1: นะครับติดเกมแล้วติดกลุ่มเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับเลยพยายามที่จะเอากีฬาเนี่ยมาฟื้นฟูแล้วก็มาปรับใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านด้วยอะไรด้วยนะครับเราเลยพยายามดึงเด็กเข้ามาเกี่ยวกับกีฬาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องกีฬาครับก็ตอนนี้เด็กได้แชมป์หลายที่เลยนะครับแล้วก็โชคดีของตำบลเราด้วยที่มีงบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าผมก็เอามาจัดทำสนามเอามาจัดทำไฟให้กับโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะได้มีการต่อยอดในเรื่องกีฬาในโอกาสต่อไปครับ
2: สุดท้ายแล้วสิ่งที่กำหนดคุณค่าของคนไม่ใช่ว่าเราเป็นเพศอะไรแต่คือสิ่งที่ทำและคุณค่าที่เราสร้างให้กับคนรอบข้างจากสนามเล็กๆของโรงเรียนวัดปรุงธรรมจึงไม่ได้สร้างเพียงนักกีฬาแต่กำลังสร้างโอกาสและพิสูจน์ให้เห็นว่ากีฬาไม่มีเพศไม่มีข้อจำกัดและไม่มีคำว่าทำไม่ได้หากหัวใจยังเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองล่ะครับสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
5: ดูผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะรายการใหญ่ชัยนาสแมชนะคะคู่มือ10ของโลกจากญี่ปุ่นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศค่ะเทเบิลเทนนิส WWT Series รายการ China Smash แข่งขันกันที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะคู่ผสมรอบ16คู่สุดท้ายโซรามัสชิมะจับคู่กับมิวะฮาริโมโตะเป็นคู่มือ8ของรายการมือ10ของโลกนะคะความหวังญี่ปุ่นเจอคู่มือ16ของโลกค่ะนั่นก็คือชานบอวินจากฮ่องกงจับคู่กับคิมนายองจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าคู่หูจากญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะช่วยกันตบทำแต้มเอาชนะไป3-1เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะ
0: ส่วนอีกคู่เป็นชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายครับฮูโก้คาเดราโน่มือ6ของรายการมือ7ของโลกจากบราซิลพบกับอันเจยุนมือ37ของโลกจากเกาหลีใต้ผมไปตามคาดครับฮูโก้คาเดราโน่เหนือกว่าตบเอาชนะไป 3-0 เกม 11-5 11-9 และ 12-10 เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแพทริกฟรานซิสก้ามือ22ของโลกจากเยอรมนีครับ
5: ค่ะ
0: ดานิลแมดเวเดฟขอโทษหลังหวดบอลจนโดนผู้ชมจนโดนปรับแพ้ครับดานิลแมดเวเดฟอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวรัสเซียโดนปรับแพ้ในการแข่งขัน ATP ทัวร์ไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศที่ประเทศจีนการแข่งขันกับโนวัคยอร์โควิชอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียโดยแมตช์ดังกล่าวแมดเวเดฟกำลังตามอยู่ที่5-7และ3-5นะครับในเกมที่9ของเซตที่2หลังจากยอร์โควิชหดวินเนอร์จนแต้มมาเสมอกันที่15-15ลูกไปกระทบผนังท้ายคอร์ตกระเด้งกลับมาซึ่งแมดเวเดฟหดแบ็คแฮนด์ไปที่บอลด้วยอาการหงุดหงิดลูกพุ่งไปโดนผู้ชมที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดของอาจารย์ด้านหลังของเขาครับซึ่งผู้ชมคนดังกล่าวเอามือกุมหน้าและตาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะประจุงเขาออกจากสนามหลังจากนั้นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ของ ATP ได้ลงไปคุยกับเมดเวเดฟในสนามนะครับก่อนที่นักหวดรัสเซียจะเข้าไปจับมือกับยอร์โควิชที่หน้าเน็ตเมื่อถูกปรับแพ้เมดเวเดฟให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ชมคนดังกล่าวตนพยายามจะติดต่อหาเพื่อขอโทษหวังว่าจะมีโอกาสได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวและดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหวังว่าจะไม่เป็นไรนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยครับทั้งนี้แล้วตามกฎเมื่อโดนปรับแพ้แมดเวเดฟจะถูกริบเงินรางวัลและคะแนนสะสมที่ได้จากรายการนี้ขณะที่โยโควิชผ่านเข้าไปชิงเลิศกับอเล็กซ์เดอร์มินอร์มือ9ของโลกชาวออสเตรเลียซึ่งเข้ารอบแบบแข่งไม่ครบเซตเช่นกันครับหลังฮูเบิร์ตฮูคัสคู่แข่งจากโปแลนด์ถอนตัวเพราะการบาดเจ็บขณะที่เดอร์มินอร์นำอยู่6-4และ3-2ครับ
5: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง NHL ค่ะคู่ระหว่างดัลลัสสตาร์เอาชนะซานโซเซชาร์กไปขาด105-0นั่นเองค่ะจากนั้นเราพักเข้าร่วมธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับแต่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกล่าวคือนอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกสุขและเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วยังต้องรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตลอดจนปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วยจึงขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบดังกล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนกล้าหาญมีสติยังคิดตลอดเวลาและรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่องานในหน้าที่ของท่านจะได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำค่ำวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: แจ้งเตือนสภาพอากาศให้กับคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือกันต่อเนื่องนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนให้เฝ้าระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนค่ะก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะยังมีผลกระทบอยู่นะคะอันนี้เป็นระลอกแรกหลังจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวังกันต่อเนื่องค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่11แล้วนะคะเมื่อเวลา 17:00 นเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื้อหาระบุว่าช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือ6และ7ตุลาคมค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะคะอย่างวันนี้ค่ะก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆนะคะเรามีกราฟิกขึ้นให้หน้าจอนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้7ตุลาคมนะคะก็จะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีระยองจันทบุรีและเพชรบุรีค่ะ
2: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็อย่างเป็นที่เสี่ยงภัยที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกไปนะฮะนี่คือของวันนี้นะครับก็ด้านนี้ก็ลดน้อยลงมาแล้วล่ะนะฮะในช่วงของเวลาปัจจุบันเนา
0: ะ
2: ถ้าดูจากเรดาร์ตัวอากาศมันจะมีฝนอยู่บ้างอยู่บางพื้นที่ทางแถบนี้ส่วนภาคกลางเองเนี่ยก็จะมีอยู่เป็นบางที่เช่นกันนะครับซึ่งในณปัจจุบันที่เห็นอยู่ก็คือทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแถบนี้แล้วออกมาทางด้านสมุทรสงครามนะครับแต่กรุงเทพเองฝนก็อ่อนลงแล้วเหลือแต่ฝนเล็กน้อยนะครับซึ่งมาตั้งแต่เช้าแล้วและที่มีลักษณะของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นนะครับส่วนกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็ทางสมุทรสาครก็ตกไปแล้วและมีกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือทางสุพรรณบุรีนครปฐมและกาญจนบุรีที่มีฝนอยู่ณปัจจุบันนะครับนะภาคตะวันออกเองก็ฝนก็ลดน้อยลงไปเช่นกันนะฮะแต่ยังมีกลุ่มฝนที่อยู่ทางข้างคาอยู่ทางแถบเขาตรงนี้อยู่นะครับนะแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะออกกำลังลงไปเช่นกันนะครับแต่ก็ให้ระวังตรงภาคใต้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่ามันยังมีลมตะวันออกที่พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ซึ่งก็มีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นระดับกลางภาคใต้ด้วยนะครับแต่ถ้าระดับในวันพรุ่งนี้นะครับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยู่นะครับทำให้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางนะครับตรงนี้ก็ฝนก็ลดน้อยลงไปแ
0: ค
2: ่ฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่ฝนก็มาอยู่ทางด้านซีตะวันตกแบบนี
0: ้
2: ที่อาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็แม่งสอนตานะฮะกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับ
0: นอกจาก6ถึง7ตุลาคมที่จะต้องเฝ้าระวังกันต่อแล้วนะคะอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็น9ถึง13ตุลาคมนะคะจะเป็นบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้จะมีฝนตกมากขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนในวันที่8เนี่ยไม่ได้หมายความว่าฝนจะหมดลงไปนะคะยังพอจะมีฝนอยู่เรียกว่าช่วงนี้ฝนยังไม่ขาดเม็ดแต่ว่าวันที่8ฝนอาจจะเริ่มเบาบางลงในหลายพื้นที่แล้วก็กลับมาอีกทีวันที่9เป็นต้นไปค่ะ
2: ช่วงของ9/10/12เนี่ยมันมีลักษณะของความกดอากาศต่ำที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวร่องมรสุมที่ทำให้เรามองเห็นพาดผ่านอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนถ้ามันมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนมาตามแนวร่องเนี่ยก็จะทำให้ฝนในบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคกลางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกเองมีฝนกลับมาอีกครั้งนึง
1: และจากลักษณะดังกล่าวนะครับที่เป็นลักษณะทางสภาพอากาศนะครับทางกรมชลประทานได้มีการประเมินสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับบอกว่ายังสามารถบริหารจัดการได้นะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยาเองยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะมีการผลักดันน้ำเข้าสู่ลำน้ำสาขานะครับเพื่อที่จะกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อที่จะรองรับฝนตกในพื้นที่ภาคกลางในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ครับ เรื่องนี้นะครับทางด้านของดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับบอกว่าภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้โดยฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันเขื่อนมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 68% และระบายน้ำเพียง3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งส่วนที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับมีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรโดยทั้ง2เขื่อนยังมีพื้นที่เพียงพอในการรับน้ำจากฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมสำหรับเขื่อนเจ้าพระยายังคงเป็นยังมีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับต่อไปอีกระยะหนึ่งหรือไม่เกิน1สัปดาห์โดยจะมีการผลักดันน้ำลงสู่ลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักเพื่อที่จะกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้เหมาะสมขณะเดียวกันนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ระบุว่าพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปทางกรมชลประทานก็เตรียมที่จะลดระดับน้ำที่บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของเขื่อนที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดครับ
3: จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ว่านะครับฝนก็จะมีภาคกลางเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกช่วงเวลาวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับเราก็จะลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับลงนะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ประมาณบวกสัก 16.7 นะครับเราจะลดลงให้เหลือสักบวก 16.00 เมตรลทกนะครับเพื่อเป็นการรอรับน้ำที่จะมาในกรณีถ้าฝนตกมากในบริเวณตั้งแต่ไอ้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปจังหวัดไม่จะเป็นเรื่องของกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์นะครับหรือเป็นทางแม่น้ำน่านเองแถวจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการในการเตรียมการรองรับในการบริหารจัดการน้ำก็จะทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระดับน้ำเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนมวลน้ำนะครับที่เราระบายมานะครับ 2,500 ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็ผ่านกรุงเทพมหานครแล้วนะครับซึ่งจากการเช็คระดับน้ำเมื่อเช้านี้นะครับเราก็มองว่ายังต่ำกว่าตลิ่งเมตรกว่าๆนะครับซึ่งถือว่าระดับน้ำเนี่ยยืนยันได้ว่าไม่ล้นคันของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับ
0: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองทั้งเขื่อนแม่กลองและเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีการระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาขณะที่น้ำจากเขื่อนแควน้อยแควใหญ่และเขื่อนศรีนครินทร์ระบายลงสู่เขื่อนแม่กลองยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามปัจจุบันทุกจุดต่ำกว่าตลิ่งเหลือเพียงน้ำฝนที่ตกลงมาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและทุ่งรับน้ำ
1: ขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะครับยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากต้นน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรียังคงมีน้ำล้นตลิ่งแต่แนวโน้มค่อนข้างจะลดลงอย่างช้าๆโดยน้ำทั้งหมดนะครับจะไหลไปสมทบกับแม่น้ำนครนายกซึ่งรับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนอย่างไรก็ตามน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสายยังคงไหลมาสมทบกันในแม่น้ำบางปะกงส่งผลกระทบต่อพื้นที่8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที
3: ่สำหรับสถานการณ์ที่เราต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ ก็คงไม่พ้นสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันในต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกงที่เป็นแม่น้ำปราจีนบุรีครับต้นน้ำที่อำเภอกบินบุรีนั้นก็สถานการณ์ยังเกิดน้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับซึ่งมีแนวโน้มลดลงนะครับส่วนสถานการณ์น้ำที่จากกบินบุรีนะครับก็จะมาสู่ปราจีนบุรีนะครับก็เกิดสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับก็แนวโน้มที่ดีนะครับลดลงแต่ลดลงอย่างช้าๆนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับทั้งจากตัวของแม่น้ำปราจีนบุรีครับมารวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งเหนือต้นของแม่น้ำนครนายกนั้นนะครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านปราการชนเราก็พยายามบริหารจัดการน้ำนะครับคำนวณคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและพยายามที่จะรักษาสมดุลน้ำของอ่างเก็บน้ำตัวขุนด่านปราการชนครับโดยจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อลดผลกระทบของคนที่อยู่ท้ายของแม่น้ำนครนายกนะครับสำหรับมวลน้ำจากนครนายกนะครับที่รวมกับปราจีนบุรีครับตอนนี้ครับมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับซึ่งจะมีหลายอำเภอครับที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับไม่แถวอำเภอบางคล้านะครับแถวอำเภอ

0: ช้านะครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนทำให้เกิดภาวะน้ำเถอและ
1: อย่างที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่ค่ะเพราะว่าน้ำเข้าท่วมตั้งแต่วันที่26นะคะ26กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลกระทบ5หมู่บ้านกว่า500ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงแล้วแต่ว่าน้ำที่ท่วมขังมากว่า10วันน่ะทำให้ตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะกระทบกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ติดตามล่าสุดกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีเชิญค่ะ
2: ขณะนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะพื้นที่นี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะที่รองรับน้ำหลากนะคะมาจากพื้นที่อำเภอตอนบนจากฝนที่ตกสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งจุดที่ทีมข่าวกำลังยืนรายงานอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือที่บริเวณปากทางเข้าชุมชนหมู่4ที่ตำบลบ้านกล้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะระดับน้ำจากปากทางเข้าตอนนี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งนะคะไปจนถึงช่วงเข่าค่ะแต่ว่าที่บริเวณท้ายชุมชนนะคะตรงจุดนั้นค่ะก็คือจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวไปจนถึงช่วงอกนะคะก็คือ70ถึง80เซนติเมตรค่ะซึ่งปัญหาของชาวบ้านที่กำลังเผชิญอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมสูงเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าเพราะว่าน้ำที่เข้ามาขังใน16กันยายนที่ผ่านมาหรือประมาณ10วันแล้วค่ะเน่าเท่านั้นนะคะที่ชาวบ้านกำลังเผชิญกันอยู่ค่ะแต่ว่ายังมีในเรื่องของหลายครอบครัวเนี่ยนะคะน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยเอ่อท่วมชั้นล่างแล้วก็พื้นที่พักอาศัยบางรายต้องยอมเสียเงินเช่าบ้านเพื่อไปอยู่ชั่วคราวค่ะคือไปคุยกับคุณยายคนหนึ่งมานะคะบอกว่าเช่าบ้านเดือนละ 2,000 ขณะที่เวลาเดินทางเข้าออกเนี่ยก็จะต้องพายเรือเป็นพาหนะค่ะไม่ว่าจะออกไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านหรือในเรื่องของการไปส่งลูกนะคะก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักค่ะ
3: ท่วมตั้งแต่วันแรกก็มาอยู่ที่เลยมาเช่าอยู่นี
1: ่
3: เขาเอาเดือนนึง 2,000 ก็กะว่าเช่าเขาเดือนนึงถ้าน้ำมันยุบก็ทันก็ไปอยู่กลับบ้านถ้าไม่ยุบไม่ทันก็ต้องอยู่ต
1: ่
3: อ
1: แล้วอยู่กันกี่คนคะอ
3: ยู่ลูกสาวคนนึงแล้วก็หลานก็ตัวยายอยากให้แต่ช่วยเหลือนั่นแหละอยากขอความช่วยเหลือ
1: แล้วตอนนี้ก็คืออยากให้น้ำลงอย่างเดียวเลย
3: จ้ะ
1: กลับไปอยู่บ้าน
3: กลับไปอยู่บ้าน
1: เราก็ไม่รู้นะว่าม
3: ันจะแห้งทันหรือเปล่าถ้าไม่ทัน
2: ขณะที่ด้านการช่วยเหลือนะคะในวันนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยนะคะได้นำถุงยางชีพน้ำดื่มเข้ากล่องค่ะแล้วก็ยาสาธารณสุขเนี่ยนะคะนั่งรถไถเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยทั้ง5หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะคะซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่จำนวน21คนด้วยกันทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังค่ะทางอบต.ก็จะมีการจัดรถไถขนาดใหญ่นะคะคอยรับส่งผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปตรวจรักษาตามนัดที่อนามัยหรือโรงพยาบาลพร้อมทั้งมีการใช้อาคารแพทย์แผนไทยค่ะที่บริเวณด้านหลังนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้รองรับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนอยู่ด้วยค่ะ
4: ทั้งหมด5หมู่บ้านประสบภัยทั้ง5หมู่บ้านแต่หมู่5เนี่ยเป็นบางส่วนที่มันมี2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งซ้ายท่วมก็มีทั้งหมด572ครัวเรือนที่ประสบภัยค่ะ
1: มีเป็นกลุ่มเปราะบางบ้างไหมคะผู้สูงอายุ
4: มีค่ะมีค่ะเรามีที่มีผู้สูงอายุกับหมู่1มีประมาณ5คนหมู่2ประมาณ4ท่านรวมทั้งหมดที่ประสบภัยทั้งหมดที่เป็นผู้เปราะบางนะคะ21ท่านค่ะในตำบลบ้านของเราค่ะ
1: ซึ่งในส่วนของผู้ประชาชนผู้เปราะบางอย่างเงี้ยค่ะเรามีพื้นที่รองรับหรือว่าทางครอบครัวเขาเป็นคนแบบให้ไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไหมคะ
4: โอ้ที่เปราะบางเนี่ยเขาบ้านเรือนเขาแบบอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ถ้าเกิดว่าไปหาหมอเมื่อวานนี้ที่เจาะเลือดก็เอารถไถนี่แหละไปรับมาหาหมอที่อนามัยเพื่อที่โรงพยาบาลเขาไม่เลื่อนนัดเขาต้องที่เป็นเรื้อรังผู้ป่วยเรื้อรังค่ะ
1: ก็คือเราก็มีแบบมีอำนวยความ
4: สะดวก
2: นอกจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในตำบลบ้านกล้วยแล้วค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเก็บภาพสถานการณ์น้ำในชุมชนที่ตำบลผู้คาด้วยซึ่งที่

0: ำบลพุคาเองค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดรับน้ำปลายทางซึ่งเป็นจุดสุดท้ายและที่จะต้องรองรับมวลน้ำก้อนนี้ค่ะพบว่าระดับน้ำท่วมขังในชุมชนเนี่ยสูงตั้งแต่30เซนไปจนถึง1เมตรแล้วค่ะและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมวลน้ำจากจุดอื่นนะคะยังคงไหลเข้าไปสะสมอย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ต่างๆในอำเภอบ้านหมี่นะคะสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลายๆที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นี่เองในเรื่องของน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งที่ตอนนี้กำลังรับน้ำจากทุกที่ไปอยู่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทุกๆหน่วยงานนะคะก็เร่งที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณสุประวีนะคะสดมาจากที่ตำบลบ้านกลุ
2: ่มไปต่อกันที่จังหวัดนครนายกนะครับที่ถนนเส้นองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวตอนนี้ยังคงวิกฤตนะครับรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้วันนี้ทีมข่าว NBT ก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะครับไปติดตามได้กับคุณรัตนวดีนวลสุขรายงานมาจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับ
3: ที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอองครักษ์ไปจนถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวช่วงกิโลเมตรที่10โดยถนนมีน้ำท่วมสูงมานานกว่า3วันทำให้พื้นผิวถนนพังเสียหายโดยระดับน้ำบนถนนค่ะมีตั้งแต่ระดับ80เซนติเมตรไปจนถึงระดับ1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยกรมทางหลวงชนบทได้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อเปิดพื้นผิวจราจรให้แก่ประชาชนสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณเส้นทางระหว่างองครักษ์ถึงบางน้ำเปรี้ยวสายนย3001ยังคงน่าเป็นห่วงโดยจุดที่เข้าขั้นวิกฤตที่สุดอยู่บริเวณกม16ถึงกม17ช่วงคลองชวดงูเห่าระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยประมาณ80เซนติเมตรและในช่วงที่ขึ้นสูงที่สุดอาจสูงถึง1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ส่วนรถ4ล้อยกสูงสัญจรลำบากส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนทางกรมทางหลวงชนบทจึงได้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยได้นำคันดินมาเสริมปิดกั้นบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อชะลอความแรงของน้ำและรักษาช่องทางจราจรของรถยนต์ให้ยังคงเคลื่อนตัวได้โดยจะเปิดให้พื้นที่จุดยูเทิร์นเป็นทางน้ำไหลผ่านตามธรรมชาติทั้งของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างไรก็ตามประชาชนที่ยังคงต้องการเดินทางไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกรมทางหลวงชนบทขอให้เลี่ยงเส้นทางนย3001ไปใช้เส้นทางสาย305ฝั่งลำลูกกาปทุมธานีวิ่งเข้าคลอง16ตรงไปถึงบางน้ำเปรี้ยวแทน
4: ตอนนี้จุดวิกฤตยังคงเป็นประมาณกม16จนถึงกม17 500นะครับเขาเรียกว่าคลองชวดงูเห่านะครับอาจจะมีการปิดประตูน้ำนะครับเป็นของชลประทานเขาก็ปิดเพื่อไม่ให้เข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็จะมีน้ำลดน้ำล้นปกตินะครับแต่ว่าทางหลวงชนบทเองก็ได้ปิดกั้นก่อกลางนะครับก่อกลางเสริมคันดินเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันลดในระดับที่มันแรงนะครับให้มันเบานะครับแต่ว่าลักษณะของตัวยูเทิร์นแล้วก็ให้น้ำเปิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นน้ำทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็จะไหลไปตามธรรมชาตินะครับ
3: สำหรับภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกปัจจุบันอำเภอองครักษ์ยังคงวิกฤตหนักคาดหลังวันที่14ตุลาคม2569หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มจะสามารถเร่งระบายน้ำเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ด้านเขื่อนขุนด่านประการชนเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาได้เปิดประตูระบายน้ำ25เซนติเมตรหรือ 4% ของระยะบานทั้งหมดครบทั้ง4บานตลอด24ชั่วโมงเพื่อพร่องน้ำจากเขื่อนเตรียมรับฝนและลอกใหม่ในวันที่10ถึง14ตุลาคมที่จะถึงนี้โดยปัจจุบันน้ำในเขื่อนมีปริมาณ 96% หรือคิดเป็น216ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับน้ำที่ระบายจากเขื่อนจะไหลลงสู่เขื่อนนายกที่มีระยะห่างจากเขื่อนขุนด่านประมาณ33กิโลเมตรโดยเขื่อนนายกจะหน่วงน้ำไว้ในแม่น้ำนครนายกควบคู่กับรักษาระดับน้ำไว้ไม่ให้ล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการเปิดประตูระบายน้ำ25เซนติเมตรจะทำให้น้ำจากเขื่อนขุนด่านไหลลงสู่เขื่อนนายกวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกขึ้นสูง

0: ประมาณ1เมตรอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนที่ต้องการเดินทางในเส้นทางองครักษ์ไปจนถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวขณะนี้ยังคงแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวตามคำแนะนำของกรมทางหลวงชนบทค่ะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ไปดูในภาคตะวันออกกันบ้างนะคะตอนนี้บางพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีการเข้าไปทำความสะอาดแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนกันต่อนะคะแต่ถ้าเจาะไปดูที่ปราจีนบุรีที่ฉะเชิงเทราหลายจุดยังไม่คลี่คลายนะคะอย่างที่ปราจีนบุรีเนี่ยนอกจากจะมีน้ำท่วมแล้วยังมีผลกระทบซ้ำซ้อนนะคะเนื่องจากมีคราบน้ำมันจากโรงงานรีไซเคิลที่ลงไปอยู่ในแหล่งน้ำของชุมชนทำให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งเข้าไปแก้ปัญหาค่ะนอกจากนี้หน่วยงานปศุสัตว์ก็เร่งระดมกำลังเข้าไปกำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มค่ะผลกระทบจากน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์เร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลคาดว่าจะจัดการทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้ค่ะ
2: ผมก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
1: ด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากฝนเข้ามาเพิ่มเติมก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์
3: นอกจากนี้นะครับที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีน้ำที่ท่วมสูงได้ไหลเข้าไปท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับส่งผลให้มีน้ำชะกากอุตสาหกรรมและคราบน้ำมันทะลักออกมาสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างประเด็นนี้นะครับทำให้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้บอกนะครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเองได้ใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมกับได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ทางนี้โรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการได้อยู่แล้วนะครับและได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
1: นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของการเข้าไปดูแลปัญหาที่ปราจีนบุรีแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนนะคะประกอบด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของกรมอุทยานที่ประกอบอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและเดินทางต่อไปที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุลนะคะขณะที่นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็ถือว่าไปตรวจเยี่ยมพื้นที่นะคะขณะที่นายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงของอบจ.นะคะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับได้พบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์ที่บริเวณแนวคันกั้นน้ำชลประทานนะครับพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเร่งดำเนินการในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนทางด้านกำลังพลของกอรมน.จังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางคล้ากองพลทหารราบที่11โดยกองพลทหารโดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่111และทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนและนักศึกษาประมาณ250คนจากศูนย์อพยพชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้าที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าหลังจากระดับน้ำในพื้นที่โดยรอบเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งเคลื่อนย้ายประชาชนและนักศึกษาออกจากพื้นที่
1: ไปต่อที่จังหวัดชลบุรีนะคะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณชายหาดพัทยากลางและถนนพัทยาสาย1ตั้งแต่ซอยพัทยา6ถึงบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเพื่อเร่งจัดการขยะและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดและเส้นทางท่องเที่ยวค่ะ
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กันต่อครับ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักอยู่ที่675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งหมดเนี่ยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองและคลองสาขาต่างๆยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่และมีน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันที่ยาใจติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปติดตามกับคุณพรทิวาครับ
1: ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ชุมชนหมู่4ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตลอดทั้งวันที่ทีมข่าวปักหลักอยู่ที่นี่นะคะก็มีฝนตกหนักสลับเบาค่ะจนกระทั่งตอนนี้นะคะฝนก็เพิ่งจะมาหยุดตอนที่เรายืนรายงานข่าวตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจุดที่วิบยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยข้างหลังของวิบก็คือบ้านเรือนของประชาชนนะคะที่ถูกน้ำท่วมหมดแล้วแล้วก็จุดที่วิบยืนจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำมันก็จะอยู่ประมาณเข่านะคะแต่ว่าข้างหลังของวิบคือถ้าเดินออกไปเนี่ยประมาณไม่กี่ก้าวนะคะตรงกลางเนี่ยความสูงของระดับน้ำเนี่ยก็คือท่วมหัวของวิบเลยนะคะซึ่งบ้านของชาวบ้านที่อยู่ภายในเนี้ยเขาก็อยู่กับน้ำท่วมมาร่วมเดือนกว่าแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าข้างหลังนะบ้านของชาวบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมเกือบถึงบริเวณชั้น2ของตัวบ้านแล้วนะคะซึ่งบ้านเรือนประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะบางหลังนะคะก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วต้องไปอาศัยบ้านญาติอยู่ค่ะตลอดทั้งวันนะคะฝนที่ตกลงมาเนี่ยชาวบ้านก็กังวลว่าจะลงมาเติมน้ำทำให้น้ำเนี่ยมันไม่ได้ลดลงมาตามที่เขาได้คาดการไว้นั่นเองค่ะจากการสำรวจบริเวณหมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่4ตำบลบางหลวงโดดนะคะก็พบว่าเป็นชุมชนที่ติดอยู่กับคลองซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำน้อยโดยขณะนี้น้ำได้ล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้ง2ฝั่งคลองเลยค่ะระดับน้ำโดยทั่วไปอยู่สูงประมาณ3เมตรและในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดก็มีระดับน้ำสูงประมาณ 2.5 เมตรด้วยค่ะผลกระทบดังกล่าวก็ทำให้การเดินทางเข้าออกชุมชนไม่สามารถใช้เส้นทางถนนได้ตามปกติประชาชนจำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง

0: างทั้งการออกไปทำงานซื้ออาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเดินทางไปทำธุระต่างๆนอกพื้นที่ขณะที่ประชาชนบางส่วนต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังท่วมขังอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วพื้นที่การเกษตรทั้งไร่สวนแล้วก็นาข้าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมจนมิดแทบมองไม่เห็นสภาพพื้นที่การเกษตรเดิมค่ะส่งผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ทีมข่าว NBT ก็ได้คุยกับคุณยายชาวสวนในพื้นที่ซึ่งบ้านที่อยู่พักอาศัยตอนนี้นะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันแต่ยังสามารถอาศัยอยู่บนบริเวณชั้น2ของตัวบ้านได้คุณยายก็กล่าวว่าเข้าใจว่าขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและทุกคนต่างได้รับความเดือดร้อนแต่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้เรือและสามารถใช้เรือพายเดินทางเข้าออกจากบ้านได้ขณะที่ในกรุงเทพมหานครอาจมีข้อจำกัดในการเดินทางที่แตกต่างกันคุณยายยังกล่าวถึงความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมระบุว่าแม้ตนเองจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ยังสามารถใช้ชีวิตและเดินทางด้วยเรือได้จึงขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกคนและขอให้ทุกคนผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ค่ะ
1: หมดแต่ก็ไม่เป็นไรทำไงได้มันหมดจริงๆเราเคยมีเงินมีทองเก็บไปเดือนขายได้แต่มันหมดไปแล้วก็คือทั้งหมดน้ำแห้งแล้วก็ปลูกใหม่ขึ้นมา
0: เราปลูกอะไรเป็นหลักคะส่วนใหญ่ที่นี
1: ่คือพริกมะเขือกะเพราแล้วก็ชะอมแล้วก็กล้วยขายกล้วยน้ำว้าสารพัดที่จะมีมะละกงมะละกอคือบ้านป้ามีไม่อดไม่อยากถืออย่างในหลวงท่านทำอ่ะที่ในหลวงท่านทำว่าอยู่แบบเพียงพอว่าปลูกของกินของใช้แต่ตอนนี้ป้าส่งให้คนกรุงเทพทุกที่ที่ท่วมน้ำท่วมจะเป็นรังสิตหรือคลองหนึ่งคลองสองคลองสามก็ขอให้เขารอดไปให้หมดทุกที่ลมกงลมกล้าวนะแบบทุกที่ให้แบบเบื้องบนช่วยให้เขารอด
0: ขณะที่คุณยายอีกหนึ่งรายซึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ระดับน้ำท่วมสูงก็เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าเมื่อพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมก็รู้สึกเหนื่อยและท้อเนื่องจากต้องเผชิญกับสถานการณ์ในลักษณะซ้ำเดิมๆแม้จะพยายามทำใจแล้วก็ปรับตัวให้คุ้นชินกับน้ำท่วมแต่ยังคงได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความสะดวกในการอยู่อาศัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทำให้การใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างไรก็ตามยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้ามาติดตามอาการและดูแลผู้ป่วยเป็นระยะช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นคุณยายก็กล่าวเพิ่มเติมกับทีมข่าวนะคะว่าหากสามารถเลือกได้ก็ไม่อยากให้เกิดน้ำท่วมเพราะประชาชนยังต้องประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามปกติแต่สถานการณ์น้ำทำให้เกิดข้อจำกัดหลายด้านขณะเดียวกันญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียงครอบครัวก็ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถพักอาศัยในบ้านของตนเองได้จึงต้องมาพักรวมกันภายในบ้านของคุณยายโดยมีจำนวนมากกว่า12คนเพื่อให้สามารถดูแลและช่วยเหลือกันในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะ
2: ขึ้นมาอยู่เนี่ยแล้วแต่ของก็เปียกหมดใช่ไหมของไม่เหลือเลยท่านเนี้ย
0: ตอนวันที่มันเล็กๆฝนมันพวกนี้ยกของหนีทันไหม
2: โอ้โหแทบจะไม่ทันนะนะบ้านหลังในนะท่วมต้องไปหาเหล็กมาพาดหน้าต่างไว้นะพาดไปสองหลังเลยเอาที่รับที่นอนอะไรอะไรยกเทิงไม่หมดเลย
0: อย่างช่วงนี้เราตามข่าวตลอดเวลาไหมคะว่าน้ำมันจะระบายเท่าไหร่ฝนจะตกยังไง
2: ตามตลอดเลยไม่ฟังใครแล้วฟังข่าวอย่างเดียวกลัวมันท่วมเนี่ย
0: อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนยังพบความร่วมมือและน้ำใจจากคนไทยที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็ได้ขับรถตระเวนก็พบโรงทานที่บริเวณลานอเนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลบางหลวงโดดซึ่งจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดทองบางเชือกหนังวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและวัดเพลงกลางสวนซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีค่ะโดยพระสงฆ์จากทั้ง3วัดได้รวมกันจัดตั้งโรงทานพร้อมนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงถุงยังชีพก็มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานนะคะพระครูภาวนาธีระวรคุณเจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวนเปิดเผยว่าหลังจากทราบถึงสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเห็นว่าไม่ควรทอดทิ้งประชาชนที่กำลังประสบภัยและได้ชักชวนวัดพี่วัดน้องจากกรุงเทพมหานครมาร่วมกันจัดตั้งโรงทานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ประสบอุทกภัยก็มีหลายหมู่บ้านและบางจุดอาจอยู่

0: อยู่ห่างจากเส้นทางหลักทำให้การส่งน้ำดื่มอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนได้ไม่ทั่วถึงการตั้งโรงทานจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ประชาชนสามารถเดินทางออกจากบ้านมารับอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆได้ขณะเดียวกันประชาชนที่บ้านก็ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของที่โรงทานได้ทางคณะสงฆ์ก็ได้จัดเตรียมเรือเพื่อนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้สถานีตำรวจภูธรบางบานก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงทานเพื่อให้ประชาชนเข้ามารับอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ฟังจากเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะเลยไปข้างในหมดซึ่งบริเวณนี้ก็เหมือนกับว่าคือเป็นเหมือนอยู่ใกล้แต่ว่าคนแจกไปไกลหมดโดยคิดว่าข้างในคงไม่ค่อยมีคิดเหมือนกันข้างนอกก็เลยไม่ค่อยจะได้วันนี้ก็เลยให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้เช็ครายชื่อของผู้ที่จะมารับส่วนหนึ่งก็มารับณจุดนี้อีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวจะลงเรือไปแจกตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัย
0: สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางบานสะท้อนให้เห็นว่าแม่น้ำจะท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นเวลานานนะคะแต่ว่าความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งถึงประชาชนที่ยังคงอยู่ในสภาพพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะทีมข่าว NVT ของเราก็จะคอยเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอความเดือดร้อนของประชาชนความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนต่างๆที่เข้าถึงประชาชนเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
2: ขอบคุณคุณพรทิวานะครับรายงานมาจากอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำยังคงสูงอยู่ครับ
3: ไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะแม้ว่าหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามชาวบ้านที่นั่นเนี่ยยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมขังนะคะหลังน้ำจากคลองบาง200เอ่อล้นตลิ่งแล้วก็ระบายออกแม่น้ำแม่กลองไม่ได้ค่ะแต่ว่าหลายครอบครัวยังเลือกอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าไม่ต้องการทิ้งทรัพย์สินขณะที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังคงเร่งช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานของคุณพัทรพรค่ะ
4: เกือบ10วันแล้วที่ชาวบ้านในชุมชนภายในซอยวัดแก้วฟ้าตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำที่ท่วมขังเพราะน้ำจากคลองบาง200ยังเอ่อล้นตลิ่งไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองได้ทำให้น้ำเข้าล้อมรอบบ้านเรือนประชาชนบางจุดระดับน้ำสูงถึง 1-2 เมตรแต่แม้จะต้องอยู่ท่ามกลางน้ำมานานหลายวันชาวบ้านบางส่วนยังเลือกที่จะอยู่ในบ้านของตัวเองเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งคือในหลายครอบครัวมีผู้สูงอายุการเคลื่อนย้ายออกจากบ้านจึงไม่ใช่เรื่องง่ายขณะที่บางคนยังมองว่าหากบ้านยังพอพักอาศัยได้ก็อยากอยู่เฝ้าบ้านและดูแลทรัพย์สินของตัวเอง
5: ถ้ามานั้นก็ออกไปแต่นี้ว่าตอนนี้มันมีคนแก่แล้วลำบากก็เลยอยู่บ้านใหญ่ก่อนมันอยู่ได้อะ
6: แล้วน้ำนี่ท่วมลดลงบ้างยังหรือว่ายัง
5: ลดลงประมาณนี้แล้วก็เมื่อวานนะลดนิดหน่อยประมาณคืบ
6: แล้วเรากลัวไหมน้ำฝนที่จะมาเติมใหม่น้ำในที่ก็ยังระบายออกไม่ได้อีก
5: ก็ยังอยู่ได้อยู
7: ่หมู่บ้านกอตะปันหมู่หนึ่งตำบลธรรมเสนไงก็น้ำลดลงแล้วแต่ก็ไม่เยอะประมาณคืบหนึ่งแต่เมื่อคืนฝนตกอีกก็น่าจะขึ้นอีกแล้ว
6: แล้วเรากังวลฝนที่จะมารอบใหม่หรือว่าไม่กังวลหรือว่ากลัวน้ำจะเกิดมากกว่าก
7: ังวลทุกอย่างนะคะเพราะอยู่ตรงนี้มาเกือบ10วันแล้ว
4: สิ่งที่หลายคนกังวลไม่ใช่เพียงฝนที่ตกลงมาในพื้นที่แต่คือปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาเพิ่มเติมเพราะขณะนี้น้ำในพื้นที่ยังระบายออกไม่ได้หากมีน้ำเติมเข้ามาอีกก็อาจทำให้สถานการณ์กลับมารุนแรงขึ้นโดยระหว่างที่ชาวบ้านยังต้องอยู่กับน้ำการช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังดำเนินอย่างเข้าไปแจกจ่ายโดยบางจุดต้องใช้รถยกสูงหรือรถแท็กเตอร์เพื่อเข้าถึงบ้านเรือนที่มีน้ำท่วมขังสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรียังมีหลายพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังในบางจุดนะคะรถเล็กขนาดนี้ค่ะไม่สามารถสัญจรเข้าพื้นที่ได้เลยค่ะเนื่องจากน้ำในคลองบาง200ยังล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนทำให้ผู้นำท้องถิ่น

0: ำชุมชนรวมถึงเจ้าหน้าที่นะคะต้องใช้รถยกสูงหรือรถแท็กเตอร์ของชาวบ้านเป็นพาหนะในการสัญจรเข้าออกเพื่อส่งข้าวส่งน้ำให้กับประชาชนที่อยู่ภายในบ้านเรือนนะคะแม้บางจุดขันน้ำจะถูกสูงถึง2เมตรแต่ว่าภารกิจการช่วยเหลือนี้ยังคงเดินหน้าต่อเพื่อให้คนที่อยู่ด้านในค่ะได้มีน้ำดื่มมีอาหารและก็มีกำลังใจในการผ่านสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะพื้นที่ชุมชนตำบลธรรมเสนซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะทำให้น้ำที่เข้าท่วมระบายออกได้อย่างช้าๆแม้น้ำจะล้อมรอบบ้านแต่ชาวบ้านยังพยายามใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดขณะเดียวกันผู้นำชุมชนยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์และประสานงานการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น
1: น้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่นี้ที่ตรงอื่นเขาลดแล้วแต่นี้พื้นที่ของธรรมเสนนะจะเป็นแอ่งกระทะนะคะพอน้ำมันไหลลงไปข้างล่างไม่ได้ไปทางจังหวัดราชบุรีไม่ได้เพราะว่าน้ำทะเลหนุนมาน้ำก็เลยจะออกทุ่งนาออกทุ่งเขางูทุ่งอรัญยิกแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาธรรมเสนค่ะแล้วธรรมเสนเนี่ยเป็นท้องกระทะเป็นแอ่งน้ำก็เลยไหลเข้ามาแต่ตอนนี้ก็ทางชลประทานเปิดประตูระบายน้ำ3บานแล้วก็ยุบลงไปประมาณ10เซนแต่เมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้ฝนตกหนักอีกตอนนี้ก็เลยเท่าเดิมอีกแล้วเบื้องต้นเราก็แจกถุงยางชีพไปนะคะไปทุกครัวเรือนที่ได้ประสบภัยแล้วก็แจกข้าวกล่องไปแล้วก็อพยพผู้ป่วยแล้วก็ที่บ้านท่วมเยอะอย่างเช่นหมู่หนึ่งของเกาะตะปันซึ่งอยู่ในข้างในสุดนะคะได้อพยพมาที่ศูนย์พักพิงมีบางส่วนที่ว่าเป็นห่วงทรัพย์สินเขาก็เลยยังต้องอยู่แต่ทางอบต.ธรรมเสนเราก็ทำการจัดส่งข้าวจัดส่งน้ำอะไรเงี้ยก็ดูแลกันทุกวันนะคะ
2: ค่ะทางจังหวัดทางป้องกันปภ.เขาก็จะแจ้งมาเราก็จะประชาสัมพันธ์โดยที่ว่าให้สมาชิกให้ผู้ใหญ่บ้านให้อะไรเงี้ยค่ะรับทราบก็ภารกิจก็คือเราจะจัดตั้งศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็มีการให้ทางป้องกันเนี่ยออกตรวจนะคะว่ามีจุดไหนที่เพิ่มเติมหรือว่าที่เดิมเนี่ยเราก็จะทําอยู่แล้วแต่ถ้ามีเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะดูแลลูกบ้านเหมือนเดิมค่ะก็จะมีแจ้งเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเค้าท่วมมาไปแล้วทางอื่นยังไม่ท่วมแต่ตอนนี้มีทางอื่นที่มีประปรายคือหมู่9เนี่ยมาเรื่อยๆเพราะว่าไปรวมที่เค้าอีกน้ําตอนนี้ค่ะ
3: น่าจะเป็น
2: 10วันขึ้นนะคะ
0: แม่น้ำจะยังไม่ลดลงและน้ำยังไม่สามารถระบายออกไปทางไหนได้แต่สิ่งที่ทำได้ขณะนี้ประชาชนได้แต่หวังว่าให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นโดยเร็วและไม่มีน้ำลงมาเติมในพื้นที่อีกแต่สิ่งที่เห็นในตอนนี้คือในวันที่น้ำยังท่วมสูงสิ่งที่ชาวบ้านต้องการอาจไม่ใช่เพียงแค่อาหารและน้ำดื่มแต่ยังรวมถึงน้ำใจและความช่วยเหลือจากคนในชุมชนที่ยังไม่ทอดทิ้งกัน
4: มาต่อเนื่องกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่หมู่บ้านฟลอราวิวที่เขตหนองจอกที่ตอนนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วท่วมต่อเนื่องมาเป็นวันที่10แล้วนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านได้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติครับโดยวันนี้ทีมข่าว NBT นะครับได้ลงไปสำรวจที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตลำสาลีเขตหนองจอกนะครับแขวงลำสาลีเขตหนองจอกซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะถูกน้ำท่วมขังมาเป็นเวลา10วันแล้วทำให้ประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านต้องสัญจรเข้าออกอย่างยากลำบากนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถขนาดเล็กประชาชนที่อาศัยอยู่ในเฟสติดร่วมลงขันทำแนวกั้นน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำนะครับรวมทั้งได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลในการช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่แต่ช่วยไม่ได้ทั้งหมดปริมาณน้ำยังคงท่วมขังในระดับหัวเข่าหรือประมาณ20เซนติเมตรไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างเต็มพื้นที่หมู่บ้านประมาณ 2,000 ไร่ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 9,000 คนหรือ 2,900 ครัวเรือน
5: ผมก็น่าจะใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่มีหลายเฟสมันมีทั้งหมดเนื้อที่ 2,000 กว่าไร่หลายร้อยหลังคาเรือนเป็นพันๆและแต่ละเฟสนี่น้ำท่วมหมดเลยจะไปทำงานไปไหนออกลำบากมากครับ
6: ตอนนี้รถที่สัญจรได้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกระบะยกสูง
5: ใช้รถกระบะยกสูงพวกรถเล็กรถเก๋งอะไรพวกนี้เล็กๆออกไม่ได้เลยน็อก
6: เห็นวันนี้ก็ยังมี

0: รถยกมายกรถออกกันหลายคันอยู่
1: ครับ
0: แล้วในหมู่บ้านเราก็ได้รับผลกระทบรถแช่น้ำกันเยอะ
1: แช่น้ำก็เยอะต้องคือต้องว่าจ้างรถสไลด์มารับออกไปแล้วไปหาที่จอดข้างนอกเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกใหม่ช่วงหนึ่งน้ำจะเอ่อขึ้นและรถเล็กรถเก๋งเนี่ยจะออกไม่ได้จะท่วม
2: ผมว่ามันช่วยได้เยอะนะแค่เอาน้ำออกไปให้สามารถรถเล็กๆสามารถออกได้ทำงานออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปซื้อของได้อะผมว่าถ้าแก้จุดนั้นได้มันก็ได้
0: ตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือเฟสที่อยู่ข
2: ้างในใช่เฟสข้างในเขาลึกแล้วเขาน้ำเขาเหม็นตรงนี้พี่ยังเห็นน้ำมันยังไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่เพราะว่ามันรถมันถูกพัดออกพัดออกแต่ข้างในอ่ะมันขังแบบครับเราอยู่บนรถเรายังเหม็นเลยแล้วเมื่อกี้ก็พี่เขาพายเรือเขาเข้าไปส่งกันข้างในพายเรือกัน
0: ข้างในน้ำระดับขนาดไหนคร
2: ับหัวข้าวครับเนี่ยเท่าข้างในเนี่ยพี่รถออกมาก็จมเกือบมิดล้อรถกระบะ
3: ทั้งนี้นะครับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาซึ่งอาจจะเพิ่มระดับน้ำในชุมชนได้จึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตมาช่วยในการเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดเพราะต้องการจะออกไปทำงานตามปกติหลังจากต้องหยุดงานมาเกือบ2สัปดาห์แล้วขณะที่ล่าสุดทางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานได้มีการระดมนำเอาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6-24 นิ้วรวมประมาณ13เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับ
4: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแม้ว่าบางจุดน้ำจะคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครก็ต้องเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังแล้วก็เคลียร์ขยะชิ้นใหญ่นอกจากนี้มีการปรับเกณฑ์เอกสารเยียวยาค่ะจะให้ใช้เพียงแค่ทะเบียนบ้านก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งเป้าว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะเป็นช่วงสัปดาห์นี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชและนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังมีจุดที่น้ำท่วมขังสูงประมาณ 15-50 เซนติเมตรในบางเขตนะคะอย่างที่พาไปดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่ฟลอราวิลเขตหนองจอกแล้วก็มีที่เขหะร่มเกล้านะคะทางกรุงเทพมหานครได้ระดมเครื่องสูบน้ำและรับการสนับสนุนจากกองทัพกรมชลประทานและปภ.เพื่อเร่งระบายน้ำออกส่วนการช่วยเหลือเยียวยาและหลักเกณฑ์เรื่องเอกสารมีการลงทะเบียนยื่นผ่านแอปทางรัฐซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 500,000 รายนะคะแล้วก็มีผ่านระบบเคลมแบงคอกอีกประมาณกว่า 50,000 รายเพราะฉะนั้นขอย้ำชัดนะคะว่าสำเนาโฉนดที่ดินไม่ใช่เอกสารบังคับประชาชนสามารถใช้ทะเบียนบ้านหรือว่าเอกสารยืนยันสิทธิ์การอยู่อาศัยแทนได้ทางกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นภายในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
5: เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนท่านว่าท่านอยู่ตรงนั้นจริงๆเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นจริงๆมีความเดือดร้อนจริงๆมันเลยสำคัญมากแล้วก็เดี๋ยวการตรวจสอบหรือสอบทานตามหลังว่าท่านได้รับจริงท่านเป็นผู้ที่ต้องได้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเกิดขึ้นแล้วถ้าทำได้ไม่ชัดเจนเดี๋ยวต้องมีการคืนเดี๋ยวต้องมีการปรับหรือว่ามีคนมาใช้เลขทะเบียนบ้านท่านในการขอแล้วมาไวกว่าท่านขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะก็เลยอาจจะขอมีขั้นตอนหน่อยในการยืนยันแต่เดี๋ยวจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้ครั้งแรกที่ท่านเข้ากับท่านมากแต่ถ้าไม่ชัดเจนจริงๆเราคงต้องขอติดต่อกลับไปแล้วว่าอาจจะยุ่งยากที่ให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยลงไปยืนยันว่าพื้นที่นี้เนี่ยในวงเล็บต่างๆที่อาจจะมีบางวงเล็บที่สามารถตัดจ่ายได้ด้วยการลงไปดูพื้นที่ได้ง่ายกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องน้ำล้อมเป็นเรื่องจำนวนวันแค่นั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีความเสียหายในบ้านเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งแล้วว่าให้เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็อย่าให้เกินอาทิตย์นี้ที่จะสามารถกดเงินให้ความช่วยเหลือไปเบื้องต้นก็จะพยายามให้ได้ภายอาทิตย์นี้ให้ได้ค่ะในบางส่วนที่สำนักงานเขตยืนยันได้ตามนั้นไปก่อน
4: สำหรับกรณีที่น้ำเข้าบ้านแต่ไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันหรือผู้เช่าที่มีอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายก็สามารถยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือได้เช่นกันแต่สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ถูกน้ำท่วมอย่างเช่นบนถนนเพชรบุรียังถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับคปภ.เพื่อหาทางช่วยเหลือ
5: ถ้าท่านไม่ได้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ยานพาหนะนั้นในการประกอบอาชีพตรง

0: งไม่ได้ค่ะคือต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพด้วยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ท่านอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าถ้าในกรณีที่ท่านโดนน้ำล้อมเนาะแล้วก็ท่านบังเอิญจอดอยู่ในบริเวณที่น้ำล้อมอยู่แล้วเนี่ยปกติคนที่น้ำล้อมจะได้ถ้าเกิดสมมติว่าท่านอยู่สูงหน่อยไม่ได้เสียหายมันได้ 5,000 ใช่ไหมคะก็ถือให้ 5,000 นั้นเป็นเรื่องที่ช่วยท่านในกรณีที่ยานพาหนะของท่านได้รับความเสียหายแล้วก็มีปัญหาค่ะ
1: ด้านนายพรพรมเปิดเผยถึงเรื่องการฟื้นฟูเมืองและบริหารจัดการขยะทางกรุงเทพระดมร่วมมือชุมชนสำรวจลานอเนกประสงค์เพื่อทำเป็นจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ด้วย
2: และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยให้มีการปรับกำลังและทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละพื้นที่ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์รวมถึงดูแลประชาชนให้สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโดยได้เน้นย้ำใน5ข้อนะครับได้แก่เรื่องแรกก็คือการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์ต่อมาก็คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบให้จัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยและเร่งจัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วต่อมาก็คือการจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนนะครับอย่างเช่นระบบไฟฟ้าน้ำประปาก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าไปสู่พื้นที่ส่วนข้อที่4ก็คือการเตรียมพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมให้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ของแต่ละจังหวัดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและข้อที่5ก็คือการเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือนั้นถึงมือประชาชนเร็วที่สุดซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพื่อส่งให้ธนาคารออมสินได้โอนเงินแล้วจำนวน2จังหวัดนะครับก็คือที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่รวม611ครัวเรือนโดยเงินจะเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ครับ
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีการพูดคุยติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมติดตามการทำงานของกระทรวงต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมก็มีมติประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพิ่มเติมเนื่องจากมีน้ำท่วมหลังจากการประชุมครั้งก่อนก็คือจังหวัดสมุทรสงคราม
3: ในการนี้เนี่ยทางนะครับจากเดิมเมื่อการเข้ากันยายน2569พิบัติไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็100ล้านบาทในวันนี้นะครับก็ได้บัตรนะครับเข้าไปเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในช่วงหลังจากช่วงวันที่มีการประชุมครม.แล้วหลังจากวันนั้นก่อนปีงบประมาณใหม่นะครับก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
2: ส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนนะครับโดยได้มีการเร่งนำผลผลิตกลับเข้าสู่ตลาดกลางเพิ่มมากขึ้นนะครับพร้อมกับมีการประสานทางกระทรวงกลาโหมนั้นใช้รถยกสูงในการขนส่งสินค้าหรือผักเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วออกมาสู่พื้นที่ตลาดและมีการสั่งคุมเข้มผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมายอมรับนะครับว่าตอนนี้ผักโดยเฉพาะผักใบเริ่มขาดแคลนจากแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงได้เร่งเชื่อมโยงนำผักเข้าสู่ตลาดกลางให้ได้มากที่สุดส่วนจุดที่เข้าถึงยากนะครับจะมีการประสานรถขนาดใหญ่รวมถึงกระทรวงกลาโหมช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ต่างทางนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนกลางมาตั้งแต่วันที่25กันยายนให้พาณิชย์จังหวัดทำงานใกล้ชิดกับทางผู้ว่ามีการรายงานปัญหาและก็สินค้าที่ขาดแคลนในแต่ละพื้นที่เข้ามาที่พื้นที่ส่วนกลางได้ทราบทันทีขณะที่กรมการค้าภายในนะครับได้จัดตั้งเป็นวอร์รูมประสานผู้ผลิตผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆเพื่อที่จะตรวจเช็คสต็อกหากพื้นที่ใดขาดแคลนจะเร่งเชื่อมสินค้าจากผู้ผลิตเข้าไปเพิ่มเติม

0: ร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่นะครับให้ตรวจป้ายราคาและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเข้มงวดด้วยส่วนข้อร้องเรียนเรื่องของไข่ไก่ราคาแพงนั้นนะครับทางกรมการค้าภายในได้เชิญผู้เลี้ยงไก่ผู้ค้าปลีกค้าส่งนะครับมาพูดคุยถึงปริมาณสต็อกพร้อมกับขอให้มีการรายงานข้อมูลทุกๆ2สัปดาห์เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ
1: สิ่งที่เราพยายามจะช่วยทำก็คือเชื่อมโยงในเรื่องของนำเอาผักจากผู้ผลิตเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดก็ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากก็จะประสานกันกับรถใหญ่นะฮะหรือแม้กระทั่งทางกลาโหมในการที่จะนำเอาผักเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ขาดแคลนเพราะว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ะไม่นานมานี้เนี่ยทางปราจีนบุรีบอกว่าขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดเราก็มีการรวบรวมเอาถุงยางชีพนะคะที่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยลงไปให้ชาวในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ที่ปราจีนบุรีเป็นต้นอันนั้นก็คือในเรื่องของซิงเกิลคอมมานด์ในส่วนของกรมการค้าภายในเราก็มีการให้ตั้งวอลลุ่มโดยที่เป็นการประสานกันกับทั้งผู้ผลิตผู้ค้าปลีกค้าส่งนะคะแล้วก็ในจุดต่างโดยที่ถ้ามีจุดใดที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลนเราก็จะเอาไปพยายามเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้ในพื้นที่
2: มาดูกรณีดราม่าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทออกมาโพสต์ข่าวคุณยายอายุ78ปีชาวตำบลโพนางดำตกที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลุยน้ำท่วมออกจากบ้านไปซื้อน้ำปลานะคะล่าสุดทางอำเภอสัพยาก็ได้เข้าไปดูแลพร้อมจัดหาเรือให้แล้วค่ะด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอโทษประชาชนพร้อมย้ำให้สำนักงานประชาสัมพันธ์แต่ละจังหวัดนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอโทษในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์แต่ละจังหวัดมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่จะสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะตอนนี้ที่กำลังเผชิญสภาวะรอบด้าน
3: ก่อนอื่นนะคะในนามรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องขอโทษคุณยายแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะคะที่อาจจะทำเรื่องให้ไม่สบายใจก็ได้กำชับทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไปแล้วนะคะว่าหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ได้มีหน้าที่ที่จะใส่ความเห็นแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวโดยเฉพาะการนำเสนอต้องเป็นการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์นะคะไม่ใช่เชิงที่สร้างความไม่สบายใจโดยเฉพาะให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสภาวะที่เผชิญกับปัญหารอบด้านอยู่แล้วนะคะก็ได้กำชับประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดไปแล้วนะคะว่ามีหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็จังหวัดอื่นๆนะคะก็ยังไม่ได้ยินรายงานเรื่องที่สร้างปัญหานะคะก็ให้กำลังใจทางประชาสัมพันธ์จังหวัดอื่นด้วยนะคะว่าให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็คือทำไงก็ได้ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอยู่เนี่ยกลับมาสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคนด้วยค่ะ
2: ทางนี้ได้กำชับไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ให้นำเสนอข่าวสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้ซึ่งมีการเน้นย้ำไปว่าสื่อของรัฐต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องและฉับไว
0: ส่วนทางด้านของนายธินกิจจันน้อยปลัดอำเภอสัพยานะครับได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับคุณยายสมพงษ์เลขาวัฒนะหลังจากปรากฏเป็นข่าวนะครับว่าพักอาศัยอยู่เพียงลำพังกับสุนัขแต่จากการเข้าไปสอบถามนะครับก็พบว่าที่จริงแล้วคุณยายเนี่ยพักอาศัยอยู่กับหลานชายแต่พอดีวันที่เกิดเหตุเนี่ยหลานชายออกไปทำงานแล้วน้ำปลาหมดในบ้านนะครับคุณยายจึงได้เดินลุยน้ำออกไปหาซื้อน้ำปลาด้วยตนเองโดยทางคุณยายสมพงษ์เนี่ยได้แจ้งความประสงค์นะครับว่าต้องการเรือสำหรับใช้ในการเดินทางเข้าออกบ้านซึ่งทางอำเภอตอนนี้ได้มีการจัดหาพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานในท้องถิ่นแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำครับ
4: ให้มาดูแบบเขาผ่านเรืออะไรเงี้ยแล้วเรียกยายเขาคอยฟังนะต้องการไอ้นี่ต้องการไอ้นั่นไข่หมดแล้วข้าวหมดแล้วบอกนะยาย
5: ไม่ได้เลย
4: ไม่ค่อย
5: ขายออกไป
4: ลำ
5: ไส้ก็ต้อง
4: ย
5: ัง
4: ไว้น้ำเป็น
5: เดี๋ยว
4: ได้เรือ
2: ขณะที่หน่วยงานต่างๆให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะอย่างนายอาทิตย์หมีทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยบริษัทเทคนิคเพชรประเทศไทยจำกัดเพจโอกิโกไทยแลนด์สนับสนุนทรายแมวเพื่อช่วยเหลือน้องแมวที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตำรวจตระเวนชายแดนระดมกำลัง165ชุดปฏิบัติการรวม725นายพร้อมยานพาหนะและเรือท้องแบนช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงทั้งในพื้นที่กรุงเทพและอีก11จังหวัดตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง5ตุลาคมจำนวน 1,260 ครัวเรือนรวมกว่า 5,500 คนด้านเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนำชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่5และ6ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองและที่ตำบลย่านซื่อตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอีก112ชุดสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แต่ละครอบครัวได้ค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าข่าวเศรษฐกิจคุณดีจะพาไปดูตัวเลขของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในมุมของเศรษฐกิจนะครับว่ากระทบมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ

0: ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
1: Everybody's trying to see what role they will
2: 1569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมจากกระทบเศรษฐกิจมากแค่ไหนครับมูลค่าความเสียหายที่คาดการไว้เบื้องต้นคือ 22,500 ล้านบาทนี่คือสมมติฐานที่ว่าน้ำท่วมต้องกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่8ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับหากลากยาออกไปตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มที่เสียหายหนักก็คือภาคบริการนะครับ 15,000 ล้านบาทรองลงมาคืออุตสาหกรรม 6,000 ล้านบาทและภาคการเกษตร 1,100 ล้านบาทครอบคลุมประชาชน3ล้านคนใน31จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมในวันนี้ทุกฝ่ายเร่งระบายน้ำให้พ้นไปควบคู่กับการใช้งบประมาณเยียวยาความเสียหายนะครับแต่ไม่นานหลังจากนี้ไทยมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะทำให้ฝนตกน้อยลงแห้งแล้งมากขึ้นคำถามจากทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็คืองบประมาณที่จะใช้วันนี้จะแบ่งสรรอย่างไรครับให้วันหน้าไทยยังมีน้ำใช้เพียงพอขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและการผลิตแม้ว่าต้องเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญครับ
4: ซูเปอร์เอลนีโญคงจะมีฝนตกไม่ใช่ไม่มีฝนถ้าประเมินดูแล้วเนี่ยเราจะต้องพร่องน้ำอย่างไรนะครับเราจะต้องกันน้ำไว้เท่าไหร่และตอนทำข้าวนาปลังอาจจะต้องบอกเกษตรกรว่าอย่าเพิ่งทำเพื่อเก็บน้ำไว้เพราะว่าสิ่งที่ไทยกำลังเดินหน้ามันมีอยู่3เรื่องคือ1ภาคการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศประชากรเยอะ2ภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออก

0: ูงนะครับซึ่งภาคอุตสาหกรรมก็ต้องใช้น้ำในหลายพื้นที่และ3คือภาคบริการที่อาจจะต้องใช้น้ำในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่4ที่เข้ามาคือ data center ซึ่งใช้น้ำเพราะว่าเรื่องนี้มันคงเป็นสิ่งที่รัฐบาลอาจจะต้องเตรียมพูดคุยตั้งแต่เบื้องต้นเพราะเราไม่ได้พูดเรื่องน้ำท่วมในอนาคตแต่ปีหน้าเราจะกลับมาคุยเรื่องน้ำแล้งซึ่งมันทำให้เห็นว่าปัญหาเรื่องน้ำการทำโครงการแก้มลิงปัญหาเรื่องน้ำการสร้างระบบชลประทานจำเป็นซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะท้าทายนะครับว่ารัฐบาลจะกันเงินไว้คือถ้าเราเอาหลักการง่ายๆนะสองเดือนเนาะสองเดือน40,000 ล้านรัฐบาลใช้เงินอีก20,000 ล้านในการทำโครงการใช้ช่วยชายพลัดและไอ้20,000 ล้านจะสร้างแหล่งกักเก็บน้ำได้กี่จังหวัดจุน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรพยุงรายได้เกษตรกรในปีหน้ากี่บาทกี่คนเท่าไหร่เพราะว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายให้รัฐบาลเปรียบเทียบว่าอะไรคือความคุ้มค่าของประเทศอย่างยั่งยืน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินอุทกภัยกระทบเศรษฐกิจปีนี้ประมาณ 22,500 ถึง 30,000 ล้านบาทแต่ความเสียหายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ GDP เพียง 0.11% จะยังคงมุมมองการขยายตัว GDP ปีนี้อยู่ที่ 2.2 ถึง 2.5% นะครับและหลังจากนี้คาดว่าจะเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นจากการที่งบประมาณเยียวยาและมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลออกมาควบคู่กับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและการที่ประชาชนนำเงินออมส่วนตัวออกมาซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมเสนอรัฐบาลครับควรจะสั่งงบประมาณที่เน้นความคุ้มค่าและยั่งยืนเช่นการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำดูแลภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรนอกจากนี้ยังแถลงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจปี2569จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,230 คนคาดการมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนนะครับ 5,576 บาทเพิ่มขึ้น 7% และมูลค่าใช้จ่ายโดยรวม 47,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น 2.2% สูงสุดในรอบ6ปีผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยประคองกำลังซื้อและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงเทศกาลกินเจครั้งนี้ให้ยังคงคึกคักในระดับที่เหมาะสมครับผู้นำสหรัฐส่งจดหมายถึงไทยนะครับคาดหวังการเจรจาความตกลงการค้ากับไทยจะได้ข้อสรุปโดยเร็วรัฐมนตรีให้ทราบว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้ส่งจดหมายถึงไทยนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้คุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะขณะนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาการค้าแล้วครม.มีมติรับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ8แห่งนะครับในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและระยองครอบคลุมอุตสาหกรรมสุขภาพการแพทย์อาหารพลังงานและโลจิสติกเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนและเกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั้งในและนอกพื้นที่โครงการนอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคธุรกิจสามารถหักรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่ายที่จ่ายตามที่จ่ายจริงนะครับขออภัยสำหรับค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศมีผลจนถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อให้อุตสาหกรรมไม้มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวการ

0: มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวไปยืนยันตัวตนนะครับซึ่งสามารถใช้หลักฐานทางและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ DBD e-service ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขนะครับโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับเท่านั้นและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนและไม่เขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายอื่นบนบัตรนะครับเพราะอาจจะทำให้เป็นบัตรเสียผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายละเอียดการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสอกรกฎครับ
1: ขอบคุณนะคะช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆนะคะในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: สัมมนา Forest Science 8 Dialog AI Data Center and Energy นันรินทร์โอภามุรธาวงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวว่าการขยายตัวของ AI และ Data Center ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจึงต้องเร่งเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกกพ.จึงเตรียมพัฒนาระบบสายส่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเพื่อรองรับ Data Center ที่ต้องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูงและต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมวางกลไกให้ผู้ใช้ไฟรายใหม่โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ร่วมรับผิดชอบต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงค่าบริการโครงข่ายและค่าเชื่อมต่อระบบเพื่อไม่ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นตกเป็นภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปขนาดอาจเพิ่มขึ้นถึง10เท่าในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาสินทรัพย์ในรูปเงินฝากเป็นหลักคิดเป็น 57% ของสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดขณะที่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมีสัดส่วนเพียง 23% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 45% ขณะเดียวกันนักลงทุนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-45 ปีและผู้ที่มีสินทรัพย์ 1-5 ล้านบาทเริ่มมีความสนใจการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะสินทรัพย์ในตลาดหุ้นสหรัฐ TTB จึงเปิดตัวฟีเจอร์ My Wealth บนแอปพลิเคชัน TTB Touch เชื่อมโยงการออมการลงทุนการวางแผนและข้อมูลเชิงลึกไว้ที่เดียวพร้อมร่วมมือกับ Webull ให้ลูกค้าสามารถลงทุนในหุ้นและกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐผ่านบริการที่เชื่อมกับแอปพลิเคชันของธนาคารรวมถึงบริการด้านเงินดอลลาร์ทั้งการแลกเงินออมเงินและลงทุนด้านนายชลเดชเขมารัตนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ Webull ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่านักลงทุนไทยให้ความสนใจตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพร้อมแนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาการกระจายการลงทุนผ่านกองทุนที่มีสินทรัพย์หลากหลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยงและรองรับความผันผวนของตลาด
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับพรุ่งนี้ฝนจะเบาลงในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับขณะที่พื้นที่ที่มีอากาศแปรปรวนจะเหลือประมาณ20จังหวัดไปติดตามพื้นที่เสี่ยงกับสถานีอากาศ NBT ครับ

0: ังเหลือเกินนะคะผ่านคืนนี้ไปค่ะอดทนกันอีกหน่อยพรุ่งนี้7ตุลาคมค่ะ
1: ค่ะ
0: ภาคกลางมี2จังหวัดด้วยกันคือกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกค่ะ4จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีในวันพรุ่งนี้นะคะจะเน้นทางฝั่งตะวันตกของประเทศเป็นหลักนะคะและพื้นที่ภาคใต้มากขึ้นกรุงเทพค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักแต่ยังเบาใจไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีฝนเกิดขึ้นได้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนเลยค่ะ
1: ภาคเหนือเน้นแถบตะวันตกยังมีฝนหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกภาคอีสานฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆมีตกได้ที่หนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานี

มีฝนหลายพื้นที่และบางจุดมีฝนหนักพร้อมกับลมกระโชกแรงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคืนนี้ยังมีฝนหนักลมกระโชกแรงจะเริ่มคลี่คลายในวันพรุ่งนี้ส่วนภาคตะวันออกฝนค่อนข้างเยอะและมีหนักตามพื้นที่ชายฝั่งช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต้องระวังเป็นพิเศษจะเป็นโซนที่มีฝนหนักมากกว่าภาคอื่นๆทะเลลุยกิจกรรมได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกต่อเนื่องจะตกหนักที่ตรังช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร13ตุลาคมนะคะมีสัญญาณว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะคะในภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้รายละเอียดพื้นที่และปริมาณฝนมาเกาะติดกันแบบเต็มๆในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำนะคะหลังเจ้าหน้าที่หญิงสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในรัสเซียเสียชีวิตค่ะองค์การอนามัยโลกระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำและจะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลในแคว้นอิคุตสค์ของรัสเซียส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการโดยเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้ชื่อว่าดาริยานะคะตามรายงานระบุว่าเธอเสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่ทางการยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงการเสียชีวิตกับการทำงานที่สถาบันวิจัยนอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคก็ไม่พบหลักฐานว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดการเชื้อเกาะโรคภายหลังมีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองตกแตกส่วนการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดดังกล่าวพบว่าในจำนวนนี้2คนติดเชื้อโควิด-19 และอีก2คนติดเชื้อเรโนไวรัสแต่ไม่พบโรคติดเชื้ออื่นค่ะ
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงระดมบุคลากรและทรัพยากรเพื่อจำกัดความเสียหายตลอดจนพัฒนาระบบความมั่นคงไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในยุค AI หลังจากพบเบาะแสว่ามีการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โจมตีทางไซเบอร์ธนาคารบางแห่งของเกาหลีใต้ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าขณะที่สำนักงานตำรวจเกาหลีใต้ได้เปิดการสอบสวนครั้งใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามทางเกาหลีใต้ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าแฮกเกอร์ได้ใช้เครื่องมือหรือว่าโมเดล AI ชนิดใดในการโจมตีรวมทั้งขอบเขตที่แน่ชัดของข้อมูลที่ถูกเจาะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่การใช้ AI เพื่อการโจมตีทางไซเบอร์กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาออสเตรเลียได้เปิดเผยนะครับว่าAI agent ของ OpenAI ได้เข้าถึงพอร์ทัลข้อมูลสุขภาพของรัฐบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในกรณีแรกๆที่มีการเปิดเผยนะครับว่า AI agent สามารถเจาะระบบเว็บไซต์ของรัฐบาลได้
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติให้ประหารชีวิตนายนิดัลมาลิกฮาซันอดีตจิตแพทย์กองทัพสหรัฐด้วยการยิงเป้าหลังก่อเหตุกราดยิงภายในอาคารรักษาพยาบาลของฐานทัพฟอร์ตฮูดในรัฐเท็กซัสเมื่อปี2552ทำให้ทหารเสียชีวิต13นายบาดเจ็บอีก32นายถือเป็นการประหารชีวิตโดยกองทัพสหรัฐครั้งแรกในรอบกว่า60ปีโดยเลขานุการกองทัพบกจะเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่อย่างไรก็ตามการประหารชีวิตนายฮาซันยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายทหารรวมทั้งต้องมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายก่อนจึงจะดำเนินการได้ทั้งนี้นายฮาซันถูกตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บและเป็นอัมพาตบางส่วนระหว่างเข้าระงับเหตุในปี2556เขาถูกนำตัวขึ้นศาลทหารและคณะลูกขุนทหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษประหารชีวิตหลังศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพยายามฆ่าก
1: องกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติตอนนี้กำลังรุกคืบเข้าสู่ชานเมืองโมคาแล้วหลังการปฏิบัติการสายฟ้าแลบสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงจากซาอุดิอาระเบียเพื่อยึดคืนชายฝั่งรอบช่องแคบบับเอลมันเดฟทำให้กองกำลังกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุน

0: ังต้องถอยร่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวหลังบุกยึดได้เมื่อเดือนที่แล้วโดยการยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งช่วยลดภัยคุกคามของกลุ่มกบฏฮูตีต่อการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรอินเดียแม้กลุ่มกบฏฮูตีจะยังสามารถใช้โดรนโจมตีจากระยะไกลได้อยู่อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มกบฏฮูตีได้ออกมาปฏิเสธการสูญเสียการควบคุมพื้นที่ช่องแคบบับเอลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกพร้อมอ้างด้วยนะครับว่าได้รุกคืบเข้าใกล้ในมหานครสตาอิชซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาลเยเมนแทนที่กรุงซานาที่ถูกกลุ่มกบฏยึดไปทั้งนี้สงครามกลางเมืองในเยเมนได้ปะทุขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดที่ขยายตัวมาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงทำไมนะคะวันนี้จะพาไปพูดคุยเรื่องของกำลังซื้อในภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยนะคะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้กำลังซื้อเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th นั่นเองนะครับแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณนวัศกร
0: คุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับต้องบอกว่าในขณะนี้กำลังเผชิญกับโจทย์ใหญ่นะครับเพราะว่าแม้ว่าพี่น้องประชาชนนั้นนะครับต้องการที่จะซื้อบ้านต้องการที่จะซื้อคอนโดนะครับแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการขอสินเชื่อที่ยากมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นั่นคือเกิดเหตุน้ำท่วมซ้ำเข้าไปอีกอสังหาริมทรัพย์ของไทยจะเป็นอย่างไรนะครับทิศทางต่อจากนี้นะครับเราจะมีแนวทางมีวิธีการนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรนะครับคุณสุนทรสถาพรนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวสกร
1: สวัสดีครับ
2: ท่านอาจารย์เกษมสันต์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: ครับขอบพระคุณท่านนายกสุนทรนะครับ
0: ครับ
1: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยความจริงเป็นเพื่อนเรียนปริญญาตรีด้วยกันนะเนี่ย
0: ตั้งแต่สมัยนู้น
1: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยนู้น
1: รู้จักมานานแล้วแต่ว่าที่โชคดีมาเป็นนายกเราเลยสัมภาษณ์นายก
0: พิเศษมากคร
1: ับ ครับในฐานะที่เป็นนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรคุณสุนทรใครๆก็ทราบดีว่าอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรร2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยนะใครทำธุรกิจนี้ค่อนข้างเหนื่อยเที่ยวนี้มีน้ำท่วมเข้ามาอีก
0: ซ้ำเติม
1: หนักแค่ไหนครับตอนนี
2: ้ถ้าภาวะที่เปราะบางอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับคุณวสกรก็คือถ้าถามว่าจากที่เคยค้าขายโอนกรรมสิทธิ์กันปีหนึ่งประมาณเกือบ1ล้านล้านบาทประมาณสักเกือบ 400,000 หน่วยถ้าถึงปีนี้มันก็ลดเหลือแค่ประมาณปีที่ผ่านมา 800,000 กว่าล้านบาทหรือแค่ 300,000 กว่าหน่วยต้น
0: ๆ
2: ก็ถือว่ามันเปราะบางแหละใช้คำว่าเปราะบางก็แล้วกันหนักทีเดียวแล้วก็ยิ่งภาวะ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจอภาวะฝน300มิลลิเมตรก็ถามว่าอันเนี้ยกระทบกับอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพและปริมณฑลรุนแรงเรียกว่าเป็นระยะสั้นนะครับเป็นระยะสั้นแต่ก็มีผลกระทบกับภาพรวมของปีเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าทั้งโครงการเองแล้วก็ภาครัฐจะช่วยกันบริหารจัดการให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรครับ
1: พอเห็นภาพน้ำมันเริ่มมาถี่นะ
0: ใช
1: ่ภาวะโลกร้อนเนี่ยแล้วน้ำมันเริ่มมาถี่น้ำมันท่วมบ่อยขึ้นในจังหวัดที่เราไม่เคยนึกในพื้นที่ที่เราไม่เคยเห็นว่าท่วมก็ท่วมมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: บ้านจัดสรรทั้งหลายเนี่ยวิธีการก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้างต้องเปลี่ยนไปเพื่อรับภาวะแบบนี้ไหมครับ
2: ครับอาจารย์เกษมสันครับคือตั้งแต่ปี2554เรามีการปรับตัวครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง
0: ครับ
2: จากที่เคยเขาเรียกว่าถมดินเท่าสร้างหมู่บ้านจัดสรรเท่าระดับถนนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็มีการทำแก้มลิงในหมู่บ้านจัดสรรนะครับแล้วก็มีมาตรฐานใหม่ยกระดับปลั๊กไฟนะครับไอ้ที่ต้องดูทีวีเสียบปลั๊กกับชั้น1ใหม่แล้วจะเดิมระดับปลั๊กประมาณ20ซมก็เป็นระดับปลั๊กใหม่70ซม75ซมเป็นต้นทีนี้ถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยการจะอยู่กับภาวะโลกร้อน climate change เนี่ยที่อาศัยที่จะเป็นจะต้องปรับตัวผมอย่าใช้ไม่อยากให้ใช้คำว่าต่อสู้แต่ใช้คำว่าควรจะต้องอยู่กับสิ่งนี้ไป
0: ครับ
2: คือถ้าในระดับผู้อยู่อาศัยผมมีข้อแนะนำก่อนนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมีส่วนร่วมเช่นคุณอย่าเปลี่ยนพื้นที่เขาเรียกว่าซอฟต์สเคปหรือพื้นที่สนามหญ้านั่นเองพื้นที่ซึมน้ำเนี่ยให้กลายเป็นลานจอดรถให้เป็นกลัวปูกระเบื้องสวยๆไม่อยากตัดหญ้า
0: อ
2: ันนี้อันต้องช่วยกันนะครับถ้าตั้งแต่เริ่มระดับผู้บริโภคเนี่ยเพื่อให้มีพื้นที่ซึมน้ำยังคงอยู่ถ้าถามว่าในระดับผู้ประกอบการเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการทำโครงการแบบที่จะต้องเขาเรียกว่าทำตัวเป็นขนมครกก็หมายความว่ามีเขาเรียกว่าจะเดิมเนี่ยมันเขาเรียกพื้นที่แก้มลิงแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องทำสวนสาธารณะที่เรียกว่าเป็นระดับหลุมใหญ
0: ่
2: คือพื้นที่ขายเนี่ยนะครับ 100% เนี่ยต้องมีสวนสาธารณะ 5% ทำยังไงสวนสาธารณะในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องเป็นลักษณะสวนสาธารณะที่ใช้งานได้ในถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยมันก็คือพื้นที่รับน้ำนั่นเองถ้าคุณลงไปประมาณเมตร2เมตรคุณก็จะเดินเล่นอะไรพาสุนัขมาวิ่งเล่นได้แต่ถ้าเกิดวิกฤตตรงนั้นก็คือแก้มลิงขนาดยักษ์นั่นเอง
1: เก็บน้ำไม่ได้
2: คือการปรับตัวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าพวก ถนนในโครงการอาจจะต้องเป็นถนนซึมน้ำตอนนี้ประเทศหลายประเทศก็เริ่มทำอย่างนั้นมันไม่ทันมันจะมีจะต้องมีถนนซึมน้ำคอยซึมซับน้ำคอยช่วยแล้วมันก็เมืองก็ไปไม่รอด
3: ใน
2: ทั้งระดับเมืองอันนี้อาจจะต้องดูเรื่องตั้งแต่ผังเมืองเพราะว่ากำลังจะประกาศใช้ปีหน้าแล้วอาจจะต้องมีการพิจารณาพื้นที่เรียกว่าหนาแน่นมากกับแน่นน้อยตามปัญหา climate change ที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามองว่ากรุงเทพตะวันออกเฉียงเหนือกำลังจะกลายเป็นพื้นที่เพิ่มความหนาแน่นเนี่ยแล้วก็ต้องหาทางออกให้ประชาชนแถวนั้นเหมือนกันถ้าคุณมาอยู่ในพื้นที่อาศัยตรงนี้คุณทำบ้านได้หนาแน่นทำเฮ้าส์ได้ทำอาคารพาณิชย์ได้ทำออฟฟิศได้แล้วถ้าคนยิ่งอยู่หนาแน่นถ้ามีการอพยพเคลื่อนย้ายเกิดภัยธรรมชาติมันก็ยิ่งยากนะครับดังนั้นผังเมืองเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยบรรเทาปัญหา climate change ในอนาคตด้วยการทำเขาเรียกว่า density ให้แตกต่างกันตรงไหนที่มันหนาแน่นมากได้มันเป็นที่เนินหรือมันประสบปัญหาน้อยหน่อยทั้งเรื่องแผ่นดินไหวหรือในเรื่องของน้ำท่วมคุณจะเพิ่ม FAR ให้มากคุณจะทำให้เกิด density พื้นที่ทำได้ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากทำไปเลยแต่ตรงไหนที่กะว่าจะเป็นทางผ่านน้ำก็ต้องออกแบบผังเมืองเป็นแบบที่อยู่อาศัยแน่นน้อยเป็นต้นครับ
0: ตอนนี้ท่านนายกครับในหลักการต่างๆที่ว่าเนี่ยบ้านจัดสรรหรือว่าแนวคิดในการก่อสร้างลักษณะนี้มีการกำหนดไว้เป็นกฎหมายหรือข้อระเบียบบ้างหรือยังครับหรือว่าเราจะต้องไปถึงจุดไหนเพื่อที่จะให้ทุกบ้านหรือว่าทุกหมู่บ้านเนี่ยได้ทำอย่างที่ท่านนายกได้ทำมาสัก
2: ถ้าแนวราบกับแนวสูงมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันนะครับถ้าหากว่าในแนวราบเนี่ยกำหนดว่าพื้นที่ขาย100สมมติว่าพื้นที่โครงการทั้งหมด150ไร่เป็นพื้นที่ขาย100ไร่ที่เหลือเป็นถนนหนทางคุณจะต้องมีสวนสาธารณะ 5% ก็คือ5ไร
3: ่ครับ
2: นั้นใน5ไร่เนี่ยจะเป็นพื้นที่จะรองรับอย่างน้อยเป็นขนมครกเป็นหลุมขนมครกอย่างนึงนะครับแต่ถ้าสมมติทุกอาคารสูงเนี่ยก็คือว่าคุณต้องมีพื้นที่หน่วงน้ำไม่ใช่ว่าปล่อยให้น้ำจากคอนโดมิเนียมเนี่ยออกไปสู่สาธารณะทันทีคุณต้องมีพื้นที่หน่วงน้ำอย่างน้อยก็ประมาณสัก5-10% ของพื้นที่อาคารเป็นต้น
3: ตอนนี้มีอยู่แล้ว
2: ตอนนี้มีอยู่แล้วครับ
3: แต่ว่าพื้นที่ส่วนกลางอย่างที่บอกตอนนี้ก็ทำเป็นสนามหญ้าเรียบๆให้เด็กวิ่งเล่นให้พาน้องหมาน้องแมวมาวิ่งเล่นแต่ตอนนี้แนวคิดคือทำไมไม่ทำเป็นหลุมไว
2: ้ถูกต้อง
3: ซึ่งตอนอากาศดีๆแห้งๆก็ยังวิ่งเล่นได
2: ้หลายประเทศทำอย่างนี้แล้วครับอาจารย์เกษมสรร

0: ีแม้กระทั่งพื้นที่ส่วนกลางที่สวนสาธารณะของเมืองผมยกตัวอย่างสวนเบญจกิติอันนั้นเนี่ยมันพื้นที่มันต่ำอยู่แล้วจะสังเกตว่าเวลาเขาดีไซน์เนี่ยมันชุ่มน้ำมากๆเลยสวนรวมเองก็มีเขาเรียกว่าบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ
1: ่
0: ทีนี้แนวคิดของภาครัฐที่ว่าอ้าวเอกชนถ้าไม่อยากเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคุณก็มอบไปเป็นสวนสิดีเลยก็ใช้นั่นแหละไอ้สวนนั่นแหละเป็นหลุมเพื่อรองรับน้ำในอนาคตนะครับก็อาจจะต้องมีงานเอิร์ธเวิร์กหมายถึงการเคลื่อนย้ายดินนิดนึงเพื่อให้มันเกิดหลุมขึ้นมานะครับว่าจะได้พอผ่านพ้นวิกฤตน้ำไปแล้วก็ค่อยระบายออกเป็นต้นมันก็ทำให้เมืองเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นถ้าในระดับเมืองแต่เรื่องที่ระดับใหญ่ประเภทว่าคุณจะต้องมีอุโมงค์ส่งน้ำอันนี้ควรทำต่อแล้วก็ถ้าในระดับระยะยาวเลยที่บอกว่ากรุงเทพจะจมน้ำอีก 4-50 ปีเนี่ยคุณต้องคิดเรื่องพวกเดลต้าแบบเนเธอร์แลนด์แล้วหรือคุณจะคิดเรื่องเขาเรียกว่าเขื่อนล้มลุกแบบเวนิสอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเสียทัศนียภาพของเมืองอันนี้คุณจะทำตั้งแต่วันนี้แล้วหรอครับ
1: ต้องคิดแล้ว
2: ต้องทำ
0: ครับต้องทำเลยครับอ
1: ีกเรื่องหนึ่งซึ่งโลกกำลังขับเคลื่อนกันเดือดร้อนมากน้ำท่วมเท่านี้ก็เพราะ climate change เพราะโลกร้อนนี่แหละภาวะอากาศแปรปรวนเนี่ยโลกแปรปรวนในธุรกิจเกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดการก่อสร้างรูปแบบอะไรไหมครับเพื่อให้สอดรับกับโลกในสมัยใหม
0: ่อาจารย์เกษมสันครับคนเจนแซดปัจจุบันเนี่ยเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้มากนะครับ ว่าการเลือกที่อยู่อาศัยเนี่ยนอกจากดีกับตัวเขาแล้วต้องดีกับโลกด้วย
1: ครับ
0: คนเจนแซดเนี่ยที่ผมทำวิจัยมาคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าทำบ้านประหยัดพลังงานเนี่ยเหตุผลที่คุณเลือกซื้อบ้านคืออะไรทำเลราคาแบบบ้อง
1: ร
0: ูดบ้านโอเคอนุรักษ์พลังงานเป็นกระสือแวดล้อมประมาณอันดับ7อันดับ8
1: ครับ
0: ตอนนี้ขึ้นมาประมาณอันดับ5อันดับ4แล้วคือคนเจนแซดเริ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องดีกับตัวเองไม่พอสั้นๆง่ายๆ3เรื่องก็คือการอนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชีวิตและทรัพย์สินเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนคือความปลอดภัยนะครับต้องมีรปภ.มี CCTV นะแต่หมายความว่าคุณจะต้องปลอดภัยในพื้นที่ชีวิตและทรัพย์สินของคุณระยะยาวแล้วสุดท้ายคือเรียกว่าสุขภาพที่ดีอันนี้ต้องตอบโจทย์3เรื่องนี้นะครับนอกเรื่องจากอื่นๆนะประเภทก็เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าแกนหลักจริงๆแล้วคือ3เรื่องนี้สำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคตครับที่อยู่อาศัยนี่จะต้องปรับตัวเพื่อเดินหน้าให้ไปสู่3เรื่องนี้ให้ได้คร
1: ับผมไปอ่านหนังสือของบิลเกตเรื่อง climate change เนี่ยเขาบอกเลยว่าภาคก่อสร้างภาคอสังหาเนี่ยปูนซีเมนต์การผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยมันยากที่จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การทำเหล็กกล้ามันยากที่จะไม่ปล่อยตรงน
2: ี้
1: แต่เขาเห็นความจำเป็นของประเทศที่กำลังเติบโตจีนอินเดียไทยอะไรพวกนี้มันต้องก่อสร้างเขายังบอกได้ซ้ำว่าอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็มายุติธรรมมากนักที่พยายามกดดันประเทศเรา
2: ครับ
1: แต่ผมไม่เคยได้ยินคนในวงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยพูดถึงปัญหาพวกนี
2: ้
1: คุณสุนทรมองยังไงครับ
0: ก็ต้องยอมรับว่าวิวัฒนาการของที่อาศัยไทยเนี่ยจากบ้านไม
1: ้
0: มาเป็นบ้านปูนอนาคตตอนนี้ก็จะเรียกว่าบ้านกระจกเยอะด้วยนะครับต้องใช้เหล็กใช้ปูนใช้กระจกแต่ถ้าถามว่ากลับมาที่คนเจนแซดใหม่สิ่งนี้ก็กำลังมองในอนาคตนั่นก็คือทำยังไงต้องทำ 3R reduce reuse recycle แล้วสิ่งที่เหมาะกับประเทศไทยมากๆเลยก็คือการ recycle ของวัสดุหรือใช้จากธรรมชาติจริงๆแล้วเมืองไทยทำแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งวิจัยเหล่านั้นมันยังอยู่บนหิ้งมันเป็นนวัตกรรมผมขอแนะนำสวทช.เลยนะบอกเลยว่าสวทช.เนี่ยเขาทำเรื่องนี้อยู
1: ่
0: เช่นการใช้ฟางข้าวขี้แป้งสังข้าวโพดมาคอนเดนซ์ควบแน่นนะครับแล้วก็ใช้สปอร์เห็ดเนี่ยทำให้มันแข็งตัวเพื่อจะเป็นวัสดุทดแทนอิฐหรือทดแทนปูนซีเมนต์ในอนาคตคือการปรับตัวปัจจุบันอยู่ในระดับที่ว่าปูนซีเมนต์นอกจากมันอยู่ในหิ้งมันยังไม่สามารถคอมเมอร์เชียลได้เพราะต้นทุนการทำให้มันควบแน่นถ้าคุณซื้ออิฐบนเบาปัจจุบันเนี่ยก้อนหนึ่งอาจจะสัก10บาท12บาท
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไมเซียมันอาจจะราวๆ25บาทถึง30บาท
1: มันแพงกว่าที่จะเป็นไปได้ทางธุรกิจจริง
0: ในทางธุรกิจมันยังคอมเมอร์เชียลไม่ได้แต่สักวันนึงแหละ
1: ครับแต่แปลว่าเรามีงานวิจัยอะไรที่จะรองรับแนวทางการก่อสร้างใหม่ๆ
0: เรามีอยู่ใช่ก็ผมเองก็อยากให้บริษัทใหญ่ๆนะ
1: ครับ
0: หาทางทำยังไงที่จะเขาเรียกว่า economy of scale มันแต่ก่อนเราซื้อมือถือสมัยก่อนมือถือออกมาตั้งแสนกว่าบาทเดี๋ยวนี้ก็หมื่นกว่าบาททำไมจะทำไม่ได้ผ
1: มคิด
0: ว่
1: าม ือ
0: ใช่ไทยก็ต้องเดินหน้าไปสู่ทิศทางนั้นก็วัสดุเหลือใช้ที่เราเองก็เป็นประเทศเกษตรกรรมเราต้องเดินหน้าไปสู่ทิศนี้นะครับ
1: พูดดังๆเพราะว่ารัฐมนตรีหลายท่านดูอยู่

0: ผื่อจะได้หยิบเอาเรื่องนี้ไปทำกันเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญจริง
1: ใช่ครับทีนี้อย่างที่ท่านนายกบอกว่าคนรุ่นใหม่เด็กเจนใหม่นะครับที่ต่อไปเขาจะมีกำลังซื้อในการที่จะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ทีนี้พอโจทย์ของเขาคือว่าจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางผู้ประกอบการตอนนี้เขาเริ่มมีการปรับตัวในการที่จะสร้างบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วอย่างไรบ้างครับ
2: จะเรียกว่ามีบันไดสามขั้นแล้วกันคุณวัศกรบันไดสามขั้นคือโจทย์ที่ว่าทำยังไงเขาจะเลือกซื้อที่อาศัยที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเขาก็ต้องดูว่าบ้านเย็นไหมพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านง่ายๆบ้านเย็นไหมปลอดภัยไหมก็ต้องเลือกดูทำเลเอ๊ะน้ำท่วมซ้ำซากหรือเปล่านะครับคอนโดหลังนี้มันตอนแผ่นดินไหวมันแตกหักเสียหายขนาดไหนนะครับแล้วสุขภาพ PM 2.5 ในเมืองเอ๊ะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตเป็นยังไงดังนั้นสิ่งเหล่านี้นอกจากเราใช้เทคโนโลยีแล้วจริงๆผมอยากให้ใช้พื้นฐานนวัตกรรมนวัตกรรมมาจากพื้นฐานองค์ความรู้ประเทศไทยมีสถาปนิกเก่งๆเป็นต้นนะครับผมขอเอ่ยนามเลยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่จะเป็นอาสมศิลป์หรือหลายๆอย่างเนี่ยเขาสามารถเอาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยก็คือดินน้ำลมไฟเอามาทำให้เป็นบ้านเย็นประหยัดพลังงานได้เป็นต้นนะครับก็คือใช้ประโยชน์จากลมจากอ่าวไทย6เดือนใช้ประโยชน์จากลมจากทิศเหนือประเทศจีน6เดือนให้เร่งความเร็วพัดผ่านบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขามีวิธีการคือทำให้บ้านต่อแถวกันแล้วก็ยาวเพื่อให้ลมพัดผ่านที่เรียกว่าวินคอริดอร์เพื่อให้สภาพแวดล้อมรอบๆบ้านคุณเย็นลงพอรอบๆบ้านเย็นลงในบ้านก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่คุณก็พาสซีฟอินคัมก็กินกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นขั้นแรกเดือนอาจจะเหลือแค่1,300เป็นต้นแอร์อินเวอร์เตอร์มันก็สโลว์สโลว์เบาๆแต่ถ้าสมมตินะครับก็ตรวจจับเรื่องของผู้อยู่อาศัยในระดับที่คนอยู่แล้วสบายก็พอขออนุญาตเล่างานวิจัยของกระทรวงพลังงานไทย ร่วมกับกระทรวงพลังงานญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าคนเอเชียเนี่ยภาวะอยู่สบายคือ26องศาเซลเซียสนะ
1: อ๋อไม่ใช่25
2: ให้เราไปรณรงค์เปิดแอร์25กันนะครับว่าพอเขาทำวิจัยออกมาเราไม่ได้เหมืองฝรั่งฝรั่งก็ 24.5 25ใช่ไหมครับเวลาเขาคอมฟอร์ตเขาคือ75 degree Celsius อ๋อ24 25แต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำวิจัยร่วมกับกระทรวงพลังงานไทยมันคือ26แต่คุณเพิ่ม Air Ventilation ในบ้านนิดหนึ่งถ้าภาษาชาวบ้านแปลว่าไม่ต้องเปิดแอร์แรงเปิดพัดลมหน่อยแต่ถ้าทำให้มันประหยัดพลังงานนั่นคือว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ทำให้เกิดแอร์วินเทเลชันในบ้านอินเทคแอร์แล้วก็เอาพุทแอร์ออกจากบ้านไปทำให้เกิดลมมันอ่อนสัก 0.2 เมตรต่อวินาทีอะไรเงี้ยก็จะเกิดเขาเรียกภาวะอยู่สบายแล้วคุณจะประหยัดพลังงานไปเยอะมากนี่อันนี้คือผลวิจัยที่อยากจะค่อยๆค่อยๆคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าภาวะอยู่สบายไทยไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ให้หนาวแล้วก็ใส่เสื้อสูท
0: นะครับคนที่เปิดแอร์22แล้วห่มผ้าห่มนอนเนี่ยคงจะค่อนข้างคุณสมนอนนะครับครับต่อไปจะเปลี่ยนแล้วอ
2: ยากให้รณรงค์นะทั้งเรื่องแรกเรื่องประหยัดพลังงานไอ้เรื่องที่2เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าการเลือกที่อยู่อาศัยนะครับตึกนี้สมัย28มีนาคมมันร้าวหรือเปล่านะครับแล้วก็คือเราเนี่ยจริงๆอยู่นอกวงแหวนไฟมันไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องออกแบบให้มีลูกตุ้มยักษ์เหมือนกับที่ตึกวันโอวันไต้หวันมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ขอให้เรียกว่าเดินหน้าปัจจุบันต้องถือว่าวิศวกรรมสถานไทยถือว่าดีมากมีเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับแล้วก็เซฟตี้แฟกเตอร์อื่นก็คือไอ้เรื่องน้ำนี่แหละนะครับว่าจะต้องดูแลพื้นเขาเรียกว่าดูพื้นที่แต่ถ้าคุณย้ายไม่ได้ก็ฉันอยู่ตรงนี้ถ้าฉันอยู่คลองจันทร์ฉันย้ายไปไหนไม่ได้ภาครัฐอาจจะต้องมองเรื่องของระบบการระบายน้ำที่มากขึ้นนะครับเรื่องความปลอดภัยมันจะเป็นจะต้องมีทั้งระดับลูกบ้านผู้ประกอบการแล้วก็ระดับเมืองเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับก็ทีนี้เรื่องที่3ก็คือเรื่องสุขภาพไอ้เรื่องเวลเนสความกังวลเรื่องฝุ่น PM เนี่ยนะครับเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะมาดังนั้นผู้ที่ผลิตแอร์นะครับผู้ผลิตเครื่องกรองอากาศแล้วก็ที่อยู่อาศัยทำยังไงจะให้มีคัดเลือกพันไม้ที่มันคัดกรองคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นควันแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่จะสามารถให้เกิดฟิลเตอร์แอร์ภายในที่อยู่อาศัย3เรื่องนี้จะเป็นทิศทางพอที่อยู่อาศัยอนาคตต้องยอมรับว่าคนเกิดน้อยลงเขาก็ไม่ได้ซื้อเยอะมากขึ้นแต่ต้องการคุณภาพสำคัญมากๆกับการ
0: ทั้ง3เรื่องที่ท่านนายกสุนทรพูดมาเนี่ยเราจะเห็นได้ในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่50มั้ยครับ
2: ก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกเอกนิตินะครับท่านนายกอนุทินท่านมอบหมายท่านรองนายกเอกนิติมาเป็นประธานเปิดงานแล้วท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยท่านพยายามขับเคลื่อนกรีนอีโคโนมีสำหรับไทยแลนด์มากก็

0: คณะแพทย์อาจารย์ฟังนิดนึงท่านอนุมัติให้เขาเรียกว่าต่ออายุมาตรการนะครับลดค่าจดจำนองลดค่าเทเนมโอนนะครับให้เหลือ 0.1% แล้วก็ท่านผู้ว่าวิทัยรัตนากรธนาคารแห่งประเทศไทยก็เห็นว่าสถาบันทรัพย์เนี่ยก็ถึงภาวะที่หนักหนามากนะครับทำให้งานการจ้างงานในประเทศหรือว่าเขาเรียกว่า
1: ต
0: ัวคูณทั้งมัลติพลายเออร์ทั้งหลายจะมีปัญหามากท่านก็เลยก็เรียกว่าผ่อนคลายมาตรการ LTV นะซึ่งในช่วงนี้ก็เลยทำให้สามารถพยุงได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในวันเปิดงานมหากรรมแล้วคอนโด29ตุลาคมนี้ขออนุญาตเชิญชวนนะครับว่า3สมาคมนะครับคือสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
1: ที่คุณสุนทรเป็นนายก
0: ผมเป็นนายกอยู่แล้วก็สมาคมอาคารชุดไทยแล้วก็สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเราร่วมมือกันจัดมหากรรมแบล็คคอนโดครั้งนี้สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเป็นเจ้าภาพจัดที่ศูนย์สิริกิติ์ครับ29นี้เปิดงานท่านนายกเอกนิติเนี่ยท่านก็อยากจะเขาเรียกว่าเข็นโครงการกรีนออกมาให้ประชาชนได้เลือกพูดดิบๆง่ายๆเลยแล้วท่านก็ผลักดันให้ทอสเนี่ยทำสินเชื่อกรีนมาสินเชื่อกรีนก็แปลว่าถ้าคุณเลือกซื้อบ้านเย็นบ้านประหยัดพลังงานเย็นลงสัก1องศาเซลเซียสกับทั่วๆไปเนี่ยก็จะประหยัดค่าไฟอันนั้นคือจะเพิ่มรายได้คุณระยะยาวแล้วนะคุณก็จะไปขอสินเชื่อpost finance จากธนาคารได้ถูกลงด้วยทอสให้ถูกลงสลึงนึงคือแทนที่คุณจะต้องจ่าย 2.75 คุณจ่ายแค่ 2.5 เป็นต้น
1: นี่คือผลดีน้อยนะ
2: ครับ
1: แต่นึกถึงการผ่อนบ้านเนี่ยโอ้โห30ปีนี่ประหยัดได้มหาศาลนะ
0: เยอะมาก
1: ประหยัดดอกเบี้ยเป็นสลึงนึงเนี่ย
0: จะเพิ่มรายได้คุณในอนาคตดังนั้นอันนี้จะเป็นตัวสำคัญในการมองระยะยาวของผู้เลือกซื้อที่อยู่อาศัยก็อยากเชิญชวนไปที่ศูนย์เศรษฐกิจครับห.8 29ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนน
1: ี้ครับครบทุกอย่างผมติดตามงานแบ
2: บ
1: แทบจะทุก
0: มีพันกว่าโครงการ
1: ทุกบริษัท
0: นะฮะมาเซ็นสัญ
1: ใ
0: ช
1: ่ปีนี้ราคาน่าจะพิเศษด้วยไหมเพราะว่าซึมมาหลายปี
0: ก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการก็ราคาตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเบสดีลช่วงที่ดีมากๆในการซื้อดีอาศัยก็ยอมรับว่าราคาเนี่ยปรับลงเกือบจะเท่าบ้านมือสองอยู่แล้ว
1: คุ
0: ณก่อนปรับลงเกือบจะเท่าบ้านมือสองอยู่แล้ว
1: คือเอาเป็นว่าใครมีเงินอยู่แล้วกำลังมองหาที่อยู่ใหม
0: ่ทุนที่สุดและให้เหมาะกับราคาแองเกิลของกรีนโปรดักต์ครั้งใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับเป็นการคิกออฟไทยแลนด์ที่จะต้องเดินหน้าไปสู่เรียกว่าไปเซ็นสัญญากับเขาไว้ว่าปี2050จะต้องเข้าสู่เขาเรียกว่าเน็ตซีโร่ภาคอาสาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยก่อและก่อสร้างก็ต้องปรับตัวสนับสนุนให้การเคลื่อนตัวไปในอนาคตของประเทศไทยไปสู่ทิศทางนั้นเช่นเดียวกันครับ
1: ตะเวนตามหมู่บ้านต่างๆ
2: ใช่
1: หรือไปตามคอนโดต่างๆอ
2: ันนี้คือรวบรวมเลยใช่ไหมอ
1: ันนี้ทั้งหมดมาอยู่ในที่เดียว
2: ครับแล้วครั้งนี้ครั้งที่50แสดงว่ามันจะต้องมีความพิเศษที
0: ่เพราะว่าเป็นมาร์เก็ตเพลสที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือให้ความสำคัญเพราะผู้บริโภคทราบว่าเขาเลือกได้ในทำดีที่เขาต้องการและมีตัวเปรียบเทียบก็คือเราต้องยอมแล้วว่าการแข่งขันมันก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบว่าอันไหนให้ข้อเสนอที่ดีกว่าทั้งในแง่ความพื้นที่ทำเลความมั่นคงแข็งแรงดีไซน์แล้วก็เนี่ยใน3เรื่องหลักๆที่ผมเรียนให้ทราบอายุรุ่งรักพลังงานเป็นสิ่งแวดล้อมปลอดภัยดีไหมต่อสุขภาพเป็นยังไงบ้างผู้บริโภคไปเลือกได้ในงานนี้ครับ
1: ขึ้นรถใต้ดินไปก็ได้
0: ใช่
1: ธุรกิจ29ตุลาถึง1พฤศจิกาย
2: น
1: แต่นี้นานๆจะมีคนชมรัฐบาลนะนี้เป็นช่อง NBT เอาหน่อยเมื่อกี้แตะมานิดนึงแล้วชื่นชมว่ารัฐบาลกระทรวงการคลังในประเทศไทยช่วยอสังหาริมทรัพย์จริงๆแล้วเนี่ยคุณนรสกรนักเศรษฐศาสตร์คุณสุนทรนักเศรษฐศาสตร์นะฮะเราผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เรารู้ดีว่าธุรกิจเนี้ยมันจ้างงานเยอะมันตัวคูณเยอะลงไป1บาทเนี่ยมันหมุนหลายรอบมันดีท่านนายกเอกนิติก็เห็นแล้ว
0: ท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีมาก
1: ท่านก็นักเศรษฐศาสตร์เหมือนเรา
0: ท่าน
1: เดียวกัน
0: ท่านวิทัยเช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมาตรการภาครัฐที่อสังหาริมทรัพย์คิดว่าเป็นประโยชน์และชื่นชมเชิญเลยครับ
0: ก็เรียนว่าในช่วงที่ต่ำสุดปี68ก็เรียกว่าตกท้องช้างเลยนะครับเนี่ยถ้าถามว่าตอนนั้นเนี่ยทางกระทรวงการผู้มีเครดิตดีนะพอวงเงินกู้คุณได้มากขึ้นเนี่ยนี่คุณจะคือแมคคานิซึมของ LTV อีกค่าจดจำนองลดค่าเทเนมโอเหลือ 0.1 อันนี้จะทำให้โทเทลคอสของการซื้อสมมติว่าชนชั้นกลางซื้อบ้าน5ล้าน 3% นี่ก็ 150,000 นะคุณประหยัดไป 150,000 นะโทเทลคอสต่ำลงก็ทำให้การซื้อบ้านมันง่ายขึ้นอันนี้ก็ต้องเรียนว่าท่านเนี่ยท่านลงมาในเขาเรียกบุกมาภาคสนามผมก็เห็นทนายประเทศไทยส่งระดับผู้อำนวยการมาที่สมาคมมาขอมาดูข้อมูลมาขอข้อมูลสมา

0: มาคมเป็นยังไงบ้างรีเจคเรทขนาดไหนแล้วก็บอกว่าปีที่แล้วรีเจคเรท 40% นะครับกู้แล้วไม่ผ่านร้อยรายได้แค่60รายปีนี้หนักขึ้น 44% ร้อยรายได้แค่56รายเป็นต้นอ๋อท่านก็ไปทำกันบ้านท่านเองนิติก็ทำกันบ้านท่านรู้ตัวคูณท่านก็ดูว่าอ่ะถ้าหากว่ารัฐไม่ได้เก็บภาษีเท่านี้ผลตัวคูณทางเศรษฐกิจคุ้มค่าไหมอันนี้แล้วท่านก็เลยใช้ข้อมูลนะครับแล้วท่านก็จะใช้ศูนย์ข้อมูลผอ.ท่านใหม่ดร.มานะให้ทำข้อมูลแล้วก็มองไปในอนาคตด้วยว่ามาตรการไหนที่เหมาะกับการประคองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ต้องยอมรับว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขามอนิเตอร์ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายนะครับเขามอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องเงินเทาด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็มอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทโนมินีผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะจะได้จัดการในเรื่องของการจัดระเบียบต่างชาติแล้วก็ทำยังไงให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเติบโตไปได้อย่างมั่นคงครับ
1: โชคดีที่ท่านวิไทยกับท่านเอกนิตินี่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ทั้งคู่เลย
2: ครับก็วันนี้นะครับเราคงได้เห็นเรื่องราวของตลาดอสังหาริมทรัพย์แล้วนะครับว่าแม้ว่าในขณะนี้จะอยู่ในนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในค่ำคืนนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวเลยครับ

0: ชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาใหม
1: ่ทำไมเราไม่เผาพ่อ
2: ก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัฒน์คณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้คนระบบและนวัตกรรมให้ตอบรับกับโลกยุคปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยในปี2518มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์หลากหลายด้านอาทิด้านการวิจัยการพยากรณ์และการจัดการโรคตับข้างไขมันที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐานข้อมูลคู่ AF Thailand ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่วางรากฐานระบบวิจัยด้านสุขภาพในระยะยาวด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกสนับสนุนการทำงานของทั้งการตรวจการแปลผลและการท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศเพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชโองการให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒน์วรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒน์วรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยคณะเกษตรม
บัณฑิตวิทยาลัยโครงการสห

วิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะพณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนติดต่อกันตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก2016สถาบันการศึกษา110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Rankings 2026ซึ่ง UI Greenเมทริกเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia หรือ UI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานแก่กรรมการคัดเลือกและตัดสินมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมครั้งนี้จำนวน9คนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงานชีวิตใหม่ 1/2569 สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา

เงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยบราสิริวัณณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณณวรีไปสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาผู้พิการ569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทรงสารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

จังหวัดเพชรบุรีสวดปฏิกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดสันมะเกี้ยงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสิงห์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีบิวเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอเรจจำกัดบริษัทขอนแก่นบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอเรจจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอเรจจำกัดและบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสะเกดพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ณพระที่นั่งพิศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: หาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: น้องๆเคยสงสัยกันไหมว่าถนนเรียบๆที่เราใช้ปั่นจักรยานไฟริมทางที่ส่องสว่างในตอนกลางคืนหรือแม้แต่สนามเด็กเล่นใกล้บ้านใครกันที่เป็นคนสร้างและคอยดูแลแทนคำตอบคือกลุ่มฮีโร่ใจดีที่ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ครับในประเทศไทยเรามีพี่ๆอปท.7,000กว่าแห่งทั่วประเทศโดยแบ่งออกเป็น4รูปแบบหลักคือ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ. 2. เทศบาลแบ่งเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.และ 4. เป็นรูปแบบพิเศษอื่นๆอีก2แห่งนั่นคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับแล้วน้องๆรู้ไหมว่าพี่ๆอปต.ทั้งหมดนี้มีภารกิจหลักสำคัญถึง6ด้านที่ช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นและมีความสุขขึ้นนั่นก็คือ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นการก่อสร้างบำรุงรักษาถนนแหล่งน้ำท่อระบายน้ำประปาไฟฟ้าและดูแลผังเมือง 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคอยจัดการศึกษาพัฒนาสังคมสงเคราะห์ดูแลเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการรวมถึงด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรค 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยคอยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นอุทกภัยอัคคีภัยรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบชุมชนของเรา 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวคือการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคอยจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลบำบัดน้ำเสียดูแลรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 6. ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่กับเราตลอดไปเห็นไหมว่าเรื่องราวของพี่ๆอปท.วนเวียนอยู่รอบตัวเราหากพี่ๆอปท.ทำงานได้ดีท้องถิ่นของเราก็จะสะอาดปลอดภัยและน่าอยู่ขึ้นที่สำคัญคือเหล่าหัวหน้าทีมฮีโร่มาจากฮีโร่อปท.คือใกล้กว่ารู้ดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่าตอนต่อไปพี่ปันปันจะมาเผยความลับของนมโรงเรียนแสนอร่อยที่เราดื่มกันทุกวันว่ามาจากไหนมาถึงมือน้องๆได้ยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับการกระจายอำนาจแล้วพบกันครับ

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนสวัสดีครับอัยการ
1: ใครนะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แต่งตัวดูดีจัง

0: สวัสดีพ่อหนุ่มย้ายมาอยู่ใหม่เหรอทำงานทำการอะไรล่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนิติครับเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมเป็นพนักงานอัยการทำงานอยู่ที่สำนักงานอัยการในตัวเมืองนี่เองครับ
2: อ๋ออัยการที่เขาเรียกว่าอสสใช่ไหม
3: ไม่ใช่ป้าจี๊เขาเรียกว่าอสหนูดีเรียนมา
2: จะมาเถียงป้าได้ยังไงก็ลุงเขาบอกว่าต้องเรียกว่าอสสถึงจะถูก
1: ใจเย็นๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนฟังอสเป็นชื่อย่อของสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานของรัฐมี3ภารกิจหลักครับภารกิจแรกนะครับคือการอำนวยความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาคดีแพ่งภารกิจที่2เป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐเช่นการตรวจร่างสัญญาของรัฐที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆส่วนภารกิจที่3สามารถโทรสายด่วน1157ได้เลยครับ
0: โอ้มีย
1: ินดีครับคุณลุง
4: กำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงกอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือเรื่องดังหลังข่าวครับ6ตุลาคม2569พบกับคุณสถาพรเกื้อสกุลและผมศิรวิชเชกเกษม
0: น่าห่วงทีเดียวหลายหน่วยงานนั้นก็กำลังดำเนินการเตรียมการเพื่อที่จะรับมือส่วนที่เกิดอุทกภัยไปก่อนหน้านี้พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีก
1: ็
0: ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงอยู่นะนะครับแล้วก็มีปัญหาตามมานั่นก็คือเรื่องของโรงงานอุตสาหกรร
1: ม
0: นะครับแล้วก็มีการฝังกลบเรื่องของขยะที่เขาบอกว่าเป็นกากสารพิษหรือไม
1: ่
0: เพราะน้ำที่มันท่วมออกมาเนี่ยน้องเทค
1: มันฟองอ่ะ
0: มันมีลักษณะเป็นเหมือนกับสีรุ้งออกมา
1: เป็นคราบ
0: เป็นคราบออกมาวันนี้เนี่ยนะคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็กำลังทำข้าวเหนียวหมูทอดนะไก่ทอดนะรวมถึงผัดกะเพราด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปชิมไก่ทอดด้วยไปชิมไก่ทอดด้วย
1: นี่เขาทำอย่างดีเลยนะเนี่ยมีมาตรฐาน
0: ใช่ครับไปกำชับด้วยนะ
1: ครับ
0: ท่านนายกไปกำชับด้วยว่า
1: ว่า
0: 2ชิ้นมันไม่พอในกล่องเนี่ยใส่ไป4ชิ้นได้ไหม
1: ให้เพิ่ม
0: ใส่ไปเพิ่มใส่ไปให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กินอิ่มๆ
1: เน้นโปรตีน
0: ได้กินอิ่มๆ
1: ครับ
0: นายกก็ไปชิมไก่ทอดด้วยแม่ครัวก็ถามว่ารสชาติเป็นไงบ้างครับท่านรสชาติเป็นไงบ้างครับท่านท่านนายกก็บอกว่าขอให้เพิ่มเค็มอีกนิดนึง
1: อ๋อคือโอเคแล้วแต่เพิ่มเค็ม
0: คือท่านนายกเดี๋ยวน่าจะเป็นคนที่ติดเค็มนะ
1: อ๋อทำไมฮะ
0: เพราะทุกครั้งที่ไปทำกับข้าวเนี่ยนายกจะบอกว่าให้เพิ่มความเค็ม
1: อ๋อถ้าเวลาท่านไปชิมใช่ไหม
0: ใช่
1: ขอให้เพิ่มเค็มหน่อย
0: เพิ่มเค็มอีกนิดนึงนะท่านนายกต้องระวังนะเรื่องของสุขภาพ
1: แล้วในภาพที่เห็นอยู่นี่อันนี้ผัดกระเพรา
0: ใช่ครับนี่ฮะนายกก็บอกว่าอยากให้สีสันเนี่ยมันดูแบบโอ้น่าทาน
1: อ
0: ่ะสีดำหน่อยไหมเพิ่มลงไปนิดนึง
1: ซึ่งกระเพราไก่เนี่ยของโรงครัวภูมิใจไทยมีหัด
0: ตอนที่นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยอยู่ที่โรงครัวหน่อยแล้วกันครับ
2: ตีไม่ได้เหรอ
3: ต
2: ี
3: ไม่ได้
2: ต
3: ีได้ก็ต้อง
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมที่ต้องใส่ต้องใ
3: ส่ต้องใส่ต้อง
4: ใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้อง
2: ใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้อง
4: ใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้อง
0: นี่ฮะคุณพี่ท่านนี้ก็อุ้มหลานมาด้วยนะฮะบอกทำดีมากทำดีต่อไปดีกว่าไม่ทำนะฮะแต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยครับก็เป็นประจำทุกวันที
1: ่
0: ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องไปเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งก็พร้อมหน้าพร้อมตากันทุกวันนะครับบรรดารัฐมนตรีช่วย

0: บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องบรรดากองทัพเนี่ยวันนี้ท่านนายกนั้นก็ไปประชุมเหมือนเช่นเคยครับ
1: ใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นวันที่7ของการประชุมติดตามสถานการณ์นะครับภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่ายังมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานะครับซึ่งน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะที่เริ่มเน่าเหม็นนะครับจึงขอให้จังหวัดเนี่ยระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่รวมไปถึงพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังต่อเนื่องครับเช่นอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เส้นทางคมนาคมเนี่ยถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรีย้ำว่าแม้กระแสข่าวและความสนใจจะไม่เข้มข้นเท่าที่น้ำมันท่วมกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาแต่ต้องไม่ประมาทแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นรายชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือและกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นต้องอพยพและเร่งดำเนินการฟังเสียงท่านนายกเพิ่มเติมฮะ
2: อำเภอพรักจังหวัดนครนายกหรือแม้กระทั่งอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีรายงานน้ำขังอย่างต่อเนื่องมีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาบ้างในบางแห่งก็มีการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมเอาออกมาให้ได้หน้าศูนย์พักพิงนะครับหากมีรายขาดเหลือก็ขอให้แจ้งมายังกรมปภ
1: ครับส่วนเรื่องของแนวโน้มฝนนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนไว้ก่อนหน้านี้นะครับในประเด็นนี้นายกอนุทินก็กำชับให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษครับโดยช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมเนี่ยเป็นช่วง10วันอันตรายก็ขอให้ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอัปเดตสถานการณ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องเร่งสื่อสารและย้ำเตือนอีกครั้งพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานตั้งการไว้ตลอดเวลาอย่าให้กาดตกนี่อย่าให้การสื่อสารขาดตอน
2: อีกประเด็นที่สำคัญที่จำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษผมเห็นพี่น้องประชาชนได้แชร์อินโฟกราฟิกกันอย่างแพร่หลายเรื่องการเฝ้าระวังฝนในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมช่วง10วันอันตรายเนี่ยนะครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจได้และเมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์จะเปลี่ยนก็ต้องย้ำเตือนกันอีกทีด้วยขอให้ตั้งการไว้ตลอดเวลานะครับอย่าให้กาดตกอย่าให้การสื่อสารครับ
0: นี่ฮะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็ย้ำนะครับในส่วนพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยพ้นวิกฤตแล้วก
1: ็
0: คือเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งคือการทำความสะอาดนะครับรายชื่อผู้มีสิทธิ์แล้วมีการโอนเงินเยียวยาแล้วนะ
1: โอนแล้ว
0: โอนแล้วตอนนี้บอกว่าโอนไปแล้วเนี่ย600รายด้วย
1: ครับนี่ก็จะเป็นการทยอยโอนตามรายชื่อที่ได้รับนะครับก็มีการกำชับผู้ว่าแล้วก็ในอำเภอให้เร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมายังปภ.นี่แหละด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและล่าช้านะครับเนื่องจากงบประมาณเยียวยาได้รับอนุมัติจากครม.ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาละแล้วก็ทางปภ.ได้จัดสรรงบไปยังธนาคารที่พร้อมจ่ายแล้วแล้วก็นายกก็ย้ำนะครับว่าเมื่อส่งรายชื่อเข้ามาแล้วปภ.ต้องเร่งดำเนินการโอนเงินทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์ที่คลายทั้งหมดครับ
2: เรื่องของการเยียวยาผมได้รับรายงานจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ารายชื่อเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600กว่ารายแล้วแล้วก็จะเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาเรียนย้ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอที่จะต้องไปสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อนะครับมายังกรมปภ.ที่อยู่ในธนาคารที่พร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุดไม่รอสถานการณ์เรียบร้อยเสียก่อนถึงจะมาจ่าย
1: นี่ย้ำจ่ายเลยต้องรอนะครับแล้วก็กำชับจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมแล้วก็น้ำขังให้ประสานหน่วยงานในพื้น

0: ที่รวมถึงนายกอบจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ต้องย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงก็ให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานมีความสะดวกและถูกสุขอนามัยนะครับพร้อมให้พื้นที่ภาคใต้นะครับจัดทำแผนเผชิญเหตุทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่เป็นไปตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: คือพอทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าประชุมพร้อมกันเนี่ยครับคุณผู้ชมคร
0: ับ
1: การเดินหน้าในการสู่ภาคปฏิบัติเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งวันนี้เนี่ยครับทางด้านคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เองนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของน้ำที่ยังคงท่วมสูงอยู่นั้นเนี่ยก็คือในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกซึ่งตอนนี้เนี่ยครับมันมีการกระทบกระทั่งกันด้วยที่นครนายกเนี่ยจำได้ไหมฮะ คือไปรื้อคันกั้นน้ำนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันกั้นน้ำและฝั่งใต้คันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างและก็ต้องประเมินด้วยว่าฝั่งไหนจะได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นในระดับไหนมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากน้อยขนาดไหนจะเยียวยาเขาอย่างไรและเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ด้วยซึ่งทางฝั่งเหนือน้ำนั้นจะต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วแต่คันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางน้ำว่าจะไหลไปในทิศทางใดหรือว่าป้องกันพื้นที่อย่างไรจึงต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเนี่ยไปเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกคุณนิรันดร์เนี่ยขออภัยคุณนิรัตน์เนี่ยนะครับยอมรับครับว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตทั้งคู่โดยจังหวัดนครนายกน้ำส่วนหนึ่งจะไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ไปออกบางปะกงซึ่งเป็นทางน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องมีการบริหารทางน้ำไหลตอนนี้เนี่ยเครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการบริหารทรัพยากรเพื่อทำให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็ใช้อย่างเต็มกำลังครับ
2: นครนายกส่วนหนึ่งก็จะไหลผ่านปราจีนบุรีไปออกแม่น้ำบางประกงอันนี้มันก็เป็นไทย
3: การปอตอนนี้ระดมสำรวจกำลังเครื่องสูบน้ำหรือว่าอะไรลงไปที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
2: ทั้งเครื่องสูบน้ำของปปเองของกรมชลประทานของกรมทรัพยากรน้ำกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็ของหน่วยอื่นเช่นกรมชลประทานหรือของทัพเรือกระทรวงกลาโหมเนี่ยเราใช้บริหารทรัพยากรกันในหลายพื้นที่เนี่ยให้เหมาะสมในวันต่อวันเลยครับใช้เต็มกำลังครับ
1: ท่านยังกล่าวย้ำถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและก็อำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรนั้นท่านก็บอกนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ย
0: ค
1: ลี่คลายแล้วนะครับมวลน้ำอยู่ที่2อำเภอปลายน้ำที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งตอนนี้กองทัพเรือก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมในจุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยชี้เป้าแล้วก็ขอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ในส่วนต้นน้ำอย่างเช่นถ้าจะพูดถึงแม่กลองเนี่ยก็กาญจนบุรีที่คลายแล้วราชบุรีที่คลายแล้วก็จะไปที่สมุทรสงครามสมุทรสงครามเนี่ยทั้งจังหวัดก็มี3อำเภออย่างเมื่อเช้าก็รายงานว่าก็จะเหลือ2อำเภอปลายน้ำและน้ำจะไปเรื่อยๆวันนี้กองทัพเรือก็เติมเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มไปอีกเมื่อวานปภ.ส่งไปให้แล้วท่านผู้ว่าก็จะไปเติมในจุดที่ท่านผู้ว่าชี้เป้าก็จะทำให้คลี่คลายลงไปได้ในลุ่มน้ำอื่นๆก็เช่นกันอย่างเจ้าพระยาวันนี้น้ำทั้งก้อนใหญ่เนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นปราจีนบุรีหรือเป็นนครนายกเนี่ยก็จะช่วยได้ทั้งภาพใหญ่ของลุ่มน้ำนั้นครับ
1: นี่ฮะนี่คือการทำงานที่เรียกว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันนะ
0: ครับ
1: คือในส่วนของปภ.เองนั้นเนี่ยก็ดูทั้งหมดเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็ประสานไปยังกระทรวงกลาโห
0: ม
1: ไปยังกองทัพเรือในการที่จะดำเนินการแม่น้ำแม่กลองเนี่ยครับตอนนี้ลุ่มน้ำแม่กลองนั้นคลี่คลายก
0: ็
1: ในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงที่ยังต้องดูอยู่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนครนายกนั่นเองครับ
0: ครับพูดถึงพื้นที่ปราจีนบุรีนะฮะวันนี้ก็มีภาพของ3รัฐมนตรีนะครับนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปราจีนบุรีแล้วก็ไปเยี่ยมที่ศูนย์พักพิงนี่ครับไปรับฟังปัญหาไปถามความต้องการของประชาชนนะครับแล้วก็มีการเอาถุงยางชีพ

0: มอบเพื่อให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนประมาณสำหรับการเยียวยาผู้ประสบภัยและเครื่องจักรกลหนักสำหรับจัดเก็บซากปรักหักพังสิ่งปฏิกูลแล้วก็ขยะชิ้นใหญ่ที่กีดขวางเส้นทางนะครับรวมไปถึงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนตามความต้องการของประชาชนด้วยซึ่งกระทรวงมหาดไทยและทุกภาคส่วนนี่แหละจะบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนด้วยในการเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจะเร่งฟื้นฟูให้พื้นที่กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
1: ครับนี่ฮะก็เรียกว่า43ซึ่งก็คือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทตอนนี้ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคม2569นี้ทางด้านกรมชลประทานนั้นก็บอกว่าประเทศไทยตอนบนก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่เสี่ยงตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากฝนตกในระยะนี้ด้วยส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำเก็บกักเนี่ยคือ944ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคุณผู้ชมคือเกิน 100% แล้วตอนนี้คือ 108% คุณผู้ชมการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำทรงตัวนะครับส่วนเขื่อนพระราม6ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำไหลผ่าน719ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เดี๋ยวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรนะครับพื้นที่เฝ้าระวังบริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครกรุงเทพมหานครนะฮะนี่ตอนนี้เนี่ยส่วนเขื่อนขุนด่านประการชน
0: มันต้องมีค่าใช้จ่ายรัฐบาลนะครับรัฐทองสรวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการเปิดเป็นโครงการนะครับเรียกว่าโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นศูนย์ที่มีชื่อว่า Fixit Center นะครับและเป็นจุดบริการอาชีวอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งบริการเนี่ยจะครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยจะมีครูแล้วก็นักเรียนและนักศึกษาอาชีวะศึกษาเนี่ยนำความรู้และทักษะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยตรงนะครับนี่ก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นนะครับโดยประชาชนเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนขอรับบริการและความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งและก็สามารถไปตรวจสอบจุดให้บริการในพื้นที่ว่าเออมีตรงไหนได้บ้างนะครับได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับนี่ครับ
1: ก็คือเรียกว่าทุกหน่วยงานนั้นก็ช่วยกันนะครับในการที่จะช่วยคนที่ประสบกับเรื่องของอุทกภัยนะครับเพื่อที่จะให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วขึ้นนะนี่ช่วยได้มากทีเดียวนะครับFixit Centerนะฮะคือสถานอาชีวศึกษานั้นเนี่ยมีอยู่แทบทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะไปช่วยตั้งเป็นศูนย์ให้บริการกันนะครับในขณะที่ภาคธุรกิจเองคุณผู้ชมครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้คุณกิตติวัฒน์ปัจฉิมนันท์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้นก็สร้างความเสียหายให้กับนิติบุคคลและก็ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นอย่างมากคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กำชับให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงการเยียวยาภาคธุรกิจซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนั้นคุณผู้ชมครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาออกมาตรการครับเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบภัยและก็ได้รับผลกระทบมาตรการทั้งหมดนั้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด

0: เนี่ยครับ3 มาตรการด้วยกันคุณผู้ชมมาตรการแรกนั้นเนี่ยก็คือการอำนวยความสะดวกการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดนะครับที่มีสำนักงานใหญ่ในจังหวัดที่เจอกับน้ำท่วมนี่แหละสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งใหม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเลิกและก็เสร็จการชำระบัญชีของนิติบุคคลได้ที่ www.dbd.go.th นะครับคุณผู้ชมนั่นคือข้อแรกเป็นการอำนวยความสะดวกข้อที่2ครับอำนวยความสะดวกในการนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อของผู้ถือหุ้นนะครับนั่นก็คือว่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-filling นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าที่ LINE แอดก็ได้นะครับ SXW0580Y หรือว่าที่ call center ครับ1570หรือว่าโทรสายตรงก็ได้คุณผู้ชมครับนั่นก็คือ02-547-4377หรือว่า02-547-5978นะครับคุณผู้ชมนี่ก็สามารถติดต่อไปได้3อำนวยความสะดวกการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกาทุกวันนะครับไม่มีเว้นวันหยุดราชการนะขอหนังสือรับรองนิติบุคคลและก็รับรองสำเนาเอกสารผ่านระบบ DBD e-service ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วย
1: ก็เรียกว่าเอาเรื่องของการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาให้บริการหมดเลยเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเนาะไม่ต้องเดินทางมาเพราะว่าแน่นอนว่ามันจะลำบากมากๆ
0: ใช่ครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีเรื่องของออนไลน
1: ์
0: ให้เป็นประโยชน์นะครับทีนี้เราพูดกันถึงเรื่องของภาคธุรกิจนะครับส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่ว
1: ม
0: นะดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้ไปดูกันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ปราจีนบุรีซึ่งโรงงานเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วมันก็ส่งผลกระทบเนี่ยไปถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยนะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามต่อกันในช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราช
5: พยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
7: คำว่า
8: ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เป็นความกังวลใจนะฮะของชาวปราจีนบุรีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการไปพบว่ามันมีกากอุตสาหกรรมแล้วก็สารปนเปื้อนเนี่ยหลุดออกมาจากโรงงานนะครับก็เป็นคราบแล้วก็ถูกพูดถึงในออนไลน์เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะวันนี้เองนี่นะครับทางพลเอกนักรบบุญบัวทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปสำรวจดูนะครับก็ไปเจอจริงๆฮะบนหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังลอยน้ำชะกากอุตสาหกรรมแล้วก็สายวงกว้างเหมือนกันครับ
9: ซึ่งเอาล่ะนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องดำเนินการจัดการอย่างไรเมื่อไปพบไปเจอไปตรวจด้วยทีมงานอาวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสวัสดีครับท่านครับ
10: สวัสดีครับคุณสภาความคุณลวิชครับผมวราวุฒิครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
9: ครับวันนี้เห็นว่าท่านนั้นได้ส่งทีม

0: ันลงไปตรวจนะครับในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ไปพบว่ามีโรงงานเนี่ยครับที่มีเรื่องของสารปนเปื้อนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไหลออกมาปะปนอยู่กับน้ำตรงนี้ท่านจะจัดการอย่างไรครับได้รับรายละเอียดได้รับรายงานหรือยังครับ
1: ครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ออกคำสั่งตามมาตรา39นะครับของกฎหมายพรบโรงงานนะครับในการที่จะสั่งให้โรงงานนั้นเนี่ยได้หยุดปฏิบัติการนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ห้ามนำวัตถุดิบซึ่งก็ถือเป็นของเสียนะครับถือเป็นการอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับห้ามนำเข้าแล้วก็ห้ามดำเนินการอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้สั่งให้ทางโรงงานเนี่ยปิดคลุมหลุมฝังกลบเพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีบางส่วนของหลุมฝังกลบเนี่ยไม่ได้มีผ้าใบปกปิดนะครับตามเงื่อนไขของการขออนุญาตโรงงานนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอให้มีผ้าใบนะครับปิดให้สำเร็จเรียบร้อยทั้ง 100% ทั้งพื้นที่ไม่ให้มีช่องโหว่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระบบของเท่าที่เช็คเนี่ยนะครับระบบการบำบัดน้ำเสียก็มีการปิดตัวลงนะครับเพราะเกิดน้ำท่วมขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ได้ขอให้ทางโรงงานนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราที่ลงไปเนี่ยเราใช้บูมนะครับในการที่จะกวาดทำเหมือนเวลามีน้ำมันรั่วในทะเลเลยนะคร
0: ับ
1: เราใช้บูมกวาดมาแล้วก็มีการใช้สารที่จะไปจับน้ำมันนะครับแล้วทำให้เป็นก้อนเนี่ยเพื่อที่จะได้เก็บกวาดง่ายขึ้นแล้วก็ใส่แผ่นพอกวาดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เอาแผ่นซับเนี่ยซับลงไปนะครับมันคล้ายๆกับคอนเซ็ปต์เดียวกับน้ำมันเปื้อนในทะเลเพียงแต่ว่าถ
0: ้
1: าเป็นพื้นที่เล็กเนี่ยเราก็ใช้แผ่นซับแทนที่จะดูดออกมานะคร
0: ับก็คือเป็นการแยกน้ำมันกับน้ำออกจากกันแล้วก็เก็บกากน้ำมันออกมา
1: ถูกต้องครับถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: องคร
0: ับในส่วนของการจัดการนี่คือเป็นการจัดการเบื้องต้นในส่วนของที่ไปพบสารปนเปื้อนเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะดำเนินการเอาผิดกับโรงงานแห่งนี้อย่างไรต่อไปครับ
1: ต้องบอกว่าประเด็นแรกเนี่ยนะครับเราจะให้หยุดปฏิบัติงานนะครับให้หยุดประกอบการเนี่ยจนกว่าสิ่งที่เราได้สั่งไปเนี่ยนะครับการปกคลุมต่างๆการทำคันดินขึ้นมาต่างๆเนี่ยจะเสร็จเรียบร้อยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับในการกำจัดคราบน้ำมันนั้นทางบริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ทีนี้สิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือฟ้องร้องตามกฎหมายนะครับทีนี้ต้องเรียนว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยมันมีอายุมากพอสมควรการที่เมื่อตอนที่กฎหมายเขียนขึ้นมาเนี่ยบทลงโทษเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าในสมัยนั้นก็ถือว่าหนักแต่พอเวลาผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเงินปรับ 200,000 บาท 300,000 บาทเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับก็เป็นที่มาที่วันนี้ผมได้ขอให้ทางกรมโรงงานเนี่ยแก้พรบ.โรงงานซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของทางกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรกำลังพิจารณานะครับผมก็ให้เปลี่ยนนะครับเพิ่มโทษให้มีความเข้มข้นมากขึ้นไปถึงการที่เรียกว่ายึดทรัพย์ของผู้ประกอบการเลยปิดกิจการแล้วก็ยึดทรัพย์ด้วยเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการลักลอบทิ้งหรือว่าการละเลยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผลที่ตามมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยพลาดอะไรขึ้นมาก็โดนปรับ 200,000 บาท 400,000 บาทนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าที่เหมาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันแทบจะประเมินค่านี้ได้เลย
0: บ
1: างครั้งเนี่ยคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออก็เสียค่าปรับไปนะก็คุ้มกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเพิ่มโทษเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาจะทำนะครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับทางท่านน้ำตรีสุชาติชมกลิ่นท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นตรงกันแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางปปง.นะครับพูดคุยกับทาง DSI เพื่อที่จะทำให้โทษของการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นคดีทางการเงินแล้วก็ฟ้องยึดทรัพย์ทั้งกระบวนการเลยนะครับ
0: ครับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายตรงนี้เนี่ยจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ฮะ
1: ตอนนี้ต้องเรียนว่าโชคดีที่พรบ.โรงงานนั้นเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขพอดีของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร
0: ครับ
1: คาดว่าอีกไม่นานน่าจะเสร็จเรียบร้อยพอผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับก็จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาผมคิดว่าภายในน่าจะภายในปีหน้านะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยน่าจะได้มีการปรับปรุงแล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับ
0: ครับ เรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไปก็แก้กันไปแล้วก็เดี๋ยวก็ดำเนินการว่ากันไปในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้ได้มีการกำชับกำชาให้กรมโรงงานเนี่ยเข้าไปดูแลนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆหรือว่าต้องดูแลเป็นพิเศษจากอะไรบ้างไหมครับ
1: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราใช้กฎหมายกันคนละฉบับ
0: ครับ
1: การนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีกติกามีกฎระเบียบของการนิคมอยู่นะครับแล้วกรมโรงงานเนี่ยก็จะมีหน้าที่คอยตรวจตราพื้นที่หรือว่าโรงงานที่อยู่นอกนิคมตอนนี้การที่กรมโรงงานจะเข้าไปตรวจในนิคมอุตสาหกรรมได้ทำได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าก็จะต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมโรงงานแล้วก็การนิคมอุตสาหกรรมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ขอให้ทั้งสองหน่วยงานเพราะว่าการนิคมอุตสาหกรรมนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่แล้วเนี่ยนะครับและกรมโรงงานก็เป็นหน่วยราชการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงเนี่ยนะครับให้ทำงานร่วมกันแล้วก็คอยตรวจสอบของเรียกว่าสภาวะของเสียต่างๆที่อยู่ภายในนิคมซึ่งต้องบอกว่าการมีนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับส่วนที่ทางการนิคมบริหารจัดการเองทั้งหมดก
0: ับ
1: อีกส่วนนึงคือที่ทางภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการแล้วทางการนิคมเนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลอีกทีนึงนะครับแต่ถึงอะไรก็ตามเนี่ยผมได้ขอให้ทางการนิคมนะครับได้มีความเข้มงวดเพราะว่าการนิคมเนี่ยมีกฎหมายของนิคมอุตสาหกรรมอยู่ซึ่งก็มีความเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียกลางระบบกำจัดของเสียกลางนะครับแล้วก็แต่ละโรงงานนั้นเนี่ยก็จะมีระบบบำบัดของแต่ละโรงงานด้วยแล้วพอบำบัดรวมกันอีกทีหนึ่งก่อนที่จะปล่อยสู่พื้นที่สาธารณะเนี่ยจะพูดไปแล้วเนี่ยการนิคมเนี่ยจะมีมาตรการควบคุมเข้มงวดมากกว่าโรงงานที่ไม่ได้อยู่ในนิคมนะครับก็จะทำให้เป็นบทบาทของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องคอยตรวจตราแล้วก็คอยเข้มงวดกับโรงงานต่างๆเหล่านี้นะครับ
0: ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยท่านครับก็เราจะเห็นว่ามันจะเกิดปัญหามาก่อนชาวบ้านมาร้องเรียนเราถึงจะพ
1: บ
0: แต่ว่าการตรวจเนี่ยวงรอบของการตรวจปกติแล้วเนี่ยจะมีวงรอบอย่างไรหรือว่าแล้วแต่ว่าสุ่มตรวจอย่างไรกันบ้างครับท่านครับ
1: อันนี้ต้องเรียนตรงๆครับว่าเห็นใจทั้งพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเกิดปัญหาซ้ำซ้อนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เห็นใจทางผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเราก็มีเพียงแค่หยิบมือเดียวถ้าลองเทียบกับจังหวัดใหญ่ๆเช่นสมุทรปราการหรือชลบุรีอย่างเงี้ยนะครับที่มีโรงงานเป็นโอ้โหหลายร้อยแห่งเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทางอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าหลายครั้งที่เราจะเห็นว่านายกเทศบาลนายกอบต.เนี่ยนำทีมนะครับไปดำเนินการกับโรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าพอเราได้ข่าวปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัดหรือว่ากรมโรงงานเนี่ยเราจะเข้าไปร่วมด้วยทันทีนะครับส่วนการวงรอบการตรวจเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าหนึ่งในจุดที่ยังเป็นประเด็นที่ยังเรียกว่าถกกันอยู่เนี่ยนะครับก
0: ็
1: คือว่าใบอนุญาตการตั้งโรงงานของประเทศไทยเราเนี่ยหรือใบรง.4เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นใบที่พอขออนุญาตแล้วมันเป็นใบที่อนุญาตชั่วชีวิตคือตลอดชีพ
0: ครับ
1: ก็มีแนวคิดตอนที่กำหนดจะแก้กันก็คือว่าถ้าเราไม่ทำให้เป็นตลอดชีพเป็นต้องต่ออายุทุกๆ3ปี5ปีหรือ7ปีได้มั้ย
0: เพื่อตรวจสอบมาตรฐาน
1: เพื่อตรวจถูกต้องครับแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาก็คือว่า ease of doing business หรือว่าการความสะดวกในการทำธุรกิจนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยบางครั้งพอจะมาลงทุนแล้วเห็นว่าจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ5ปี7ปีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาไม่อยากมานะครับก็เป็นที่มาของการที่ออกใบอนุญาตใบอนุญาตโรงงานเนี่ยตลอดที่มันต้องมีปัญหาตามมาอย่างเช่นตอนนี้และคำว่าเราจะต้องมีมาตรการคอยเรียกว่าคอยอัปเดตกันเป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเรียกว่าล้าหลังในเทคโนโลยีหรือว่าเกิดอาการขี้เกียจหรือมักง่ายขึ้นมานะครับก็อันนี้ผมก็พยายามฟังเหตุผลจากหลายฝ่ายว่าจะต่ออายุรงทำให้ใบอนุญาตโรงงานเนี่ยเป็นแบบมีอายุการใช้งาน5ปี7ปีหรือจะเป็นตลอดที่อย่างนี้อยู่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับ
0: ครับนี่ก็คือในส่วนที่เกิดปัญหานะฮะ แต่อีกส่วนหนึ่งวันนี้ช่วงเช้าเห็นท่านแถลงข่าวก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตอนนี้เนี่ยจากปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเห็นบอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนี่ยไปเยอะเหมือนกันแล้วท่านจะมีแนว

0: การฟื้นฟูการเยียวยาพวกเขาอย่างไรบ้างครับตอนนี้
1: อันดับแรกเลยนะครับในส่วนของถ้าอยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ทีมของนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะทั้งไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของการนิคมเองเนี่ยก็จะมีทีมเข้าไปสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับดูเรื่องระบบไฟดูเรื่องการที่จะฟื้นฟูเครื่องจักรทั้งหลายบางโรงงานเครื่องจักรเนี่ยเสียหาย 100% นะครับเราก็จะต้องประสานงานกับสถาบันการเงินนะครับหรือว่าถ้าหากเป็นโรงงานขนาดย่อมลงมาอยู่ภายใต้กรอบของ SME เนี่ยเราก็มี SME Development Bank นะครับในการที่จะปล่อยเงินกู้ในเรียกว่าตราดอกเบี้ยที่ย่อมเยาว์กว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับเพื่อมาสนับสนุนโรงงานที่จะฟื้นตัวในช่วงหลังอุทกภัยผ่านไปนะครับถ้าหากว่าเป็นอยู่ในนอกพื้นที่นะครับในกรณีของพื้นที่นอกนิคมอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรนะครับในช่างผู้ชำนาญการเนี่ยไปช่วยสำรวจนะครับในสถานประกอบการของท่านว่าเครื่องจักรของท่านนะครับอุปกรณ์ของท่านนั้นนะครับระบบไฟตู้ไฟต่างๆนั้นเนี่ยปลอดภัยจากน้ำท่วมหรือว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไรนะครับเพราะว่าในแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยเรามีทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะครับจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เรามีสาขาของธนาคาร SME เนี่ยอยู่ในทุกๆจังหวัดพร้อมที่จะหารือแล้วก็ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้เงินช่วยเหลือนะครับในการเยียวยาหรือว่าซ่อมแซมเครื่องจักรของท่านหลังน้ำลดไปแล้วนะครับ
2: ครับครับท่านรัฐมนตรีครับขอถามอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้เห็นว่าที่ประชุมเนี่ยมีการจะถกกันเรื่องของการหารือกับบริษัทยี่ห้อรถยนต์ต่างๆที่บอกว่าจะหาบรรทัดหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับมีอัปเดตเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับ
1: อ๋ออันนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเผอิญผมมีงานจนกระทั่งเย็นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับการอัปเดตจากทางกระทรวงนะครับแต่ว่าเป้าหมายกันว่าอยากจะมีแคมเปญนะครับอยากจะมีโปรโมชั่นนะครับ
0: มาตอนนี้คือใช้มาตรา39นะจนกว่าจะแก้ไขทุกอย่างเนี่ยให้จบสิ้นแล้วเดี๋ยวก็จะไปดำเนินการในการร้องเอาผิดด้วย

0: ได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยอ๋อละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันทีมอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆ
1: แม่เล่นอะไรเนี่ย
0: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ขยายกันต่อนะครับจากเบรกที่1ที่เล่าเอาไว้ว่านายกรัฐมนตรีมีการสั่งการให้ปภ.เฝ้าระวังช่วง10วันอันตรายโดยเฉพาะในโซนภาคใต้เรื่องนี้นะครับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็บอกว่านายกเนี่ยสั่งการนะครับให้ทุกจังหวัดหยิบแผนที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้นะครับโดยนำมาซ้อมครับและปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งจากรายงานขึ้นมาเนี่ยนะครับพบว่าน้ำไม่ได้เต็มอ่างและเขื่อนปริมาณน้ำฝนไม่ได้อยู่ในช่วงที่สูงที่สุดแต่มีพยากรณ์ว่าฝนตกหนักกำลังเข้ามาจึงจำเป็นต้องไปเน้นเรื่องของการทำงานทำทางน้ำไหลแล้วก็ดูเรื่องของท่อระบายในชุมชนนะครับพร้อมกับกำชับว่าฝนตกวันเดียวน้ำท่วมต้องไม่เกิดขึ้นส่วนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะฮะนายนิรัตน์ก็บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รายงานมาแล้วว่าคลองต่างๆมีการขุดลอกไว้หมดแล้วและระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งหลายเมตรฉะนั้นน่าจะรองรับฝนตกตามที่มีพยากรณ์มาในช่วงสัปดาห์นี
1: ้ภาคใต้ช่วงนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ทุกจังหวัดเนี่ยหยิบแผนที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้คือแผนมีการซ้อมก็ต้องนำมาปรับใช้ในให้เหมาะกับพื้นที่ช่วงนี้ภาคใต้เนี่ยทุกจังหวัดรายงานมาเนี่ยน้ำไม่ได้เต็มอ่างไม่ได้เต็มเขื่อน
2: แช่นานๆแล้วน้ำจะเขาไหลทำไม
1: เมื่อกี้ท่านผู้ว่าสงขลารายงานสงขลารายงานต่อที่แผ่วแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยยังต่ำกว่าตลิ่งอีกหลายเมตรครับก็ได้จะพร้อมรับฝนตกที่พยากรณ์มาในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพร้อมอยู่ครับ
3: มีฮะไม่ใช่เฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่เดินหน้าเตรียมการในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2 2569ด้วยนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นสั่งการนะครับแล้วก็ภาคใต้เองเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยถ้าช่วงหลังกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็คือจะเข้าสู่ช่วงมรสุมอยากเต็มตัวนำบทเรียนจากอุทกภัยปี2568มาปรับใช้ครับจากที่น้ำท่วมหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนั่นแหละคุณพิพัฒน์บอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเน้นย้ำข้อสั่งการสำคัญไปยังผู้ว่าราชการ14จังหวัดให้ผู้ว่าทุกจังหวัดนั้นติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมการรับมือกับฝนตกครับ
4: ต้องในแต่ละจังหวัดเนี่ยเก็บสถิติน้ำฝนอำเภอละกี่จากข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นมาในทางภาคใต้บางจังหวัดซึ่งอย่างกรณีเมื่อวานนี้ที่จังหวัดนราธิวาส1วันมีตกสูงสุดถึง142มิลลิเมตรซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้ส่งข้อมูลมาอย่างผม
3: นี่ฮะ
0: ครับขณะเดียวกันวันนี้ก็มีภาพของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงกลาโหมกองทัพแล้วก็ผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่ไปลงพื้นที่ที่สงขลาก็ไปติดตามนะครับสถานการณ์อุทกภัยที่จะรับมือในพื้นที่ภาคใต้และทีนี้มีข้อสั่งการออกมาเลยว่าข้าศึกของ

0: เราตอนนี้เนี่ยคือน้ำนี่เดี๋ยวเราขยายเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับพูดคุยกับพลเรือตีสุรสันคงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับทางพิธีกรทั้งสองท่านครับ
0: ครับวันนี้ลงพื้นที่ไปกันมาที่ภาคใต้ได้เห็นและได้เตรียมการอะไรบ้างครับ
2: คือหลักๆแล้วนะครับคือท่านหนักทีเดียวแล้วก็เราก็ได้ถอดบทเรียนจากการที่เกิดเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะครับว่า
0: ปรับปรุงในครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ทราบกันในเรื่องของการบริหารจัดการในช่วงแรกของอำเภอหาดใหญ่แล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนในช่วงแรกนะครับก็มีปัญหาอยู่บ้างทำให้ประชาชนไม่สามารถอพยพได้ทันแล้วก็หลายคนก็ติดอยู่ในบ้านครับคราวนี้พอเรารู้แล้วพยากรณ์มีความชัดเจนแล้วกรมอุตุนี่ก็มีการฟอร์คาสต์หรือพยากรณ์มาแล้วว่าแนวโน้มที่ฝนจะตกหนักในภาคใต้จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสัปดาห์หน้าคือประมาณวันที่11ถึงวันที่16ตุลาคมนี้ครับฉะนั้นทุกคนทุกหน่วยต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวบทเรียนที่ได้มานอกเหนือจากเรื่องของความท้าทายที่เราเจอกันแล้วนะครับในเรื่องของสิ่งดีๆมันก็มีครับเรื่องของการเตรียมศูนย์พักพิงศูนย์อพยพผู้คนซึ่งนายกรัฐมนตรีวันนี้ในที่ประชุมของกองบัญชาการป้องกันภัยนะครับแห่งชาติเนี่ยท่านก็ชมเชยหาดใหญ่ที่ได้จัดศูนย์พักพิงได้อย่างดีนะครับมีอุปกรณ์มีเครื่องใช้อำนวยความสะดวกต่างๆให้อย่างครบครันท่านก็บอกว่าอยากจะให้ตรงนั้นเป็นโมเดลหรือเป็นตัวอย่างของการจัดศูนย์พักพิงที่สมบูรณ์ที่เรียบร้อยแล้วก็ครั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณภาคกลางแล้วก็บริเวณรอบๆภาคกลางก็คือไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราที่ยังเจอปัญหาน้ำท่วมอยู่น้ำท่วมขังอยู่เนี่ยครับก็เรือผลักดันน้ำส่วนใหญ่ก็จะถูกไปใช้ในจังหวัดต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นฉะเชิงเทราครับเมื่อวานนี่มีใช้อยู่ประมาณ30ลำนะครับเรือผลักดันน้ำแต่แล้วในวันนี้เข้าใจว่าประมาณ10ลำก็จะถูกตัดออกไปใช้ให้ช่วยยังจังหวัดที่อยู่ติดชายทะเลอย่างชัดเจนครับ
0: วางไว้แบบนี้
1: คือแล้วตอนนี้ทางกองทัพภาคที่4ในการรับมือกับ
2: เฉลี่ยชี้แจงเลยนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเป็นบทบาทสนับสนุนคือบทบาทนำจะเป็นในเรื่องของผู้ว่าจังหวัด
1: ครับ
2: ซึ่งถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละพื้นที่อยู่แล้วฉะนั้นผู้ว่าจังหวัดจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนครับว่าสถานการณ์น้ำมีปัญหาหรือมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างเพราะผู้ว่าเนี่ยจะควบคุมทั้งระดับอำเภอแล้วก็หมู่บ้านต่างๆถูกไหมครับทีนี้พอผู้ว่าเนี่ยได้รับข้อมูลต่างๆเนี่ยผู้ว่าจะสามารถบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รวมทั้งทรัพยากรของทหารที่สนับสนุนผู้ว่าครับเข้าไปช่วยฉะนั้นอย่างที่เรียนนะครับคือทหารก็มีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังพลให้พร้อมสนับสนุนจังหวัดต่างๆครับซึ่งวันนี้ท่านลงไปพร้อมกับทางผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกครับพลเอกนรทิพย์โพยนอกครับที่เพิ่งขึ้นจากแม่ทัพภาคที่4ครับมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะรู้ในพื้นที่ดีแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจบริหารจัดการพื้นที่ด้วยครับ
1: ครับก็คือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทุกสรรพกำลังของกองทัพเนี่ยพร้อมในการที่จะสนับสนุนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าหากว่ามันเกิดนะฮะเรื่องของอุทกภัยทำให้ประชาชนมั่นใจได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมครับท่านครับ
2: ถูกต้องเลยครับอย่างที่ทางผู้ดำเนินการทั้งสองท่านพูดไปเมื่อตอนต้นนะครับคือท่านอนุรนะฮะเน้นย้ำว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมองภาพสถานการณ์บนกระดานเดียวกันนั่นก็คือความหมายก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพูดเขาเรียกว่าเอาปัญหาข้อขัดข้องปัจจุบันเนี่ยในช่วงของการเตรียมพร้อมเนี่ยมาพูดกันให้หมดแล้วมันขาดอะไรเราจะได้จัดหาทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นมาเสริมเพื่อให้เตรียมพร้อมให้ทันตามกาลเวลาครับคร
0: ับ ว่าตอนนี้ข้าศึกของเราคือน้ำใช่ไหม
2: ถูกต้องเลยครับใช่ครับคือต้องเข้าใจว่าในมิติของทหารครับเวลามองในเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารครับเราจะต้องมองมีฝ่ายข้าศึกแต่คือโอเคละในความเป็นจริงเนี่ยน้ำจริงๆก็อาจจะไม่ถึงแบบเป็นข้าศึกแต่เราต้องมองว่าเป้าหมายของเราในการบริหารจัดการเนี่ยตอนนี้มันคืออะไรครับก็คือน้ำนั่นแหละจริงแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับขนาดเป็นข้าศึกทีเดียวแต่ต้องมองว่าโอเคเราต้องเคลียร์กันตรงนี้ให้ได้อันนั้นมองนี้ครับ
1: ครับซึ่งตอนนี้ก็เอาละผมก็เห็นนะครับทุกครั้งไม่ว่าเกิดเหตุใดก็ตามคนที่เหนื่อยเนี่ยนะเหนื่อยมากจริง

0: ก็คือบรรดาพี่ๆทหารด
1: ัง
0: นั้นก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับทุกๆคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่กราบขอบพระคุณท่านมากนะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: พลเรือตีสุรนันท์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับ
0: ครับซึ่งก็อย่างที่ท่านได้เรียนไปนะครับว่าวันนี้ทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยทางด้านพลเอกนรทิพย์โผยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วเสนาธิการทหารก็มีการนำเสนอนะครับลงพื้นที่ไปนะครับพลโทณัฐวุฒิภาสุวานิชพงศ์นะครับรองเสนาธิการทหารบกก็ชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อมผ่านกลไกศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกด้วยดังนั้นสิ่งที่ทางด้านกองทัพกำลังดำเนินการอยู่ณเวลานี้แหละครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะว่าถ้าเกิดทัพเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือพร้อมที่จะเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในทันที
1: ครับที่พูดกันมาเสมอครับเมื่อบริซ้ำนะ
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้แหละก็ให้กับบรรดาพี่ๆทหารไม่ใช่เฉพาะพี่ๆทหารนะครับทุกหน่วยงาน
1: นี่แหละครับก็จะได้เห็นภาพรวมนะครับว่ารัฐมนตรีทุกๆคนนะครับทุกๆกระทรวงเนี่ยก็พยายามที่จะระดมกำลังกันอย่างเต็มที่ในการรับมือนะครับกับฝนภาคใต้ตอนนี้ที่ตามที่กรมอุตุเขาคาดการณ์นะว่าจะตกหนักนะครับ
0: ครับ
1: โอเคทั้งหมดนี้คือเรื่องดังหลังข่าวนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคืนนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

คล38ประการประการที่19ละเว้นการทำบาปละเว้นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและไม่ทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเม
1: ทณพื้นที่ชุ่มน้ำน

0: จังหวัดอุดรธานี
1: มงคล38ประการการดื่มน้ำเมาหลีกเลี่ยงสุราและสิ่งเสพติดที่ทำให้ขาดสติและก่อให้เกิดความเสียหายมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้บริการคำบรรยายหรือ44บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงมาร่วมค้นพบประสบการณ์และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สาระดี @NBT
1: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ราเข้าแม็กซิมัสขึ้นมาน
1: ี่อะไรกันเนี่ย
0: พูดนี่มันข้อมั่งไงเนี่ยฮะถ้าเราจะออกผจญภัยสอหาอนาคตของรถยนต์จะมีอะไรดีกว่าการเดินทางไปสนามบินด้วยรถคันนี้หนึ่งในรถยนต์ที่เร็วที่สุดของโลก
1: กระเป๋าของฉันล่ะนายทำให้ฉันผิดหวังอีกแล้วมิชา
0: ผมชื่อมิชาวิศวกรและกูรูด้านแกดเจ็ต
1: ผมแม็กนักออกแบบและเทคออฟไซเฟอร์
0: เราไม่อยากรออีกศตวรรษเพื่อดูต้นแบบที่น่าทึ่งที่สุดของโลกให้มาถึงหน้าบ้านนี่คืออนาคตเราต้องการทั้งหมดวันนี้เยี่ยมไปเลย
1: เราจึงรวมตัวกันเพื่อค้นหาโลกของแกดเจ็ตที่จะทำให้เราตื่นเต้น
0: ก่อนออกได้ไหม
1: จากหุ่นยนต์แห่งอนาคตน่าทึ่งมากสู่การเสริมพลังยอดมนุษย์

0: เยี่ยมเลย
1: และใช้เป็นแรงบันดาลใจสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตของเราเองแข่งกับเวลาและสู้ไม่ถอย
0: เราสร้างแมชชีน impossible เจ๋งแน่และประกาศให้โลกรู
1: ้เหมือนมิกกี้เมาส์อลูมิเนียมได้เวลาของแมชชีน impossible สนุกจังเลยเราออกเดินทางกันจริงๆ
0: เมื่อเราเหยียบคันเร่งและมุ่งหน้าสู่โลกอนาคตของรถยนต์เยี่ยมไปเลย
1: นี่เป็นรถยนต์สุดพิเศษที่เราจะพาไปจุดที่เราคาดไม่ถึงได้ไหม
0: ไปต่อได้ไกลผมขี่ได้เร็วกว่าคนนั้นอีก
1: นั่นแหละวิธีทำหรือคิดให้พวกเขาเราเจ๋ง
0: ผมตื่นเต้นมากเลย
1: และเรามีความท้าทายที่จะสร้างรถยนต์ของเราเองที่ไม่เพียงแต่วิ่งบนถนนเอาละเราเจอลูกระนาด
0: แต่วิ่งบนฟ้า Machine Impossible จะบินถลาเหมือนนกอินทรีได้ไหมเป็นไปได้สิ
1: หรืออย่างน้อยที่สุดโอ้พระเจ้าสถานที่แรกนิวซีแลนด์ถ้าเราจะสร้างรถแห่งอนาคตที่สมบูรณ์แบบเราจะเป็นต้องคิดนอกกรอบนายต้องรักที่นี่แน่แม็กซ
0: ์ฉันควรกังวลสักหน่อยไหมสถานที่นี้เหมือนฉากในหนัง Mad Max เลย
1: นี่คือดินแดนพิศวง
0: จริงเหรอถ้าโลกของเรากลายเป็นดินแดนรกร้างหลังวันสิ้นโลกนั่นอะไรเนี่ย
1: นั่นเพื่อนของผมเองรถเครน
2: ผู้นายทำได้
1: เย้สภาพปัจจุบันเหมือนผ่านพายุทอร์นาโดมาแต่รถคันนี้เป็นยอดพาหนะที่ผ่านศึกหนักหลายหน้าที่ร้อยดีใจที่ได้เจอนะริชาร์ดคนนี้คือแม็กซ์
3: แม็กซ์ดีใจที่ได้พบ
0: นี่คือสิ่งที่สวยงามแบบแปลกประหลาดนิดหน่อยทำไมคุณถึงสร้างมันขึ้นมาร
3: อยสร้างมันเขาสร้างเพื่อให้ขนของได้ทั่วพื้นที่นะเป็นเกียร์และเครื่องยนต์และติดโซ่ไว้กับล้อและขับมันไปทุกที่ที่เขาไปได้นะครับ
0: เหมือนถูกบิดเข้าไว้ด้วยกันบอกได้เลยว่ามันแข็ง
1: รถเครนกลับไปเป็นแบบดั้งเดิมอย่างที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3.3 ลิตร 6 สูบพร้อมโซ่มือหมุนและไม้เพื่อทำเป็นโครงซึ่งรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันทุกอย่างที่ต้องการและไม่มีอะไรที่ไม่มีเราขอดูได้ไหมว่ารถคันนี้เนี่ยจะพาเราไปไหนได
3: ้รอยคิดว่าพวกเขาต้องลองขับคันนี้ดูมั้ย
0: จะปลอดภัยกว่าถ้าผมขับนะ
1: ปลอดภัยเสมอ
0: คำว่าปลอดภัยจะเหมาะกับรถคันนี้ไหมหรือความสะอาดเร็วเข้ามิชาขึ้นมาเอากุญแจมาด้วยนะ
1: สตาร์ทรถยังไง
0: นี่คือเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยใช่ไหมรถคันนี้มีรูปแบบดั้งเดิมโครงรถพร้อมเครื่องยนต์ความสวยงามแบบบ้าๆส่วนที่ดีที่สุดก็คือรถประกอบจากเศษวัสดุน่าสนุกจริง
1: ๆริชาร์ดอยากให้เราสัมผัสประสบการณ์ที่รถของรอยจะมอบให้เราได้ฉันก็เลยบอกว่าจะเดินแล้วก็ปล่อยให้แม็กซ์สนุกกับการขับรถ
0: นั่นฉันนะบ้าไปแล้วส่วนบนล้อทำให้รถคันนี้มีแรงลากที่ต้องใช้ยึดเกาะถนนที่ทำให้รถวิ่งบนทางลาดชันได้อย่างสวยงามเอาละจบแล้วราวของฉันผมดูรอยผู้เชี่ยวชาญและทั้งหมดคือการเบรกโอ้เพื่อนดูเหมือนง่ายตอนนั่งในเบาะผู้โดยสารน่ะโอ
1: ้เราขับไป5ฟุตและแม็กซ์ทำให้เราติดอยู่รถที่สร้างเพื่อขับไปทุกที่ต้องใช้เครื่องมือรถคันนี้มีเครื่องกว้านหนัก4ตันที่ใช้ดึงออกจากจุดที่ยากๆได
0: ้ผมขอโทษที่ทำให้เราติดนะทุกคน
1: ขณะที่แม็กซ์นั่งอยู่ฝั่งคนขับผมขับรถไปขึ้นเนินด้วยเครื่องกว้านโดยมีริชาร์ดอยู
0: ่รอยสร้างรถไต่ภูเขาว้าวเครื่องยนต์ทรงพลังน้ำหนักเบา
1: โอ้พระเจ้าต้นไม้ทั้งต้นจะโค่นลงมา
0: และต้นไม้ที่แข็งแรงมากช่วยให้เราขึ้นมาได้แทนที่จะถอยลงไป
1: บ้าเอ้ย
0: ขอบคุณพระเจ้าร
1: ถคันนี้มีความสามารถพิเศษโอ้ยบ้าเอ้ยการเล่นผ่านโคลนเกือบเป็นหนึ่งในความสามารถนั้น
0: เย้
1: เอ้ยโห้ยพระเจ้านี่เราติดอยู่ในโคลนแล้วเพื่อน
0: นี่เป็นประสบการณ์ที่สนุกที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของผม
1: ดีช้าๆ มาเร็ว
0: มาเร็ว
1: รถเครนพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถสร้างสิ่งของสนุกสนุกขึ้นจากจินตนาการได้ความสามารถในการสร้างของพวกเราน่าเหลือเชื่อแต่เรายังไม่เห็นสิ่งต่างๆที่รถคันนี้ทำได
0: ้ว้าวว้าว
1: เย้
0: เย้คือเท้าจะเปียกแล้ว
1: น่าต้องชอบตอนนี้นะ
0: โอ้เดี๋ยวก่อนมามามันลึกมากมันลึกมากเลย
1: รถว่ายน้ำไม่ได้ถ้าไม่มีสนอร์เกิลนี่คือท่อยาว2เมตรที่เชื่อมกับเครื่องยนต์ทำให้รถหายใจใต้น้ำได้วู้ฮู้วู้เย้วู้เย้วู้วู้วู้วู
0: ้ร้อยน้ำมันบ้านั่นมันเครื่องยนต์สันดาปที่ขับเคลื่อนใต้น้ำเป็นสิ่งที่แปลกมากและฉันคิดในหัวว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่รอยทำมันขึ้นมาได้ขณะที่รถคันนั้นสร้างเพื่อภาพยนตร์อาร์มาเกดดอนแล้วรถยนต์แห่งอนาคตที่จะรับมือกับนรกมีชีวิตในการขับรถในเมืองล่ะเหมือนขี่ฮิปโปผ่านประตูแมวและจะสร้างรถที่ช่วยรักษาความเป็นคนจากฝันร้ายที่สุดได้ไหมและเยอรมนีมีผู้ที่อาจให้คำตอบนี้ได้ดูเหลือเชื่อเลยโอ้ว้าวศาสตราจารย์
2: นายแม็กซ
0: ์ EO2 ใช่ไหมครับ
2: ใช่เป็นเวอร์ชันที่2ของรถคันนั้น
4: ครับ
0: รถที่เชื่อมต่อกับ EO2 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ยืดหยุ่นสูงซึ่งสร้างเพื่อคนที่ขับรถในเมืองให้ง่ายขึ้นหรือรถโฉมใหม่ที่มีล้อที่ทำแบบนี้ได้ครับ
2: เราติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าในล้อแต่ละข้างที่ยังหมุนล้อแต่ละข้างได้อีกด้วยนะครับ
0: ล้อหลังก็หมุนเหรอครับ
2: แม้แต่ล้อหลังที่คุณบังคับได้จากแผงหน้าปัด
0: ผมมาที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีขับรถคันนี้ที่ผมไม่เคยขับรถแบบนี้มาก่อน
2: ครับคุณจะต้องตกใจกับสิ่งที่รถคันเล็กนี้ทำแน่เชิญเลยครับ
0: นี่เป็นรถต้นแบบที่มีเมืองเป็นศูนย์กลางศาสตราจารย์จึงเตรียมให้ผมขับรถในเมืองเพื่อดูสิ่งที่รถคันนี้ทำได้
2: เหมือนรถยนต์ทั่วไปแต่ว่ามีปุ่มตรงนี้ที่คุณต้องกด
0: รถทั่วไปไม่มีปุ่มแบบนี้และเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
2: ภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้ได้หมดเอาเลย
0: ผมกดปุ่มทั่วไปเป้าหมายแรกก็คือขับซิกแซกผ่านกรวยพวกนี้อย่างง่ายๆผมบอกได้เลยว่ามันต่างทันทีเลยครับว้าวการเลี้ยวตอบสนองได้ดีและแม่นยำล้อแต่ละข้างสามารถหมุนได้90องศาทำให้มีศักยภาพมากในเมืองที่คุณต้องเลี้ยวกระทันหันและคนขับรถแย่ๆรถคันนี้เหมาะเหม็งเลยครับ
2: ถ้าคุณกดปุ่มนี้แค่กดค้างไว้สักพักตอนนี้เราได้ยินเสียงล้อหมุนกดหักไปทางซ้ายคุณเห็นไหมเรากำลังหมุนอยู่หักเพิ่มอีกนิด
0: การทดสอบครั้งที่2เลี้ยวยูเทิร์น
2: คุณทำแบบนั้นแหละ
0: สนุกเลย
2: นั่นแหละ
0: การเลี้ยวยูเทิร์นบนถนน2ช่องกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นี่เป็นการผสมระหว่างของเล่นกับรถโดยสาร
2: ใช่ความสนุกในการขับรถ
0: โอ้ผมไม่อยากเลี้ยวปกติอีกแล้วอ่ะนี่เจ๋งมาก
2: ตอนนี้มีปุ่มนึงอยู่ตรงนี้ถ้าคุณกดปุ่มนี้เอาละ
0: ตายแล้วบอกลาถ้าจอดรถข้างทางโอ้ว้าวเจ๋งมากเลยรู้สึกกลัวนิดหน่อยนะมันไม่ใช่การเคลื่อนที่ที่ถูกต้อง
2: ไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังจากรถยนต
0: ์นี่จะเปลี่ยนรถยนต์อย่างแน่นอนเลยใช่ไหม
2: ใช่ผมคิดว่านี่เป็นความคิดหนึ่งที่เรามีจากรถคันนี้ลืมทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับรถยนต์คุณสามารถเข้าไปในนี้ในพื้นที่นี้ได้นะครับ
0: รถคันนี้จะไม่เข้าไปตรงนั้น
2: ลองกดปุ่มตรงนี้
0: เกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่แปลกมากเลยนะแกนด้านหลังกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้กับแขนด้านหน้าจึงทำมุมกับลำตัวของรถและทำให้รถสั้นกว่าประมาณ1เมตรครับรถคันนี้ค่อนข้างสั้นอยู่แล้วคุณคิดว่าเราคิดถึงรถคันนั้นข้างหลังไหม

0: แบบแม็กชีนอิมพอสซิเบิลของเราขณะที่แม็ก
1: ซ์ใช่
0: เอาล่ะงั้นตอนนี้เราข้ามตรงนั้นไปก่อน
1: ขอบใจขอบใจครับนี่คือ Sunsweep Eve
0: Body Eve นี่เป็นรถพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ Eveสร้างเพื่อเข้าแข่งขันงาน Bristol World Solar Challenge รถคันนี้มีแผ่นโซล่า252ชิ้นที่กลมกลืนกับความสวยงามของตัวถังและมีชุดแบตเตอรี่16กิโลวัตต์ที่ให้พลังงานด้วยความเร็วอันเหลือเชื่อในระยะทางที่ไกลรถคันนี้คือโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเราได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้ามาหลายคันโดยเฉพาะโซล่าแต่ส่วนมากรูปทรงมันจะเปลี่ยวบางเหมือนซองจดหมาย
1: คล้ายยานอวกาศใช่ไหมใช่
0: แบบคันนี
1: ้คันนี้นั่นรถคันเก่าเราอ่ะ
0: แต่นี่เป็นรถยนต์จริงๆงั้นเรากำลังหาอะไรจากตรงนี้เพื่อไปฝึกขับรถอ่ะ
1: เดี๋ยวผมจะให้คุณดู
0: เฮ้ยเดี๋ยวงั้นนายก็ไม่ได้รับการฝึกขับรถดิ
1: ไม่
0: ฮับมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญมอเตอร์ฮับหนึ่งเครื่องติดตั้งอยู่บนล้อแต่ละข้าง
1: พวกมันเป็นอิสระจากกันอย่างชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่สนุกเพราะว่าเราเปลี่ยนแรงหมุนจากล้อแต่ละข้างได้นะคร
0: ับ อะไรอยู่ใต้สิ่งเนี้ย
1: จริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นช่องลมที่มีชื่อเสียงมากของเรา
0: เหมือนเรือใบคู่อยู่ใต้สิ่งนี้แม้ว่าช่องลมจะทำให้คุณมีพื้นที่เก็บของมากขึ้นก็ตาม
1: เราเลยต้องการให้รถเป็นรถจริงๆและทำหน้าที่ได้เหมือนรถ
0: คุณจึงพยายามทำให้รถคันนี้ถูกกฎหมายเหรอ
1: ใช่ถูกต้อง
0: นอกจากสไตล์ Eve ถูกติดตั้งบนระบบต่างจากรถโซล่าคันอื่นแผงโซล่าให้พลังงานแบตเตอรี่และตัวควบคุมความเร็ว2ตัวควบคุมพลังงานที่ส่งไปยังฮับมอเตอร์2เครื่องด้านหลัง
1: และตรงนี้ที่คุณเห็นคือลิเธียมไอออนหนัก60กิโลกรัมซึ่งให้พลังงาน16กิโลวัตต์ในระยะ500กิโลเมตรและเราทำลายสถิติโลกด้วยรถคันนี้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งระยะไกลได้เร็วที่สุดบันทึกความเร็วบนบกสำหรับการชาร์จ1ครั้ง
0: เมื่อดวงอาทิตย์ตกดินอีฟสามารถรับพลังงานได้จากปลั๊กที่เสียบกับกำแพงแค่เวลา2ชั่วโมงสิ่งที่พวกเขาทำได้สำเร็จในแง่ของพลังงานคือสิ่งที่เหลือเชื่อแต่หากรถคันนี้เป็นรถที่วิ่งบนถนนได้ถูกกฎหมายจริงๆผมอยากสัมผัสความรู้สึกหลังพวงมาลัยนั้นแต่ถ้ายังไม่ถูกกฎหมายงั้นก็จอดไว้เถอะ
1: รถโซล่าตอนนี้คุณขับได้ตามใจคุณเลย
0: ด็อกบราวน์กำลังไปเอาล่ะผมจะขับช้าก่อนและอุ่นเครื่องเล็กน้อยคุณจะได้ยินเสียงตั้งแต่เริ่มต้นอ๋อเกือบพังตั้งแต่แรกทุกอย่างเริ่มขึ้นแล้วไม่ใช่การออกแบบเริ่มแรกที่ดีการขับไปข้างหน้าของระบบบังคับเลี้ยวรุนแรงมากผมรู้สึกเหมือนโดนบดอยู่ในเครื่องเพชรของครอบครัวซึ่งมันไม่ใช่เรื่องสนุกอย่างที่คุณคิดหรอก
1: มันยิ่งยากมาขับรถโซล่าคุณจะไม่มีการบังคับเลี้ยวที่ดีและยังบังคับยากขึ้นเล็กน้อยคุณยังต้องนั่งในที่แคบๆคุณจึงบังคับได้จากตรงนี้ซึ่งตรงข้ามกับตรงนั้นซึ่งเป็นเรื่องของพื้นที
0: ่บางทีอาจต้องดูเรื่องสรีระศาสตร์ในการขับซะหน่อยเลี้ยวยากไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหมุนเข้าเรามาแล้วเมื่อคุณขับมากกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกอย่างจะราบรื่นนั่นเหยียบไปเลยจะถึงจุดที่หวานหมูแล้วลื่นจริงๆผมชอบมากเลยนะสรุปแล้วผมชอบมากจริงๆยุคของรถที่ใช้น้ำมันหรือแก๊สใกล้จบแล้วแผงโซล่าบนรถไม่เพียงแต่ใช้ได้จริงแต่ความจริงที่ว่ารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอาหารสำหรับความคิดจริงๆเอาละเราอาจต้องลงจากรถเพราะว่าข้อเสียของการมีแผงโซล่าคือพวกเขาออกแบบให้มันดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาและตอนนี้ผมก็กำลังจะละลายแล้
2: วเราทั้งสองได้เห็นแนวคิดรถยนต์แห่งอนาคตเราจึงพบกันครึ่งทางที่สิงคโปร์ด้วยเหตุธุระที่สำคัญมาก
0: ได้เวลาจิบเบียร์และดูวิดีโอรถยนต์แนวคิดบ้าบอบนอินเทอร์เน็ต
2: สิ่งโปรดที่ผมชอบทำรู้ไหมว่าผมชอบมันมากเลยพยายามทำให้รถแห้งเป็นงานยากพวกเขากล่าวปล่อยให้น้ำเข้า
0: การขึ้นมาจากน้ำและสวมใส่ชุดทักซิโดพวกคนจะชอบกันนะผมไม่รู้ทำไมคุณถึงใส่ชุดทักซิโดและยังดูดีอยู่บางคนสร้างรถที่วิ่งใต้น้ำได้แต่เราทำได้ดีกว่านั่นเองรถเหาะเป็นไงล่ะหนังไซไฟสุดเจ๋งอย่าง Blade Runner และ Back to the Future ทำให้มันเป็นไปได้แม้ในยุค80ทำไมเราไม่สร้างรถแบบนั้นตอนนี้เรารวมความกระทัดรัดของรถ EO2 ระบบพลังงานของ Eve และ DIY จากรถเครนและสร้างสิ่งหนึ่งที่ใครๆก็ฝันหา
2: ดังนั้นนายบอกให้เราสร้างรถเหาะเหรอ
0: รถอะไรล่ะฉันคิดว่าเราทำได้ภายในไม่กี่วันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
3: อย่างเพื่อนวิศว

0: รจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ไรอันอัจฉริยะวินเซนต์วิศวกรโครงรถยนต์และวัยยางอัจฉริยะด้านไฟฟ้า
1: ฉันจะไม่ขับรถคันนี้ด้วยอย่างแน่นอนฉันจะช่วยนะถ้านายอยากสร้างสิ่งงี่เง่าอย่างที่นายพูดฉันจะอยู่ตรงนี้คอยชงชาถูพื้นแล้วก็อาจจะหัวเราะเยาะใส่นายช่วงนี้ของแมชชีนอิมพอสซิเบิลเราได้ตัดสินใจว่าจะท้าทายแรงโน้มถ่วงโดยการสร้างรถเหาะได้ของเราเองครับมิชาตัดสินใจและผมไม่อยากทำอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่ถึงกระนั้นมิชาอยู่ที่ NUS เพื่อทำสิ่งนี้แล้ว
0: แนวคิดเรื่องรถเหาะผู้คนได้ออกแบบรถเหาะมานับปีแต่เราในฐานะทีมต้องทำให้ชัดเจนเราไม่ต้องบินนานเราแค่ต้องพิสูจน์ว่ามันบินได้ซึ่งแปลว่าต้องพิจารณา3สิ่งอย่างแรกคือรถที่จะบินได้ต้องมีน้ำหนักเบาไม่ใช่รถเก่าที่จะตัดให้หล่นลงมาทุกสิ่งที่เราต้องทำคือสนใจเรื่องการลดน้ำหนักของระบบ4ล้อ
2: เดี๋ยวมันไม่จำเป็นต้องมี4ล้อนะครับ
0: ตุ้มทำให้เป็นรถ3ล้อเลยแม็กซ์ชอบรถ3ล้อดังนั้นเพื่อทำให้ง่ายและลดน้ำหนักเราจะใช้รูปแบบรถ3ล้อที่กระทัดรัดที่สุดต้องมีใบพัดไปด้านหน้าต้องมีแรงผลักมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดจะทำให้เรามีแรงผลักที่เราต้องการและสุดท้ายคือต้องมีปีกหรือสิ่งที่คล้ายๆกับ
2: เราแค่ใช้ร่มชูชีพขนาดใหญ่
1: ดีมาก
0: ฉันคิดว่านายช่วยลดเวลาลงได้ฉันคิดว่านายทำได้นะ
1: ครับ
0: ร่มชูชีพที่เบามากเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างน้อยนั่นเป็นทฤษฎีรถ3ล้อพารามอเตอร์เบาคล่องแคล่วและไม่กลัวความสูงผมจะเรียกมันว่าเจ้ากระรอก
1: มิชานั่นอะไรเนี่ย
0: นี่คือโครงพื้นฐาน
1: ของรถเหรอ
0: แม็กซ์ไม่ประทับใจแต่เขาต้องทำถ้านายอยากให้รถบินได้นายก็ต้องทำให้รถเบาที่สุดรถ3ล้อไม่ต้องการเพลาหน้าหรือระบบเกียร์ผมเพียงเริ่มแล้วก็ตามทฤษฎีผมต้องบินได้ไม่กี่กิโลเมตรเยี่ยม
1: นี่เป็นชิ้นส่วนของวิทยาศาสตร์ตอนนี้มีขึ้นก็ต้องมีลงและในกรณีของเจ้ากระรอกยากมากผมจึงรับผิดชอบเรื่องระบบการสั่นสะเทือนสำหรับการลงจอดของรถผมจึงจะทดสอบวัสดุสักเล็กน้อยเพื่อดูว่าจะใช้เป็นแกนได้ไหมโดยทำการทดสอบการสั่นสะเทือนหากเครื่องบินลงจอดเราจะรับน้ำหนักจำนวนมากและเพื่อแสดงเหตุผลว่าทำไมวัสดุแกนถึงสำคัญมากถ้าเกิดขึ้นมันก็ต้องมีคนตายอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นผมจะไม่ใช้อะคริลิกแต่ผมพบวัสดุที่เด้งได้มากกว่าเล็กน้อยเสาไฟเบอร์กลาสสามารถรับน้ำหนักสปริงและของชิ้นเล็กดูสิครับมันจะทำให้การขับขี่รถคันนี้ดีขึ้นงานต่อไปคือการสร้างแรงผลักที่เราต้องใช้บินขึ้นตอนนี้เราเป็นคนรักโลกและได้รับแรงบันดาลใจจากอีโอทูไฟฟ้าและประสบการณ์ของเขาจากซันสวิฟวิชาคิดว่าเราทำเจ้ากระรอกไฟฟ้าได้ในห้องทำงานนี้เราจะทดสอบแรงผลักที่เราต้องใช้จากแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานมอเตอร์และใบพัดว่ามากแค่ไหนมอเตอร์เครื่องนี้ที่เราใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ
2: โอเคงั้นมอเตอร์นี้คือมอเตอร์8กิโลวัตต
1: ์ทีมได้คำนวณเพื่อจะบินขึ้นเราจะต้องใช้แรงผลักประมาณ50กิโลกรัมเพื่อยกน้ำหนักของรถและคนขับและสร้างกระแสลมให้เพียงพอกับร่มชีพให้ยกเราขึ้นเหนือพื้นดินเยี่ยมไปลองกันเลย
2: ใช่นั่นล่ะดี
1: นั่นคือข่าวร้าย20เราไม่ได้ใกล้เคียงแรงผลักน้ำหนัก50กิโลกรัมเลย
0: จะบินได้ไงอ่ะนั่นไม่เหมือนว่าจะมีขนาดใหญ่พอเลย
1: ความฝันอันน่าตื่นเต้นยังไม่จบครับมิชาอะไรจะหยุดเราได้เมื่อมีมอเตอร์2ชิ้นและใบพัด2อัน
0: เปล่าเรื่องเจ๋งเกี่ยวกับ2สิ่งคือนายเจอตัวหมุนทั้ง2ฝั่งที่นายไม่มีเหมือนเรื่องหมุน
1: มอเตอร์8กิโลวัตต์2เครื่องจะทำให้เรามีแรงผลักแต่ละข้าง25กิโลกรัมตามทฤษฎีถ้าวันนี้เราโชคดีเราอาจได้ถึง50กิโลกรัมเต็มๆถ้าเราไม่ได้นี่อาจเป็นการบินทดสอบที่สั้นมาก
0: ตอนนี้นายต้องยกด้านนั้นด้วยการออกแบบที่เสร็จสิ้นเราประกอบกันได้อย่าตอกแรงเกินไปเพราะนี่จะเป็นเครื่องบินหรือรถมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่เบาที่สุดได้แล้วเดี๋ยวก่อน
2: ครับ
0: มันร้อน
2: โอเคครับ
0: ได้แล้วนั่นง่ายดูดีมากเลยนั่นคือแผนของเราเพื่อรถยนต์แห่งอนาคตเราจะเวลาไปดูรถคันโปรดในปัจจุบันของผมซะหน่อยเป็นไง แล้วนายคิดว่าไงฉันจะมอบความฝันแบบอเมริกาให้นาย
1: เป็นนายมากๆเลยนะนี่เป็นแบบอเมริกาทั่วไปฉันชอบนะสวยดีแต่ฉันตกใจนิดๆหน่อยนะ
0: อะไร
1: ฉันคิดว่านายจะเปิดประทุนแว่นกันแดดเปิดประทุนแขนเท้าที่ต่างๆ
0: เราขับรถระยะไกลแสง UV และสิ่งอื่นๆจะทำให้ผิวไหม้ได้
1: ฉันสงสัยว่านายทำข้อดีทั้งหมดของรถเปิดประทุนให้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องปิดหลังคาจะได้ไหม
0: โอ้เราเปิดโปรเจคเตอร์และฉายได้ด้วยนะ
1: แล้วเราอาจจะมีกล้องโกโปรติดบนหลังคาถ่ายท้องฟ้าที่สำคัญถ้าเราติดตั้งกล้องไว้บนหลังคาและสตรีมวิดีโอมาที่โปรเจคเตอร์ภายในรถแล้วเราจะได้เห็นสิ่งที่อยู่เหนือเรา
0: ลุยกันเลยฉันคิดว่าฉันรู้นะว่ามีร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่แถวเนี้ย
1: ฉันจะไปซื้อโปรเจคเตอร
0: ์โอเคฉันจะติดกล้องอย่าลืมตัวแปลง
1: โอ้ดีที่เตือน
0: ขั้นที่1นำกล้องหรือ GoPro ไปติดบนหลังคารถของคุณหันกล้องขึ้นบนฟ้าให้ชัด
1: ๆโปรเจคเตอร์เครื่องนึง
0: ทำไมใหญ่งั้น
1: ขนาดไม่สำคัญมิชา
0: เ
1: ราเข้าเปิดฝากระโปรงขั้นที่2หาวิธีเปิดฝากระโปรงและเชื่อมตัวแปลงกับแบตเตอรี่รถ
0: จากวิชาคณิตพื้นฐานและเราคิดว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยต้องใช้พลังงานมากเราจึงต้องใช้แบตเตอรี่รถยนต์และตัวแปลงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
1: ขั้นที่3เปิดโปรเจคเตอร์จริงๆแล้วขนาดโปรเจคเตอร์ก็สำคัญคุณต้องใช้ความสว่างอย่างน้อย 4,000 ลูเมนเพื่อส่องตลอดกลางวันไปทดสอบกัน
0: นายนึกออกไหมถ้ามันไม่ได้ผลน
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องกลัวมิชาฉันเอาเครื่องเจียมาด้วยฉายภาพ
0: เย้ เยี่ยมเลยเลนส์ฟิชอายเจ๋งมาก
1: คุณสามารถบันทึกและเปิดตอนกลางคืนได้และอีกสิ่งหนึ่งเราจอดใต้ต้นไม้นกทำสิ่งที่มันอยากทำเราแห้ง
0: เราจึงไม่เจอแดดรู้ไหมนายไม่ต้องทาครีมกันแดดตอนขับรถแล้วก็เล่นชายหาดเราได้รับการปกป้องนี่เป็นแค่วิวช่วงนี้ของ Machine Impossible เราจะเหยียบคันเร่งและมุ่งหน้าสู่อนาคตของรถยนต์รถผมตัดสินใจสร้างรถยนต์ที่จะบินทะยานรถเหาะไฟฟ้า
1: ถ้าเกิดขึ้นมีคนตายแน่แต่ถ้าอนาคตของรถยนต์ยังใช้น้ำมันนวัตกรรมจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตรงไหนเรากำหนดอนาคตที่เป็นมลพิษเหรอ
0: เก็บกางเกงขาสั้นและครีมกันแดดผมรู้ว่าต้องไปที่ไหนนึกถึงการแข่งรถที่คันที่เร็วที่สุดไม่ใช่ผู้ชนะนั่นแหละเชลอีโคมาราธอนคุณชนะได้เมื่อวิ่งในระยะไกลที่สุดโดยใช้น้ำมันน้อยที่สุดเท่านั้น
1: ทุกทีมทำรถที่มีสไตล์แตกต่างกันออกไป
0: ผู้ชนะ
1: โอ้และสิ่งที่วิ่งพวกเราออกแบบรถเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพด้านเชื้อเพลิงอย่างที่มนุษย์จะทำได
0: ้คุณกำลังดูสิ่งที่อาจจะไปได้ดีอนาคตของรถยนต
3: ์ทีมติดอันดับต้นๆประสบความสำเร็จในการวิ่ง3กิโลเมตรครึ่งด้วยน้ำมัน1ลิตรด้วยกัน
1: มีบางสิ่งซ่อนอยู่ที่สิงคโปร์เพราะมหาวิทยาลัยสิงคโปร์อีกแห่งอยู่ที่นี่และพวกเขากำลังทำสิ่งที่พิเศษอยู
0: ่
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางได้สร้างรถยนต์ที่มีส่วนประกอบพิมพ์ลาย3มิติ50ชิ้น
0: ดูแผงรองรับแบบรังผึ้งนั่นดิ
1: ผมทึ่งไปเลยยูมี่เป็นคนรับผิดชอบในการดูทีมสู้ชัยชนะตอนนี
0: ้แมสฉันเพิ่งค้นพบนี่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจสอบเชิงเทคนิคในปี2015พวกนายจริงอยู่ที่นี่มาก่อน
4: ใช่เรามีงานที่ยังทำไม่เสร็จนะครับ
0: ปีนี้เขากลับมาแล้วก่อนที่รถเหล่านี้จะวิ่งบนถนนแต่ละคันต้องผ่านการตรวจสอบเชิงเทคนิคอย่างเข้มข้นชุดการทดสอบที่เข้มงวดได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่ารถที่เข้าแข่งขันทุกคันปลอดภัยในเชิงเทคนิคและแน่นอนว่าไม่มีใครโกงตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยนะครับสิ่งที่พวกเขาทำคือการติดสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นเข็มขัดนิรภัยที่ซับซ้อนอย่างมากใช้วิศวกร6คนเธอเสียสติแน่โอ้ไม่เธอไม่เป็นไรขอโทษนะขอโทษผมผิดเอง
1: สิ่งทำให้แน่ใจว่าแต่ละทีมมีคุณสมบัติเชิงเทคนิคตรงกับประเภทของรถของพวกเขาและไม่มีเรื่องน่าขันเราพบว่าเมื่อปีที่แล้วที่พวกเขาผ่านการตรวจสอบเชิงเทคนิคแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันเพราะว่าพ้นเส้นตายไปเพียง10วินาทีทุกรถยนต์จะได้รับการตรวจสอบ100รายการเชลไม่ได้ทำแบบหย่อนยาน และผมแปลกใจเรื่องการตรวจสอบและระดับคำถามที่พวกเขาถามแม้แต่น้ำหนักของคนขับยังถูกถาม
4: ก่อนสวมหมวกหนัก 68.2
1: ไม
4: ่ตอนนี้หลังสวมหมวก 70.2 ครับ
1: เอ้ยโชคดีไปนะเจ้าหมวกผ่านมาครึ่งทางและเหมือนว่าทีมนี้เกือบจะไม่ผ่านมาถึงการตรวจสอบอย่างสุดท้ายแล้วนะครับและผู้ชายคนนี้ไม่มีทางพลาดแน่นอน
5: แล้วค่ากำหนดของแบตเตอรี
4: ่ซีรีส์7ค่าพาราเรล11
1: ผมประมาทแทนทีมนี
5: ้แล้วจะให้ผ่านเพราะฉันคิดว่าน่าจะปลอดภัย
4: สติ๊กเกอร์ที่เจ๋งที่สุดเลย
0: การแข่งขันสิ้นสุดแต่ในการแข่งขันแบตเตอรี่ไฟฟ้า NTU แพ้ให้กับมหาวิทยาลัยดีลาซาลของฟิลิปปินส์ที่ได้รับรางวัลเกียรติสูงสุดด้านประสิทธิภาพแบตเตอรี่แต่คะแนนระยะทาง 77.3 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ทำให้สิงคโปร์ได้ลำดับที่3ไปครองหมายความว่าพวกเขาได้สร้างรถที่วิ่งได้เกิน70กิโลเมตรในปริมาณพลังงานเท่ากับล้างตะกร้าสัตว์ฆ่าม
4: ีความสุขมากครับเย้
1: ดังนั้นการแข่งขันที่เหลือเชิญเราไปดูผู้ที่ใช้เชื้อเพลิงได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากหนึ่งในรถดีเซลของพวกเขา
0: ขอให้คนที่เจ๋งที่สุดชนะ
1: ฉันคิดว่างั้น
5: โชคดีนะโชคดี
1: ขอบคุณเอียนเป็นผู้ดูแลการขับอีโคเขาจะนั่งตรงเบาะผู้โดยสารขณะที่เราวิ่งรอบสนามแต่ละรอบในระยะทาง 1.2 กิโลเมตรทั้ง3รอบไปฉันบอกให้ไปนั่นเป็นการเริ่มต้นที่ยากในการแข่งขันที่ผมเคยเห็นมาผมวิ่งได้เร็วกว่านั้นอีก
0: ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณขับยังเกี่ยวกับวิธีการขับเอาล่ะแผนของผมคือขับให้ดีและช้าและปล่อยให้แรงเวียงเนี่ยพาเราเลี้ยวไปพวกคนติดรถอย่างแม็กซ์ไม่เข้าใจว่าคุณไม่สามารถเหยียบย้ำแต่คันเร่งได้แต่คุณต้องเป็นคนขับรถที่ระมัดระวัง
1: ผมขับได้เร็วกว่าเจ้านั่นอีก
0: ดวงอาทิตย์อาจลับขอบฟ้าขณะที่เราขับอยู่แต่เราไม่สนใจเรื่องความเร็ว
1: เขาคลานเข้าเส้นชัย
0: เย้เพื่อนเขาทำกันอย่างนี้Max ต้องเอาชนะ 88.8 มิลลิลิตร
1: ไปเร็วไปลุยกันให้เสร็จกันเอียน
0: ใส่หน้ากากเข้าที่น่าจะต้องผิดหวังไม่มีทางหรอกคุณได้ยินแล้วใช่ไหมเท้าหนัก
1: ตอนนี้ผมมักคิดว่าวิธีที่จะมีประสิทธิภาพคือใช้ความเร็วที่พอดีและไม่ใช้พลังงานขับเคลื่อนแต่เอียนดูเหมือนจะไม่เห็นด้วย
5: จำไว้ว่าเราต้องหยุด
1: การแข่งขันอะไรท่านนายต้องหยุด
5: เบรกเบรกเบรกเบรก
1: ได้นายต้องหยุดตระหนก
5: หยุดนี่สัญชัยโอ้พระเจ้า
0: เนี่ยนายทำอะไรคิดอะไรอยู่เนี่ย
1: ที่ขับของนายโพเดียมของฉันอยู่ไหนอลามิชาอยู่ไหนมิชาอยู่ไหน
5: หยุดประมาณนั้นน่ะ
1: โอ้ผมเกือบถึงตรงนั้นน่ะ
5: มากกว่าที่ผมคิดนะเนี่ย
0: โอ้เพื่อนเขาต้องไปเอาอีกอัน
1: ผมใช้น้ำมันไปเยอะจึงวัดไม่ได้ในการวัดเพียงครั้งเดียวผมคิดว่าอาจจะเสมอเพราะผมขับดีกว่าและสนุกกว่าและนายขับหน้าเบื่อยินดีด้วยนะ
0: ได้เวลากลับไปสร้างของเราเองและจุดประกายที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ขณะที่เราเตรียมพร้อมและเตรียมตัวเพื่อสร้างชื่อในอนาคตแห่งรถยนต
1: ์คุณดูแลวิชแบงจิวเวลรี่เทคนิคทั้งหมดนี้สู่หยานเป็นกูรูด้านโปรแกรมที่จะดูแลด้านการควบคุมเจ้ากระรอกตอนนี้มิชาให้ผมดูแลเรื่องแรงขับเคลื่อนด้วยแรงผลัก50กิโลกรัมของรถ3ล้อสู่หยานที่วิธีง่ายๆในการจัดการความเร็วที่ใช้ตัวควบคุมนี้หากเราทำแบบนั้นรถจะเร็วขึ้นผมทำแบบนี้รถวิ่งช้าลง
0: เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ทุกอย่างไปได้ด
1: ีหมดแล้วเชิงเทคนิคอย่างมากฉันไม่อยากทำให้นายเบื่อนะ
0: นั่นอะไรอ่ะ
1: ฉันทำปุ่มฉุกเฉินที่งดงามที่สุดในจักรวาลให้เรา
0: ดีมากเอาล่ะฉันจะปล่อยให้พวกนายทำกันขอบใจนะ
1: ขอบใจที่เล่นตามน้ำผมทำเสร็จแล้วไปก่อนนะ
0: ตัวถังเสร็จแล้วเราจึงต้องเดินสายไฟนายช่วยหาวงแหวนอีกชิ้นให้ฉันหน่อยได้ไหมติดมอเตอร์ใบพัดระบบควบคุมว้าวเรามีไฟแล้วเรามีตัวควบคุมเจ้ากระรอกเสร็จแล้ววินเซนต์เปิดประตูโอ้พระเจ้ามีประตูอีกบานด้านหลังประตูผมจะหัวเราะถ้าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นดี มือนมิกกี้เมาส์อลูมิเนียมตอนนี้เราอยากรู้ความคิดบ้าๆของเราที่จะสร้างรถที่ขับได้จริงถ้าคุณสงสัยว่าพวงมาลัยอยู่ตรงไหนมันไม่มีนะโอ้โอ้เราเจอลูกระนาดมาอยู่บนพื้นคุณบังคับรถคันนี้ได้ด้วยคันเหยียบเพราะเมื่ออยู่บนฟ้านักบินจะต้องปล่อยให้มือเป็นอิสระเพื่อควบคุมร่มชูชีพแต่ตอนนี้ผมปล่อยส่วนนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญดูแลสนุกเสมอที่ได้ลองอะไรสิ่งใหม่ๆนะเอารถกลับไปเอาไปเก็บกันช่วงนี้ของ Machine Impossible นั่นไงดูเจ๋งมากเลยเราสร้างรถยนต์ที่กระทัดรัดเบาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบินได
1: ้แต่ถ้าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้งั้นอนาคตของรถยนต์ไม่ใช่แค่อากาศพลศาสตร์แน่เจ๋งก่อนที่เราขับรถออกไปเราเลือกหยุดพักระหว่างทางที่เกาหลีช่วงกลางฤดูหนาวอากาศหนาวจัดและมิชาบอกให้มาพบเขาด้านนอกมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซ
0: ไงเพื่อนขึ้นมาน
1: ายจำได้ไหมว่ามีอะไรอยู่บนหลังคา
0: ฉันลืมกาแฟไว้ข้างบนเหรอ
1: ใหญ่กว่ากาแฟอีกรถคันนี้เจ๋งนะเนี่ย
0: แล้วอย่างนั้น
1: ขับสบายใช่ไหม
0: โอเค
1: ไม่ค่อยสบาย
0: ใช่สบายมาก
1: ขอพูดหน่อยสบายมากเลยล่ะ
0: หมายความว่าไง
1: ได้ควรวางมือไว้ตรงนั้นไหมและเท้าตรงนี
0: ้ไม่เพื่อนไม่เป็นไรนี่คืออนาคตไร้คนขับ
1: ทำให้ฉันขนลุกสู้เพราะกลัวเลยอาจมีนักเรียนอยู่ด้านหลัง
0: ใช่เพราะเขาทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ฉันขับแบบนี้มาทั้งวันลื่นมีพลังงานคอมพิวเตอร์หลายอย่างที่ทำให้คุณแน่ใจว่าจะไปจากจุด A ไปยัง B ได้อย่างปลอดภัยรถขับเคลื่อนอิสระทุกคันต้องเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้รถคันนี้ใช้ระบบไลด้าที่ใช้เลเซอร์64ตัวหมุนอยู่ที่10รอบและสร้างจุดข้อมูล 1.3 ล้านต่อวินาทีเพื่อสร้างแผนที่สภาพแวดล้อม3มิติสิ่งที่แปลกที่สุดสำหรับผมคือการนั่งในเบาะคนขับรถขณะที่รถแล่นไปตรงหน้าและคุณมีความรู้สึกว่าใช่ฉันไหมฉันทำเหรอนายเห็นนั่นไหมคนที่ขับรถอยู่ตรงหน้าเราอ่ะหยุดและตอนนี้ไปต่อแล้วขณะที่ทำแผนที่สภาพแวดล้อมมันจะเปรียบเทียบกับแผนที่สภาพแวดล้อมที่สร้างไว้ก่อนที่มหาวิทยาลัยได้ทำเอาไว้และมักจะเทียบกับสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่อยู่ในระบบแล้วเพื่อให้รู้จุดอย่างมั่นยำ
1: และสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อย่างคนล่ะคนเดินถนนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบล่ะว้าวเจ๋ง
0: ช้าหน่อยหยุดไปต่อเมื่อเหมาะที่จะไปฉันต้องคิดว่าระบบที่ควบคุมรถได้แบบนี้ที่สังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบทุกทิศทางและคำนวณสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจะขับได้ดีกว่าคนซะอีกนะ
1: ฉันคิดว่าเราสู้กับสิ่งนี้ไม่ได้หรอกการขับอัตโนมัติอย่างเต็มตัวแบบนี้มาแล้วแล้วนารูไมมิชาจะพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อจากการขับรถอัตโนมัติในรถที่ทุกคนทุกวันนี้สามารถขับได้ไงเพื่อน
0: ไง
1: เป็นไงบ้าง
0: สบายดีเกิดอะไรขึ้นกับรถเทสลาค
1: ันโอ้อากาศดีฉันคิดว่าจะพารถไปเดินเล่น
0: น่ะทำแบบนั้นได้ไง
1: สมมอนสมมอนเป็นแอปที่ทำให้คุณเดินกับโมเดล S เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงได้
0: เดี๋ยวนะถ้านายแสงมันเดินหน้าและฉันไปยืนตรงนั้นมันฉลาดพอจะไม่ทำลายฉันไหม
1: อู้ฉันไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ทดสอบเลยดีกว่า
1: โอ้โอ้
0: ฉันตกใจนิดหน่อยนะ
1: เทสลาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูของโลกหนึ่งในคุณสมบัติสุดเจ๋งที่รถคันนี้มีก็คือการลดจากระบบอัตโนมัติเรียกว่าการขับเคลื่อนอัตโนมัติหากคุณแตะที่ก้านนี้เราจะเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อให้ระบบนี้ทำงานมีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก6ตัวอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของรถที่จะตรวจสอบในรัศมีรอบรถ
0: ไปดูกันว่าจะเลี้ยวตามไหมนี่ต้องแปลกแน่จะไปทางไหนกัน
1: อยู่ในเลนน่ะเจ๋งคุณสมบัติขับเคลื่อนอัตโนมัติส่วนหนึ่งคือการเปลี่ยนเลนไม่ใช่แค่เดินหน้าหรือว่าถอยหลังแบบระบบช่วยขับขี่ทางไกล คอมพิวเตอร์จะอ่านเมื่อมีช่องระหว่างเลนที่จะสร้างความปลอดภัยให้พอที่จะเปลี่ยนหากมีการปรับเปลี่ยนกระทันหันเพราะรถที่อยู่รอบๆจากนั้นเซ็นเซอร์จะทำงานและเทสลาจะตรวจสอบความถูกต้องตามลำดับเราเปิดไฟสัญญาณไว้จึงรู้ได้ว่าเราพยายามจะขับไปต่อขณะที่เซ็นเซอร์รู้ว่ามีช่องว่างมันจะให้เราไปไม่ใช่ฉันที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่ฉันบนถนนที่มีการจราจรนี่ถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่นะ
0: ชัดเลยฉันดีใจที่ทำงานดีๆในระยะยาว
1: ข่าวใหญ่คือเราไม่เพียงแค่แท็กไฮไฟกันได้นะแต่ไฮเทนไปเลยแต่นายรู้ไหมมิชาปุ่มโปรดของฉันพร้อมไหม
0: เราแบบสุดขั้ว
1: แบบสุดขั้ว
0: ช่วงนี้ของ Machine Impossible เราจะเข้าใจว่ารถยนต์แห่งอนาคตเป็นยังไงจากนั้นเราจะสร้างรถของเราเอง
1: ล่มร่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแฝดที่เราเดินทางโดยไม่ต้องใช้ถนนฉันอดใจรอดูไม่ไหวแล้ว
0: เพื่อนรันเวย์นี้ร้อน
1: รันเวย์นี้สวยใช่ไหมและอากาศก็ดี
0: เช้าที่สดใสเช้าที่แสนสดใส
1: ที่เหมาะกับการบิน
0: เหมาะกับการบินเราสร้างรถเหาะเพื่อ2เหตุผลการขับและบินมันต้องสำเร็จทั้ง2อย่างถึงจะสำเร็จจริงๆทำไมงั้นผมจะโทษแม็กซ์
2: ตื่นเต้นนิดหน่อยที่จะได้เห็นรถเหาะนะครับ
1: สำหรับเที่ยวบินแรกเราขอความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นร่มร่อนมากกว่า25ปีมี6กางเกงยีนนารินนักบิน
6: โอเคตามนั้นก๊อปปี
7: ้ผมได้ยินชัดอยู่ครับ
0: ทดสอบลิ้นปีกผีเสื้อ
1: เราจะบินขึ้นเหนือพื้นมีการตรวจสอบก่อนบินเล็กน้อยการทดสอบลิ้นปีกผีเสื้อสนุกมากนับถอยหลังให้ผม
7: 3 2 1ไป
1: น่ากลัวนะผมต้องนั่งตรงนั้นพร้อมกับใบพัดที่เร็วเหลือเชื่ออยู่ด้านหลังขณะที่คนอื่นคอยจับให้ผมบินขึ้นไปเพื่อว่ายกได้ยังไง
0: โอ้ไม่ปล่อยให้หมุน
1: ปล่อยให้หมุนอยู่ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไร
0: คุณยัง
2: ไม่อ่ะเพื่อน
7: นี่อาจเกิดจากความร้อนเกินนะครับ
0: เราต้องลดกำลังไฟลงแล้ว
7: ใช่ลดกำลังไฟลง
0: เร็ว
7: ใช่เราอาจต้องรีโปรแกรมใหม
0: ่พวกเขาต้องลงโปรแกรมหมายความว่านายกับฉันไปพักดื่มชาเย็นๆกันก่อนได้
1: เวลาพักแล้ว
7: ไปกันได้ครับ
0: การป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินและหยุดทำงานขณะบินเป็นเทคนิคเฉพาะอย่างมากเราจึงปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการดีกว่า
8: โอเคโอเค
1: ขณะที่เราพักดื่มชาในอากาศเย็นสบายเราวินเตรียมพร้อมในการขับทดสอบก่อนบิน
2: นารินเป็นไรไหม
9: โอเคฉันออกไปก่อน
2: รถพยาบาลกำลังมา
0: ขอบคุณที่นารินไม่เป็นอะไรมากรถหรือเครื่องบินไม่ได้เสียหายมากยังขับได้แต่เหมือนเกมจบแล้วจากความเห็นเรื่องโครงสร้างความเสียหายหนักมากครับเราเสียแผงไฟเบอร์คาร์บอนที่ซ้อนกันเราทำแผงกันลมอลูมิเนียมด้านซ้ายของตัวรถงอ
2: แต่เรามีอะไรต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราจะบิน
0: ใบพัดตัวนึงเสียหายกว่าที่คิด
2: เราเอามาใช้ไม่ได้
0: เราจึงพบกับความวุ่นวายเล็กน้อย
1: วุ่นวายรถของเราชน
7: ผมเสียการควบคุมที่ล้อหน้าจึงเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนี
1: ้แต่หลายคนไม่ยอมแพ้ง่าย
0: ๆซ่อมได้แล้วเราจะได้บินฉันยังเรายังจะไปบินกันฉันต้องเอานี่ให้หน่อยคิดไว้กับอันนั้น
1: เหลือเชื่อเลยดูเหมือนใหม่เลย
0: เอาล่ะทุกคนผมคิดว่าได้เวลาเอารถออกมาแล้วนะไปเลยมะค่อยวางนะค่อยจริงๆนะไม่ทำอะไรล้อเล่น
1: คิดซะว่าเราฟาดเคราะห์ไปนิดหน่อยก็ดูไม่เลวนะ
0: พร้อมจะบินแล้วใช่ไหม
7: ตอนนี้ผมเป็นห่วงเรื่องทิศทางลมควบคุมร่มร่อนได้ยากขึ้นเล็กน้อยครับ
0: นารินต้องนำเครื่องขึ้นเพื่อให้ร่มชูชีพกับลมได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดไว
1: ้เอาละทนายมั่นใจแล้วให้สัญญาณเรานะ
7: ได้ครับ

0: ีลมพัดขวางจากรันเวย์ที่ทำให้นารินบินไม่ได้เขาต้องคอยเลี้ยวรถไปรอบๆเพื่อหาลมแต่ลมยังไม่แรงพอทุกคนจึงแทบจะหยุดหายใจกันเลย
1: นั่นอาจจะใช่นะ
0: เป็นเรื่องเหลือเชื่อจะได้เห็นผลงานสร้างของเราทั้งขับและบินได
1: ้ไม่มีการปล่อยไอเสียน้ำหนักเบามากและสวยงามที่สุดบนท้องฟ้าผมสารภาพเขาบินอยู่เขาควบคุมได้ยังไงนะผมไม่แน่ใจแต่เขาอยู่บนนั้นและบินอยู่เขามาแล้วเราจะได้เห็นระบบกันสั่นสะเทือนว่าทำงานดีไหม
0: มาแล้วช้าช้า
1: โอ้เขาทำได้เขาทำได้อะเย้
0: ไม่โอ้พระเจ้าทุกอย่างจบแล้วทุกอย่างปลอดภัยไหม
2: ใช่ทุกอย่างปลอดภัยเป็นการลงจอดที่สมบูรณ์แบบ
1: โว้ตลอดการเดินทางผมอยากบอกว่าเราได้เห็นอนาคตแห่งรถยนต์ที่เจิดจรัส
0: ใช่แล้วรู้ไหมรถทุกคันจะไม่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นก็สนุกขึ้นหรือโลกมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
1: และนั่นเรียกความมั่นใจใช่ไหมเพื่อให้รู้ว่าเรามีคนอยู่ข้างนอกที่คอยนำทางเราไปในทิศทางที่ถูกต้องจากนั้นก็มาสร้างรถเหาะแต่นายรู้ไหมมิชาสุดท้ายแล้วฉันค่อนข้างประทับใจนะนายทำให้รถเหาะได้
0: ใช่จอดนั่นไม่ใช่รถที่ดีที่สุดฉันรู้แต่ว่าน
1: ั่นไม่ใช่รถอยู่ดี
0: ก็จริงแต่บินได้แค่ให้เห็นจากการทำงานหนักและความมุ่งมั่นสิ่งที่น่าทึ่งที่นายสร้างได
3: ้ตัวอย่างตอนต่อไป
0: ครั้งนี้เราออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเผชิญหน้ากับหุ่นยนต์ที่มากความสามารถอยู่ในระดับเดียวกันและน่ากลัวมากที่สุดในโลก
1: ดังนั้นในการต่อสู้ของมนุษย์กับเครื่องจักรจะชนะได้จริงๆเหรอ
0: พวกมันมีศักยภาพพอที่จะฉลาดกว่าแกร่งกว่าหรืออันตรายกว่ามนุษย์หรือไม
1: ่หรือมนุษย์จะเหนือกว่าย
4: ินดีที่ได้พบ
0: เราจะใช้สิ่งที่เห็นเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเครื่องจักรที่สามารถสู้กับมนุษย์และเอาชนะได้และท้าทายให้มันรู้ว่าคู่ปรับของมันไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเราน
1: ี่คือมนุษย์ปะทะกับเครื่องจักรแต่เราจะเป็นคนสุดท้ายที่รอดหรือไม่ดังนั้นเราจึงกำลังตามหาเครื่องจักรที่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้ในเกมของตัวเอง
0: นั่นจะทำให้มนุษย์แพ้ย่อยยับไหม
1: ใช่แต่ฉันกำลังนึกถึงโลหะชะงักมากกว่านะมิชา
4: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

0: ฮียเพ่งชอบส่งข้อความยืมเงิน
1: แถมยังชวนให้ซื้อของผิดกฎหมายอีก
0: ชมชอนเราไม่ต้องการคนแบบนี
2: ้ฮะไอ้ยาฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำ
3: จับเลยครับคุณตำรวจจับเลยครับคุณตำรวจ
4: จับเลย
2: ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำ
5: นี่ฝันไปเหรอเนี่ยเอ้ยอมวยอมวยมาดูข้อความนี้สิมันบอกว่าป้าได้โทรศัพท์ฟรีใช่ไหมเนี่ย
0: ฮะไหนไหนห่อป้านี่มันสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดราคาหลายหมื่นเลยนะเอาเลยป้าเอาเลยกรอกข้อมูลแล้วส่งเลยหมวยแชร์ลิงก์นี้เข้าไปในไลน์ชุมชนด้วยดีกว่าเผื่อหมวยโชคดีได้รางวัลบ้าง
2: ฮะซีซัวตาคนก็โชคดีดันมาแช่งให้ถูกหรอกโอ้ยใช่ไม่ได้
0: ใช่ใช่แช่ของดีๆให้ก็ไม่เอาแล้วอย่ามาเสียใจที่หลังนะไม่ต้องสนใจหรอกป้าใส่ข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหม
5: ใช่ใช
0: ่งั้นก็กดส่งเลยเฮียเพ่งชอบส่งข้อความยืมเงินเอ้าป้าทำไมไม่กดล่ะ
2: เฮ้หรือว่ามันจะหลอกเราวะลองคิดดีๆโทรศัพท์แพงๆเขาจะให้ฟรีๆทำไมกันนะ
0: โหป้าเขาโปรโมทสินค้าเขาไงกดๆไปเถอะจะได้รู้ว่าได้หรือไม่ได้ถ้าป้าไม่เอาหนูเอานะ
2: เออๆกดก็กด
0: มันต้องอย่างนี้สิ
6: ทำอะไรกันนะ
2: เฮ้ยยะหัวใจจะวายมาไม่ให้สุ่มให้เสียง
6: เรื่องข้อความที่ส่งแล้วจะได้โทรศัพท์มือถือฟรีใช่ไหมเฮียเพ่งกดส่งข้อมูลไปหรือเปล่า
2: ก็ยังนะสิพอฉันจะกดนะลุงบ้ากับจ่าเฉิมก็มาพอดี
6: ดีแล้วล่ะที่ฉันมาขัดจังหวะพอดีมันอันตรายมาก
0: มันอันตรายยังไงคะ
2: นั่นสิ
7: ข้อความที่ส่งมาอาจจะเป็นการล่วงเอาข้อมูลของพวกมิจฉาชีพ
2: ไอ้ยา
7: โดยมิจฉาชีพมันจะล่อลวงด้วยของรางวัลต่างๆทั้งบัตรของขวัญโปรโมชั่นสิ่งของเงินสดแต่ไม่ว่าของที่นำมาล่อจะราคาต่ำหรือสูงรูปแบบเดิมๆคือหลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลมันดูเหมือนจะปลอดภัยนะครับแต่ความจริงแล้วมันคือฟิชชิงไซต
0: ์มันคืออะไรหรอจ้าไอ้ฟิชชิงไซต์น่ะ
7: มันก็คือเว็บไซต์ปลอมเป็นเว็บไซต์ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อมุ่งหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไงล่ะในยุคนี้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญมากนะสามารถทำอะไรได้มากมายหรือนำไปสวมหลอกคนอื่นอีกต่อนึงก็ได้อย่างเช่นปลอมเป็นหมวยเล็กไปยืมเงินลุงมากหรือโทรไปเปลี่ยนรหัสบัตร ATM ของเฮียเพ็งแล้วถอนเงินออกมา
0: เรารู้ได้ยังไงคะว่าปลอมเกิดเป็นของจริงขึ้นมาก็อดสิคะ
7: วิธีสังเกตว่าเป็นเว็บปลอมหรือไม่นั่นก็คือถ้าเว็บให้เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเกิดหรืออีเมลให้คิดไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นเว็บปลอมซึ่งเราต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนกรอกข้อมูลด้วยว่าเป็นเว็บของทางการสินค้าหรือบริการนั่นจริงหรือไม่แต่ไม่ต้องห่วงนะผมส่งข้อมูลนี้ให้สายสืบตรวจสอบที่มาที่ไปแล้วเดี๋ยวก็คงรู้ผลนี่ไงสายสืบแจ้งกลับมาแล้วว่าข้อความปริศนาที่ส่งมาเนี่ยเป็นหนึ่งในรายชื่อเว็บปลอมมาใหม่เดี๋ยวทางตำรวจคงสืบสวนจับแก๊งมิจฉาชีพทางไซเบอร์กลุ่มนี
2: ้ไอ้ยาโชคดีที่ยังไม่ส่งข้อมูล
6: คราวหน้าจะแชร์ข้อมูลหรือกดรับสิทธิ์อะไรก็ดูก่อนว่ามันดีเกินจริงไหมทำไมเราถึงได้ฟรีถ้าอยากได้ชัวร์ก็ถามไปยังบริษัทให้แน่ๆเพราะถ้าไม่จริงมันจะทำให้เดือดร้อนไม่ใช่แค่กับตัวเราเองแต่อาจจะกระทบถึงคนอื่นได้
7: ดีไม่ดีอาจจะผิดข้อหาแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จผิดกฎหมายตามพรบ.คอมพิวเตอร์ติดคุกสูงสุดถึง5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทโชคร้ายหน่อยก็ทั้งจำทั้งปรับ
2: เกือบซวยเพราะความอยากได้ของเองแท้
0: ๆเอ้าโยนให้ลูกเฉยเลยป๋าก็อยากได้เหมือนกันนั่นแหละ
7: วิธีง่ายๆในการตรวจสอบว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ปลอมหรือไม่ก็คือ1 ตรวจสอบชื่อนามสกุลของเว็บไซต์โดเมนเนมว่าสะกดถูกต้องหรือไม่ 2. เว็บไซต์ปลอมมักมีโฆษณาและแบนเนอร์แปลกๆเยอะ 3. รูปแบบกราฟิกและตัวหนังสือของเว็บไซต์ปลอมจะสเปะสปะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้ายังไม่มั่นใจให้เราลอก URL ไปค้นหาข้อมูลหรือดูคอมเมนต์ต่างๆใน Google ได้

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนตำรวจอัยการผู้พิพากษา
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: อ้าวอัยการนิติกำลังนึกถึงอยู่พอดีเลยเมื่อคืนลุงดูข่าวแล้วสงสัยว่าตำรวจอัยการผู้พิพากษามันเหมือนกันไหม
1: อ๋อได้เลยครับลุง
3: มาพวกเรามาฟังกัน321

0: นี่แหละครับคือบทบาทของแต่ละตำแหน่งที่คุณลุงสงสัย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคดึก NBT นะคะประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสถานุณพัทลุงและดิฉันพัชชาภัทรเดชาธรรมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็เกิดฝนตกหนักขึ้นมานะคะทำให้หลายคนก็กังวลว่าปริมาณน้ำที่บางพื้นที่เนี่ยขังอยู่แล้วมันจะท่วมเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏฝนก็ตกลงไปแล้วก็หยุดในช่วงเย็น
0: แต่ว่าตอนนี้นะครับคือเราจะรับมือกับฝนอีกวันนึงคือวันที่7ตุลาคมแล้วก็จะพักไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานกำลังเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่10ถึง11ตุลาคมเป็นต้นไปน่าจะประมาณ 14-15 ตุลาคมนะครับจะเป็นฝนอีกชุดหนึ่งที่จะเติมเข้ามาแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาดูสถานการณ์น้ำนะครับแต่ละเขื่อนว่ามีเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงนะครับน่าจะอยู่ที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะครับเพราะว่าต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าระดับน้ำในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ปราจีนบุรีอีกหลายจังหวัดยังคงสูงอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายนะคะรวมถึงฟังประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาประ

0: าศเตือนเรื่องของอากาศแปรปรวนฉบับที่11มีทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็จะมีผลไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนะคะพื้นที่หลักๆที่จะได้รับผลกระทบค่ะก็มีทั้งภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะโดยสำหรับเนื้อหาระบุว่าในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ให้เฝ้าระวังค่ะ
1: ตอนนี้ก็มีการขยับไปทางด้านตะวันตกมากยิ่งขึ้นในของวันนี้ซึ่งอาจจะทำให้ในช่วงวันนี้นะฮะฝนจะมาอยู่ทางด้านซีกตะวันตกของภาคกลางมากกว่าแล้วก็กรุงเทพเองฝนก็จะลดค่อยๆลดน้อยลงไปนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะมีอยู่แค่บางพื้นที่เท่านั้นนะครับแล้วความแรงของฝนก็จะไม่ค่อยมีแหละแต่ส่วนใหญ่จะมาด้านตะวันตกทั้งหมด
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้นะช่วงกลางวันนะพ่ออ๋อนะก็โครงครามมีเสียงดังด้วยนะทำไมต้องมีแบบฟ้าร้องครึ้นๆด้วยคะ
1: ก็มันเป็นลักษณะของความกดอากาศสูงนะฮะหรือมวลอากาศเย็นที่มาเจอกับอากาศอุ่นน
2: ะ
1: ก็เลยทำให้ในส่วนที่เป็นแนวปะทะตรงนี้นะครับในช่วงแรกที่เขาเกิดการเจอกันเนี่ยก็จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็จะมีลมกระโชกแรงซึ่งบางครั้งอาจจะมีฟ้าผ่าด้วย
2: พื้นที่ไหนบ้างคะวันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ
1: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะฮะก็อย่างเป็นที่เสี่ยงภัยที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกไปนะนี่คือของวันนี้นะครับก็ด้านนี้ก็ลดน้อยลงมาแล้วล่ะนะฮะในช่วงของเวลาปัจจุบันเนา
2: ะ
1: ถ้าดูจากเรดาร์ตรวจอากาศมันจะมีฝนอยู่บ้างอยู่บางพื้นที่ทางแถบนี้ส่วนภาคกลางเองเนี่ยก็จะมีอยู่เป็นบางที่เช่นกันนะครับซึ่งในณปัจจุบันที่เห็นอยู่ก็คือทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแถบนี้ก็ออกมาทางด้านสมุทรสงครามนะครับแต่กรุงเทพเองฝนก็อ่อนลงแล้วเหลือแต่ฝนเล็กน้อยนะครับซึ่งมาตั้งแต่เช้าแล้วนั่นที่มีลักษณะของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นนะครับส่วนกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็ทางสมุทรสาครก็ตกไปแล้วแล้วมีกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือทางสุพรรณบุรีนครปฐมและกาญจนบุรีที่มีฝนอยู่ณปัจจุบันนะครับนะภาคตะวันออกเองก็ฝนก็ลดน้อยลงไปเช่นกันนะครับแต่ยังมีกลุ่มฝนที่อยู่ทางข้างคาอยู่ทางแถบเขาตรงนี้อยู่นะครับนะแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะออกกำลังลงไปเช่นกันนะครับแต่ก็ให้ระวังตรงภาคใต้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่ามันยังมีลมตะวันออกที่พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ซึ่งก็มีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นสำหรับกำลังภาคใต้ด้วยนะครับแต่สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยู่นะครับทำให้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงถึงภาคกลางนะครับตรงนี้ก็ฝนก็ลดน้อยลงไปแค่ฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่ฝนก็มาอยู่ทางด้านซีกตะวันตกแบบนี
2: ้
1: ที่อาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็แม่งสอนตานะฮะกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่หนักแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับ
3: คืนนี้เท่าที่ผมเฝ้าดูเรื่องของเรดาร์อากาศนะครับณตอนนี้เนี่ยณตอนนี้เลยนะครับฝนที่ตกค่อนข้างหนักก็จะอยู่แถวสำโรงแถวสมุทรปราการพระประแดงบางพลีนะครับแล้วก็ฝั่งด้านบนหน่อยก็น่าจะเป็นที่ลำลูกกาแล้วก็ฝนน่าจะกินเวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้นะคะตามประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็พูดถึงเรื่องของช่วงปลายฤดูฝนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมถึงให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยส่วนหลังจากนั้นค่ะช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะที่บอกว่าเป็นช่วงของการเฝ้าระวังเนี่ยแหละค่ะ
3: ขยับแล้วนะถ้าเกิดว่าเราจะเห็นก่อนหน้านี้เตือนกันวันที่10 11ขยับมาเป็นวันที่9แล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะช่วงนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ค่ะ
1: แต่ว่าในช่วงของ9 10 12เนี่ยมันมีลักษณะของ ความกดอากาศต่ำที่อาจจะเกิดขึ้น

0: แล้วก็มีแนวร่องมรสุมที่ทำให้เรามองเห็นพาดผ่านอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนถ้ามันมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนมาตามแนวร่องเนี่ยก็จะทำให้ฝนในบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคกลางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกเองมีฝนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ฉะนั้นในช่วงวันที่9ถึง13ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะเห็นร่องฝนนะที่อยู่ในแผนที่เห็นเป็นเส้นคู่ๆสีส้มๆนะคะอันนั้นก็จะถ้าเห็นเส้นคู่สีส้มอย่างนั้นก็จะเป็นการที่จะเหมือนฝนตกชุกนะคะบ้านเราจะมีฝนตกชุกนั่นเอง9ถึง13แล้วก็8ช่วงที่8ที่9ช่วงที่8ที่9นี้ก็ยังมีเล็กน้อย
0: มีเล็กน้อยมีเล็กน้อย
1: ไม่ได้ขาดเม็ด
0: ไม่ได้ขาดเม็ดนะตลอดที่ทางบนนะ
1: ค่ะ
2: เมื่อกี้เห็นท่านเขาชี้ไหมทางกรมอุตุนะโหนั่นคือพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลกินพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับเฝ้าระวังอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของ9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับขณะที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับทางกรมชลประทานเองก็มั่นใจนะครับการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาสามารถบริหารจัดการได้แต่ว่าตอนนี้ยังคงการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่นะครับยังคงจำเป็นเนื่องจากว่าน้ำตอนบนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการเร่งแผนผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำลำน้ำสาขานะครับเพื่อกระจายแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็รองรับกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตั้งแต่วันที่11ตุลาคมนี้นะครับก็เมื่อกี้กรมอุตุพูดไปอาจจะมาก่อนนะครับคือมาตั้งแต่วันที่9ตุลาเลยนะครับก็เรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำนะครับทางดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับตัวท่านเองเนี่ยบอกว่าภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันเขื่อนนะครับมีปริมาณอยู่ที่ 68% แล้วก็ระบายน้ำออกเพียงแค่3ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็สำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับเรื่องของเขื่อนภูมิพลนี่โอ้โหยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับส่วนเขื่อนศิริกิติ์นะครับมีล้านน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ระบายออก7ล้านลูกบาศก์เมตรโดยทั้ง2เขื่อนยังคงมีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาย
3: ังทางกรมชลประทานได้เตรียมลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียม
4: เพื่อเป็นการรอรับน้ำที่จะมาในกรณีถ้าฝนตกมากในบริเวณตั้งแต่ทางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปจังหวัดไม่จะเป็นเรื่องของกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์นะครับหรือเป็นทางแม่น้ำน่านเองแถวจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการในการเตรียมการรองรับในการบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการลดระดับน้ำเพื่อรอรับน้ำเหนือที่จะมานะครับแล้วก็มีการจัดจราจรน้ำนะครับในการที่จะระบายเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักที่จะมาเติมแม่น้ำป่าสักนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวแม่น้ำป่าสักเองนะครับเราก็มีการเพิ่มการระบายเขื่อนป่าสักมานะครับในการที่จะลดน้ำที่จะเข้าแม่น้ำป่าสักแล้วก็ในการที่จะเพิ่มน้ำจากการระบายท้ายเขื่อนป่าสักลงมานะครับก็จะทำให้เกิดการสมดุลในการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6นะครับซึ่งตรงนี้ครับเราก็ต้องมีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับโดยมีการลดระดับหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำเหนือประกอบกับการจัดจราจรน้ำในคลองต่างๆนะครับที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนป่าสักที่ระบายมาให้เกิดการสมดุลกันไม่เกิดผลกระทบนะครับเพิ่มเติมจากที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับสำหรับสถานการณ์นี้นะครับก็จะทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระดับน้ำเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนมวลน้ำนะครับที่เราระบายมานะครับ 2,500 ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็ผ่านกรุงเทพมหานครแล้วนะครับซึ่งจากการเช็คระดับน้ำเมื่อเช้านี้นะครับเราก็มองว่ายังต่ำกว่าตลิ่งเม็ดกว่าๆนะครับซึ่งถือว่าระดับน้ำเนี่ยยืนยันได้ว่าไม่ล้นคันของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับ
3: ส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำแม่กลองนะคะทั้งเขื่อนแม่กลองและเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรและก็มีการระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำสำหรับรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมขณะที่น้ำจากเขื่อนแควน้อยแควใหญ่และเขื่อนศรีนครินทร์ระบายลงสู่เขื่อนแม่กลองยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยปัจจุบันทุกจุดต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะเหลือเพียงแค่น้ำฝนที่ตกลงมาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำค่ะ
2: ขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะครับยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าต้นน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรียังมีน้ำล้นตลิ่งแล้วก็แนวโน้มน้ำเนี่ยลดลงนะครับแต่ว่า ลดลงเนี่ยเป็นไปอย่างช้าๆนะครับโดยน้ำทั้งหมดจะไหลลง

0: มาสมทบในแม่น้ำนครนายกซึ่งรับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนอย่างไรก็ตามนะครับน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสายนี้ยังคงไหลมาสมทบในแม่น้ำบางปะกงส่งผลกระทบต่อพื้นที่8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำบางปะกงได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังทั้งนี้นะครับการระบายน้ำออกสู่ทะเลยังคงเป็นไปอย่างช้าๆนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราเจอกับอิทธิพลของเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับคือลักษณะมันเหมือนปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำในแม่น้ำเนี่ยมันต้องไหลลงสู่ที่ต่ำซึ่งเป็นทะเลแต่ว่าน้ำกับแม่น้ำกับทะเลเนี่ยน้ำในทะเลเนี่ยมันระดับเท่ากันนะครับทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างช้าๆแล้วก็ปริมาณน้ำคงค้างในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลายาวนานจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเลยนะครับ
1: สำหรับมวลน้ำจากนครนายกนะครับที่รวมกับปราจีนบุรีครับตอนนี้ครับมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับซึ่งจะมีหลายอำเภอครับที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับไม่แถวอำเภอบางคล้านะครับแถวอำเภอราชสารนะครับอำเภอต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำบางกงครับจำนวน8อำเภอด้วยกันที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่รวมกันนะครับในแม่น้ำบางกงนะครับประกอบกับน้ำทะเลที่เทอะไว้อยู่นะครับก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยอาจได้ไม่หมด 100% นะครับน้ำก็จะคงค้างในแม่น้ำบางปะกงครับก็จะมีผลทำให้พื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำบางปะกงนั้นทั้งสองฝั่งนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับอาจจะมีพื้นที่ที่ล้นตลิ่งเข้าไปในเขตบางเขตนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นการเหตุการณ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในเขตลุ่มน้ำบางปะกงครับ
2: ทีนี้มาดูฝั่งสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกกันบ้างนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอองครักษ์ตอนนี้ต้องบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยยังคงอยู่ในจุดวิกฤตนะคะบางจุดระดับน้ำท่วมสูงประมาณ80ถึง100เซนติเมตรอยู่ค่ะ
0: ครับ
2: ทางด้านนายชูขวัญแฝงกระโทกผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทนครนายกกล่าวยอมรับสถานการณ์น้ำท่วมขังผิวจราจรในพื้นที่อำเภอองครักษ์ยังคงวิกฤตเนื่องจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำนครนายกนั้นหลากโดยวิกฤตหนักที่สุดนะคะอยู่ที่บริเวณคลองชวดงูเห่าพร้อมกับแนะนำประชาชนที่จะสัญจรให้เลี่ยงเส้นทาง3001ไปใช้เส้นทางสาย305ฝั่งลำลูกกาปทุมธานีแล้วก็วิ่งเข้าคลอง16ตรงไปถึงบางน้ำเปรี้ยวแทนนะคะแต่ก็มีการคาดการเอาไว้ว่าถ้าหากไม่มีสถานการณ์ฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่2สัปดาห์สถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายลงได้ค่ะ
3: จุดวิกฤตยังคงเป็นประมาณกม16จนถึงกม17 500นะครับเขาเรียกว่าคลองชวดงูเห่านะครับอาจจะมีการปิดประตูน้ำนะครับเป็นของชลประทานเขาก็ปิดเพื่อไม่ให้เข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็จะมีน้ำลดน้ำล้นปกตินะครับแต่ว่าทางหลวงชนบทเองก็ได้ปิดกั้นก่อกลางนะครับก่อกลางเสริมคันดินเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันลดในระดับที่มันแรงนะครับให้มันเบานะครับแต่ว่าลักษณะของตัวยูเทิร์นแล้วก็ให้น้ำเปิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นน้ำทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็จะไหลไปตามธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็บรรเทาประชาชนไปเพราะว่าประชาชนจริงๆทั้งซ้ายทั้งขวาอีกฝั่งนึงก็ให้เปิดอีกฝั่งนึงให้ปิดนะครับแต่ตอนนี้เราปล่อยให้เป็นธรรมชาติเรากั้น

0: บอกว่าจะมีการปรับลดการยกบานระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหรือว่า
1: แนวคันกั้นน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกล่าสุดทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและปภ.เองย้ำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองพื้นที่ต้องเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับก็ทางท่านอธิบดีนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับได้ชี้แจงถึงกรณีที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีหรือแนวคันกั้นน้ำนะครับโดยตัวท่านเนี่ยระบุว่าการสร้างคันกั้นน้ำจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งสองฝั่งอย่างรอบด้านทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งท้ายคันกั้นน้ำแล้วก็ย้ำนะครับว่ายอมรับว่าพื้นที่ฝั่งเหนือคันกั้นน้ำเนี่ยย่อมได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่สะสมมากกว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่าต้องควบคุมทิศทางการไหลเพื่อบริหารจัดการน้ำในภาพใหญ่โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองแห่งต้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของระดับความสูงและระยะเวลาในการกั้นน้ำแผนเผชิญเหตุในการอพยพผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยและมาตรการเยียวยาความเสียหายที่ชัดเจนและเร็วที่สุดครับ
2: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ต้องประเมินด้วยว่าฝั่งไหนจะได้รับผลกระทบอย่างไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าเพราะกั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจร่วมด้วยกับหน่วยที่มาบริหารคันกั้นน้ำนี้ไม่ว่าจะเป็นชนประทานหรือทำคันเพื่อกั้นถนนเจ้าของถนนจะต้องทำอย่างไรก็ต้องอธิบายครับต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าขยับหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวมเนี่ยอย่างไรอันนี้ก็คือการทำความเข้าใจเนี่ยสำคัญที่สุดครับ
1: สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับทั้งนครนายกและปราจีนบุรีเนี่ยต้องบอกว่าจัดอยู่ในระดับที่วิกฤตมากๆนะครับโดยมวลน้ำจากนครนายกส่วนหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องไหลผ่านปราจีนบุรีซึ่งทางปภ.แล้วก็หลายหน่วยงานตอนนี้นะครับกำลังระดมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำเข้าประจำจุดในพื้นที่ต่างๆเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือทั้งสองจังหวัดเนี่ยต้องดูสถานการณ์แบบวันต่อวันเลยนะครับ
0: คุณผู้ชมคะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ก็ประชุมร่วมกับ14จังหวัดภาคใต้นะคะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้นอกจากนี้ก็พร้อมสั่งการเตรียมแผนเผชิญเหตุจุดอพยพพร้อมกับบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลและกำลังพลเต็มกำลังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมผู้บริหารปภ.รวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยท่านย้ำว่าหลังจากได้รับข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมจึงมีการติดตามสถานการณ์และบูรณาการข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดค่ะ
1: แล้วก็มีการกำชับในที่ประชุมนะครับให้ติดตามสถิติเรื่องของน้ำฝนแบบรายจังหวัดมีการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมทั้งพิกัดให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการกีดขวางการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ให้มีการเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงสุขาสำรองเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของสาธารณสุขนอกจากนี้นะครับยังกำชับให้ทุกจังหวัดพื้นที่ดำเนินแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและสามารถประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมหรือกองทัพได้ทันทีถ้าเกิดเหตุการณ์นะครับทั้งนี้ในที่ประชุมนะครับก็มีผู้แทนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันภาคใต้มีเมฆปกคลุมหนาแน่นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามันการคาดการณ์สภาพ

0: ประกาศนะครับในช่วงสัปดาห์นี้6ถึง8ตุลาคมภาคใต้จะเริ่มเห็นฝนแล้วก็เห็นฝนที่หนาแน่นมากขึ้นนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างซึ่งฝนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ50ถึง100มิลลิเมตรในช่วงต้นก่อนนะครับ
1: ส่วนในวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้นะคะถัดมาค่ะวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ตุลาคมแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนวันที่14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ตอนล่างค่ะดังนั้นในช่วงแรกควรเฝ้าระวังฝนตกหนักเฉพาะจุดที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังเนื่องจากมีฝนตกสะสมมากแม้ว่าไม่มากในคราวเดียวนะคะแต่ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิมค่ะ
0: ส่วนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็บูรณาการทุกภาคส่วนรับมือเตรียมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดนะครับโดยตัวท่านเนี่ยพูดคำหนึ่งท่านเป็นทหารท่านพูดคำว่าข้าศึกของเราในตอนนี้คือน้ำนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะครับก็ทางท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดโดยนำบทเรียนจากอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับมาใช้ประกอบการวางแผนการป้องกันล่วงหน้าพร้อมกับรับฟังสถานการณ์ลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคใต้ทั้งการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองอุตตะเภาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่และแผนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานรองรับกับสถานการณ์น้ำหลากในปีนี้นะครับแล้วก็นำข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยและศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาพิจารณาร่วมกันเพื่อจัดสรรแล้วก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานนะครับแล้วก็ท่านเองเนี่ยย้ำว่าณขณะนี้ข้าศึกของเราตอนนี้คือน้ำแล้วก็รัฐบาลเองยังให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการดูแลช่วยเหลือประชาชนรวมถึงมาตรการด้านการประกันภัยพิบัติซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมครับ
1: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามเรื่องของกาฬโรคที่มีการระบาดแล้วก็ต้องบอกว่าหลุดมาจากห้องแล็
0: บ
1: นะคะจะมาไทยไหมเพราะท่านนายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะคะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาตามกันต่อค่ะ
0: ครับ

กราบก้มบังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอัสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมารับชมข่าวภาคดึก NBT กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการพัฒนาสื่อปลอดภัยนะคะโดยทางททบ5ร่วมกันกับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดโครงการที่ชื่อว่าสถานีข่าวสารภัยพิบัติเพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนเป็นเครือข่ายสื่อสารภัยพิบัติทั่วประเทศค่ะพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมแถลงข่าวเปิดโครงการสถานีข่าวสารภัยพิบัติโดยมีภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา

0: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมร่วมงานโดยโครงการนี้มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนตั้งแต่อายุ13ปีให้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสารและรายงานข่าวภัยพิบัติตั้งแต่การรู้เท่าทันสถานการณ์การตรวจสอบข้อมูลการรายงานข่าวอย่างถูกต้องไปจนถึงการสื่อสารในภาวะวิกฤตและการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมก่อนนำความรู้ไปผลิตและรายงานข่าวภัยพิบัติจากพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนผู้สื่อข่าวภัยพิบัติที่สามารถช่วยเฝ้าระวังแจ้งเตือนและส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนได้ซึ่งทางด้านพลเอกยุทธกรย้ำด้วยนะคะบอกว่าปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำจึงมีความสำคัญททบ5มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนซึ่งเติบโตมากับเทคโนโลยีให้สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่ช่วยเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์จากพื้นที่ได้ค่ะ
1: กระผมเชื่อมั่นว่าเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารดิจิทัลเพื่อนำศักยภาพที่มีมาสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติพร้อมทั้งยกระดับสู่การเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์จริงจากพื้นที่ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ
0: ซึ่งสำหรับโครงการนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่25ตุลาคมนะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง TV5 HD ออนไลน์ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ประเด็นใหญ่นะครับกรณีที่มีผู้เสียหายร้องเรียนว่าถูกลูกชายเนี่ยส่งตัวไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีในสภาพที่ถูกกักขังแล้วก็ทำร้ายเนี่ยผู้เสียหายบอกนะครับว่าถูกทำร้ายเนี่ยมานานกว่า2ปีแล้วก็ภาพปรากฏตามโซเชียลมีเดียหลายคนตกใจนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยล่าสุดทางตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พบห้องพักแล้วก็เตียงนอนที่ติดกรงเหล็กที่ครอบอยู่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่มีหลายพื้นที่หลายเตียงแล้วก็ลักษณะแบบนั้นเนี่ยมากมายนะครับซึ่งเจ้าของอ้างนะครับบอกว่าทำไปลักษณะแบบนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวททำร้ายกันเองนะครับก็ไม่รู้ว่าฟังขึ้นไหมนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับทางชุดปฏิบัติการกองปราบปรามนะครับเข้าไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยทางเจ้าของศูนย์เนี่ยให้ข้อมูลว่าตัวเองเนี่ยเปิดศูนย์มาตั้งแต่ปี2549กระทั่งปี2564ก็ปรับเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงโดยขึ้นทะเบียนถูกต้องจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5และเพิ่งจะต่อใบอนุญาตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองซึ่งจากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์19คนนี้นะครับดูแลผู้ป่วย92คนแบ่งเป็นดูแลผู้ป่วยชาย75คนหญิง17คนซึ่งส่วนใหญ่ 80% เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับแล้วก็ภายในอาคารแบ่งสัดส่วนชายหญิงชัดเจนมีห้องพักเดียวห้องพักรวมทั้งแบบปรับอากาศก็คือแอร์แล้วก็แบบพัดลมซึ่งจุดที่น่าสังเกตคือห้องพักของผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงมีลักษณะเป็นลูกกรงเหล็กตามภาพที่ปรากฏในโซเชียลนะครับแล้วก็มีการคล้องกุญแจล็อกด้านนอกแล้วก็คล้องกุญแจเห็นบอกว่าที่เพดานใช่ไหมแล้วก็มีการสร้างเป็นแนวกำแพงแล้วก็ขึงลวดหนามผิดเพลงด้วย
0: ใช่ค่ะซึ่งพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วเจอภาพแบบนี้นะคะเจ้าของศูนย์ก็อ้างว่าเพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายร่างกายกันเองหรือว่าป้องกันการปีนป่ายหลบหนีออกไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนภายนอกส่วนประเด็นที่มีการร้องเรียนก็คือลูกชายผู้เสียหายเนี่ยนำตัวคุณแม่เนี่ยมาส่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2567โดยตอนนั้นพักอยู่ในห้องเดียวปรับอากาศไม่ได้ถูกขังในกรงเหล็กมีอาการปกติสามารถทำกิจกรรมได้ตามระเบียบแต่ก็บอกว่ามีการบ่นตัดพ้อว่าถูกทอดทิ้งทีนี้เจ้าของศูนย์ก็อ้างนะคะบอกว่าเมื่อเห็นสภาพจิตใจปกติทางศูนย์จึงประสานให้ลูกชายมารับตัวกลับไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวแต่อย่างใดค่ะ
2: ครับทีนี้เรื่องของการตรวจสอบหลังจากนี้นะครับทางท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้สั่งการให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วโดยเน้นย้ำให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งช่องโหว่การออกใบอนุญาตรวมถึงซักประวัติการรักษาผู้ป่วยแล้วก็ยืนยันนะครับให้ความเป็นธรรมแต่ถ้าหากว่ามีความผิดจริงเนี่ยอันนี้สั่งปิดแน่นอนนะครับ เดี๋ยวฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันก่อนนะครับ
3: เท่าที่ผมดูเบื้องต้นนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยผมคิดว่ามีการกระทำที่การกระทำผิดอย่างแน่นอนนะครับส่วนเข้าข่ายที่จะต้องปิดเลยหรือไม่นะครับก็ขอดูในข้อระเบียบแต่ก็เชื่อว่าน่าจะปิดได้นะครับแต่ก็ต้องดูผลกระทบกับทุกๆฝ่ายในการพิจารณาข้อมูลแล้วก็หลักฐานเชื่อว่าท่านอธิบดีเข้าไปในวันนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ได้ข้อสรุปพยายามที่จะให้ข้อสรุปให้ได้ภายในวันนี้นะครับ
0: ทีนี้มาดูเรื่องของการระบาดกาฬโรคที่รัสเซียนะคะที่ทำให้เจ้าหน้าที่แลบเนี่ยเสียชีวิตไป1คนเรื่องนี้หลายคนก็มีความกังวลใจว่าโรคนี้จะเข้ามาในไทยหรือไม
2: ่
0: ล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีการสั่งการทางกรมควบคุมโรคและประสานทางกระทรวงคมนาคมค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ไปพบว่ามีเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยกาฬโรคในรัสเซียเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ยืนยันว่าณขณะนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณการแพร่ระบาดเข้ามาในไทยจึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งจุดคัดกรองพิเศษที่สนามบินค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำถึงมาตรการเฝ้าระวังของประเทศไทยโดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานงานไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมเฝ้าระวังการเดินทางของผู้โดยสารแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือว่าการเดินทางเข้ามาของผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยสำหรับความจำเป็นในการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศรัสเซียเป็นพิเศษนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เบื้องต้นทางการไทยกำลังอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมแต่จากการติดตามข่าวสารทราบว่าประเทศต้นทางได้ดำเนินการควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและจำกัดวงการแพร่ระบาดไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นประเทศไทยจึงยังไม่จำเป็นต้องยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดหรือว่าตั้งจุดตรวจคัดกรองพิเศษที่สนามบินในระยะนี้เพียงแต่กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างรัดกุมและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ปิดท้ายนิดนึงนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมผู้ประกันตนนะครับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับทางสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนวันที่11ตุลาคมนี้อย่าลืมนะครับก็ทางสำนักงานประกันสังคมเตรียมจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมนะครับวันที่11ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อให้ผู้แทนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของประกันสังคมนะครับซึ่งผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิ์ต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนนะครับซึ่งสามารถใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเช่นบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลหรือว่าบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนฝั่งนายจ้างนะครับที่เป็นนิติบุคคลและมอบหมายผู้แทนมาใช้สิทธิ์ต้องนำหลักฐานยืนยันตัวตนพร้อมทั้งหนังสือมอบหมายและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ DBD e-service ซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นนะครับหากประสงค์ไม่เลือกใครผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนแล้วก็ไม่ควรที่จะเขียนข้อความหรือว่าทำเครื่องหมายอื่นบนบัตรนะครับเพราะอาจจะทำให้บัตรเสียได้ซึ่งผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์แล้วก็สถานที่เลือกตั้งแล้วก็รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ครับ
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปตามต่อกับสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ

0: วันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram, TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ข่าวต่างประเทศช่วงนี้นะคะไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเที่ยวบินฟลายดูไบค่ะล่าสุดมีการเปิดเผยแล้วนะคะว่านักบินผู้ช่วยวางแผนล่วงหน้าหวังที่จะบังคับเครื่องบินพุ่งชนสนามบินอิสราเอลค่ะจากเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของสายการบินฟลายดูไบทำร้ายกัปตันก่อนพยายามทำให้เครื่องบินตกระหว่างเที่ยวบินจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลอิสราเอลซึ่งรับทราบความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวออกมาเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยรายนี้ให้การกับพนักงานสอบสวนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่าได้วางแผนก่อเหตุตั้งแต่ก่อนเข้าทำงานกับสายการบินและตั้งใจบังคับเครื่องบินพุ่งชนท่าอากาศยานเบนกูเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทลอาวีฟค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับนักบินผู้ช่วยรายนี้นะครับยังเคยปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินที่บินไปยังกรุงเทลอาวีฟเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและก็เคยคิดจะจี้เครื่องบินเพื่อก่อเหตุในลักษณะเดียวกันแต่ว่าเวลาต่อมาเนี่ยเปลี่ยนใจนะครับแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการลบเลิกแผนนี้แต่แหล่งข่าวเนี่ยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ในตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีคนรู้จักกับนักบินผู้ช่วยที่เป็นผู้โดยสารบนเครื่องบินจึงเปลี่ยนใจไม่ก่อเหตุในครั้งนั้นนะครับ
0: ส่วนทางด้านองค์การอนามัยโลกนะคะตอนนี้ออกมายืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในรัสเซียเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: องค์การอนามัยโลกระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในเวลานี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำและจะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสของรัสเซียซึ่งส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้เสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่มีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองตกแตกจากกรณีนักวิจัยหญิงของสถาบันต่อต้านกาฬโรครัสเซียป่วยเสียชีวิตอย่างปริศนาจนทำให้เกิดกระแสข่าวลือว่าอาจมีการรั่วไหลของเชื้อกาฬโรคปอดภายในห้องทดลองนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ออกมากล่าวว่าสหรัฐกำลังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดโดยการเสียชีวิตดังกล่าวถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัสเซียและสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติให้ประหารชีวิตนายนิดาล มาลิกฮาซันอดีตจิตแพทย์กองทัพสหรัฐด้วยการยิงเป้าหลังก่อเหตุกราดยิงภายในอาคารรักษาพยาบาลของฐานทัพฟอร์ตฮูดในรัฐเท็กซัสเมื่อปี2552ซึ่งทำให้ทหารเสียชีวิต13นายและบาดเจ็บอีก32นายถือเป็นการประหารชีวิตโดยกองทัพสหรัฐครั้งแรกในรอบกว่า60ปีอย่างไรก็ตามการประหารชีวิตนายฮาซันยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายทหารรวมถึงต้องมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความชอบด้านกฎหมายก่อนจึงจะดำเนินการได้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงระดมบุคลากรและทรัพยากรเพื่อจำกัดความเสียหายตลอดจนพัฒนาระบบความมั่นคงไซเบอร์เพื่อรับมือภัยคุกคามในยุค AI หลังพบเบาะแสมีการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โจมตีทางไซเบอร์ธนาคารบางแห่งของเกาหลีใต้ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยังไม่ได้เปิดเผยว่าแฮกเกอร์ใช้เครื่องมือหรือโมเดล AI ชนิดใดในการโจมตีรวมทั้งขอบเขตที่แน่ชัดของข้อมูลที่ถูกเจาะหรือความเสียหายทั้งหมดกองกำลังรัฐบาลเยเมนรุกคืบเข้าสู่ชานเมืองโมคาแล้วหลังการปฏิบัติการสายฟ้าแลบเพื่อยึดคืนเมืองชายฝั่งรอบช่องแคบบับเอลมันเดฟทำให้กองกำลังกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังต้องถอยร่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวหลังบุกยึดไว้ได้เมื่อเดือนที่แล้วโดยการยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งช่วยลดภัยคุกคามของกลุ่มกบฏฮูตีต่อการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรอินเดียแม้กลุ่มกบฏฮูตีจะยังสามารถใช้โดรนโจมตีจากระยะไกลได้อยู่ก็ตาม
3: เป็นแค่ลูกพี่

0: สื่อในแคนาดารายงานคาดการณ์ว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวซึ่งเป็นพรรคการเมืองสนับสนุนการแบ่งแยกเอกราชของรัฐควิเบกคว้าชัยในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอย่างไรก็ตามแม้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวได้เสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติแต่ผลการเลือกตั้งดังกล่าวสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อรัฐบาลกลางของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ที่เน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพเพื่อรับมือกับมาตรการภาษีสหรัฐอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีโลกกลับมารวยทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหลังมูลค่าการถือครองหุ้นในบริษัท SpaceX และ Tesla ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1.04 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว35ล้านล้านบาทดัชนีมหาเศรษฐีของ Bloomberg ระบุว่ามูลค่าทรัพย์สินของมัสก์เพิ่มขึ้น 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.18 ล้านล้านบาทมัสก์เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นบุคคลแรกของโลกที่มีทรัพย์สินแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: 1ล้านล้านนะครับก็มองผัดกันไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มองคุณกุ้งก่อนนะครับวันนี้ข่าวกีฬาอยู่กับคุณกุ้งโสภิตครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: ทั้ง2ท่านนะคะ
1: วันนี้มีอะไรบ้างครับ
3: เดี๋ยวพาไปอัมลาเมสซี่ค่ะเขาจะลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนัดสุดท้ายเจอกับเบนินค่ะ
1: โอ้เห็นบอกว่ามีผู้ชมที่ทำสถิติด้วย
3: ใช่ค่ะต้องบอกว่าแบบคึกคักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บรรยากาศก็คือเหมือนแบบทั่วทั้งเมืองที่กรุงบูโนสไอเรสเนี่ยก็คือคลาคลั่งไปด้วยแบบภาพเมสซี่ที่เต็มทั้งเมืองเลยค่ะ
1: เจอเลยครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของเลโอนีลเมสซี่ค่ะเตรียมลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่พวกเขาจะเจอกับเบนินค่ะเลโอนีลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์วัย39ปีนะคะจะลงสนามให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานี่ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะเกมที่ทัพฟ้าขาวจะเปิดบ้านที่กรุงบูโนสไอเรสต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติเบนินเกมนี้ใช้คำว่าเป็นการปิดฉากยุคสมัยอันยิ่งใหญ่ของเมสซี่กับทีมชาติอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่เขาสร้างตำนานมอบความสุขให้กับแฟนบอลชาวอาร์เจนตินามาตลอด20ปีทิ้งผลงานระดับมาสเตอร์พีซเอาไว้มากมายค่ะทั้งการพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ได้แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและครองสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติไว้ที่125ประตูค่ะบรรยากาศก่อนเกมอัลลาทั่วทั้งกรุงบูโนสไอเรสเต็มไปด้วยภาพของเมสซี่นะคะทั้งมีเรื่องราวแบบการวาดภาพจิตรกรรมบนฝาผนังขนาดใหญ่ตามร้านกาแฟร้านตัดผมถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองเชิดชูเกียรติให้กับเขาค่ะแฟนบอลต่างก็ยกย่องว่าเมสซี่เนี่ยได้ทิ้งบทเรียนแห่งความไม่ย่อท้อความอุตสาหะเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังพร้อมภาพจำอันยิ่งใหญ่ในวินาทีที่เขาชูถ้วยแชมป์โลกนะคะส่วนข่าวคราวของทีมชาติอาร์เจนตินากันบ้างค่ะเลโอเนลสกาลูนี่กุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาเขาก็ยังคงมองอนาคตของทีมในแง่ดีนะคะเขาเชื่อมั่นว่าทีมเนี่ยจะยังคงเดินหน้าแข่งขันในระดับสูงต่อไปได้แม้ว่าจะไม่มีเมสซี่อยู่ในทีมแล้วก็ตามค่ะทุกวันก็ต้องมีการสิ้นสุดมีการเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะสตีเวนเจอราร์ดกัปตันทีมลิเวอร์พูลนะคะก็เปิดใจยอมรับค่ะว่าเขาเนี่ยเสียดายที่ตัดสินใจอำลาถิ่นแอนฟิลด์เร็วเกินไปค่ะสตีเวนเจอราร์ดกับเป็นตำนานกองกลางทีมชาติอังกฤษนะคะตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลเพื่อไปค้าแข่งกับ LA Galaxy ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมปี2015ค่ะปิดฉากเส้นทาง17ปีกับทัพหงส์แดงนะคะก่อนที่ช่วงปลายปีเดียวกันก็คือปี2015สโมสรมีการดึงตัวเอาเจอร์เกิ้นครอปเข้ามาคุมทีมแทนเบรนท์โรเจอร์และพาทีมกวาดแชมป์รายการใหญ่ได้อย่างมากมายรวมไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยมานานถึง30ปีค่ะล่าสุดเจอราร์ดเขาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยได้รับข้อเสนอต่อสัญญาอีก1ปีแล้วค่ะแต่ว่าจากการที่พูดคุยกับทีมงานชุดเก่าเขาได้แจ้งว่าบทบาทของตัวเขาและเวลาในการลงสนามจะลดน้อยลงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเลยดังนั้นจึงตัดสินใจย้ายทีมไปอยู่กับ LA Galaxy ค่ะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าหากรู้ล่วงหน้าว่าเจอร์เก้นคล็อปจะเข้ามาคุมทีมเขาจะเสี่ยงรับข้อเสนออยู่ต่อกับทีมค่ะแล้วก็จะพยายามทำผลงานให้คล็อปประทับใจเพื่อโอกาสได้ร่วมงานกับกุนซือชาวเยอรมันในช่วงปลายอาชีพค้าแข้งค่ะสำหรับสตีเวนเจอราร์ดลงสนามรับใช้ลิเวอร์พูลไป710นัดนะคะทำได้186ประตูคว้าแชมป์กับสโมสรมาเกือบครบทุกรายการค่ะขาดเพียงแค่แชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกสูงสุดของอังกฤษที่เขายังไม่เคยได้สัมผัสเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่พอเขาออกจากทีมมาหลังจากนั้นค่ะภายใต้การคุมทีมของเจอร์เก้นครอปก็สามารถที่จะผ่าลิเวอร์พูลผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีได้ค่ะดูวงการเทนนิสกันบ้างค่ะยานิคซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกประกาศยุติการลงแข่งขันในซีซั่นนี้แล้วค่ะยานิคซินเนอร์ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บและประกาศข่าวร้ายสำหรับแฟนๆนะคะบอกว่าตัดสินใจยุติ

การแข่งขันตลอดช่วงที่เหลือในปีนี้โดยซินเนอร์ไม่ได้ลงสนามแข่งขันเลยค่ะตั้งแต่เอาชนะอลิซานเดอร์ซาเวเรฟในรอบชิงชนะเลิศศึกวิมเบิลดันเมื่อเดือนกรกฎาคมก่อนจะถอนตัวจากการแข่งขันแกรนด์สแลม US Open เนื่องจากว่าเจ้าตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าด้านขวานะคะล่าสุดค่ะซินเนอร์ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอผ่าน Instagram ส่วนตัวบอกว่าเขาและทีมแพทย์ได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วค่ะก่อนตัดสินใจร่วมกันว่าจำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาหัวเข่าอย่างจริงจังซึ่งนั่นหมายความว่าซีซั่นนี้เขาจะไม่สามารถลงแข่งขันได้ทั้งหมดเลยค่ะเขาจำเป็นต้องคำนึงถึงเส้นทางอาชีพในระยะยาวนะคะและจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ร่างกายกลับมาฟิตสมบูรณ์ 100% อีกครั้งหนึ่งจากการประกาศพักยาวตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ส่งผลให้ซินเนอร์มีความเสี่ยงสูงค่ะที่จะเสียตำแหน่งนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกฝ่ายชายในช่วงที่เจ็บค่ะส่วนการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายนะคะเมียร่าอันเดรียวาดาวรุ่งวัย19ปีมือ4ของรายการเอาชนะดาเรียสนิเกอร์จากยูเครน2-0เซตค่ะสกอร์6-2ทั้ง2เซตเลยค่ะอันเดรียวาผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอศึกสายเลือดค่ะดวลกับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดรวาเป็นรุ่นพี่เพื่อนร่วมชาติมือ19ของรายการต่อกันที่หญิงเดี่ยวในรอบ16คนสุดท้ายนะคะคาโรลีนาโมโชวารองแชมป์วิมเบิลดันแล้วก็เป็นมือ7ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กพบกับนาโอมิโอซากะอดีตมือ1ของโลกจากญี่ปุ่นค่ะแมตช์นี้ดวลกันสนุกสูสีเล่นนานถึง3เซตค่ะซึ่งเซตแรกเป็นโมโชวาเอาชนะไปได้ก่อนนะคะ7-5แต่ว่าเซต2โอซากะฮึดสู้ค่ะเอาชนะ6-1เสมอกัน1-1เซตค่ะไปเล่นกันที่เซตสุดท้ายเซตตัดสินดวลกันจนถึงไทเบรกก่อนเป็นโมโชวาอาศัยความนิ่งกว่านะคะเฉือนชนะไทยเบรกไปวุดวิด9-7ส่งผลให้เกมนี้คาโรลีนาโมโชวาเฉือนชนะนาโอมิโอซากะสุดมัน2-1เซตผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศค่ะยังอยู่ที่วงการเทนนิสค่ะดานิเอลเมดเวเดฟขอโทษหลังจากเขาไปหวดบอลจนโดนผู้ชมนะคะและในที่สุดเขาก็โดนปรับแพ้ด้วยค่ะเดนิเอลเมดเวเดฟอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวรัสเซียโดนปรับแพ้ค่ะในการแข่งขัน ATP ทัวร์ศึกไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศที่จีนนะคะขณะที่เขากำลังแข่งขันกับโนวัคยอโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียซึ่งแมตช์นั้นเมดเวเดฟกำลังตามอยู่ค่ะด้วยสกอร์5-7แล้วก็3-5คือใช้คำว่าตามหลังในเซตแรกไปแล้วแล้วก็เซตที่2นี่กำลังจะแพ้ด้วยค่ะโดยในเกมที่9ของเซต2หลังจากที่ยอโควิชหวดวินเนอร์จนแต้มมาเสมอ15-15ลูกก็ไปกระทบผนังท้ายคอร์ตแล้วก็กระดอนกลับมานะคะเมดเวเดฟก็เลยหวดแบ็คแฮนด์ไปที่บอลค่ะเหมือนอารมณ์หงุดหงิดค่ะบอลก็พุ่งไปโดนผู้ชมที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดของอัธจันทร์นะคะด้านหลังของเขาก็ผู้ชมก็มีอาการแบบกลุ่มด้านหน้าแล้วก็ตาก่อนที่เจ้าหน้าที่พยุงเขาออกจากไปออกไปจากสนามนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะทางผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ของ ATP ได้ลงไปพูดคุยกับเมดเวเดฟในสนามนะคะแล้วก็ในที่สุดนักหวดรัสเซียไปจับมือกับยอโควิชหน้าเน็ตเมื่อถูกปรับแพ้นั่นเองค่ะพอหลังจบเกมเวเดฟก็ให้สัมภาษณ์ค่ะเขาก็บอกว่าเสียใจค่ะต่อผู้ชมคนนั้นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าจะพยายามติดต่อไปหาเพื่อขอโทษค่ะหวังว่าจะมีโอกาสได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวนะคะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไม่อยากจะให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงมากนักค่ะทั้งนี้ตามกฎแล้วถ้าโดนปรับแพ้เมดเวเดฟจะถูกริบเงินรางวัลและคะแนนสะสมที่ได้จากรายการนี้ด้วยค่ะส่วนยอโควิชค่ะที่คว้าชัยชนะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเจอกับอเล็กซ์เดอมินอร์มือ9ของโลกชาวออสเตรเลียซึ่งผ่านเข้ารอบแบบแข่งไม่ครบเซตเหมือนกันนะคะหลังจากที่ฮูเบิร์ตฮูคัสคู่แข่งจากโปแลนด์ถอนตัวเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บขณะที่เดอมินอร์นำอยู่6-4แล้วก็3-2เกมค่ะเราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเทเบิลเทนนิสกันบ้างค่ะลินยุนจูมืออันดับ5จากเทนนิสไทเปเบียดชนะนักหัวเจ้าถิ่นจีนผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายค่ะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash แข่งขันกันที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะชายเดี่ยวรอบแรกหลินหยุนจูมือ5ของรายการจากเทนนิสไทเปดวลกับหวังยู่เจิ้งนักเทนนิสเจ้าถิ่นจีนนะคะก่อนจะเป็นหลินหยุนจูค่ะเฉือนชนะไปสุดมันเลย3-2เกมเข้ารอบ16คนสุดท้ายรอเจอผู้ชนะระหว่างโอจุนซองจากเกาหลีใต้หรือว่าจะเป็นคริสเตียนคาร์ลสันจากสวีเดนค่ะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวนะคะผลงานของหวังยี่ตี้มือ5จากจีนเอาชนะเฉิงอี้ชิงจากเชนิสไทเป3-1เกมเข้ารอบ16คนสุดท้ายรอเจอผู้ชนะระหว่างเซียนันหยวนจากฝรั่งเศสหรือว่าจะเป็นเฉินยี่อีกหนึ่งนักกีฬาจากจีนต่อกันที่ผลงานของฮินะฮายาตะค่ะ

มือ6ของรายการจากญี่ปุ่นแมตช์นี้ต้องออกแรงเล่นถึง5เกมนะคะก่อนจะเอาชนะเฟนชูฮั่นจากจีนไป3-2เกมค่ะเข้ารอบ16คนสุดท้ายดวลกับชินยูบินมือ10ของรายการจากเกาหลีใต้ขณะที่การแข่งขันในประเภทคู่ผสมนะคะมีการพลิกล็อกเกิดขึ้นค่ะเมื่อคู่ของแอนเดอร์สลินจากเดนมาร์กซึ่งจับคู่กับแอนนาโฮซี่จากเวลส์โชว์ฟอร์มเด็ดค่ะล้มคู่มือ6ของรายการจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะพักกันคู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรามาฝากกันค่ะ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: กลับมาดูข่าวกีฬากันต่อค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะคะเตรียมเดินหน้าปั้นนักปั่นสายเลือดใหม่หลังจากจบภารกิจเอเชียนเกมส์ค่ะพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านก็อัปเดตเปิดเผยถึงแผนงานหลังจากจบมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแม้ว่าทัพนักปั่นของไทยเราจะพลาดเหรียญรางวัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุบัติเหตุค่ะแต่ว่าภาพรวมพัฒนาการของนักกีฬาดาวรุ่งถือว่าน่าพอใจอย่างมากเลยค่ะโดยเป้าหมายสำคัญหลังจากนี้คือการปลุกปั้นนักกีฬาสายเลือดใหม่เพื่อก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ในทุกประเภทควบคู่ไปกับการเร่งเก็บคะแนนสะสมเพื่อที่จะคว้าโควต้าไปมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาให้ได้ซึ่งจะเริ่มเข้มข้นขึ้นในปีหน้านะคะเพื่อรองรับแผนระยะยาวไปจนถึงเอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปในปี2030ที่กาตาร์และต่อด้วยโอลิมปิกเกมส์ในปี2032ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นรถแมประยะยาวที่ท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยวางเอาไว้นะคะนอกจากนั้นทางสมาคมกีฬาจักรยานจะผลักดันเอาบรรดาอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับสูงสุดของ UCI หรือว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาตินั่นเองขึ้นมาคุมทีมอย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นว่าที่พันตรีหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะคะหรือว่าน้องบีทค่ะจะรับหน้าที่คุมทีมประเภทลู่ระยะสั้นและพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์จะคุมทีมประเภทถนนหญิงโดยมีบททดสอบแรกก็คือการพาทีมชาติไทยลุยศึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้านั่นเองค่ะเราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูข่าวคราวของวงการฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะคะหลังจากที่เราได้รองแชมป์อาเซียนค่ะล่าสุดซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยก็มีการโพสต์ข้อความให้กำลังใจทัพนักเตะช้างศึกค่ะควันหลงหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนะคะที่ทัพช้างศึกนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยต้องอกหักพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายค่ะหลังจากที่เราแพ้ในการดวลจุดโทษให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังจากจบเกมในเวลา120นาทีเสมอกัน 2-2 ก็แข่งขันจบลงไปเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์อาเซียน2สมัยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพื่อส่งกำลังใจให้กับทัพนักเตะทีมชาติไทยทุกคนค่ะโดยโค้ชซิโก้ได้กล่าวชื่นชมหัวใจอันแข็งแกร่งของทัพช้างศึกแม้ว่าจะตกเป็นรองจากการเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนในสนามแต่ว่าทุกคนยังสู้กันได้อย่างเต็มที่วิ่งสู้ฟาดค่ะแต่ว่าการต้านทานการบุกของคู่แข่งลากจนถึงยาวไปจนถึงการดวลจุดโทษได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นผลงานภาพรวมที่ทุ่มเทมากๆแล้วค่ะแม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะได้ตำแหน่งรองแชมป์กลับมาก็ตามนะคะแต่สปิริตและความทุ่มเทของนักเตะในเกมนี้ถือว่าชนะใจแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศและเชื่อมั่นว่านี่จะเป็นบทเรียนสำคัญที่จะทำให้ทีมชาติไทยกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมในรายการต่อไปค่ะสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยยังคงอยู่อันดับที่93ของโลกและอันดับที่14ของเอเชียนะคะแม้ว่าเราจะจบตำแหน่งรองแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนคัพค่ะอัปเดตคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งแบบเรียลไทม์ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันบ้างค่ะหลังจบภารกิจการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งทีมไทยได้ตำแหน่งรองแชมป์ทำผลงานรวม4นัดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ในรอบชิงนั่นเองค่ะรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเราชนะปากีสถาน4ประตูต่อ0นัดที่2ชนะเวียดนาม 2-0 แต่ว่านัดที่3ไปแพ้ฟิลิปปินส์1ประตูต่อ2ด้วยนะคะส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศเสมออินโดนีเซียในเวลา120นาที2-2ก่อนจะแพ้จุดโทษ2ประตูต่อ4ซึ่งตามระบบของฟีฟ่าก็ทำให้ไทยมีถูกหักคะแนนด้วยค่ะภาพรวมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ทีมชาติไทยนะคะได้เพิ่มมา 6.58 คะแนนแล้วก็เสียไป 7.43 คะแนนส่งผลให้คะแนนลดลง 0.85 นั่นเองค่ะแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเรายังคงรักษาตำแหน่งอันดับ93ของโลกและเป็นอันดับที่14ของทวีปเอเชียเอาไว้ได้ตามเดิมค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากนะคะทั้ง2ท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณกุ้งครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเรามาส่งท้ายข่าวพักดึกวันนี้นะคะไปดูภาพการแข่งขันนอนหลับในกรุงโตเกียวค่ะซึ่งจัดโดยบริษัทที่นอนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นผู้เข้าแข่งขันเพียงแค่นอนหลับให้ดีที่สุดภายในเวลา90นาทีนะคะก็จะมีโอกาสชิงเงินรางวัลราว2ล้านเยนหรือประมาณกว่า 400,000 บาทไทยค่ะ
1: หลับดีพร้อมเงินด้วยนะครับพาคุณผู้ชมนอนหลับไปด้วยภาพนี้เลยนะครับและทั้งหมดก็คือ NBT News ประจำค่ำคืนนี้เราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานทีมข่าวแล้วก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรมาเฮ้าได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮ้าสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮ้าอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทำไมเมืองใหญ่แบบนี้เนี่ย
1: ก็เพราะพวกเราตัวเล็กลงนะสิไม่เห็นหรอ
0: ว้าย
2: จริงด้วย
0: จริงด้วย
2: ตัวเล็กๆแบบนี้ก็น่าสนุกดีนะ
0: นั่นสิเหมือนเข้าไปอยู่ในเกมเลย
1: เอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันน่ะคุ้น
0: ๆจริงด้วยรูปคนนอนเต็มพื้นแบบนี้เหมือนอะไรนะ
2: ฮะนึกออกแล้วรูปพวกนี้เหมือนคนกำลังนอนตายเลยพวกเจ้าว่าเหมือนไหม
0: เฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยคิดได้ไงเนี่ยเจ้าปัน
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยท่านยายหกล้มช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ท่านยายเป็นยังไงบ้างหกล้มหรือครับ
4: ฮะอ๋อไม่ได้หลงไม่ได้หลงข้าจำได้บ้านข้าอยู่นี่
3: หูดังๆท่านยายหูตึงไม่ได้ยินหรอก
2: ข้าถามว่าท่านยายหกล้มหรือครับ
4: อ๋อไม่เป็นอะไรมากหรอกหูตามันฟ้าฟางเดินไม่ระวังก็ต้องมีล้มบ้าง
2: ระวังตัวให้มากๆนะท่านยายคนแก่หกล้มมันไม่ดีนะขอรับ
4: แกที่ไหนถ้าเทียบกับยายชดอายุ100ปีที่บ้านนั้นน่ะนะข้ายังเด็กกว่าตั้งเยอะ
0: โหถ้าแบบยายเรียกเด็กแล้วข้านี่เรียกอะไรเนี่ย
4: โอ๊ยใจว่ายังไงนะ
0: อ๋อข้าว่าท่านแก่น้อยกว่ายายชดครับ
4: โอ๊ยก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วล่ะยังไงก็ขอบใจมากนะที่เป็นห่วงข้านะเออแวะเข้าไปในบ้านก่อนสิกินผลไม้อร่อยอร่อยกันมา
2: โหลูกครับน่ากินจังหม่ำเลยนะครับ
0: สุกกำลังดีหอมหวานมากเลยท่านยาย
4: ลูกพลับนี่ก็แก่เหมือนข้านั่นแหละ
0: ไม่เห็นเหมือนเลยลูกพลับนี่ทั้งสดทั้งกรอบทั้งใหม่เทียบกันแล้วต้องเหมือนพวกข้าที่อยู่ในวัยรุ่นต่างหาก
4: ไม่ว่าผลไม้หรือคนพอเกิดมาแล้วก็ล้วนแต่มีความแก่ติดตัวมากันทั้งนั้นแหละตัวพวกเจ้าเองก็ไม่ต่างจากลูกพลับนี่หรอกแก่เหมือนกัน
0: ท่านยายพูดอะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ฮะ
1: เสียงอะไรกันน่ะเหมือนมีงานรื่นเริงเลย
4: คงจะมีการแสดงที่ลานน้ำพุนะพวกเจ้าออกไปดูกันสิ
1: น่าสนุกไปดูกันเถอะศิลาเจ้าปันขอบคุณมากนะเจ้าค่ะท่านยาย
0: เอากันรอด้วยท่านยายพวกข้าไปก่อนนะขอรับ
3: โอ้ย
4: มาดูหน่อยสิเร่เข้ามาเร่เข้ามา
6: ใช่เนี่ย
4: การแสดงมายากลสุการศึกษากำลังจะเริ่มแล้ว
3: โอ้ยอยากเล่นอยากเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล
4: ่นโชว์สุดพิเศษวันนี้ข้ามีตู้วิเศษที่เสกให้คนย้ายจากตู้นี้ไปสู่ตู้นี้ได้เดี๋ยวข้าจะให้ผู้ช่วยของข้าเข้าไปอยู่ในตู้ให้ดูดูไว้นะ
3: ทำได้จริงๆเหรอ
4: แอมโอมนั่นละมึกก็ตุ๋ยตุ่มปะตุ่มปุ๋ยตาลาลาเพียง
3: โอ้ให้ไปตุ่มปะตุ่มปุ๋ยด้วยอ่ะ
4: โอมนั่นละมึกก็ตุ๋ยตุ่มปะตุ่มปุ๋ยตาลาลาเพียง
7: มาแล้ว
4: ทำได้ไงนะเนี่ยแค่นี้ยังน้อยไปมาดูโชว์ใหม่ของข้าดีกว่าแต่ตอนนี้ถ้าอยากได้ผู้ช่วยเพิ่มอีกสักคนเจ้าขึ้นมาเป็นผู้ช่วยของข้าทีสิ
1: ฮะข้าเนี่ยนะทำไมมีเรื่องสองคนนี้ล่ะ
4: เจ้านั่นแหละขึ้นมาหรือว่ากลัว
1: คนอย่างกันเนี่ยนะกลัวได้ข้าจะขึ้นไปเอง
4: เอาล่ะสำหรับการแสดงชุดต่อไปข้าขอให้เจ้าทั้งสองเข้าไปในตู้ผลไม้
1: จะเล่นอะไรแผลงๆอีกเนี่ย
4: เข้าไปเถอะนะเดี๋ยวก็รู้เอง
1: เข้าก็ได้ฮะ
4: เข้าไปเร็ว
3: อยากดูแล้วอยากดูแล้ว
4: อะไรขึ้นอ่ะ
3: เงียบเชียว
4: ฮะ
3: อุ๊ยฮะเอ้ย
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: พวกเจ้าติดกับข้าแล้ว
0: อะไรนะ
5: นี่ไม่ใช่การแสดงแต่เป็นเกมต่างหากเล่าพวกเจ้าจงไขปริศนาตอบข้ามาว่าในตู้สองใบนี้ตู้ไหนมีคนแก่อยู่ด้านใน
6: ก็ตู้นี้ไงคนแก่เพิ่งเข้าไปเมื่อกี้นี้เอง
7: จ้าเ
5: อแก่ไหมข้อนี้เจ้าตอบถูกแต่ยังตอบไม่ครบเจ้าต้องตอบข้าด้วยว่าอีกตู้หนึ่งคนที่อยู่ข้างในคือคนแก่หรือไม
6: ่ง่ายมากก็ต้องไม่เหรออ
8: ย่าเพิ่งตอบข้าว่ามันแปลกๆนะ
5: อ๋อข้าลืมบอกไปคำถามข้อนี้มีเพื่อนของเจ้าเป็นเดิมพันนะ
6: หมายความว่ายังไง
5: ถ้าเจ้าตอบถูกเจ้าจะได้เพื่อนของเจ้าคืนแต่ถ้าเจ้าตอบผิดเพื่อนของเจ้าจะต้องกลายเป็นคนแก่รอวันสิ้นใจอยู่ในเมืองนี้ไปตลอดกาล
6: ฮะเฮ้ยแย่ละสิถ้าข้าตอบผิดกันต้องกลายเป็นยายแก่ไปตลอดกาลเฮ้ย
9: กันติดกับนักมายากลเข้าแล้วศิลากับเจ้าปันจะช่วยกันออกมาได้หรือไม่

0: ติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
2: นี่ศิลารู้จักคำว่าชราไหม
3: ชราหรอโอ้ยคำง่ายๆก็แปลว่าแก่ไงเล่าน
2: ั่นก็ถูกแต่ในทางธรรมคำว่าชรามีความหมายมากกว่าคำว่าแก่นะชราแปลว่าความเสื่อมความทรุดโทรมอย่างฟันหักผมงอกผิวหนังเหี่ยวย่นตาก็มองไม่ค่อยชัดเป็นต้น
3: จริงด้วยไม่ใช่แค่แก่แต่คือร่างกายที่เสื่อมลงด้วยสินะคิดแล้วเห็นภาพเลย
2: เห็นภาพใครหรอ
3: ก็ท่านอาจารย์ทั้งสามไงล่ะ
2: เดี๋ยวเธอว่าท่านอาจารย์แกแบบนี้ต้องฟ้อง
3: ไอ้อย่านะ
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
2: ในตอนต่อไปศิลาต้องคิดหาคำตอบไขปริศนาเรื่องความแก่เพื่อช่วยกันให้ออกมาให้ได้แล้วศิลาจะหาคำตอบได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่43ชรามรณะตอนที่2
1: ตอนนี้ศิลาเจ้าปันกันเป็นยังไงกันบ้างนะจะไขปริศนาแรกได้หรือเปล่าไหนดูหน่อยสิ
2: ว่ายังไงว่ายังไงพร้อมตอบหรือยังฮะ

0: ้นคือคนไม่แก่ล่ะเจ้าปันก็กันอยู่ในนั้นนี่นา
1: โอ้ยแก่หรือไม่แก่ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วย
2: เจ้าปันใช้สิทธิ์ขอตัวช่วยแรกแล้วเหรอเนี่ยพวกเจ้าใช้ตัวช่วยได้แค่5ครั้งตอนนี้ใช้ไปแล้ว1ครั้งระวังจะไม่พอใช้ในด่านต่อๆไปนะ
1: ฮะตัวช่วยมาแล้วตอบข้าหน่อยตู้ที่กันอยู่มีคนแก่หรือคนไม่แก่กันแน
2: ่ตอนกินผลไม้ในบ้านคุณยายพวกเจ้าคุยเรื่องอะไรกันล่ะนั่นคือคำตอบล่ะ
0: ฮะจริงด้วยข้าได้คำตอบแล้วในตู้นั้นคือคนแก่กันคือคนแก
3: ่ทำไมเจ้าคิดแบบนั้นเพื่อนของเจ้าผิวยังไม่เหี่ยวผมยังไม่งอกนะ
0: จริงอยู่ภายนอกกันยังดูไม่แก่เทียบแล้วก็เหมือนกับผลไม้นับตั้งแต่วันที่เกิดผลไม้ที่เห็นว่าอ่อนจริงๆแล้วก็แก่ขึ้นเรื่อยๆกันเองก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวันถ้าเทียบกับตัวเองในวันแรกที่เกิดมา
3: และนี่คือผลจากคำตอบของเจ้า
4: ใช่ไหมผิวข้ายังไม่เหี่ยวผมยังไม่งอกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย
1: เย้จะเก่งมากเลย
3: เจ้าเก่งมากที่ไขปริศนาของข้าได้เจ้าตอบถูกแล้วความแก่มีอยู่สองอย่างคือความแก่ที่ไม่ปกปิดเจ้าสังเกตเห็นได้จากร่างกายที่เสื่อมลงผมงอกผิวเหี่ยวแต่มีความแก่อีกอย่างคือความแก่ที่ปกปิดนั่นคือตั้งแต่เมื่อเจ้าเกิดมาเจ้าก็แก่ขึ้นเรื่อยๆผ่านไป1วันเจ้าก็แก่ขึ้น1วันผ่านไป2วันเจ้าก็แก่ขึ้น2วันโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเข้าใจว่ากำลังเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว
0: ข้าเข้าใจแล้วล่ะเราทุกคนก็คือคนแก่แก่ขึ้นทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เกิดแล้วต้องขอบคุณท่านยายที่ทำให้ข้าคิดได
3: ้รับไปสินี่คือของรางวัลของเจ้า
0: โอ้ผลไม้น่ากินจังดีเลยเอาไปฝากท่านยายดีกว่าน
4: ี่สรุปว่าข้าคือคนแก่เหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วอีกหน่อยเจ้าก็ต้องผิวเหี่ยวย่นผมงอกหลังค่อมฟันหลอ
4: น้อยเจ้าเองก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: ยังไงข้าก็แก่ช้ากว่าเจ้าแน่ๆเบ้เบ้เบ้เบ้
4: คนอย่างกันไม่ยอมแก่ง่ายๆหรอกเสร็จภารกิจนี้ข้าจะคิดค้นสูตรอาหารต้านความแก
0: ่เอ้อมีด้วยเหรออาหารต้านความแก่
1: แต่ถ้ากันเป็นคนทำข้ายอมแก่ดีกว่า
4: ว่าไงนะเฮ้ยคนสนุกจังเลย
0: นี่เจ้าเด็กแสบนี่อีกแล้วเหรอ
4: ท่านยายอยู่ไหมพวกเราผลไม้มาให้เจ้าค่ะ
0: เอ๊ท่านยายไม่อยู่หรอแต่ประตูก็ไม่ได้ล็อกนี่นาไปไหนนะ
1: นั่งรอก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวท่านยายก็คง
3: พร้อมจะไขปริศนาข้อต่อไปแล้วหรือยังล่ะ
0: เอ๊ะใครนะ
4: ถ้าจำได้เสียงนักมายากลที่เจอเมื่อกี้นี
0: ้เว้ยเย้ย
4: จะปันหาย
3: พวกเจ้ารู้จักความชราแล้วแต่มรณะล่ะพร้อมจะรู้จักหรือยัง
0: เจ้าปันหายไปไหนบอกข้ามาก่อน
3: ถ้าข้าบอกว่าเพื่อนเจ้าหายไปจากโลกนี้แล้วล่ะ
0: เจ้าจะบอกว่าเจ้าปันตายไปแล้วงั้นเหรอไม่จริงอ่ะเจ้าหลอกข้าม
3: รณะหรือความตายเป็นเรื่องธรรมดาทำไมต้องกลัวขนาดนั้นล่ะ
4: ข้าไม่ได้กลัวสักหน่อยแต่ข้าไม่อยากให้เพื่อนข้าตาย
3: ไม่กลัวจริงๆนะเหรองั้นปริศนาข้อต่อไปหาวิธีการทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ต้องตายถ้าหาวิธีได้ข้าจะให้ชีวิตอมตะกับเจ้าทั้ง3คนแต่ถ้าหาไม่ได้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้เช้าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตาย
0: ฮะเจ้าปัน
4: เจ้าปัน

0: เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าปั่นแล้ววิธีการที่จะทำให้ไม่ต้องตายนั้นมีจริงหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
2: เจ้าปันขอบใจนะที่เก็บลูกพลับหวานกรอบสุกเต็มที่มาให้ข้าข้ากินหมดเลย
3: อร่อยใช่ไหมล่ะข้าเก็บมาให้เพื่อจะถามคำถามเจ้าโดยเฉพาะเลย
2: ฮะเจ้าจะถามอะไรเกี่ยวกับลูกพลับสุกนั้นหรอเจ้าปัน
3: คำไหนมีความหมายว่าสุกเต็มที่ข้อ1ปริปากะข้อ2ปริเทวะ
2: โอ้ยยากจังข้าเดาว่าข้อ2
3: ผิดคำตอบคือข้อ1ปริปากะปริปากะแปลว่าความที่สุกโดยรอบสมบูรณ์ที่สุดเหมือนอย่างผลไม้ที่แก่เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็แก่งอมลงไปคนเราก็เหมือนกันพอเจริญเติบโตเต็มที่ร่างกายก็ค่อยๆเสื่อมลงไม่ต่างกับผลไม้เลย
2: แค่ลูกพลับลูกเดียวให้ข้อคิดได้เยอะจังเลยแฮะ
3: ทุกอย่างรอบตัวเราให้ข้อคิดได้หมดแหละสิล่ะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่า
2: ถูกของเจ้า
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
3: ในตอนต่อไปพวกศิลาได้เรียนรู้การเผชิญหน้ารับมือกับความตายเผยน่ากลัวและจะมีใครต้องตายไปจริงๆไหมอยากรู้ต้องติดตามชมกันนะครับ

ความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวพื้นของการปฏิบัติของชาวพุทธเราโอกาสปฏิบัติของชาวพุทธเหล่านั้นไม่เคยเคร่งครัดจัดเจนและชัดเจนอันที่บอกว่าจะเคร่งครัดจัดเจนชัดเจนก็กลายเป็นการโจมตีคนอื่นด้วยถ้อยคำที่รุนแรงไม่มีการประนีประนอมถือว่าตัวเป็นผู้ที่ถูกต้องเสมอเก่งเสมอบริสุทธิ์ในทางธรรมเสมอก็ลองฟังเอาได้กล่าวถึงว่าไปประเทศอินเดียไปดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินไปเวียนเทียนที่เนินดินที่ไม่มีคนข้ามไปไหว้ไม้งามที่มีบันหักคือไปไหว้ต้นโพที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หักถ้าเราจะขะโตผมต้นเล็กๆเป็นเล็กๆร่วงมาก็ขึ้นแซมร่วงมาก็ขึ้นแซมถ้าไม่ขึ้นแซมถ้าร่วงใต้ต้นก็ไปเพาะแล้วมาแซมพอโตขึ้นมาขึ้นแซมหักไม่ได้หรอกแล้วต้นโพเป็นไม้ที่ไม่มีแก่นพอเขาปลูกเขาขึ้นแซมมาถึงแม้จะถูกเผาถูกทำลายเดี๋ยวนี้ต้นพระสิมาโพก็ยังอยู่แล้วก็โดนแขกไล่จุดธูปโดนแขกไล่แล้วต้องเรียกมาไปลอยๆนู่นเพื่อพวกวันนี้พ่ออยู่ทางนู้นไอ้พวกหัวหน้ามาทางนี้หัวหน้าคนละ40รูปีไอ้ลูกน้องคนละ30ไอ้พนักคนละ20ให้ก่อนแต่ทุกคนต้องเงียบให้เราจุดธูปเทียนแค่มาจุดไม่ได้อ้าวคุณไม่รู้ไงเรามาตอนเช้าคาร์บอนไดออกไซด์ย่อมบำรุงต้นไม้ให้โตงามตอนนั้นก็เงียบแล้วท่านถ้ามีเสียงดังนิดเดียวแปลว่าเราจบกันแต่เราไปนั่งสมาธิไปสวดธรรมจักรแล้วเราศึกษาจากประเทศไทยไปแล้วแล้วก็ให้พระผู้ใหญ่ที่มีความรู้ลึกซึ้งคนนั้นได้แสดงอีกและถ้าเผอิญไปเจอคณะอื่นมารวมกันเราก็จะเลือกองค์นั้นบรรยายองค์ที่บรรยายหลักเขามีที่นั่นแต่ใครมีความรู้กับบรรยายแสดงทัศนคติคนต้นโพใช้เวลาเยอะๆหรือเวลาจากนั้นตอนสักบ่ายสามโมงเราก็ไปหาที่นั่งสมาธิเอาพิจารณาเดี๋ยวนี้ไม้งามที่มีบันหักก็หมายความว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีแต่งอกเงยงอกงามเหมือนเมล็ดโพที่นกมันคาบเอาไปปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีต้นโพเกลื่อนไปหมดแล้วเป็นโพตรัสรู้เกือบทางนั้นเพราะอะไรเพราะนกมันคาบไปแต่ถ้ามันคาบไปติดตามอะไรหลังคาโบสถ์ตามซอกตามบ้านแล้วก็รีบเอาออกซะเถอะท่านเป็นอันตรายเอาเฉพาะต้นที่อยู่ตามวัดวาอารามแล้วก็นึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารสถานการณ์เด่นครบทุกประเด็นเน้นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับรายการบันทึกสถานการณ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คืนนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวเล่าถึงการไปประเทศอินเดียไปดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินไปไหว้ไปเวียนเทียนที่นันดินที่ไม่มีคนข้ามไปไหว้ไม้งามที่มีวันหักไปดูเสาหลักที่ไม่มีวันล้มคือเสาพระเจ้าอโศกซึ่งสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนการประสูติของพระพุทธเจ้าเสาเดียวแล้วก็มีลูกกงล้อมรอบอาตมาก็ไปยืนแล้วนึกถึงคาถาพระพุทธเจ้าประสูติมาแล้วเดินได้7ย่างเข้าพระบาทตรัสได้32คำนี่คือมนุษย์อัศจรรย์7ย่างก้าวพระบาทเป็นบุญญาภินิหารนะให้ท่านจำไว้ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์เป็นบุญญาภินิหารของพระองค์คนเราเกิดมารูปร่างมันก็ไม่เหมือนกันประวัติมันก็ไม่เหมือนกันเป็นบุญญาภินิหารแล้วก็สิ่งที่เขาเคยเจอเขาเห็นมันไม่ต้องเห็นทุกคนหรอกไปร้อยคนพันคนเนี่ยคนไม่มีโอกาสเห็นมันก็ไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เป็นทิพย์ไม่เห็นก็จะไปเถียงเพราะคนเห็นเขาจารึกบันทึกเอาไว้แต่32คำที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าอโคหมัสมิโรกสะเชโถเสโถหมัสมิอัยมันติมาชาตินัตถิธานิปุณภโวเพราะใดๆที่สร้างรูปพุทธเจ้าจะต้องจารึกคำนี้ไว้32คำแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรได้ประโยชน์อย่างอะไรจากกับเราบ้างในการบูชาตรัสว่าอโคมัสมิโลสะเราเป็นยอดที่สุดเราเป็นเลิศที่สุดในโลกอัคคะหรืออัคระเป็นเลิศเช่นอัครมเหสถีเหสถีที่ยิ่งใหญ่เป็นยอดตีความว่ายังไงเชษฐะแปลว่าใหญ่เศรษฐะแปลว่าประเสริฐแต่คำบทสุดท้ายว่าการเกิดชาตินี้ของเราเป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าไม่มีอีกแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายที่จะต้องตีความแล้วให้ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นหลายท่านไป20-30ทีนะอาตมายังไม่เห็นประโยชน์เลย

0: สวัสดีครับหว่านถั่วได้ถั่วหว่านงาได้งาหว่านถั่วจะงอกเป็นงาหรือหว่านงาจะงอกเป็นถั่วไม่ได้บุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ค่ะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสร้างสังคมให้น่าอยู่นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านสังคมทั่วโลกมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าโดยภัยธรรมชาติก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่เกิดจากภัยจากมนุษย์ด้วยกันเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าสังคมไม่ใช่เป็นสังคมอุดมสุขเป็นสังคมที่มากมายด้วยความทุกข์อาตมาจึงเขียนไว้ที่สำนักงานว่าสังคมไร้เมตตาไม่น่าอยู่สังคมปากหอยปากโปไม่อบอุ่นสังคมปากเหี่ยวปากกาแสนทารุณสังคมเนรคุณวุ่นวายใจสังคมเงินเป็นพระเจ้าเศร้ากำสดสังคมยศเย่อหยิ่งยิ่งแย่ใหญ่สังคมขัดแข้งขาพาบลัยสังคมไร้สัตว์ศีลสิ้นสังคมเป็นการเขียนเตือนใจเอาไว้สำหรับทุกคนแล้วก็เพียรพยายามพูดกับท่านผู้ชมทั้งหลายในหลายครั้งเพื่อเราจะได้ช่วยกันปรับสังคมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาปรับโทษกับคนในคนนี้สังคมไร้เมตตาไม่น่าอยู่ที่ไหนไร้เมตตาไม่น่าอยู่สังคมปากหอยปากปูไม่อบอุ่นมีการนินทาว่าร้ายกันเอาเรื่องคนนี้นะนินทาคนนี้เสียสีคนนั้นทั้งทางปากตนปากกาและใช้นะเครื่องใช้นิ้วชี้จิ้มความเลวคนอื่นจิ้มความเลวคนอื่น

โดยลืมไปว่าตัวเองก็เป็นตัวเองก็เลวคนทำน่ะจิ้มเขาน่ะมันสาปตัวเองว่าตัวเองก็เป็นตัวเองก็เลวแล้วคนจิ้มต่อก็จะเป็นอย่างเนี้ยเราจะเห็นการนินทาด่าทอทั้งทางสื่อสาธารณะใหญ่ๆทั้งทางละโซเชียลทั้งทางไลน์ทาง Facebook อะไรก็แล้วแต่ลองโดนกับตัวเองบ้างเถอะน้องโดนปากหอยปากปูปากเหี่ยวปากกากับตัวเองบ้างเราจะเจ็บปวดและโดนแบบซ้ำซากแล้วก็หันมาเวียนวันหนึ่งกี่รอบท่านอย่าใจเร็วอย่ามือเร็วไม่ดีท่านอาตมาไม่เคยนะคิดเฉพาะนะวิจัยธรรมะคิดเฉพาะสร้างสรรค์ประโยชน์คิดเฉพาะนะพึ่งพาตนคือเฉพาะเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นมันก็หมดเวลาแล้วมีเวลาว่างกันนักหรือมือเร็วจังเลยอ่ะปากก็เร็วด้วยปากกาก็เร็วด้วยนิ้วก็เร็วด้วยทำเป็นอะไรนนทุกข์ไปได้ชี้ใครตายตายตายตายวันนั้นวันหนึ่งมันชี้ตัวเองนะท่านแล้ววันนั้นจะไม่มีใครเนี่ยเห็นใจเราสักคนนึงเขาจะบอกสมน้ำหน้าเล่นเขาไว้มากสมน้ำหน้าจะไปทำเลยท่านมันทารุณกรรมทางจิตใจจิตใจคนที่เกี่ยวข้องหนึ่งคนมีคำเกี่ยวข้องกี่คนท่านทางญาติสองตระกูลเขาปวดร้าวเดี๋ยวเจ็บประเด็นมาพูดที่เราพูดถึงพระเทวทัตเนี่ยเพราะท่านตายไปแล้วราชวงศ์นั้นมันสูญสิ้นไปแล้วแต่สัญญูเขาก็ไม่พูดกันเขาก็อะไรวิจารณ์กันแล้วก็เป็นแค่ข่าวลือแต่ไม่ใช่ข่าวทำลายเพราะสมัยเทวทัตท่านก็ทำกับพระพุทธเจ้าทำกับพระราชาอื่นเหมือนกันพอตัวเองเป็นเข้ามาต้องถูกธรณีสูบเข้าใครก็จะสนใจน้ำแก้วเดียวยังไม่มีใครโกรธให้เลยนั้นสังคมปากเหี่ยวปากกาอย่าไปทำนะท่านผู้ชมอย่าไปยินดีกับมันนะพอขึ้นมาเนี่ยลบทิ้งซะแม้อ่านแค่หกข้อก็อย่าไปอ่านวันใดวันหนึ่งมันถึงเราถึงลูกเราถึงเมียเรามันปวดร้าวนะแล้วเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะท่านสังคมคนในเราคนวุ่นวายใจในสังคมมีแต่คนในเราคนมันวุ่นวายใจนะพึ่งไม่ได้ทำคุณแล้วก็มาเนรคุณเนระแปลว่านิรคุณนิรคุณคือไม่มีคุณอะไรเลยแล้วนั่นจะแล้วอกตัญญูท่านทำในสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งคนในเราคนกับอกตัญญูนั้นนะคือคนเลวมันจะเป็นลูกตัวลูกน้องหรือบริวารที่เราเลี้ยงเอาไว้สังคมเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าเศร้ากำสดเห็นเงินเป็นใหญ่เห็นการมีเงินมากเป็นเทวดาถ้ามีโดยสัมมากัมมันตะแปลว่าอาชีพที่ชอบดำเนินชีวิตโดยสัมมาเก่งกล้าสามารถแต่ก็อย่าคิดว่ารวยคนเดียวมันดีเป็นเทวดาไม่มีใครเข้าบูชาหรอกท่านอย่างที่เคยคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าระหว่างแข่งแย่งแบ่งเอาอันไหนแข่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นการเปิดโอกาสให้คนแข่งกันกฎหมายจึงต้องเปิดช่องให้คนมีการแข่งขันกันไม่ใช่ปิดช่องแย่งไม่ดีเขาควรจะได้แต่เราไปแย่งไปปิดโอกาสเขาจะอยู่อย่างไรท่านในการศิลปะติสุขัง

รวยคนเดียวกินคนเดียวตระกูลเดียวนะสองตระกูลหาความสุขที่ไหนล่ะไปส่งเสริมสิท่านแบ่งปันเขาบ้างให้เขามีโอกาสโตบ้างไม่ใช่แบ่งเฉพาะพวกเราคนอื่นเขาก็ต้องการโตเหมือนกันแล้วเรื่องใหญ่ๆเนี่ยท่านจำไว้นะการที่มีธุรกิจใหญ่ๆลูกมันก็น้อยลงท่านก็เลยต้องทำเป็นมหาชนให้คนมีส่วนร่วมแต่ถ้าท่านล้มละท่านมันล้มมาทั้งประเทศนะธุรกิจระดับยักษ์ที่ควบคุมทั้งหมดในหลายๆประเทศเวลามันล้มเนี่ยท่านมวลรวมของชาติผลประโยชน์ของชาติเนี่ยที่คนอื่นไม่โตเนี่ยมันจะล้มระเนระนาดไปหมดเขาจะมีการหยุดละหยุดธุรกิจอันนี้รัฐบาลบางรัฐบาลในยุโรปเขาบอกคุณทำได้เท่านี้นะมันก็คนอื่นไม่โตถ้าคุณเจ๊งไปก็แย่ก็เปรียบเสมือนง่ายๆว่าถ้าในบ้านเนี่ยพ่อบ้านทำงานคนเดียวแล้วมีรายได้สูงถ้าเกิดพ่อบ้านตายลูกเจ๊งไหมท่านลูกเจ๊งข้อนี้ประเทศชาติก็เหมือนกันสังคมก็เหมือนกันอย่าให้เราเป็นพระเจ้าแล้วก็เราก็ชอบคนที่ร่ำรวยโดยที่ไม่คิดว่ามาแบ่งกันรวยดีกว่าในการปกครองของบริษัทในเมืองต่างๆท่านผู้ชมคนได้ยินนางวิสาขาพระราชาองค์หนึ่งที่จะสร้างเมืองท่านต้องไปเจรจากับเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งเมืองนั้นเมืองนี้ใกล้เขตชายแดน4 ทิศ 8 ทิศขอนักธุรกิจใหญ่ๆที่เชี่ยวชาญว่าจะพักการเกษตรการค้าขายแล้วประทานที่ให้แล้วต้องเป็นศูนย์กลางของการค้าในขอบเขตชายแดนแปลว่าประเทศนี้ก็จะได้ประโยชน์เพราะมีเศรษฐีมาอยู่ประเทศใกล้เคียงก็จะได้ประโยชน์เพราะมีคนมาทำงานเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจกันท่านลองวิเคราะห์ดูให้ดีเศรษฐีเป็นเรื่องที่ต้องเชิญกันเหมือนกับการค้าปัจจุบันเนี่ยเราต้องคุ้มครองคนจะมาลงทุนให้คนจะมาลงทุนได้รับการคุ้มครองแล้วสร้างงานให้เป็นของคนไทยไม่ใช่มาประกอบธุรกิจในเมืองไทยแล้วขนเงินไปจับไปต่างประเทศแล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือความรู้วิชาการอย่างนอกธุรกิจหนึ่งใหญ่ๆเนี่ย30 ปีท่าน30 ปีเราเป็นผู้นำมันเกินอายุเราแล้วนะอาสมอาตมา63จะอยู่ถึง30 ปีแล้วท่านถ้าอีก30 ปีแล้วอีก30 ปีก็เท่าไหร่93ไม่ถึงวันนั้นแล้วท่านแต่คนอื่นเขาจะอยู่กันอย่างไรอ่ะมันต้องสร้างธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็สอนคนของเราให้รับเทคโนโลยีให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีมันก็สร้างเทคโนโลยีครับทุกวันนี้เทคโนโลยีสร้างเทคโนโลยีมันจะเล็กลงเล็กลงเล็กเร็วเล็กเร็วเล็กเร็วคุณภาพสูงแต่ถ้าเราไม่ใช้คนเลยก็ไม่ได้ตัวอย่างแม้แต่ชงกาแฟก็ยังใช้หุ่นยนต์นะไอ้นั่นก็หุ่นยนต์แล้วมนุษย์ทำอะไรล่ะแต่ตัวหุ่นยนต์เราเลี้ยงไม่ให้ตายท่านจนเครื่องมันเสียแล้วนะมันก็ไม่มีชีวิตจิตวิญญาณมันไม่ได้บุญเท่ากับการเลี้ยงคนนะใช้กำลังงานคนให้มันมากๆแต่อบรมให้เขามีวินัยปราศจากอบายมุขให้เขาพัฒนาฝีมือมีนะฮะมีคอร์สให้เขาได้เรียนเพิ่มเติมอธิบายเทคโนโลยีใหม่ๆให้เขาให้เขาเรียนรู้ไม่ใช่เราตั้งโรงงานเนี่ยมันก็จบนะและเส้นสายพานก็ผ่านไปงี้ท่านเรื่องที่คนในโรงงานไม่รู้เลยฮะว่ามันคืออะไรท่านอาตมาเป็นเนนเป็นเด็กๆอาตมาเป็นเมืองน้ำอำเภอเสนาอยุธยาต้องขออภัยท่านผู้ชมนะทำไมออกชื่ออำเภอจังหวัดตัวเองบ่อยๆเอาก็เราเป็นคนจังหวัดนั้นไปปิดบังทำไมล่ะท่านใครรู้ว่าเนี่ยเป็น
ผลิตผลของคนจังหวัดนั้นของข้าวก้นบาทพระของญาติโยมที่เขาใส่บาตรเขาเหลือเขาเลี้ยงเขาเข้ามาแล้วเรามาทำคุณประโยชน์เหมือนกับตอนนี้ก็ไปทำโรงพยาบาลอำเภอเสนาห้องคลอดก็เก่าแก่แล้วบอกพอออกลูกไปในแอร์เนี่ยท่านมีแต่ตะไคร่น้ำถ้าแม่ติดเชื้อในลูกมันติดก่อนเตียงผ่าตัดสมัยใหม่ไม่มีเพิ่งบริจาคไปหาโยมบริจาคนะท่านนะหาโยมบริจาคล้านสามเช่นคุณศรีชัยคุณรัตนาคุณกัญจนาเราเจริญให้มา 200,000 อ้าวอีกล้านหนึ่งมีโยมเขาบริจาคแล้วแต่เขาไม่ให้ออกชื่ออีก 100,000 ก็กันเงินพระเชงมาอันนี้ทำไปก่อนเพราะจำเป็นห้องรักพักหลังคลอดก็ไปนอนรวมกันเกิดพบแม่เด็กมันติดเชื้อล่ะท่านแล้วตอนนี้ติดเชื้อง่ายควรจะมีห้องพิเศษห้องแลบก็ไม่มีท่านเครื่องตรวจสัญญาณชีพก็ล้าสมัยก็ไปดูเรียงลำดับแต่ไม่ใช่ให้โรงพยาบาลบ้านเราเพื่อตัวเรานะท่านนะทุกคนก็มารักษาโรงพยาบาลได้หมดค่อยๆหากันไปแต่ที่จะบอกท่านว่าเทคโนโลยีต้องถ่ายทอดอาตมาก็ไปทำเครื่องยนต์กับอะไรกับช่างเครื่องเรือเล่นเด็กช่างฟิตว่างๆแล้วก็ไปนั่งอยู่ใครทำอะไรก็ทำไปเถอะให้ปัดหัวเทียนให้ขูดชาร์ปนะให้ล้างเครื่องให้อะไรทำไปเถอะท่านให้ตัวมันดำไปเขาจะถ่ายทอดให้เราเอาเครื่องไฟเอารถยนต์ใช้น้ำมันขี้โลต่อมาก็มีรถยนต์ก็ไอ้เครื่องยนต์มันก็ไอ้เครื่องเรือมันก็มาจากเครื่องยนต์รถไถนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี่เราก็รับแล้วเราจะใช้มันเมื่อไหร่ล่ะเราก็ทำตอนนั้นได้เลยขัดข้องเราก็ทำได้เลยต่อมาก็มาเป็นเลขาจังหวัดภาคไปนครสวรรค์ก็ยืมรถธนาคารศรีนครมานครไปเราก็รถไปเสียการทางเปอร์โยท่านนะแล้วจะไปยังไงจะเปิดงานบ่ายท่านไปเสียแค่สิงห์บุรีไอ้คนขับรถก็ทำไม่เป็นแล้วไปหาใครสมัยโน้นนะท่าน2425นู่นนะต้องลงไปทำเองจงนภาคคือต่อมาเป็นเจ้าวาดวัดสุทัศน์ท่านก็นั่งมองไอ้นี่มันจะทำอะไรเราทำเสร็จก็รถแล่นไปได้นู่นนั่งรถมาเสียที่เยอรมันในป่าน่าจะประเทศอะไรที่มีเครื่องแก้วเจรไนดีๆสมัยก่อนมีคริสตัลดีๆมีเพชรดีๆที่เขาประกอบแหวนนั่งมาทั้งวันขับ18ชั่วโมงดูสิแล้วไปเสียกลางป่าแล้วรถ BMW ใครมามันก็สายหัวอ่ะถามพระอีก10กิโลเนี่ยอีก30โลเฮ้ยลองดูทำเองดีกว่าก็ไปได้อีก30กิโลพอถึงโรงแรมมันก็เจ๊งนะท่านแต่ถ้าเขาไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยีเราก็ไม่ได้เทคโนโลยีมาวิทยุเครื่องหลอดนะวิทยุทรานซิสเตอร์คือบางคนเขาอยากถ่ายทอดแต่เราไม่รับการถ่ายทอดบางคนโหนเทคโนโลยีไม่ถ่ายทอดแล้วจะไปจ้างวานใครล่ะท่านมันต้องสอนให้รู้แล้วต้องสอนคนไทยให้รักการเรียนรู้หรือบังคับให้รู้ถ้าไม่เรียนรู้ต้องบังคับให้รู้ถ้าขี้เกียจทำงานต้องบังคับให้ทำงานไม่ฉะนั้นแล้วจะใช้กองกลางไม่ได้ประธานมาดูฮะแข่งแย่งแบ่งกันบ้างท่านมันจะได้ไม่ล้มละลายทั้งประเทศ

ให้มันเกิดเป็นตลาดสินค้าครับหรือเป็นศูนย์สินสอนเขาแล้วก็มีความซื่อสัตย์ให้เปอร์เซ็นต์เขาให้คุณจัดรางขนส่งเพราะผลิตภัณฑ์เราเยอะแล้วไม่ใช่ของคุณเท่านั้นนะอาจจะมีชื่ออื่นก็ได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำท่านไปอย่างนี้ปูนอื่นก็ทำได้ท่านมันต้องรอสร้างตึกใหม่แล้วเราทำแล้วท่านมันต้องรอเขาสร้างตึกไปเช่าตึกเก่าๆในประเทศไทยนี่มันเยอะแยะที่มันร้างๆไปดูสิมันเหงาแล้วก็แบ่งเฉลี่ยกันไปแล้วจะมาก็เฉลี่ยความคิดให้ท่านเพราะตลาดจะได้ไปเฉลี่ยความอะไรการแบ่งปันให้สังคมไม่ใช่ก็เจ๊งแล้วเจ๊งไปเลยมูลค่ามันเท่าไหร่แล้วท่าน40 50ล้านเขาลงทุนไปแต่มันล้างมาแล้วสมัยนั้นก็อาจจะไม่ถึงหรอกก็ปรับปรุงสิท่านปรับปรุงให้มันเป็นศูนย์สินค้าได้แล้วมันก็มีบริเวณพื้นที่เขาเข้าออกนั่นแหละแล้วก็แบ่งประโยชน์ให้เขาแล้วก็ต้องไปเจรจาคนที่ซื้อพอถึงช่วงหนึ่งเราจะซื้อเองก็ได้ท่านแล้วก็เอาคนที่สร้างนะมาเป็นพนักงานมาเป็นผู้ดูแลธุรกิจเสียเขาก็มีเงินเดือนในยามหนุ่มใหญ่ในยามแก่คนแถวนั้นก็จะมีงานทำก็ให้ความคิดต่อท่านทั้งหลายอย่างนี้ให้เป็นตึกเก่าๆเพราะมันเป็นตลาดไม่ได้เป็นโชว์รูมไม่ได้เพราะแดดมันส่องอันนี้ก็ส่องช้าอันนี้ก็ส่องเย็นไม่ดูทิศทางลมร่มเงาไม้ไม่ดูเลิกร่างไม่ดูเลิกบนไม่ดูหน้าคนไม่มีเหตุการณ์ไม่มีทิศทางลมร่มเงาไม้สร้างตึกได้ยังไงท่านไม่ดูทางน้ำไม่ดูทางบกแล้วไม่ดูนะฮะการเชื่อมต่อของสาธารณูปโภคที่จะมาเชื่อมต่อเรื่องน้ำเรื่องการขนขยะเรื่องคมนาคมสร้างกฎประจักษ์ความรู้แต่ตอนนี้มันถึงแล้วเราก็ไปจัดสร้างเสียดังนั้นที่บอกว่าสังคมเงินเป็นพระเจ้าเศร้ากรรมสดมันเศร้ากันประเทศนะท่านนะสังคมยศเย่อหยิ่งยิ่งแย่ใหญ่มียศแล้วเยอะยิ่งนะข่มคนอื่นอยากเป็นตะเกียกตะกายกดขี่ข่มเหงคนอื่นแย่ทุกคนตะกายยศทั้งนั้นกดกันใส่ร้ายกันกดหัวกันวิ่งเต้นกันเอาผลประโยชน์กันพอได้แล้วก็ยิงไม่ใช่มีแล้วมันจะพอมีแล้วการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เดี๋ยวท่านมันเห็นง่ายง่ายแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องสิ้นยศหมดวาสนาทุกคนแล้วท่านแล้วเป็นไงท่านไอ้ที่เคยกินก็ไม่ได้กินกินฟรีก็ไม่ได้กินมีใครเรียกพระนัทท่านเขาเรียกอีเรียกไอแล้วไปกดขี่ข่มเหงเขาให้เขาปวดร้าวให้เขาวิ่งเข้าหายเข้าคานเข่ามันรู้สึกมันได้อะไรมันยากจังเลยอ่ะจะทำอะไรกับคนพวกนี้นะมันยากจังเลยแต่พอหมดแล้วมันเป็นไงท่านหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะท่านเพราะนั่นที่อาตมากล่าวอย่างนี้นะฮะก็ทำตัวเป็นปกติท่านผู้ชมรู้จักอาตมาก็ถือว่าเป็นปกติอาจจะพบยากหน่อยไม่ใช่ยากเพราะว่าเป็นคนดังเพราะทีวีหรอกยากเพราะต้องการกรองคนเราไม่รู้ว่าใครจะมาหาเราแต่โทรศัพท์มีเบอร์กลางอยู่สำนักงานก็มีอยู่หน้าโบสถ์ท่านจะโทรมาหาอาตมาไม่ยากโทรมาคุยกันก่อน0818418127081-8-1-2-7ถ้าโทรมานะอาตมาว่าจะรับคุยกันสักทางโทรศัพท์ก่อนแต่ถ้าพบพระมาเนี่ยอาตมาไม่ทราบว่าใครนะแต่ก็ต้องขออภัยว่าถ้ามาแล้วกุฏิมันไม่หรูหรามันไม่โอ้อามันไม่เหมือนที่ท่านทั้งหลายดูทีวีเนี่ยมันมีแค่ต้นไม้เอาต้นไม้ออกมันก็เป็นแต่ห้องโล่งๆก็อย่ามาว่ากันเพราะถ้าจะมาเอาอย่างนั้นจะอาตมาก็ไม่มีให้แต่ถ้าอาตมาไปทำอย่างนั้นท่านจำไว้เหอะไม่น่าศรัทธาท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านถวายมานั้นมันเป็นการบำรุงบำเรอตนแล้วก็จะฝังสันดานของเราแล้วสุดพอเราใหญ่โตขึ้นมาเราก็จะจิกหัวคนใช้ที่ท่านจิกหัวคนไม่ถูกท่านลองไปสำรวจตัวเองซะบ้าง

0: ว่าเป็นยังไงให้มันอยู่ง่ายกินง่ายสบายสบายเหมือนปกติกลับไปบ้านก็นั่งคัตมากินข้าวกับพ่อกับแม่กับพื้นดินมีความสุขอัตมาเห็นอยู่คนหนึ่งนะคือคนลูกทุ่งเนี่ยมันจะถ้าเป็นนักร้องเห็นไม่อยู่คนหนึ่งตอนนั้นก็ไปสัมภาษณ์ดูหลายปีแล้วพรศักดิ์สองแสงแกเลิกร้องเพลงแล้วก็ถือแห่กันไปหาปรงหาปลาแกกำลังดังนะตัวดำมาเมื่อมเจอท่านแกก็หากินก็แกไปนักร้องลูกทุ่งหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นแต่คนที่ลืมตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถึงเวลาออกรถเชียวออกรถใหม่ให้พ่อแม่ถึงเวลาสร้างบ้านใหญ่ออกรถใหม่ให้พ่อแม่ถามว่าท่านจะรักษาอยู่ไหมนะแล้วชื่อเสียงความเป็นพระเอกนะความเป็นนักร้องเนี่ยท่านโดยเป็นนักร้องไม่ได้ฝึกเรียนดนตรีเลยไม่ได้ฝึกคำประพันธ์เลยเนี่ยอายุมันสั้นนะขายความหล่อความสาวเนี่ยมันไม่ยืนยาวเพราะมันต้องมีคนหล่อคนสาวมันมีเส้นสายมาที่หลังอย่าไปฟุ้งเฟ้อเหิมทะยานเห็นไหมเห็นดาวตกไปท่านท่านเห็นดาวตกไหมจนถึงขนาดขายตัวเป็นนี่เป็นสินดูตัวอย่างเขาดูตัวเราถ้าดูตัวเราแล้วเราจะรู้รวยขึ้นมาเนี่ยนะให้ปกติมีสิ่งที่จำเป็นต้อนรับแขกก็มีห้องรับแขกว่ามีการบริการแต่อย่าไปยินดีกับมันนะถ้าเราไปยินดีกับมันนะฮะแย่และสอนลูกหลานว่าอย่ายินดี
1: การเทศนาธรรมในตอนสร้างสังคมให้น่าอยู่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เดิมทีเนี่ยชุมชนและสุขสมเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนไปตามประธานบ้านประธานทีนี้พอมาป้ามาเป็นประธานตรงนี้ป้าก็เลยมองเห็นจากสถานที่นี้วันนั้นเราเดินสำรวจเพื่อจะวัดสายเครื่องเสียงพอดีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยามเขาก็มาเดินตามเราก็ไม่รู้จักกันนะก็ถามว่าจะไปไหนคะเนี่ยก็ขอเดินตามด้วยจะมาหาสถานที่เพื่อจะทำเป็นกิจกรรมร่วมกันก็เลยบอกมีตรงนี้ก็โอเคตรงนี้ทำได้ก็เริ่มประชุมประชาคมเรื่อยมาเราก็เริ่มทำตรงนี้จนสำเร็จในปี56เราก็ถมพื้นเนี่ยเต็มเสร็จเรียบร้อย

ตอนที่เราเริ่มถมดินเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุทั้งนั้นน่ะมาช่วยเราขนดินการขนดินรถดินเขาจะมาดำดินตรงนี้แล้วก็ไม่มีเครื่องจักรใดๆช่วยเลยนอกจากใช้บุ้งกี่โปรยดินแล้วก็หิ้วออกไปข้างในเนี่ยจะเป็นน้ำทั้งนั้นเลยใช้แรงงานทั้งนั้นเลยก็เราก็ถมจนเต็มหมดแล้วพอถมเต็มหมดเราก็ไปซื้อหินลูกลังหินลูกลังมาลงจนเต็มอีกก็เอาหินคลุกมาลงแล้วผลสุดท้ายทางเขตก็เอาแอดวานซ์มาลาดให้ทั่วหมดเลยก็เป็นที่สวยงามขึ้นค่ะเดือนมกราเนี่ยเราก็จะมีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคนก็จะมาเต็มนี่เลยยืนเข้าแถวแล้วก็พระท่านก็เดินแล้วกลับวัดพอวันสงกรานต์วันเด็กเราก็จัดงานกลางเนี้ยเด็กก็สนุกสนานกันตรงเนี้ยค่ะแล้วก็รับของรางวัลกันไปแล้วส่วนวันสงกรานต์เราก็ทําบุญเลี้ยงพระตรงเนี้ยทําบุญเลี้ยงพระเพนแล้วก็วันลอยกระทงเราก็จัดงานข้างบนเป็นสวน15นาทีจัดข้างบนใครจะลอยข้างบนก็ได้ใครจะมาลอยริมคลองนี้ก็ได้ค่ะก็จะมีคนมาร่วมกิจกรรมเอากระทงมาขายบ้างชุมชนก็ขายด้วยกระทงนะคะ

าวิทยาลัยสยามนี่แหละก็เข้ามาพัฒนาในพื้นที่เราเนี่ยจะมีปลูกเตยหอมกันเยอะก็เลยเอาผลิตภัณฑ์จากเตยหอมเนี่ยเพื่อจะเพิ่มมูลค่าตรงนี้ขึ้นก็เอาเศษใบเตยมาปะมาหั่นแล้วก็ปั่นมาเป็นกระดาษนำมาเป็นกระดาษเราก็มาพัฒนาเป็นดอกไม้จันทร์จัดจำหน่ายก็โอเคก็จัดจำหน่ายได้ดีแล้วตอนหลังเราก็จะมาแปลสภาพให้มันเพิ่มสีสันเพิ่มสีแดงสีเหลืองสีชมพูก็สวยงามดีทำเป็นดอกวันวาเลนไทน์ขายดีมากวันนั้นก็เราก็ทำเรื่อยต่อกันทำกันต่อมา

คนในชุมชนเวลาทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีเต้นออกกำลังกายที่เนี่ยเขาจะมาร่วมกันเยอะแล้วก็เวลามีประชุมอะไรเรียกให้เขามาเขาก็มาให้ความร่วมมือดีในชุมชน

เราก็จะเปิดสอนนะสอนพับดอกใบเตยแต่ว่าการพับดอกไม้ใบเตยเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเราก็ใช้เวลาในการฝึกพับจะมีอยู่คนหนึ่งเขาชื่อต้อยพี่ต้อยเนี่ยเขาจะมาทุกวันเมื่อก่อนนี้เราปลูกเตยแถวนี้เขาก็จะเด็ดไปพับของเขาทุกวันจากไม่เป็นเลยนะตอนนี้เขาแพบได้สวยมากเลยทำได้สวยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันจะต้องอาศัยเวลาแล้วก็การฝึกบ่อยๆมันถึงจะได้สวยงามค่ะ

สินค้าของเราเนี่ยทำมาจากเตยชุมชนของเราเนี่ยจะเป็นสวนเตยซะส่วนใหญ่หลังจากที่เขาทำไปขายแล้วเนี่ยก็จะมีเศษเตยเศษเตยอันนั้นเนี่ยเราก็จะมาตัดแล้วก็มาปั่นทำเป็นกระดาษใบเตยทำเป็นกระดาษใบเตยแล้วเราก็มาเพิ่มสีสันเป็นสีชมพูสีเขียวสีม่วงทำเป็นดอกไม้จันทร์เป็นพวงหรีดเนี่ยค่ะพวงหรีด

จากนั้นเนี่ยเราก็มาทำเป็นสบู่เหลวอาบน้ำอันนี้เป็นสบู่เหลวซึ่งมีกลิ่นใบเตยค่ะมีกลิ่นใบเตยคุณสมบัติของเตยเนี่ยมันจะชะล้างแบคทีเรียในร่างกายได้สะอาดดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นครีมนวดแก้ปวดเมื่อยนะคะอันนี้ครีมนวดแก้ปวดเมื่อยต่อมาเราก็จะมาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงสเปรย์ไล่ยุงอันนี้ก็กลิ่นใบเตยกับตะไคร้เป็นของธรรมชาติทั้งนั้นเลยส่วนอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาทำเป็นกล่องกระดาษทิชชู่ค่ะแล้วของชุมชนเราเป็นวิสาหกิจชุมชนเราได้ส่งเข้าประกวดเราได้รับรางวัลรับโล่รางวัลเป็นชุมชนดีเด่นด้านชุมชนต้นแบบแล้วก็เป็นชุมชนวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเมื่อปี62ค่ะเมื่อตอนที่เราเริ่มโถมดินเนี่ยทางเขตก็เห็นว่าเรากำลังโถมดินเขาส่งเราเข้าประกวดชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเราก็ได้รับรางวัลเราก็ติด1ใน30

ิตภัณฑ์จากใบเตยอันนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ให้กับคนงานที่อยู่ในชุมชนของเราด้วย

ตอนนี้เรากำลังบูมงานเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากกศน.เนี่ยเข้ามาสอนเราทำ8คนแล้วหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเออเราอยากจะให้พวกนี้มีรายได้เพิ่มเราก็สั่งมา10แก้วทำหมดแล้วก็สั่งไป20ก็หมดเองทีนี้มีเขาเป็นพยาบาลเขาจะเกษียณเขาสั่ง30แต่เราสั่งแก้วมา50ก็หมดอีกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตลาดคล่องตัวดีค่ะอันนี้ค่ะเขาก็จะมีรายได้แบบชื่นใจดีค่ะ

ได้มารวมกันพอนั่งทำกันก็มีความสุขมีรายได้เล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่คิดหรอกเพราะว่ามันเป็นยามว่างไงนะเป็นงานยามว่างค่ะแล้วก็มีความสุขดีที่มาเจอกันค่ะ

ันนี้เราก็มีสินค้าในชุมชนจัดจำหน่ายค่ะเราจะมีวางทุกวันเนี่ยมีบ้านสวนบ้านใครมีอะไรก็เอามาขายค่ะทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยามนี่แหละก็มาแนะนำว่าเราจะทำโฮมสเตย์เราก็จะมีโฮมสเตย์อยู่หลังหนึ่งที่โฮมสเตย์อันนี้ก็จะเป็นสวนธรรมชาติขนาดไร่กว่าๆแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจนั่งสบายอาจารย์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะถึงแล้วค่ะบ้านเปล่งมณีค่ะในสวนนี้เป็นขนาดไร่กว่าจัดสรรได้สวยงามมีปลามีพืชผักผลไม้หลากหลายค่ะเดี๋ยวเชิญข้างในเลยค่ะ

างมอสยามเขาเข้ามาดูพื้นที่แล้วก็บอกว่าบรรยากาศได้ก็ถามว่าสนใจไหมก็คุยปรึกษากันก็โอเคทางมอสยามก็มาดำเนินการให้ครับ

ก็มีการทำสาธิตให้ดูวิถีแบบว่าคนโบราณนะฮะคนรุ่นเก่าๆว่าเขามีชีวิตกันยังไงคือหุงข้าวด้วยฟืนอย่างเงี้ยหม้อรินน้ำอย่างเงี้ยฮะหุงข้าวแบบโบราณเงี้ยซึ่งเด็กรุ่นใหม่นี่ยังไม่เคยเจอแน่นอนแล้วก็ให้ดูการทำปุ๋ยฮะปุ๋ยจากธรรมชาติคือเราเก็บใบไม้เศษใบไม้เอามาทำปุ๋ยให้มันเป็นประโยชน์นะต่อสิ่งแวดล้อมครับ

ันนี้คือโฮมสเตย์ของเรานะครับคือถ้าท่านมานี่บรรยากาศดีมากที่นี่ไม่ต้องติดแอร์ครับก็พักได้2ท่านนะเชิญเลยครับอันนี้คือบรรยากาศแบบว่าลูกทุ่งฮะคือเรายังใช้มุ้งแล้วก็นอน2ท่านคือถ้ามาส่วนมากแล้วนักท่องเที่ยวจะมาหน้าหนาวฮะเพราะว่าอากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวชมบรรยากาศด้านอื่นครับเรามีให้ชมหลายที่ครับ

ริมร่องนี่คือเราใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะเราปลูกต้นทองหลาง200กว่าต้นคือต้นทองหลางนี่มันเป็นพืชโบราณนะฮะที่ใช้ทานกับเมี่ยงคำคือรุ่นใหม่นี่หาน้อยมากส่วนมากจะใช้ใบชะพลูทดแทนเพราะว่าใบทองหลางมันหายากเราก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาครับคือท่านที่สนใจนะฮะอยากจะทานเมี่ยงคำแบบโบราณโบราณที่ทานกับใบทองหลางนะฮะเชิญที่นี่ได้เลยรับรองที่อื่นไม่มี

พื้นที่ของเรานี่เราดูแลเราจะเก็บใบบกใบไม้เพื่อเอาไว้ทำปุ๋ยฮะเพราะว่าที่นี่เราไม่ใช่สารเคมีเราใช้ปุ๋ยที่ผลิตคือเราผลิตปุ๋ยใช้เองครับ

ปุ๋ยของเรานะครับคือเราเก็บพวกเศษใบไม้เอามาหมักแล้วก็เราก็มาเก็บไว้เพื่อใช้คือเราไม่เคยซื้อปุ๋ยเคมีใช้เลยเราใช้ปุ๋ยที่เราผลิตเองครับจากธรรมชาติเลยครับคือใช้ใบไม้3ส่วนนะครับใช้ขี้งัว1ส่วนแล้วก็กองซ้อนกันรดน้ำทุกวันครับคือให้มันทำปฏิกิริยาให้ขี้งัวใช้ความร้อนเพื่อย่อยใบไม้

ือมันดีกับตัวเราด้วยคือเราดูแล้วมันไม่ลกหูลกตาแล้วคือใครเข้ามาก็พูดชมก็เป็นความภาคภูมิใจครับคือเราได้ช่วยบรรยากาศให้มันดีขึ้นนะฮะก็ดีกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างครับ

ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษาแล้วก็ทางมหาลัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องความยั่งยืนนะฮะก็ที่เข้ามาพัฒนาในชุมชนเนี่ยนะครับก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะมาใช้ในกิจกรรมของชุมชนในส่วนของมหาลัยเนี่ยนะครับมหาลัยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในเรื่องตั้งแต่เริ่มของอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับก็คือที่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสวนเตยนะครับเราก็มาช่วยต่อยอดในการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มมูลค่าแล้วก็นำของเหลือใช้จากเกษตรในชุมชนเนี่ยมาเพิ่มคุณค่าเป็นสินค้าให้กับชุมชน

เรายังบูรณาการกับการเรียนการสอนให้เป็นชุมชนเป็นฐานให้เด็กเอาองค์ความรู้ที่เราให้ความรู้กับเด็กนักศึกษามาช่วยทําโครงการพัฒนาชุมชนก็จะมีในเรื่องของพัฒนาบรรจุภัณฑ์แพ็คเกจจิ้งทําสติ๊กเกอร์แล้วนอกจากนี้เราก็ยังพัฒนาเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนะครับแล้วก็ทําตลาดสินค้าชุมชนนะครับร่วมกับโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทําโครงการนี้

ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเริ่มจากสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติคือเตยหอมของชุมชนเนี่ยเราก็มองว่าโครงการนี้มันช่วยในเรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากมาส่งเสริมรายได้อาชีพให้กับคนและก็สมาชิกในชุมชนแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับมาทำเซอร์วิสเลิร์นนิ่งเรียนรู้จากเรียลไลฟ์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตจริงของคนในชุมชนก็มองว่าการเรียนรู้ในลักษณะนี้มีความยั่งยืนทั้งตัวการเรียนรู้ของ

ึกษาแล้วก็ของทางชุมชนที่ได้ต่อยอดนะครับพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอันนี้เป็นสิ่งที่มหาลัยมาช่วยผลักดันให้กับชุมชนนี้แล้วเราก็มีความต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มพัฒนาชุมชนนะครับ

จริงๆมหาลัยเรานอกจากมาพัฒนาสิ่งที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ชุมชนจริงๆเราเริ่มพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ปี2556นะครับอันนั้นเราเริ่มตั้งแต่พัฒนาเรื่องพื้นที่สุขภาวะจากใต้สะพานที่เราเข้ามาในชุมชนตั้งแต่ตอนแรกที่เราเห็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนนะฮะจริงๆกลายเป็นเดิมเป็นพื้นที่รกร้างแต่มอเรามาช่วยพัฒนาจัดทัศนียภาพทางด้านกายภาพแล้วก็มาจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสร้างสุขภาวะที่ดีกับชุมชนนะครับก็ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบหนึ่งของชุมชนในเขตภาษีเจริญนะครับซึ่งมอสยามได้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยแล้วก็ดำเนินกิจการของมหาลัยเข้ามาช่วยชุมชนต่อยอดชุมชนให้เกิดความยั่งยืนครับ

รงนี้ที่ชุมชนยังต้องต่อยอดไปอีกพอสมควรเลยจริงๆทั้งสองเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเราก็ช่วงนี้เราก็พยายามผลักดันเรื่องช่องทางหรือว่าใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยให้กับชุมชนนะครับคือจริงๆเนื่องจากชุมชนเนี้ยบุคลากรสัดส่วนบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเราก็มองว่าโครงการนักศึกษาต่างๆเนี่ยแล้วความต่อเนื่องของมหาลัยเนี่ยก็จะช่วยเรื่องความยั่งยืนค่อยๆพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมด้านออนไลน์ให้กับสมาชิกในชุมชนได้เอาตรงนี้เข้าไปเสริมศักยภาพของตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนนะครับบนวิถีพอเพียงซึ่งชุมชนเขาก็มีการประยุกต์เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วในหลายครัวเรือนนะครับ

ในส่วนของนักศึกษาเนี่ยสำหรับในรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับเราใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาด้วยจากการเรียนรู้วิถีชีวิตจริงภายในชุมชนนะครับเราก็ให้นักศึกษามาทำโครงการในลักษณะรูปแบบของ service learning นะฮะแล้วก็คิดโครงการเพื่อให้เด็กเขาฝึกเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาแล้วเข้าใจปัญหาโดยไม่ได้คิดถึงตัวเองเป็นหลักแต่มองภาพรวมแล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเอาความรู้ที่ในห้องเรียนเนี่ยผมก็จะมีหน้าที่ในการที่แนะนำให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไอเดียมุมมองโดยเฉพาะเครื่องมือที่มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาเสนอโครงการวิเคราะห์อาจจะถึงขั้นเป็นแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนให้เขามีมุมมองนั้นไม่ใช่แค่ปัญหาเพื่อสนองความต้องการอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการคิดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

แล้วก็เซิร์ชแต่ในเน็ตปุ๊บเราจะเห็นแบบของแห้งๆอ่ะสำเร็จรูปแต่พอมาเนี้ยเราจะเป็นคนเลือกเองว่าเอ๊ะจริงๆเราประทับใจตรงไหนเราคิดเราทำอะไรนี่เป็นไงแล้วห่อเองจริงเก่งกับมืออะไรเป็นไง

ตัวเราก็จะเห็นที่ตรงตลาดนัดมหาลัยแล้วแต่พอมาชุมชนเราก็จะว่าจะเห็นทั้งหมดว่าชุมชนมีอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์หลักๆตอนนี้สิ่งที่เราอาจารย์บอกว่าคือให้มองว่าเราจะต่อยอดอะไรได้บ้าง

0: เราได้ไอเดียอะไรบ้างจากการมาลงพื้นที่อะไรฮะอ๋อกล้วยทำไมเราถึงเลือกกล้วยอ่ะ
1: หนูเห็นส่วนของมีกล้วย
0: ก็มองจากอะไรนะสิ่งแวดล้อมพืชพันธุ์ที่ปลูกในชุมชน

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรภัทรพัทยากุลนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษาปือวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคีย์ภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ค่ะช่วงแรกนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะคะที่ตอนนี้บางพื้นที่สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่แต่ว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะตอนนี้กำลังเผชิญผลกระทบซ้ำซ้อนหลังจากที่มีคราบน้ำมันจากโรงงานรีไซเคิลทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนทำให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเข้าไปแก้ปัญหานอกจากนี้นะคะหน่วยงานปศุสัตว์ก็เร่งระดมกำลังเข้าไปกำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มค่ะโดยผลกระทบจากมวลน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์เร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลโดยคาดว่าจะจัดการซากสุกรทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้ค่ะ
2: ผมก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
1: ด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมประมาณ 1,400 ตัวและหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากฝนเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันนี้ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีน้ำที่ท่วมสูงไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งส่งผลให้มีน้ำชะกากอุตสาหกรรมและคราบน้ำมันทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตกำหนดไว
3: ้ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรคหนึ่งนะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจฟื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
1: ด้านนายนนทนัทบุญนาคโฆษกชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกล่าวว่ามาตรการเร่งด่วนคือใช้ทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมควบคุมคราบน้ำมันพร้อมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวจากนั้นใช้แผ่นดูดซับน้ำมันเก็บกู้คราบและทำคันกั้นรอบจุดต้นเหตุเพื่อกำจัด ขออภัยค่ะเพื่อจำกัดการแพร่กระจายและรวบรวมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งประชาชนที่พบการปล่อยมลพิษหรือกระทำผิดเกี่ยวกับโรงงานสามารถแจ้งเบาะแสไปได้นะคะที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนประกอบด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุลอำเภอศรีมหาสดและองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในระดับสูงและบางจุดการเดินทางนั้นถูกตัดขาดเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่วนนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีหรือบกสใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีไปติดตามดูแลผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นการรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนพร้อมกับกำชับการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องอาศัยในพื้นที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ครับ
1: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์บริเวณแนวคันกั้นน้ำชลประทานพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้านกำลังพลกอรมน.จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางคล้ากองพลทหารราบที่11โดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่11และทีมกู้ภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและนักศึกษาประมาณ250คนจากศูนย์อพยพชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้าอำเภอหัวไซขออภัยค่ะตำบลหัวทรายอำเภอบางคล้าหลังระดับน้ำในพื้นที่โดยรอบขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนและนักศึกษาออกจากพื้นที่ส่วนที่จังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดชลบุรีบริเวณชายหาดพัทยากลางและถนนพัทยาสาย1ตั้งแต่ซอยพัทยา6ถึงบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงเพื่อเร่งจัดการขยะและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดและเส้นทางท่องเที่ยว
0: ยังคงเน้นย้ำนะครับแม้ว่าสถานการณ์บางพื้นที่จะดีขึ้นแต่ว่ายังนิ่งนอนใจไม่ได้โดยเฉพาะน้ำจากภาคเหนือและการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองสาขาต่างๆยังคงอยู่ในระดับสูงครับแล้วก็มีน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างครับโดยที่ชุมชนหมู่ที่4ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเนื่องประมาณ1เดือนโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบ3เมตรบ้านเรือนชั้นเดียวหลายหลังถูกน้ำท่วมเข้าถึงบริเวณพื้นบ้านทำให้หลายครอบครัวต้องเคลื่อนย้ายเข้าของเครื่องใช้ไว้ในที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายผลกระทบดังกล่าวทำให้การเดินทางเข้าออกชุมชนแน่นอนว่าไม่สามารถใช้เส้นทางถนนได้ตามปกติประชาชนจำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางทั้งการออกไปทำงานซื้ออาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเดินทางไปทำธุระต่างๆนอกพื้นที่ขณะที่ประชาชนบางส่วนต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำที่ยังคงท่วมขังอย่างต่อเนื่องครับ
4: หมดแต่ก็ไม่เป็นไรจะทำไงได้มันหมดจริง เราเคยมีเงินมีทองเก็บไปเดือนขายได้แต่มันหมดไปแล้วก็คือทั้งหมดน้ำแห้งแล้วก็ปลูกใหม่ขึ้นมา
5: เราปลูกอะไรเป็นหลักคะส่วนใหญ่ที่นี
4: ่คือพริกมะเขือกระเพราแล้วก็ชะอมแล้วก็กล้วยกล้วยขายกล้วยน้ำว้าสารพัดที่จะมีมะละกงมะละกอคือบ้านป้ามีไม่อดไม่อยากถืออย่างในหลวงท่านทำอ่ะที่ในหลวงท่านทำว่าอยู่แบบเพียงพอว่าปลูกของกินของใช้แต่ตอนนี้ป้าส่งให้คนกรุงเทพทุกที่ที่ท่วมน้ำท่วมจะเป็นรังสิตหรือคลองหนึ่งคลองสองคลองสามก็ขอให้เขารอดไปให้หมดทุกที่ลมกงลมกล้าวนะแบบทุกที่ให้แบบเบื้องบนช่วยให้เขารอด
0: ก็มีทานน้ำใจไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันในยามนี้นะครับไปที่โรงทานบริเวณลานอเนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลบางหลวงซึ่งจะตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จากกรุงเทพมหานครนะครับประกอบไปด้วยวัดทองบางเชือกหนังวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและก็วัดเพลงกลางสวนซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีโดยพระสงฆ์จากทั้ง3วัดได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานพร้อมนำอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงถุงยางชีพนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอบางบานโดยพระครูภาวนาเทียรวรคุณเจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวนเปิดเผยว่าหลังจากทราบถึงสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเห็นว่าไม่ควรทอดทิ้งประชาชนที่กำลังประสบภัยและได้มีการชักชวนวัดพี่วัดน้องจากกรุงเทพมหานครมาร่วมกันจัดตั้งโรงทานในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางบานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ประสบอุทกภัยมีหลายหมู่บ้านและก็บางจุดอาจอยู่ห่างจากเส้นทางหลักทำให้การส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของช่วยเหลืออาจเข้าถึงประชาชนได้ไม่ทั่วถึงดังนั้นการจัดตั้งโรงทานจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางออกมาจากบ้านได้แล้วก็มารับอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆในช่วงนี้ครับก็เป็นการบรรเทาในเบื้องต้นแล้วครับ
1: ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ปทุมธานีโดยรวมเริ่มคลี่คลายนะคะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งการระบายน้ำก็เป็นไปอย่างช้าๆนะคะขณะที่ทางกรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำชุมชนเคหะร่มเกล้าใกล้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทางนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านชุมชนคลองหมู่5ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางเข้าเยี่ยมศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลลำไซณวัดมงคลรัตคลอง12ตำบลลำไซอำเภอลำลูกกาซึ่งมีผู้เข้าพักจำนวน88คนเป็นเด็ก11คนผู้สูงอายุ20คนโดยมีผู้ป่วยติดเตียง1คนและโรคไตระยะสุดท้ายอีก1คนส่วนสถานการณ์น้ำในอำเภอลำลูกกาโดยรวมเริ่มคลี่คลายค่ะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังและการระบายน้ำเป็นไปอย่างช้าๆตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ใกล้เคียงเข้าสู่ภาวะปกติยานพาหนะสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ส่งผลให้มีน้ำขังจุดที่เป็นแอ่งบางจุดและน้ำซึมบนพื้นผิวถนนเล็กน้อยทางสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็เร่งสูบน้ำออกเพื่อเคลียร์พื้นผิวจราจรอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกมากขึ้นค่ะขณะที่ปริมาณน้ำในคลองหลักเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย 4-5 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากสำนักระบายน้ำกทม.จึงต้องเร่งเดินเครื่องสูบน้ำหรือท่อซิ่งเพื่อดึงน้ำออกอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรบนถนนสายหลักโดยปัจจุบันมีการกระจายกำลังเครื่องสูบน้ำคงเหลือปฏิบัติงานในพื้นที่เคหะร่มเกล้าจำนวน2เครื่องและที่บริเวณจุดทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีขณะที่เครื่องสูบน้ำอีกส่วนหนึ่งถูกเคลื่อนย้ายไปช่วยเหลือพื้นที่อื่นที่วิกฤตเช่นเขตหนองจอกและถนนลาดกระบังบริเวณหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทางนี้การปฏิบัติงานสูบน้ำและผลักดันน้ำจะดำเนินต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลเครื่องจักรและเก็บขยะมูลฝอยที่ไหลมาติดบริเวณเครื่องสูบน้ำอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าถ้าหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาซ้ำสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ภายใน 3-4 วันค่ะพร้อมกันนี้ทางสำนักงานเขตก็เตรียมแผนเข้าดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์แล้ว ในขณะเดียวกันประชาชนชุมชนเคหะร่มเกล้าก็เร่งทำความสะอาดที่อยู่อาศัยและร้านค้าตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมกับเคลื่อนย้ายขยะมาวางเรียงที่ริมถนนเพื่อรอการกำจัดต่อไป
6: ตอนนี้รู้สึกกลัวขึ้นมาวันๆเลยเห็นฝนตกไม่ได้ทุกวันเนี้ยเห็นฝนตกก็รู้สึกขยงขึ้นมาแล้วกลัวน้ำมันจะท่วมขึ้นไหม
7: ร้านเราท่วมถึงระดับไหนคะ
6: น้ำเหรอก็ท่วมถึงระดับเนี้ยฮะระดับนี้เลย
7: ค่ะ
6: ระดับผม
7: ท่วมอยู่กี่วันของร้านเรา
6: ตั้งแต่วันที่20คืน25เอ้ยวันที่26เนาะตอนกลางคืน26จนมาแห้งเมื่อวันที่ห้า
7: เมื่อวาน
6: เมื่อวานตอนนี้ยังเป็นน้ำอยู่ที่ห้า
7: ตอนนี้พอน้ำลดแล้วเราวางแผนจัดการร้านยังไงบ้าง
6: ตอนนี้เหรอตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเลย
8: กังวลเรื่องน้ำมันจะขึ้นมาอีกถ้าตกอีกแล้วขึ้นมาอีกก็คือมันก็ท่วมตรงฟุตบาทเนี่ยค่ะกลัวน้ำมันจะเข้าร้านอีกแล้วมันจะซ่อมแซมอะไรไม่ได้ตอนนี้มันก็แย่อยู่
7: วันนี้มันน้ำมันเอ่อขึ้นมามากน้อยแค่ไหน
8: ก็ขังแป๊บเดียวอะค่ะมันก็ระบายเพราะว่าน้ำมันข้างล่างมันระบายมากแหละ
7: เห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่ท่วมหนัก
8: สุดค่ะเพราะว่ามันต่ำใช่มันต่ำกว่าพื้นข้างบนเลยอะค่ะตรงตลาด
7: ท่วมถึงระดับไหน
8: ประมาณนี้ค่ะถ้านับจากฟุตบาทข้างล่างหรือถนนข้างล่างก็คือสูงอะค่ะเกือบถึงคอเลยค่ะ
7: อะไรเส
8: ีย
7: หายในร้านเรามีอะไรเสียหายบ้าง
8: เสียหายทั้งหมดเลยใช้อะไรไม่ได้เลยมีตลาดรอบเปล่าขนของทิ้งหมดเลยค่ะ
1: ส่วนที่หมู่บ้านฟลอราวิลแขวงสำลำสาลีเขตหนองจอกซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะถูกน้ำท่วมมาเป็นเวลา10วันนะคะทำให้ประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านต้องสัญจรเข้าออกอย่างยากลำบากโดยเฉพาะรถขนาดเล็กโดยประชาชนที่อยู่ในเฟส17และ18ของหมู่บ้านฟลอราวิลแห่งนี้ได้ร่วมกันลงขันทำแนวกั้นน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลช่วยสูบน้ำในพื้นที่แต่ว่าก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดนะคะปริมาณน้ำยังคงท่วมขังระดับหัวเข่าหรือกว่า20เซนติเมตรไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างเต็มพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมดประมาณ 2,000 ไร่ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 9,000 คน 2,900 ครัวเรือน
9: ผมก็น่าจะใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่มีหลายเฟสมันมีทั้งหมดเนื้อที่ 2,000 กว่าไร่หลายร้อยหลังคาเรือนเป็นพันๆและแต่ละเฟสนี่น้ำท่วมหมดเลยจะไปทำงานไปไหนออกลำบากมากครับ
10: ตอนนี้รถที่สัญจรได้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกระบะยกสูง
9: ใช้รถกระบะยกสูงพวกรถเล็กรถเก๋งอะไรพวกนี้เล็กๆออกไม่ได้เลยน็อก
10: เห็นวันนี้ก็ยังมีเหมือนรถยกมายกรถออกกันหลายคันอยู่
9: ครับ
10: แล้วในหมู่บ้านเราก็ได้รับผลกระทบรถแช่น้ำกันเยอะ
9: แช่น้ำก็เยอะต้องว่าจ้างรถสไลด์มารับออกไปแล้วไปหาที่จอดข้างนอกเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกใหม่ช่วงหนึ่งน้ำจะเอ่อขึ้นและรถเล็กรถเก๋งเนี่ยจะออกไม่ได้จะท่วม
11: ผมว่ามันช่วยได้เยอะนะแค่เอาน้ำออกไปให้สามารถรถเล็กๆสามารถออกได้ทำงานออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปซื้อของได้อ่ะผมว่าถ้าแก้จุดนั้นได้มันก็ได้
10: ตอนน
11: ี
10: ้ที่น่าห่วงก็คือเฟสที่อยู่ข
11: ้างในใช่เฟสข้างในเขาลึกแล้วน้ำเขาเหม็นตรงนี้พี่ยังเห็นน้ำมันยังไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่เพราะว่ามันรถมันถูกพัดออกแต่ข้างในอ่ะมันขังแบบครับเราอยู่บนรถเรายังเหม็นเลยแล้วเมื่อกี้ก็พี่เขาพายเรือเขาเข้าไปส่งกันข้างในพายเรือกัน
10: ข้างในน้ำระดับขนาดไหน
11: หัวข้าวครับเนี่ยเท่าข้างในเนี่ยพี่รถออกมาก็จมเกือบมิดล้อรถกระบะ
1: ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวลสถานการณ์ฝนตกที่คาดว่าอาจจะเพิ่มระดับน้ำในชุมชนจึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตมาช่วยเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดเพราะต้องการออกไปทำงานตามปกติหลังต้องหยุดงานเกือบ2สัปดาห์แล้วขณะที่ล่าสุดทางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6-24 นิ้วรวมประมาณ13เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากบ้านหมู่บ้านฟลอราวิลเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกได้อย่างสะดวกมากขึ้น
0: แน่นอนว่านอกจากต้องติดตามการพยากรณ์อากาศรายวันแล้วนะครับยังคงต้องติดตามการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆด้วยกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยายังบริหารจัดการได้นะครับด้วยเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะมีการผลักดันน้ำเข้าสู่ลำน้ำสาขาเพื่อกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคกลางวันที่11ตุลาคมนี้ครับดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเขื่อนมีปริมาณน้ำประมาณ 68% และระบายน้ำเพียงประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งส่วนเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรโดยทั้ง2เขื่อนยังมีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มอีกสำหรับเขื่อนเจ้าพระยายังคงจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อไปอีกระยะหนึ่งหรือไม่เกิน1สัปดาห์โดยจะมีการผลักดันน้ำเข้าสู่ลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักเพื่อกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้มีความเหมาะสมขณะเดียวกันจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปกรมชลประทานเตรียมลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของเขื่อนที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุด
12: จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ว่านะครับฝนก็จะมีภาคกลางเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกช่วงเวลาวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับเราก็จะลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับลงนะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ประมาณบวกสัก 16.7 นะครับเราจะลดลงให้เหลือสักบวก 16.00 เมตรรทก.นะครับเพื่อเป็นการรอรับน้ำที่จะมา

0: ครอย่างแน่นอนนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำศรีนครินทร์ก็ระบายลงสู่เขื่อนแม่กลองส่วนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อปีและสมุทรสงครามโดยปัจจุบันทุกจุดต่ำกว่าตลิ่งเหลือเพียงน้ำฝนที่ตกลงมาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากต้นน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ยังมีน้ำล้นตลิ่งแต่ว่าแนวโน้มเริ่มลดลงอย่างช้าๆด้วยน้ำทั้งหมดจะไหลมาสมทบกับแม่น้ำนครนายกซึ่งรับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนอย่างไรก็ตามน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสายยังคงไหลมาสมทบในแม่น้ำบางปะกงส่งผลกระทบต่อพื้นที่8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำบางปะกงได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง
0: สำหรับสถานการณ์ที่เราต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ ก็คงไม่พ้นสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันในต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกงที่เป็นแม่น้ำปราจีนบุรีครับต้นน้ำที่อำเภอกบินบุรีนั้นก็สถานการณ์ยังเกิดน้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับซึ่งมีแนวโน้มลดลงนะครับส่วนสถานการณ์น้ำที่จากกบินบุรีนะครับก็จะมาสู่ปราจีนบุรีนะครับก็เกิดสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับก็แนวโน้มที่ดีนะครับลดลงแต่ลดลงอย่างช้าๆนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับทั้งจากตัวของแม่น้ำปราจีนบุรีครับมารวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งเหนือต้นของแม่น้ำนครนายกนั้นนะครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านปราการชนเราก็พยายามบริหารจัดการน้ำนะครับคำนวณคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและพยายามที่จะรักษาสมดุลน้ำของอ่างเก็บน้ำตัวขุนด่านปราการชนครับโดยจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อลดผลกระทบของคนที่อยู่ท้ายของแม่น้ำนครนายกนะครับสำหรับมวลน้ำจากนครนายกนะครับที่รวมกับปราจีนบุรีครับตอนนี้ครับมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับซึ่งจะมีหลายอำเภอครับที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับไม่แถวๆอำเภอบางคล้านะครับแถวอำเภอราชสารนะครับอำเภอต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงครับจำนวน8อำเภอด้วยกันที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันนึงที่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่รวมกันนะครับในแม่น้ำบางปะกงนะครับประกอบกับน้ำทะเลที่เทอไว้อยู่นะครับก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยอาจได้ไม่หมด 100% นะครับน้ำก็จะคงค้างในแม่น้ำบางปะกงครับก็จะมีผลทำให้พื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำบางปะกงนั้นทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับอาจจะมีพื้นที่ที่ล้นตลิ่งเข้าไปในเขตบางเขตนะครับ
1: ทั้งนี้การระบายน้ำออกสู่ทะเลเป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากยังได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนทำให้เกิดภาวะน้ำเถอและระบายน้ำออกได้ไม่เต็มที่คาดว่าปริมาณน้ำคงค้างในแม่น้ำบางปะกงจะต้องใช้เวลาจนถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมสถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
2: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:27
1: ค่ะช่วงนี้มาดูการเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประชุมร่วมกับ14จังหวัดภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมพร้อมสั่งการเตรียมแผนเผชิญเหตุและจุดอพยพพร้อมบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลกำลังพลเต็มกำลังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมผู้บริหารปภ.และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายพิพัฒน์ย้ำว่าหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมจึงมีการติดตามสถานการณ์และบูรณาการข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดรวมทั้งกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กีดขวางการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่การเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองเพื่อป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ในที่ประชุมผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าสถานการณ์ปัจจุบันภาคใต้มีเมฆฝนปกคลุมหนาแน่นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามันการคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่6ถึง8ตุลาคมภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่50ถึง100มิลลิเมตรโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันวันที่13ตุลาคมแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและในวันที่14ตุลาคมยังคงมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างดังนั้นในช่วงแรกควรเฝ้าระวังฝนตกหนักเฉพาะจุดที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังเนื่องจากมีฝนสะสมมากแม้ฝนตกไม่มากก็อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิม
2: ส่วนที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปติดตามการเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4นะครับพร้อมกับกำชับการบริหารการด้านทรัพยากรการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4และบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมายังพื้นที่คลองระบายน้ำร.1บริเวณประตูระบายน้ำหน้าขวนหรือคลองภูมินาถดำริตำบลคุณลังอำเภอหาดใหญ่เพื่อเตรียมเยี่ยมพื้นที่แล้วก็รับฟังความคิดเห็นการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการน้ำหลังจากนั้นได้เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมการบริหารทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งกำลังคนงบประมาณเครื่องมือเครื่องจักรยานพาหนะอาหารและสิ่งของจำเป็นพร้อมกับการจัดระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนเพื่อเมื่อเกิดสถานการณ์สามารถระดมสรรพกำลังทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยให้ปรับทั้งกำลังและทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละพื้นที่ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายรวมถึงดูแลให้ประชาชนกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยโดยเน้นย้ำใน5ข้อได้แก่1การบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์2การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบให้จัดกำลังแบ่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็ว3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนเช่นระบบไฟฟ้าน้ำประปาก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมให้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ของจังหวัดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและ5เร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดซึ่งล่าสุดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพื่อส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินแล้วจำนวน2จังหวัดค่ะคือจังหวัดสระแก้วและกระบี่รวม611ครัวเรือนโดยเงินจะเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีการพูดคุยติดตามปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมติดตามการทำงานของกระทรวงต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเยียวยาขณะเดียวกันในที่ประชุมยังมีมติประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพิ่มเติมเนื่องจากมีพื้นที่น้ำท่วมหลังจากการประชุมครั้งก่อนก็คือจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
0: ในการนี้เนี่ยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีมติเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเดิมเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการกันเงินงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทในวันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเข้าไปเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในช่วงหลังจากช่วงวันที่มีการประชุมครม.แล้วหลังจากวันนั้นก่อนปีงบประมาณใหม่นะครับก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
2: ส่วนการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศหลังพบว่าภาคอุตสาหกรรมและ SME กว่า 4,500 รายได้รับผลกระทบมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ 2,100 ล้านบาทครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตหรือ CMC เร่งบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อให้การประเมินความเสียหายสะท้อนข้อที่จริงอย่างถูกต้องครบถ้วนและลดความซ้ำซ้อนเนื่องจากหลายพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็ถึงได้ยากครับโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่5ตุลาคม2569พบสถานประกอบการได้รับผลกระทบใน55จังหวัดรวม 4,523 รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME กว่า 4,100 รายและโรงงานอุตสาหกรรม316รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 2,137 ล้านบาทและคาดการมีโรงงานเสียหายราว 180-190 แห่งมูลค่าประมาณ 1,700-1,800 ล้านบาทซึ่งได้มีการกำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเร่งจำแนกกลุ่มที่เครื่องจักรเสียหาย 100% เพื่อช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษอย่างตรงจุดในด้านมาตรการทางการเงินได้ประสานสถาบันการเงินซึ่งล่าสุดได้อนุมัติพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนให้กับลูกหนี้ราว311รายวงเงิน992ล้านบาทจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเกือบ 1,000 รายพร้อมเตรียมส่งต่อกลุ่มที่มีปัญหาทางการเงินเร่งด่วนเข้าสู่ระบบการดูแลต่อไปนอกจากนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าหม้อไอน้ำและเครื่องจักรหลังน้ำลด ควบคู่กับการเฝ้าระมัดระวังการรั่วไหลของกากอุตสาหกรรมและน้ำปนเปื้อนอย่างเข้มงวดทั้งนี้ยังเตรียมเจรจากับค่ายรถยนต์ชั้นนำเพื่อขอความร่วมมือจัดส่วนลดค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเจ้าของรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ส่วนทางกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดนะคะเพื่อรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมกับวางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมขังและการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมอย่างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้บูรณาการร่วมกับบริษัทการบินไทยในการบริหารจัดการระบบต้อนรับและการขนส่งกระเป๋าสัมภาระเพื่อให้การเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้จะอำนวยความสะดวกบนเส้นทางปกติและทางพิเศษอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยการทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเตรียมยานพาหนะยกสูงและแผนการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์หากเกิดวิกฤตน้ำท่วมขังในเส้นทาง
3: ในสนามบินการต้อนรับหรือในการที่ขนส่งกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งทางการบินไทยกับทาง AOT เขาได้ประสานงานร่วมกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะไม่ได้มีอะไรที่ขัดข้องหรือติดขัดถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าครับ
1: ส่วนสถานการณ์การให้บริการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะนี้การบินไทยได้เปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติและแก้ไขปัญหาสัมภาระผู้โดยสารแล้วนะคะขณะที่การบริหารจัดการคาร์โก้หรือสินค้าทางอากาศดำเนินการเรียบร้อยแล้วกว่า 90% ยังตกค้างเพียงเล็กน้อยยืนยันว่าระบบการให้บริการของสนามบินพร้อมรองรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ส่วนเรื่องของกินของใช้ที่ขาดแคลนนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งแก้ไขปัญหาผักขาดแคลนครับนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลางเพิ่มขึ้นพร้อมกับประสานกระทรวงกลาโหมให้ใช้รถยกสูงขนส่งสินค้าที่มีพื้นที่น้ำท่วมออกมาจำหน่ายสั่งคุมเข้มผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสในช่วงนี้นะครับในการขึ้นราคาก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและดูแลครับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าขณะนี้ผักใบเริ่มขาดแคลนจากแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงเร่งเชื่อมโยงนำผักเข้าสู่ตลาดกลางให้ได้มากที่สุดส่วนจุดที่เข้าถึงได้ยากจะประสานรถขนาดใหญ่รวมถึงกระทรวงกลาโหมช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ต่างทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งศูนย์บัญชาการส่วนกลางมาตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยให้พาณิชย์จังหวัดทำงานใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานปัญหาและสินค้าที่ขาดแคลนในแต่ละพื้นที่เข้าสู่ส่วนกลางทันทีขณะที่กรมการค้าภายในตั้งวอร์รูมประสานผู้ผลิตผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆเพื่อตรวจสต็อกหากพื้นที่ใดขาดแคลนจะเร่งเชื่อมสินค้าจากผู้ผลิตเข้าไปเติมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจป้ายราคาและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเข้มงวดส่วนข้อร้องเรียนไข่ไก่ราคาแพงนั้นกรมการค้าภายในได้เชิญผู้เลี้ยงผู้ค้าปลีกค้าส่งมาพูดคุยถึงปริมาณสต็อกพร้อมขอให้รายงานข้อมูลทุกๆ2สัปดาห์เพื่อการบริหารจัดการเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการครับ
4: สิ่งที่เราพยายามจะช่วยทำก็คือเชื่อมโยงในเรื่องของนำเอาผักจากผู้ผลิตเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดก็ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากก็จะประสานกันกับรถใหญ่นะหรือแม้กระทั่งทางกลาโหมในการที่จะนำเอาผักเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ขาดแคลนเพราะว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ะไม่นานมานี้เนี่ยทางปราจีนบุรีบอกว่าขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดเราก็มีการรวบรวมเอาถุงยางชีพนะคะที่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยลงไปให้ชาวในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ที่ปราจีนบุรีเป็นต้นอันนั้นก็คือในเรื่องของซิงเกิลคอมมานด์ในส่วนของกรมการค้าภายในเราก็มีการให้ตั้งวอลลุ่มโดยที่เป็นการประสานกันกับทั้งผู้ผลิตผู้ค้าปลีกค้าส่งนะคะแล้วก็ในจุดต่างๆโดยที่ถ้ามีจุดใดที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลนเราก็จะเอาไปพยายามเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้ในพื้นที่
1: ทางด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำนะคะว่าจะใช้กลไกตลาดสดและตลาดกลางนำผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้ามาเสริมค่ะรวมถึงหาผักทดแทนเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและลดแรงกดดันด้านราคาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจส่วนการดูแลค่าครองชีพกรมการค้าภายในเตรียมงบประมาณเบื้องต้นไว้ที่ 1,000 ล้านบาทจัดสินค้าราคาประหยัดลงพื้นที่หลังน้ำลดเริ่มจากกรุงเทพและปริมณฑลก่อนขยายไปทุกจังหวัดขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันว่าจะตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้นานที่สุด
5: ตอนนี้เนี่ยที่เราโฟกัสก็คือต้องมีของเพียงพอก่อนนะครับของจะต้องไม่ขาดแคลนก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกับทางซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็ห้างต่างๆนะครับให้บิลด์สต็อกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ปรับรูปแบบการขนส่งนะครับสำหรับในพื้นที่ที่ท่วมสูงนะครับส่วนหนึ่งนะครับขอกรณีที่มีน้ำท่วมไปถึงห้างร้านแล้วนะครับพื้นที่ตรงไหนนะครับที่ยังพอที่จะให้บริการได้นะครับแล้วก็ขอให้ไปบิลด์สต็อกในสาขาใกล้ๆนะครับถ้าน้ำลดลงปุ๊บเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการขนส่งสามารถเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนได้เลย
1: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานครช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ส่วนในต่างจังหวัดจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดและจัดในทุกจังหวัดเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนเริ่ม16ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ส่วนภาพรวมการค้าการเศรษฐกิจนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินอุทกภัยกระทบเศรษฐกิจปีนี้ราว 22,500 ถึง 30,000 ล้านบาทขณะที่พฤติกรรมการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจก็จะเพิ่มขึ้น 7% ครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินอุทกภัยกระทบเศรษฐกิจปีนี้ราว 22,500 ถึง 30,000 ล้านบาทจากที่บอกไปนะครับแต่ความเสียหายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ GDP เพียง 0.11% จึงยังคงมุมมองการขยายตัวของ GDP ปีนี้ที่ 2.2 ถึง 2.5% ครับโดยหลังจากนี้คาดว่าจะเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นจากการที่งบประมาณเยียวยาและมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลควบคู่กับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและการที่ประชาชนนำเงินเก็บออมส่วนตัวออกมาซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมกับเสนอรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณที่เน้นความคุ้มค่าและยั่งยืนเช่นการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำดูแลภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรนอกจากนี้ยังแถลงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจปี2569จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,230 คนมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 5,576 บาทเพิ่มขึ้น 7% และมูลค่าการใช้จ่ายรวม 47,000 ล้านบาทเติบโต 2.2% สูงสุดในรอบ6ปีผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยประคองกำลังซื้อและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงเทศกาลกินเจครั้งนี้ให้คึกคักในระดับที่มีความเหมาะสมอยู่ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ออกไปอีก3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่20ตุลาคมจนถึง19มกราคมปีหน้านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งและอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86และเห็นชอบร่างประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งและอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังพร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับและรับทราบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุถึงการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMFกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2026แล้วนะครับโดยยืนยันว่าด้านการข่าวตอนนี้ยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมกับติดตามสถานการณ์และก็อัปเดตข้อมูลร่วมกันทุกสัปดาห์ครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ประจำปี2026ว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักและได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆส่วนด้านการข่าวเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีหากมีผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงนั้นพลเอกชัยพฤกษ์มองว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้เลขาธิการสมช.ยังบอกถึงกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากขึ้นว่าขณะนี้ได้มีการหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วโดยหลังจากนี้จะมีการอัปเดตสถานการณ์ร่วมกันในแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรวมถึงประเด็นที่ต้องการติดตามในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็จะนำมาพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อการประเมินสถานการณ์เป็นไปอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
0: มาดูประเด็นทางสังคมกันบ้างนะคะจากกรณีที่มีผู้เสียหายร้องเรียนว่าถูกลูกชายส่งตัวไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีในสภาพที่ถูกกักขังและทำร้ายนานกว่า2ปีล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพบว่าห้องพักและเตียงนอนติดตั้งกรงเหล็กโดยเจ้าของอ้างว่าเพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายกันเองชุดปฏิบัติการกองปราบปรามเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยเจ้าของศูนย์ให้ข้อมูลว่าเปิดศูนย์มาตั้งแต่ปี2549จนกระทั่งปี2564ปรับเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงโดยขึ้นทะเบียนถูกต้องจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5และเพิ่งต่ออายุใบอนุญาตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากการสำรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในศูนย์19คนดูแลผู้ป่วย92คนแบ่งเป็นชาย75คนและหญิง17คนส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นผู้ป่วยจิตเวชภายในอาคารแบ่งสัดส่วนชายหญิงชัดเจนมีห้องพักเดี่ยวและห้องรวมทั้งแบบปรับอากาศและพัดลมซึ่งจุดที่น่าสังเกตนะคะก็คือห้องพักของผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงมีลักษณะเป็นลูกกรงเหล็ก พร้อมคล้องกุญแจล็อกด้านนอกและบริเวณเพดานรวมถึงแนวกำแพงมีการขึงลวดหนามหีบเพลงด้วยซึ่งเจ้าของศูนย์อ้างว่าเพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายร่างกายกันเองหรือปีนป่ายหลบหนีออกไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนภายนอกค่ะส่วนประเด็นที่มีการร้องเรียนลูกชายผู้เสียหายนำตัวมาส่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567โดยพักอยู่ในห้องเดียวปรับอากาศไม่ได้ถูกขังในกรงเหล็กมีอาการปกติทำกิจกรรมได้ตามระเบียบแต่บ่นตัดพ้อว่าถูกทอดทิ้งไม่เห็นว่าสภาพจิตใจปกติทางศูนย์จึงประสานให้ลูกชายมารับตัวกลับไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมยืนยันนะคะว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดหรือไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและอธิบดีกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วโดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งช่องโหว่การออกใบอนุญาตรวมถึงประวัติการรักษาผู้ป่วยยืนยันว่าพร้อมให้ความเป็นธรรมแต่หากมีความผิดจริงจะสั่งปิดแน่นอนค่ะ
2: เท่าที่ผมดูเบื้องต้นนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยผมคิดว่ามีการกระทำที่การกระทำผิดอย่างแน่นอนนะครับส่วนเข้าข่ายที่จะต้องปิดเลยหรือไม่นะครับก็ขอดูในข้อระเบียบแต่ก็เชื่อว่าน่าจะปิดได้นะครับแต่ก็ต้องดูผลกระทบต่างๆตามมาแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายในการพิจารณาข้อมูลแล้วก็หลักฐานเชื่อว่าท่านอธิบดีเข้าไปในวันนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ได้ข้อสรุปพยายามที่จะให้ข้อสรุปให้ได้ภายในวันนี้นะครับ
1: แน่นอนว่าเมื่อเกิดประเด็นแบบนี้หลายคนรู้สึกเป็นห่วงศูนย์ผู้สูงอายุที่อยู่ทั่วประเทศนะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุราชสีมาหลังเกิดกระแสข่าวกรณีลูกหลานนำผู้สูงอายุเนี่ยฮะไปทอดทิ้งในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นดูแลอย่างใกล้ชิดคุ้มครองสิทธิ์และคุณภาพชีวิตเป็นอย่างดีครับนายมนัสสุวรรณรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุหลังเกิดกระแสข่าวกรณีลูกหลานนำผู้สูงอายุไปทอดทิ้งในพื้นที่ภาคตะวันตกซึ่งสร้างความห่วงใยแก่สังคมโดยคณะได้สอบถามปัญหาและความต้องการพร้อมติดตามการจัดบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์และบ้านพักผู้สูงอายุพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามดูแลทั้งด้านสุขภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีทั้งนี้ในอำเภอเมืองนครราชสีมามีสถานที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุรวม16แห่งใน8ตำบลโดยในตำบลในเมืองมี4แห่งได้แก่บ้านพักผู้สูงอายุบ้านราชสีมานัทพลเนอร์ซิ่งโฮมสุรเวชเฮลท์แคร์และบ้านละลิสาเนอร์ซิ่งโฮมสาขานครราชสีมาอย่างไรก็ตามจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐมีระบบติดตามและดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านสังคมและสาธารณสุขเพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงหากพบผู้สูงอายุประสบปัญหาถูกทอดทิ้งหรืออยู่ในภาวะต้องการความช่วยเหลือพร้อมเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่มีความเหมาะสมครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมควบคุมโรคและประสานกระทรวงคมนาคมเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยกาฬโรคในรัสเซียเสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยและยังไม่มีความจำเป็นต้องตั้งจุดคัดกรองพิเศษที่สนามบินค่ะ นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำถึงมาตรการเฝ้าระวังของประเทศไทยโดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานงานไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมเฝ้าระวังการเดินทางของผู้โดยสารอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือการเดินทางเข้ามาของผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยแต่อย่างใดสำหรับความจำเป็นในการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศรัสเซียเป็นพิเศษนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเบื้องต้นทางการไทยกำลังอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมแต่จากการติดตามข่าวสารทราบว่าประเทศต้นทางได้ดำเนินการควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและจำกัดวงการแพร่ระบาดไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นประเทศไทยจึงยังไม่จำเป็นต้องยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดหรือตั้งจุดตรวจคัดกรองพิเศษที่สนามบินในระยะนี้เพียงแต่กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างรัดกุมและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
1: ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดงาน12เดือน12เทศกาลเดือนหน้าสู่เชียงใหม่ Festival City เมืองเทศกาลโลกครับโดยนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน12เดือน12เทศกาลภายใต้แนวคิดเชียงใหม่ Festival City เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและการยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีครับการจัดงานครั้งนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด12เดือน12เทศกาลนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่มาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เทศกาลและการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรม Creative Workshop จำนวน12กิจกรรมกิจกรรม AI Photo Booth กิจกรรมแนะนำ12เดือน12เทศกาลเกมแจกของรางวัลและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตลอดจนเวทีเสวนาเชียงใหม่เมืองแห่งเทศกาลกิจกรรมดีมีให้บอกต่อเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเทศกาลให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลเช่นเทศกาล MU Monthเทศกาลแห่งศรัทธาของจังหวัดเชียงใหม่และเทศกาลมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงสินค้าบริการวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลให้เป็นการกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางเพื่อเพิ่มระยะเวลาการพำนักและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวตลอดจนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลเชียงใหม่ Festival City และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ
0: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะอีสานได้สัมผัสลมเย็นขณะที่ซีกตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักที่ต้องรับมือติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
4: เช้านี้ใครอยู่อีสานออกจากบ้านจะเริ่มรู้สึกว่ามีอากาศเย็นมาทักทายค่ะนี่เป็นผลพวงจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาถึงภาคเหนือและภาคอีสานทำให้อุณหภูมิทางภาคอีสานลดลงเล็กน้อยค่ะเรียกว่าเป็นช่วงที่อากาศบ้านเรากำลังเริ่มเปลี่ยนแต่ยังไม่ใช่ว่าลมหนาวมาแล้วฝนจะหายไปเลยนะคะวันนี้ประเทศไทยตอนบนฝนโดยรวมเริ่มลดลงแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนหนักบางแห่งค่ะและช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองยังต้องระวังลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้วันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดและหลายจังหวัดในพื้นที่